สวัสดีค่ะพบกับ EP ที่7นะคะครูนาฝันจันจำรัดห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่6ได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็การสังเกตกราฟิกต่างๆแล้วสำหรับใน EP ที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มปฏิบัติการในการทำโปรแกรม Photoshop นะคะหลังจากที่เราได้ไปสังเกตลักษณะของการทำกราฟิกมาแล้วใน EP ที่6นะคะ EP ที่7เรามาเริ่มทดลองปฏิบัติกันเลยค่ะลองดูภาพที่ครูหมายโชว์ให้ดูต่อนะคะเป็นงานที่เราจะทำกันใน EP ที่7ค่ะเป็นการใส่ม็อกอัพให้กับกราฟิกเพื่อที่จะไปทำบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำโฆษณานะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะใน EP ที่6ค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะครูหมายยกตัวอย่างของการทำม็อกอัพมาให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบที่1เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สี่เหลี่ยมนะคะก็ทั้ง3แบบเนี่ยค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจําวัน1นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์กล่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นกราฟิกรอบบรรจุภัณฑ์นะคะ2เป็นลักษณะของถุงหิ้วมีใครเคยใช้บ้างมั้ยคะลักษณะของถุงหิ้วซึ่งจะใส่ของใส่อะไรต่างๆไว้ด้านในสามารถที่จะหิ้วพกพาไปไหนได้และ3แน่นอนอันนี้ทุกคนเคยใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเนื่องจากเป็นลักษณะของซองขนมถุงขนมที่เรากินกันนั่นเองนะคะ3ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเป็นผู้ใช้ต่อจากนี้เราจะเป็นผู้ทําผู้ผลิตกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการทำบรรจุภัณฑ์3ลักษณะนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทุกคนเตรียมไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ1ทุกคนจะต้องมีม็อกอัพที่เป็นซองขนมแบบนี้นะคะ2ม็อกอัพที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม3ม็อกอัพที่เป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นถุงหิ้วหรือจะหาที่มีลักษณะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่ที่ครูไหวจะมายกตัวอย่างมีลักษณะ3แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะทำภาพสำเร็จก็คือภาพที่ครูไหวโชว์ทุกคนเมื่อกี้สุดท้ายเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ค่ะนี่คือฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ครูไหวทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใน EP นี้เราจะไม่ได้ทำฉลากบรรจุภัณฑ์แต่เราจะนำฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นฉลากที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะนำมาใส่ม็อกอัพเพื่อที่จะต่อยอดเป็นโฆษณาสินค้าชนิดต่างๆต่อไปนะคะเห็นนะคะทุกคนเตรียมวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานตามครูใหม่ได้เลยค่ะม็อกอัพจะใช้กี่ชิ้นก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปฉลากใครอยากทดลอง2ชิ้นสามารถเตรียมไว้2ชิ้นได้นะคะแต่ EP นี้ครูหมายขอเตรียม1ชิ้นนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมค่ะอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จนะคะ3แบบหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มชิ้นที่น่าจะง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือชิ้นกลางเป็นแบบถุงหิ้วค่ะครูใหม่ก็เปิดไปเลยค่ะที่ม็อกอัพนะคะเป็นม็อกอัพชิ้นนี้ถ้าใครไม่มีชิ้นนี้สามารถหาที่ใกล้เคียงได้นะคะหรือใช้แบบอื่นได้ลองซูมขยายดูนะคะกด Command Spacebar ค่ะลองย่อขยายดูนะคะว่าม็อกอัพที่เรานำมาเนี่ยโอเคไหมชัดเจนไหมนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะกดเลเยอร์นะคะเราก็จะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ในม็อกอัพของเรานะคะเราปิดทั้งหมดไว้นะหลังจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะจะชื่อว่าเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่1จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะนำภาพกราฟิกของบรรจุภัณฑ์มาใส่นะคะเรียบร้อยนะคะลักษณะของเลเยอร์ทุกคนจะเป็นเหมือนของครูใหม่นะคะมีเลเยอร์1เลเยอร์
วางบนเลเยอร์ของดีไซน์หรือเลเยอร์ของม็อกอัพนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ฟิลเตอร์ค่ะคลิกมาที่ Vanishing Point นะคะวันนี้นะคะคลิกไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ Vanishing Point ไว้สำหรับการทำอะไรไว้สำหรับการใส่ Perspective ค่ะเพื่อที่จะทำให้ภาพข้อความเราดูมี3มิติยิ่งขึ้นเราเริ่มกันเลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ Create Pen Tool คีย์ลัดก็คือตัว C นะคะทุกคนสามารถกด C ที่คีย์บอร์ดได้หรือถ้าไม่กด C ที่คีย์บอร์ดใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นซูมค่ะซูมกด Command Spacebar นะคะซูมเข้าไปค่ะเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมลงที่ภาพตามนี้เลยนะคะวาดสี่เหลี่ยมเลยค่ะจุด1จุดนะคะหลังจากนั้นไปจุดที่2ตามรูปของบรรจุภัณฑ์เราเลยนะคะเมื่อจุดที่3สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีจุดที่4เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะไปจุดที่4เลยค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเสร็จจุดที่4จะมีลักษณะของเส้นขึ้นมาข้อสังเกตในการทำงานนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้นะคะ Edit Pen Tool แล้วลองขยับดูค่ะเห็นความแตกต่างของสีไหมคะสีที่เส้นจะมีความแตกต่างกัน3สีสีที่1ที่เราทำคือสีน้ำเงินค่ะสีที่2จะเป็นสีเหลืองและสีสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะคะสีทั้ง3สีบ่งบอกถึงสถานะของ perspective ของเรานะคะถ้าเป็นสีที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะของสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินแบบนี้นะคะต่อไปสีที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นกับรุนแรงนะคะก็คือสีเหลืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นสีเหลืองแสดงว่าเราอาจจะวางจุดผิดตำแหน่งนะคะผิดตำแหน่งของความถูกต้องของเปอร์สเปคทีฟและสีสุดท้ายคือสีแดงค่ะสีแดงคือการผิดมากนะคะการผิดจุดมากถ้าเกิดขึ้นสีแดงกับใครนะคะขอให้ลองสังเกตรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราทำเปอร์สเปคทีฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยับให้ถูกต้องเส้นที่ถูกต้องจะต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นปรับลองซูมดูนะคะกด command spacebar ซูมดูนะคะจะเห็นว่าเราอาจจะมีจุดไหนที่เลยขอบชิ้นงานบรรจุภัณฑ์จริงเราสามารถที่จะขยับได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินหลังจากเรียบร้อยเช็คนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วทุกคนกดโอเคค่ะจะกลับมาสู่หน้าปกติของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราทำ Vanishing Point เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่ภาพการกราฟิกของเรานะคะที่เราจะเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้ากราฟิกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกด Command ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วนำเมาส์ไปจิ้มเพื่อที่จะขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เลเยอร์นี้ขึ้น selectionจะได้เป็นการแน่ใจว่าเรากำลังที่จะเลือกเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นกด Command C ค่ะหรือกด Edit Copy นะคะนี่นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการกด Command C หรือกด Edit Copy หลังจากนั้นไปที่ไฟล์ Mockup เราเหมือนเดิมค่ะและทำแบบเดิมเลยค่ะไปที่ Filter ไปที่ Vanishing Point เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะเมื่อเราเข้า Vanishing Point สิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราจะเห็นเส้นสีน้ำเงินที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้หลังจากนั้นกด Command V ค่ะเป็นการนำภาพที่เรา copy เมื่อกี้นะคะมาวางเมื่อคุณหมายขยับภาพสังเกตไหมคะว่าภาพกราฟิกที่เรามาใหญ่กว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นะคะให้ทุกคนไปที่นี่ค่ะ Transform Tool นะคะหรือ Keyless ทุกคนสามารถที่จะกดตัว T ได้ค่ะ
เมื่อกดก็จะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราสามารถที่จะปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ตามที่เราตีเส้นไว้เมื่อกี้ได้นะคะปรับให้พอดีกับม็อกอัพของเรานะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อทุกคนดูผลงานของตัวเองนะคะดูผลงานตัวเองว่าเรียบร้อยไหมเหมาะกับรูปทรงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราใส่ม็อกอัพไหมถ้าโอเคแล้วกดโอเคค่ะเรียบร้อยลองปิดตาดูนะคะในเลเยอร์ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรานำม็อกอัพมาวางเห็นไหมคะง่ายมากนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการวางม็อกอัพแบบนี้ง่ายๆได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลากบนถุงหูหิ้วต่อไปเราจะไปทำฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะที่ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะคะเลือกกล่องม็อกอัพที่เราเลือกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะม็อกอัพอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอย่างของครูไหม 100% ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นลักษณะม็อกอัพของสี่เหลี่ยมนะคะเนื่องจากตัวนี้นะคะเราจะใส่บรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านข้างซึ่งจะแตกต่างจากถุงหูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วเราจะใส่เฉพาะด้านไหนคะด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ด้านนี้เราจะใส่สองด้านนะคะเพื่อให้เห็นบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะคะวิธีทำเช่นเดียวกับการทำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์แบบถุงหูหิ้วเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะคลิกบวกเลเยอร์เราจะมีเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเลเยอร์ที่1แบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะไปที่เดิมเลยค่ะฟิลเตอร์กด vanishing point ไปที่เดิมเลยนะคะคลิกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างจุดเหมือนเดิมเหมือนที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทำ perspective ให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะคลิก1จุดค่ะคลิกจุดที่2ค่ะคลิกจุดที่3ค่ะเมื่อจุดที่3เสร็จเรียบร้อยจะมีจุดที่4ขึ้นมาโดยบัตรนะคะคลิกจุดที่4ค่ะเส้นจะเป็นลักษณะเหมือนที่ครูหมายบอกเมื่อกี้นะคะว่าในลักษณะของเส้น vanishing point จะมี3สีก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เส้นเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าจุดที่เราจุดอาจจะผิดนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเราขยับจุดนิดนึงนะคะเพื่อให้เส้นสมบูรณ์ถูกต้องค่ะขยับจุดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะเกิดเส้นสีแดงให้ขยับจุดให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะคะโอเคแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะดูจุดที่เราจุดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนไปคลิกนะคะที่จุดด้านข้างแล้วกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นลากเส้นไปค่ะจะเกิดมุมเปอร์สเปกทีฟด้านข้างนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอาเมาส์คลิกที่จุดเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดไปนะคะคลิกเหมือนเดิมนะคะกดออปชันค่ะดึงจุดค่ะเรียบร้อยนะคะสองด้านเส้นเป็นสีน้ำเงินถูกต้องหลังจากนั้นเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มีความพอดีกับกราฟิกของเรานะคะให้เส้นมีความพอดีกับม็อกอัพที่เราเตรียมไว้นะคะเช็คความละเอียดของงานอีกครั้งค่ะซูมเข้าซูมออกสามารถใช้คีย์ลัดได้นะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงปรับให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเพื่อความถูกต้องโอเคตอนนี้เรามีเส้น
ทั้งหมด2ด้านนะคะคือด้านหน้าและด้านข้างเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเปิดกราฟิกฉลากนะคะกราฟิกฉลากที่เราเตรียมไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วเอาเมาส์ไปคลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้ครูใหม่ต้องการที่จะทำฉลากด้านหน้าก่อนนะคะก็คือฉลากที่เป็นปลาหมึกแล้วก็มีข้อความว่าปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดตัวใหญ่เลยนะคะกดตัวนี้ค่ะกด command C ค่ะหรือไปที่ edit กด copy นะคะคีย์ลัดก็คือ command C ที่ครูใหม่บอกนะคะกด command C หลังจากนั้นให้ทุกคนกลับไปที่กล่อง mock upเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนจะเป็นเหมือนขั้นตอนการทำถุงหูหิ้วทุกอย่างเลยค่ะไปที่ฟิลเตอร์ค่ะกดอะไรคะ vanishing point หลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่ว่างแล้วกด command v หยับลากเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราจับลากกราฟิกของเราก็จะไปตามรูปทรงรูปร่างที่เราวาดไว้เมื่อกี้ถูกต้องไหมคะด้านนี้คือด้านหน้านะคะด้านนี้คือด้านหน้าที่ครูใหม่ต้องการให้เป็นฉลากด้านหน้ามาวางด้านหน้าค่ะแต่ถ้าเป็นด้านข้างวางยังไงคะกลับไปวางด้านข้างอันนี้เป็นด้านหน้านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ด้านซ้ายเลยค่ะเราต้องไปที่ transform tool นะคะหรือคีย์ลัดก็คือตัว T คลิกเลยค่ะเราต้องการที่จะปรับย่อขยายนะคะต้องการที่จะปรับย่อขยายให้กราฟิกที่เรานำมานะคะพอดีกับรูปของเรานะคะปรับเลยค่ะปรับให้พอดีกับฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะอย่าลืมนะคะจะต้องดูให้ละเอียดทุกมุมนะคะว่าเราทำถูกต้องไหมแต่ละมุมถูกต้องไหมนะคะดูให้ขนาดพอดีกับที่เราวาดไว้นะคะถ้าโอเคพอดีแล้วให้ทุกคนคลิกที่คำว่าโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเรามีฉลากด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ1จุดจุดที่2ที่เราจะทำคือฉลากด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือการคลิกไปในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะคะเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะเลเยอร์หนึ่งเหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะให้เราไป copy ฉลากในส่วนด้านข้างที่เราต้องการนะคะเมื่อกี้ครูใหม่ได้ทำการ select ฉลากด้านหน้าไว้นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย select แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าขึ้นเครื่องหมาย selectรอบขอบของกราฟิกแบบนี้นะคะให้ทุกคนเอา select ออกด้วยการกด command D ค่ะไปแล้วเห็นไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเอา select ออกให้กด command D ค่ะหลังจากนั้นเราไปคลิกภาพที่เราต้องการก็คือภาพนี้นะคะเพื่อความแน่ใจเหมือนเดิมค่ะเรากด command แล้วเลือก layer เพื่อที่จะให้ขึ้น selection แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังเลือกเลเยอร์นี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือก selection วิธีหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราเลือกทำงานกับเลเยอร์ไหนอยู่ก็คือตัวนี้ค่ะ show transform control นะคะถ้าครูหมายเอาเครื่องหมายถูกออกเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราคลิกเลเยอร์ไหนอยู่นะคะเพราะไม่ได้ขึ้นแถบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะฉะนั้นขอให้ทุกคนคลิก Show Transform ค่ะแล้วเราไปจับเลเยอร์ไหนก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมในเลเยอร์นั้นนะคะกด Command ที่เลเยอร์ค่ะขึ้น Selection แล้วนะคะตอนนี้เราแน่ใจแล้วว่าเรากำลังเลือกวัตถุชิ้นนี้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะกด Command C ค่ะหรือ Edit Copy นะคะไปที่ Mockup บรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกอะไรคะฟิลเตอร์ vanishing point กลับมาที่หน้าเดิมที่เราทำค่ะเอาเมาส์มาคลิกได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมีเส้นสีน้ำเงิน2ฝั่งคลิกพื้นที่ว่างดูคลิกดูจะมีเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาหลังจากนั้นทำอะไรคะ
Command V ค่ะเพื่อเป็นการวางรูปด้านข้างหลังจากที่กด Command V เสร็จนะคะลากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวลากมาใส่ในส่วนที่เราวาดพื้นที่ไว้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะ Transform Tool นะคะเพื่อเป็นการขยับภาพให้เท่ากับ Vanishing Point ที่เราได้วาดไว้ทันไหมคะตอนนี้ทุกคนเป็นเหมือนของครูใหม่ไหมคะตอนนี้เราจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านในมุมของ Perspective นะคะจะมีกราฟิกทั้งหมด2ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเหมือนกันไหมคะถ้าทุกคนขยับแล้วโอเคตามที่เราต้องการแล้วนะคะกราฟิกเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วให้กดโอเคค่ะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เป็นเราต้องการเราสามารถขยับซ้ายขวาได้นะคะโดยการซูมเข้าซูมออกและดูในมุมที่กว้างๆดูมุมใกล้ว่าเหมาะสมไหมรูปภาพที่เราวางตอนนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นม็อกอัพ3มิติเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปสู่การต่อยอดการทำโฆษณาสินค้าแอดโฆษณาต่างๆได้แล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาถ่ายรูปเราใช้วิธีการของกราฟิกก็คือการใส่ม็อกอัพแบบง่ายๆต่อไปนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราแจ้งไว้ก็คือการทำซองขนมถุงขนมอันนี้ทุกคนคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับประทานกันทุกวันเราเคยจับเคยรับประทานเคยซื้อแต่ขั้นตอนนี้เราจะเป็นผู้ใส่กราฟิกให้กับถุงขนมซองขนมที่เราเคยรับประทานค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนไฟล์โอเพนค่ะเปิดม็อกอัพที่เราหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของครูใหม่จะเป็นม็อกอัพตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่เราจะทำงานอะไรให้เรากดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราไปที่ฉลากเหมือนเดิมเลือกฉลากที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะทำซองขนมในรูปแบบด้านหน้าให้เราลากมาเลยค่ะลากมาใส่ได้เลยค่ะลากซองขนมที่เราเลือกนะคะมาที่ซองขนมของเราค่ะกดขยายเลยนะคะโอเคไหมคะไปพร้อมกันนะคะกดขยายเลยนะคะตอนนี้ฉลากขนมของเรามาอยู่บนซองขนมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่เลเยอร์นะคะแล้วคลิกไปที่มัลติพลายค่ะกดวางเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการทำกราฟิกสิ่งที่เราต้องมีคือการดูภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะขยับให้ตรงพอดีกับซองขนมของเรานะคะกด Enter ค่ะเริ่มเห็นภาพประกอบที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ Edit ค่ะฐานฟอร์มนะคะไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะ Wrap ค่ะเคยใช้เครื่องมือตัวนี้กันไหมคะไปที่ Edit Transform Wrap ค่ะทุกคนสังเกตเห็นเส้นไหมคะจุดลองจุดดูนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะให้ทุกคนขยับภาพตามจุดเลยค่ะขยับให้เข้ากับม็อกอัพของเรานี่คืออีกหนึ่งวิธีในการใส่ม็อกอัพให้กับฉลากสินค้านะคะขยับให้ใกล้เคียงกับม็อกอัพที่เราเลือกให้มากที่สุดนะคะให้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะซูมเข้าซูมออกเหมือนเดิมค่ะเพื่อเช็คความละเอียดของชิ้นงานเรานะคะเก็บทุกจุดของชิ้นงานนะคะอย่าให้

หลุดออกมาหรืออย่าให้มีม็อกอัพสีขาวนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของการที่ไม่มีภาพกราฟิกอยู่บนม็อกอัพนะคะเราก็จะเห็นม็อกอัพสีขาวจุดนะคะจุดเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดค่ะเห็นไหมคะตอนนี้คุณหมายกดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะก็จะเพิ่มเส้นให้เมื่อคุณหมายต้องการเพิ่มตรงนี้คุณหมายจุดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นขยับค่ะเส้นก็จะเพิ่มมาเห็นไหมคะทุกคนสามารถเพิ่มเส้นเพื่อเพิ่มความละเอียดของงานได้นะคะต้องการเพิ่มตรงไหนกดคอมมานด์แล้วจิ้มที่จุดนั้นเลยค่ะแล้วขยับภาพค่ะแบบนี้นะคะขยับภาพค่ะถ้าต้องการเพิ่มจุดให้กดคอมมานด์นะคะเมื่อเรากดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดจะมีเส้นขึ้นมาเราสามารถที่จะลากเส้นแล้วกำหนดจุดได้ค่ะกดค่ะได้ไหมคะเห็นนะคะเราลองดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนเช่นเมื่อกี้ของครูหมายแบบนี้นะคะยังมีขอบขาวติดอยู่ขยับนิดนึงค่ะให้พอดีที่สุดนะคะด้านล่างนะคะขยับให้พอดีค่ะโอเคดูภาพรวมค่ะถ้าภาพรวมตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ม็อกอัพของเราค่ะหาไปที่ม็อกอัพเสร็จนะคะหาทุกคนหาแบ็กกราวด์ที่เป็นม็อกอัพแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเซเลคเฉพาะซองขนมถุงขนมของเราตอนนี้ครูใหม่เซเลคเฉพาะถุงขนมนะคะวิธีการเซเลคก็เหมือนเดิมนะคะไปที่ม็อกอัพของเรากดคอมมานด์ที่คีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นคลิกค่ะก็จะขึ้นตัว selection ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการลบคือซองขนมนะคะซองขนมที่เลยม็อกอัพของเรานะคะลองคลิกดูซิว่าถูกเลเยอร์ไหมโอเคหลังจากนั้นกด delete ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะคะถ้าคุณหมายกด delete เส้นด้านนอก selection จะหายไปนะคะสีด้านนอก selection จะหายไปกด delete แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกดคอมมานด์ดีค่ะกดคอมมานด์ดีเพื่อเอา selection ออกของทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฉลากของเราทั้ง3ชิ้นง่ายไหมคะกราฟิกการทำบรรจุภัณฑ์หรือการทำ Photoshop สำหรับการประกอบอาชีพไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เราประยุกต์ใช้เครื่องมือหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เรามีกราฟิกทั้งหมด3 ชิ้นแล้วนะคะเราจะเอากราฟิกทั้งหมดที่เราทำเมื่อกี้3ชิ้นนะคะมาต่อกันนี่1ชิ้นนะคะ2ชิ้นนะคะ

แล้วก็สุดท้ายชิ้นที่สามนะคะ3 ชิ้นนะคะ3 ชิ้นนี้เราสามารถที่จะทำม็อกอัพแล้วไปต่อประกอบอาชีพได้เราลองมาวางรวมกันค่ะเลือกไซส์ที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะวางกราฟิกทั้ง3 ชิ้นลงไปค่ะเป็นภาพประกอบการทำชิ้นงานสำเร็จของเรานะคะในการรวมเลเยอร์นะคะทุกคนให้ทุกคนกด Command Shift E นะคะ Command Shift E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะปรับขนาดภาพให้เท่ากับพื้นที่ที่เราต้องการใส่เหมือนเดิมนะคะกด Command E เพื่อที่จะรวมเลเยอร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวมงานนะคะชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะกด Command Shift E ค่ะเราตอนนี้เรามีผลงานทั้ง3 ชิ้นอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะหลังจากนั้นปรับเลยค่ะ

ปิดไปก่อนได้เลยนะคะสำหรับชิ้นที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะตอนนี้เรามี3เลเยอร์นะคะต้องการให้เลเยอร์ไหนอยู่ด้านบนสามารถที่จะปรับขยับเลเยอร์ได้นะคะหรือใช้คีย์ลัดได้ค่ะตรงนี้มีพื้นขาวเยอะนิดนึงนะคะครูใหม่ขอตัดทิ้งเราสามารถตัดได้นะคะแบบนี้กด Delete เลยค่ะเรียบร้อยกด Command D ค่ะต้องการให้ภาพไหนอยู่เลเยอร์ไหนสามารถจับได้เลยนะคะ

เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำฉลาก3ชิ้นง่ายใช่ไหมคะขอให้ทุกคนนำขั้นตอนวิธีการนะคะที่ครูหมายบอกซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับแล้วก็เคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยตอนนี้เรามีฉลากจำนวน3ชิ้นนะคะเราสามารถนำไปต่อยอดในการทำโฆษณาสินค้าได้ซึ่งโฆษณาสินค้าที่เราจะนำไปต่อยอดนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการสังเกตการทำโฆษณาใน EP ที่6ที่ครูหมายสอนนะคะว่าเคล็ดลับในการใส่ข้อความเคล็ดลับในการใส่เงาใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆเพิ่มซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำเป็นใน EP นี้นะคะก็คือการใส่มอคอัพโดยใช้ vanishing point และการปรับขยับภาพและเปลี่ยนโหมดภาพเพื่อที่จะให้บรรจุภัณฑ์ของเราสวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นการใส่มอคอัพทุกคนสามารถใช้วิธีที่ครูหมายสอนนะคะในการใส่มอคอัพรูปทรงรูปร่างต่างๆซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายขนาดถ้าสมมติว่าเราต้องการมอคอัพแบบไหนเราสามารถปั้นสามมิติปั้นเป็นโมเดล3มิติหรือสามารถดาวน์โหลดมอคอัพที่ให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตเอามาใช้ต่อยอดในการทำงานได้เพียงแค่ใน EP ที่7นี้นะคะทุกคนจะต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่ง create แล้วดีไซน์แล้วนะคะพร้อมที่จะใส่มอคอัพวิธีการใช้งานนะคะสำหรับการนำภาพที่เราทำสำเร็จแล้วไปใช้งานให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะคะกด save as แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกที่เราจะเซฟงานนะคะสมมติเราเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปไฟล์นามสกุลอะไรนะคะเช่นเลือกไฟล์ Photoshop ก็เป็นไฟล์ Photoshop นะคะอาจจะเซฟเป็นชื่อของสินค้าที่เราทำเพื่อความจดจำง่ายของเรานะคะเช่นอันนี้ครูหมายจะเซฟว่าปลาหมึกนะคะ

เดี๋ยวค่ะกดเซฟตอนนี้ไฟล์ที่เราทำงานได้เซฟบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไฟล์เพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดนะคะเช่นการโฆษณาการปรินท์เอาให้ลูกค้าหรือว่าส่งเมลส่งไลน์ให้ลูกค้านะคะเราก็จะไปที่ไฟล์ Export นะคะ Export Asดูไฟล์ตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ไฟล์นามสกุลอะไรถ้าต้องการ PNG ให้กด PNG ค่ะถ้าต้องการไฟล์ JPEG ก็กดที่ JPG นะคะถ้าต้องการไฟล์ GIF ให้กดไฟล์ GIF ค่ะในที่นี้ครูไหมจะขอเลือกไฟล์ JPEG นะคะค่าความละเอียด quality คือค่าความละเอียดของไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟนะคะยิ่งค่าความละเอียดเยอะมากเท่าไหร่ quality มากเท่าไหร่นะคะภาพที่เราเซฟจะมีความละเอียดของภาพมากเท่านั้นนะคะให้เลือกตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะคะทุกคนสังเกตนะคะพอครูหมายเปลี่ยน quality ขนาดภาพจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ขอใช้ใน quality ที่สูงที่สุดนะคะนี่คือขนาดภาพนี่คือขนาดภาพนะคะโอเคหลังจากนั้นเช็ครายละเอียดของภาพกด export ค่ะกด export เสร็จนะคะก็จะขึ้นว่าให้เราเซฟไฟล์ JPEG นี้ที่ไหนนะคะครูหมายก็คลิกไปที่ desktop ค่ะแล้วครูหมายต้องการที่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะกดชื่อที่เราต้องการไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะไฟล์เราตอนนี้เซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ Photoshop และเซฟเรียบร้อยในไฟล์ของ JPEG พร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ทุกคนได้เคล็ดไม่ลับในการทำ Mockup ไปขอให้ไปใช้งาน Photoshop แล้วก็การใช้ Mockup อย่างสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปใน EP ที่8นะคะสำหรับ EP ที่8เราจะไปต่อยอดการทำโฆษณาที่เราได้สร้าง Mockup ใน EP นี้ไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึง

ตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่อง

0: โดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงิน

0: เข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ
1: ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่

0: แวกกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะ5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือ

0: ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรี

0: มิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลักอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

วัสดีค่ะอาจารย์สุภาวดีโกยดุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องศึกษาในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องศึกษานะคะสามารถที่จะแบ่งได้ออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือทางกายภาพทางชีวภาพแล้วก็ทางเคมีนะคะคุณภาพน้ำทางกายภาพที่จำเป็นต้องศึกษาในกรณีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำนะคะก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะความเป็นกรดเป็นด่างความโปร่งแสงส่วนค่าคุณภาพน้ำทางชีวภาพที่จำเป็นจะต้องศึกษาในกลุ่มของนะคะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบการใช้อาหารที่เป็นต้นทุนต่ำนะคะนั่นก็คือปริมาณสัตว์หน้าดินเพื่อที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าสัตว์หน้าดินที่มีอยู่ในบ่อเนี่ยเพียงพอต่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำไหมนะคะแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนั่นก็คือปริมาณของตัว BODนะคะตัว BOD ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำทิ้งนะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราจะเห็นได้ว่าจะมีข้อกำหนดว่าน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีค่า BOD นะคะน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนคุณภาพน้ำทางเคมีที่สำคัญนะคะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราควรจะต้องศึกษานั่นก็คือ2ตัวนะคะอันแรกก็คือค่า DOหรือว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งเป็นมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำกับอีกอันหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือพารามิเตอร์แอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเนี่ยก็จะเป็นสารพิษนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะโดยเฉพาะเราเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยอาหารสดนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยอาหารสดมีโอกาสที่อาหารสดเนี่ยปลาไม่บริโภคหรือว่าปลากินเข้าไปแล้วย่อยไม่ได้ส่งผลทำให้ปริมาณแอมโมเนียในแหล่งน้ำมีค่าเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้นะคะความสำเร็จในการเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงสัตว์น้ำเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีกลไกคร่าวๆอยู่ประมาณ3อย่างนะคะนั่นก็คือลูกพันธุ์นะคะลูกพันธุ์ที่เราใช้เลี้ยงจะต้องเป็นลูกพันธุ์ที่ไม่ใช่สายเลือดชิดนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตดีนะคะอันที่สองที่เป็นตัวหลักเลยนะคะตัวใหญ่นั่นก็คือเรื่องของอาหารนะคะจะต้องมีการจัดการอาหารที่ดีไม่ว่าในเรื่องของคุณค่าทางอาหารนะคะเพียงพอเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาที่เราเลี้ยงนะคะรวมทั้งการจัดการในเรื่องของปริมาณอาหารที่ให้นะคะว่าเพียงพอเหมาะสมต่อการบริโภคของปลานะคะไม่ให้อาหารมากเกินไปจนกระทั่งปลาอิ่มไม่กินแล้วก็เป็นแหล่งของน้ำเสียที่ก่อให้เกิดแอมโมเนียนะคะอันที่3ถัดมานั่นก็คือเรื่องของการจัดการทางด้านน้ำแล้วก็โรคนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการทางด้านคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็โรคเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จนะคะต่อผลผลิตของปลาที่เราจะได้นะคะเพราะถ้าสมมติว่าเรามีการจัดการคุณภาพน้ำที่ดีนะคะทำให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมนะคะที่เลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนั้นเหมาะสมนะคะสัตว์น้ำก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็เกิดโรคตามมานะคะปัจจัยที่มีผลผลิตในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในกรณีของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำจากภาพเราจะเห็นได้เลยนะคะเนื่องมาจากว่าเราเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะควรจะมีอาหารธรรมชาตินะคะนั่นก็คืออาหารธรรมชาติกลุ่มของแพลงก้อนรวมทั้งสัตว์หน้าดินนะคะพวกนี้ก็สามารถจะเป็นอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำหรือปลาเนี่ยเจริญเติบโตได้ระ

หนึ่งหลังจากนั้นนะคะถ้าเราเลี้ยงแน่นนะคะเริ่มปล่อยจำนวนอัตราการปล่อยเพิ่มขึ้นหรือหวังผลผลิตมากขึ้นเราก็จะมีการให้อาหารเสริมเข้าไปอาหารเสริมที่ให้ไปนะคะถ้าปกติโดยทั่วไปเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะมีการให้อาหารเม็ดนะคะสำเร็จรูปซึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้พูดไปแล้วนะคะว่าจะส่งผลทำให้ต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นเราก็เลยหันมาใช้อาหารที่เป็นต้นทุนต่ำนะคะในกลุ่มของอาหารสดที่เราผลิตเองหรือว่าในกลุ่มของตัวของเหลือจากการเกษตรอย่างเช่นกรณีของตัวมูลนกกระทาเป็นต้นเนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลกระตุ้นให้เกิดนะคะอาหารธรรมชาติในขณะเดียวกันก็เหมือนกันนะคะว่าปลาก็สามารถจะบริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการเลี้ยงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะมักจะไปเน้นดูความโปร่งแสงของน้ำนะคะว่าความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยเป็นตัววัดปริมาณแพลงก์ตอนอย่างคร่าวๆในบ่อนะคะความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง30ถึง60เซนติเมตรนะคะเรามาดูในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งผลคุณภาพน้ำที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลานะคะอันแรกก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำควรจะมีค่ามากกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรแอมโมเนียในน้ำควรจะมีค่าน้อยกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรเนื่องมาจากว่าตัวแอมโมเนียในน้ำตรงนี้นะคะส่งผลต่อเรื่องของนะคะเป็นตัวเป็นสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปริมาณสูงจะทำให้สัตว์น้ำตายได้นะคะปริมาณ BOD ควรจะมีปริมาณน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อลิตรในกรณีของการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะตัวอาหารสดนะคะตัวอาหารอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนั่นก็คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิจะส่งผลต่ออัตราเมตาบอลิซึมของสัตว์น้ำนะคะมีผลต่อเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคของสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิในน้ำเนี่ยลดต่ำลงปริมาณอาหารที่ให้สัตว์น้ำก็ควรจะลดต่ำลงตามไปด้วยนะคะความโปร่งแสงที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นตัวบ่งบอกปริมาณอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 30-60 เซนติเมตรนะคะส่วนค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.5 ถึง 8.5 นะคะเวลาเราให้อาหารลงไปในบ่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณภาพน้ำนะคะโดยเฉพาะกรณีอาหารสดที่เราให้ลงไปเนี่ยซึ่งเป็นอาหารกลุ่มอาหารที่เราต้องการที่จะลดต้นทุนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาปลาบริโภคนะคะในส่วนของตัวอาหารเข้าไปนะคะปลาก็จะบริโภคอาหารนะคะจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ปลาบริโภคออกไปแล้วก็ขับถ่ายปล่อยออกมาเป็นแอมโมเนียส่งผลให้แอมโมเนียในน้ำเนี่ยนะคะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนอาหารสดที่ปลาไม่สามารถจะกินได้หรือว่ากินไม่ทันนะคะก็จะเน่าสลายนะคะย่อยนะคะใช้ออกซิเจนส่งผลทำให้ค่า BOD ของน้ำเนี่ยร่วมกับค่าแอมโมเนียมีค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะเวลา BOD หรือว่าแอมโมเนียเพิ่มสูงขึ้นพวกนี้จะเป็นแหล่งอาหารสำหรับแพลงก์ตอนพืชเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แพลงก์ตอนมีค่าสูงขึ้นค่าความโปร่งแสงนะคะก็จะมีค่าลดลงต่ำกว่า30เซนติเมตรซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเอฟเฟกต์จากทางด้านนี้นะคะจากทางด้านค่าของ BOD แอมโมเนียตรงนี้ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยลดต่ำลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังอาจจะส่งผลทำให้สัตว์น้ำตายได้นะคะทีนี้เราจะเห็นได้เลยนะว่าตัวน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยพารามิเตอร์ที่สำคัญมากนะคะตัวน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำไม่สามารถที่จะว่ายไปหนีอยู่ในแหล่งอื่นๆปลาที่เราเลี้ยงอยู่ในบ่อก็ต้องอยู่ในบ่อถ้าเมื่อไหร่มีปริมาณสารพิษมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้มันตายได้นะคะนอกจากนี้น้ำก็ยังเป็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลาขับถ่ายออกมาของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาก็จะคงอยู่ในน้ำตรงนั้นนะคะแล้วก็ปลาก็รับออกซิเจนจากน้ำตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อที่จะต้องระมัดระวังว่าน้ำที่เราใช้เลี้ยงปลาจะต้องมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานะคะแหล่งที่มาของแอมโมเนียในน้ำเนี่ยนะคะเนื่องมาจากได้พูดกล่าวไปแล้วนะคะว่าแอมโมเนียเนี่ยเป็นสารพิษนะคะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำแล้วเราต้องการที่จะให้มีแอมโมเนียในน้ำเนี่ยน้อยกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะ

นั้นเนี่ยแอมโมเนียในน้ำในกรณีของการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าแหล่งแอมโมเนียส่วนใหญ่มาจากส่วนของอาหารนะคะไม่ว่าอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปลากินเข้าไปแล้วนะคะขับถ่ายออกมาในรูปของของเสียนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของยูริกแอซิดหรือว่าในกรณีของขี้ปลาที่ปล่อยออกมานะคะพวกนี้เวลาแตกตัวก็จะให้เป็นแอมโมเนียออกมาหรือว่าอาหารสดนะคะที่ปลาไม่กินนะคะเหลือตกค้างอยู่ในน้ำตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งของตัวแอมโมเนียนะคะค่าคุณภาพน้ำที่เราดูนะคะว่าตัวพารามิเตอร์ตัวใดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะถ้ามันมีปริมาณมากนั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าสูงเนี่ยนะคะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำแอมโมเนียไนไตรหรือนะคะถึงระดับของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าพวกนี้ถ้าหากมีปริมาณสูงก็จะส่งผลกระทบทำให้สัตว์น้ำตายได้นะคะค่าพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์น้ำที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนนะคะปริมาณออกซิเจนในสัตว์น้ำถ้ามีต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตถ้าหากมีปริมาณต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อนะคะอัตราการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงอัตราการติดเชื้อนะคะทั้งอัตราการตายได้นะคะคุณภาพน้ำที่ดีอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าส่งผลต่ออัตราการรอดตายมีผลในเรื่องของการต้านทานโรคได้ดีนะคะอัตราการเจริญเติบโตสูงนะคะ FCR หรือว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อนั่นก็หมายความว่ากินอาหารเข้าไปปลาสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะโปรตีนจากอาหารเนี่ยออกมาเป็นเนื้อปลาได้ดีนะคะแล้วก็สัตว์น้ำที่ผลิตได้ก็จะมีคุณภาพดีตามไปด้วยนะคะเรามาดูพารามิเตอร์แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือความโปร่งแสงของน้ำหรือตัว transparency นะคะตัว transparency หรือความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยจริงๆเราจะเป็นการวัดความลึกที่แสงนะคะส่องผ่านลงไปในน้ำได้โดยที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยอยู่ประมาณ 30-60 เซนติเมตรนะคะโดยปกตินะคะเกษตรกรจะใช้ค่าความโปร่งแสงของน้ำตรงนี้นะคะเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณแพลงก์ตอนที่มีอยู่ในน้ำนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วัดเนี่ยนะคะก็จะเหมือนดังภาพนะคะก็คือแผ่นวงกลมขาวดำนะคะค่าความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยบอกอะไรได้บ้างนะคะถ้าสมมติว่าเวลาเราวัดค่าความโปร่งแสงของน้ำที่เราหาได้เนี่ยนะคะมีค่ามากเราจะเห็นได้เลยนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่าความขุ่นที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยน้อยหรือว่าต่ำนะคะแสดงถึงว่าแพลงก์ตอนเนี่ยนะคะพืชก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะเราจะเรียกกันง่ายๆว่าน้ำมันใสนะคะในลักษณะอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็จะต้องหาทางในการเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนที่มีอยู่ในน้ำนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือค่าความโปร่งแสงในน้ำมีค่าน้อยนั่นแสดงให้เห็นว่ามีความขุ่นสูงนะคะปริมาณแพลงก์ตอนมากแสงสว่างที่ส่งผ่านก็จะส่งผ่านได้น้อยนะคะพวกนี้ก็จะต้องระวังเวลาแพลงก์ตอนเนี่ยนะคะซึ่งมีอายุวงจรชีวิตมันเนี่ยอายุสั้นนะคะประมาณไม่เกิน3วันเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่มันตายนะคะก็จะส่งผลให้เกิดการขาดออกซิเจนขึ้นมาได้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะค่าความโปร่งแสงเนี่ยเรามักจะนิยมเอาค่าความโปร่งแสงเนี่ยมาหาระยะที่มีการสังเคราะห์แสงได้หรือว่าค่าที่เราเรียกว่าค่าโฟติกโซนนะคะค่าโฟติกโซนเนี่ยก็จะหาได้มาจาก2เท่าของค่าความโปร่งแสงนะคะที่เราได้นะคะเวลาเรามีปัญหาเรื่องความโปร่งแสงในน้ำไม่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการจัดการนะคะนั่นก็คือกรณีของค่าความโปร่งแสงมากนะคะเหมือนอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าค่าความโปร่งแสงของมากเนี่ยนะคะในลักษณะเนี้ยเราก็จะต้องมีในกระบวนการการจัดการนะคะนั่นก็คือตรวจสอบเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่า pH ของน้ำนะคะในลักษณะนี้นะคะว่ามันใสเกินไปเนี่ยเพราะสาเหตุมาจากน้ำเป็นกรดไหมนะคะเพราะถ้าน้ำเป็นกรดเนี่ยปริมาณแพลงก์ตอนก็จะไม่เกิดขึ้นในบ่อนะคะในลักษณะนี้ถ้าสมมุติว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเมื่อไหร่เราตรวจค่า pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำเนี่ยแล้วเราพบว่ามันเป็นกรดก็ควรจะต้องเติมปูนขาวลงไปเพื่อปรับค่า pH ของน้ำให้เป็นด่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยลงไปนะคะในกรณีที่ค่าความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยน้อยแสดงให้เห็นว่าน้ำเนี่ยมีแพลงก์ตอนมากนะคะเราก็ควรจะต้องลด

ปริมาณแพลงก์ตอนลงไปนะคะโดยใช้กลุ่มของสารฆ่าแพลงก์ตอนนะคะคืออย่างเช่นคอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่ากลุ่มของปูนขาวสาดลงไปเพื่อฆ่าแพลงก์ตอนบางส่วนนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าตัวอาหารสดตัวนี้นะคะเป็นตัวกระตุ้นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเนี่ยแพลงก์ตอนพืชก็เอาไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องนะคะในลักษณะก็ลดปริมาณของอาหารสดโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศครึ้มหรือว่าฝนตกอย่างเงี้ยปริมาณออกซิเจนในน้ำที่ผลิตขึ้นมาก็น้อยอยู่แล้วนะคะรวมทั้งอีกอันหนึ่งนะคะนั่นที่จะลดปริมาณของแพลงก์ตอนนั่นก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำถ้าหากสามารถทำได้นะคะมาดูพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะคะที่สามารถที่ควรจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือตัวอุณหภูมินะคะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยนะคะช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียสนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นประมาณ10องศาเซลเซียสเนี่ยจะส่งผลทำให้อัตราเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่านะคะไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่อุณหภูมิลดลงไป10องศาเซลเซียสก็จะทำให้อัตราเมตาบอลิซึมเนี่ยก็ลดลง 2-3 เท่าเช่นกันนะคะอุณหภูมิมีความสำคัญยังไงนะคะเนื่องมาจากว่าปลาเนี่ยนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในตัวปลาจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิน้ำถ้าหากเมื่อไหร่อุณหภูมิน้ำเนี่ยนะคะลดต่ำลงปลาเนี่ยนะคะก็จะกินอาหารน้อยลงนะคะกินอาหารช้าการย่อยอาหารก็จะช้าตามไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิสูงปลาก็จะกินอาหารรวดเร็วการขับถ่ายก็จะเร็วตามขึ้นไปด้วยซึ่งในกรณีของการขับถ่ายที่รวดเร็วเกินไปเนี่ยส่งผลทำให้อาหารที่ปลากินเข้าไปนะครับปลายังไม่ได้ย่อยอย่างสมบูรณ์นะคะย่อยหรือว่าดูดซึมไปใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ก็ขับถ่ายออกมาแล้วส่งผลทำให้นะคะอัตราการเจริญเติบโตก็จะต่ำกว่าตามปกติที่ควรจะเป็นนะคะเหมือนอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าผลกระทบของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าในเรื่องของการหายใจเรื่องของการกินอาหารเรื่องของอัตราเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการละลายของออกซิเจนในน้ำนะคะรวมทั้งการย่อยสลายของสารอินทรีย์นะคะนะฮะอุณหภูมิในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเนี่ยนะคะก็แนะนำอยู่นะคะสำหรับกรณีของสัตว์น้ำในเขตร้อนหรือว่าในกรณีของปลาในเขตร้อนก็คือ 28-32 องศาเซลเซียสนะคะถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิต่ำกว่า28องศาเซลเซียสนะคะโดยอยู่ในระหว่าง 22-27 องศาเซลเซียสเราจะเห็นได้เลยนะคะเราจะพบการเจริญเติบโตที่ช้าลงกว่าปกตินะคะส่วนในระยะที่น้อยกว่า15องศาเซลเซียสเนี่ยเราจะพบว่ามันทำให้กระตุ้นให้เกิดการตายในปลาได้นะคะทีนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะในกลุ่มของปลานิลนะคะอุณหภูมิช่วงที่เหมาะสมก็ 28-30 นะคะหรือว่ากรณีของการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะอุณหภูมิช่วงที่เหมาะสมก็คือ30องศาเซลเซียสนะคะทีนี้การจัดการในกรณีของอุณหภูมิต่ำนะคะการจัดการในกรณีของอุณหภูมิต่ำเนี่ยเราจะเห็นได้เลยถ้าเป็นบ่อดินกลางแจ้งเนี่ยการแก้ไขเนี่ยทำได้ยากนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศก่อนนะคะเราจะเห็นได้เลยถ้าเราในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโอกาสที่จะเจออุณหภูมิต่ำเนี่ยมีน้อยนะคะในกรณีทั้งรอบปีเนี่ยอาจจะเจออยู่แค่ประมาณสัก2อาทิตย์ถึงประมาณ3อาทิตย์นะคะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับพื้นที่ในเขตภาคเหนือเราจะเห็นได้เลยนะคะภาคเหนือมีโอกาสที่จะประสบปัญหาเรื่องของอุณหภูมิต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวิธีการแก้ไขอย่างง่ายๆนะคะที่เราจะแก้ไขได้ระดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มระดับความลึกของน้ำนะคะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในเขตช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะก็เพิ่มความลึกของน้ำให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มวลน้ำเนี่ยในบ่อเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนะคะส่งผลทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในรอบวันเนี่ยน้อยลงนะคะอีกอันหนึ่งนะคะนิยมมากนะคะในกรณีของโรงเพาะฟักนะคะในโรงเพาะฟักเนี่ยมักจะนิยมใช้ในเรื่องของเครื่องให้ความนะคะระบบฮีเตอร์เข้ามาหรืออาจจะใช้ในเรื่องของตัวพลาสติกคุมบ่อนะคะหรือว่าโรงเพาะฟักนะคะเหมือนอย่างดังภาพนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่ใช้พลาสติกคุมบ่อนะคะเพื่อจะควบคุมให้อุณหภูมิเนี่ยนะคะคงที่นะคะก็จะใช้ในลักษณะตรงนี้นะคะการจัดการเมื่ออุณหภูมิต่ำ

นะคะโดยเฉพาะในเคสของฝนตกนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อฝนตกเมื่อไหร่นะคะอุณหภูมิน้ำเนี่ยก็จะลดลงออกลงไปอีกนะคะประมาณ 2-5 องศาเซนเซียสซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่จะทำให้เราต้องระมัดระวังเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกระทันหันเพราะว่าก่อนฝนตกส่วนมากอุณหภูมิจะสูงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันตรงนี้จะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยเครียดแล้วก็อ่อนแอได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ที่มีฝนตกนะคะนอกจากอุณหภูมิลดลงแล้วนะคะน้ำฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี pH ของน้ำค่อนข้างจะเป็นกรดนะคะตรงนี้จะส่งผลทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือฝนตกก็คือจะมีสภาพอากาศครึ้มไม่มีแสงพอไม่มีแสงการสังเคราะห์แสงก็จะไม่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำลงไปด้วยนะคะตรงนี้จะส่งผลกระทบทำให้สัตว์น้ำเครียดและก็มีโอกาสติดโรคค่อนข้างที่จะสูงนะคะแนวทางแก้ไขที่จะทำได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้อากาศนะคะเพิ่มออกซิเจนโดยวิธีต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการสเปรย์น้ำเข้าไปเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะในลักษณะนี้นอกจากนี้เกษตรกรนะคะตามบ่อดินทั้งหลายก็อาจจะเพิ่ม pH ของน้ำนะคะลดความเครียดอย่างแรกเลยนะคะก็คือเพิ่ม pH ของน้ำโดยการเติมปูนเข้าไปนะคะโดยส่วนใหญ่ก็นิยมส่วนใหญ่จะโรยปูนขาวไว้ที่ขอบบ่อนะคะแล้วให้น้ำฝนชะลงไปนะคะอีกทางหนึ่งที่สามารถจะทำได้นะคะนั่นก็คือการลดปริมาณอาหารของสัตว์น้ำนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารสดอย่างที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าพออุณหภูมิของน้ำลดลงเนี่ยสัตว์น้ำก็จะบริโภคอาหารลดลงตามไปด้วยนะคะแล้วอุณหภูมิที่นะคะต่ำกว่า24องศานะคะปัจจุบันก็เป็นอุณหภูมิที่เราเห็นได้เลยนะคะว่าสัตว์น้ำจะไม่บริโภคอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิน้ำน้อยกว่า24องศาเซนเซียสนะคะไม่ควรที่จะให้อาหารสัตว์น้ำนะคะถึงแม้ว่าให้ไปสัตว์น้ำก็ไม่บริโภคก็ทิ้งนะคะนอกจากเป็นการสูญเสียเงินไปเปล่าประโยชน์นะคะก็เป็นการทิ้งให้เกิดของเสียเกิดปริมาณแอมโมเนียขึ้นมาในบ่อนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อคุณภาพน้ำในบ่อนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะละลายได้น้อยลงนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะนอกจากนี้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นการกระตุ้นอัตราเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในน้ำนะคะหรือที่พื้นก้นบ่อทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์นะคะกระตุ้นนะคะแย่งการใช้ออกซิเจนไปจากสัตว์น้ำมากขึ้นนะคะก่อให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนในสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ถ้าหากเมื่อไหร่ออกซิเจนมีสภาพที่ต่ำๆก็จะกระตุ้นให้เกิดความเครียดปลาอ่อนแอภูมิคุ้มกันลดต่ำลงนะคะเชื้อโรคที่มีอยู่ในแหล่งน้ำก็สามารถที่จะเข้าไปแอตแทกหรือว่าไปทำร้ายปลาได้มากขึ้นนะคะความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่า pH นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะที่เป็นการวัดปริมาณไฮโดรเจนไอออนหรือว่าปริมาณของกรดที่มีอยู่ในน้ำนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะอากาศที่ปลาคายออกมาเนี่ยรับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งนะคะก่อให้เกิดความเป็นกรดในน้ำนะคะในลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นส่งผลทำให้เราจะเห็นได้เลยนะคะในช่วงเวลากลางวันที่มีการสังเคราะห์แสงนะคะแพลงก์ตอนดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะในการสังเคราะห์แสงส่งผลทำให้ค่า pH เนี่ยนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยมีค่าสูงขึ้นนะคะส่วนในช่วงกลางคืนนะคะในลักษณะนี้ไม่มีการสังเคราะห์แสงมีแต่การหายใจนั่นก็หมายความว่าในน้ำมีแต่ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากนะคะส่งผลให้ pH มีค่าต่ำลงนะคะทีนี้เรามาดูระดับของความเป็นพิษของความค่า pH ต่อสัตว์น้ำเราจะเห็นได้เลยนะคะค่า pH เนี่ยนะคะในช่วงระหว่าง 6.5 ถึง 9 เนี่ยนะคะช่วงที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ค่า pH เป็นกรดนะคะต่ำกว่า 6.5 เราจะเห็นได้เลยนะคะถ้าเป็นกรดอ่อนๆก็จะส่งผลทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นกรดมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะ

ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยตายได้ซึ่งลักษณะที่เราจะสังเกตได้เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการสร้างเมือกขับเมือกมาแถวบริเวณที่ซี่เหงือกนะคะก็ทำให้ซี่เหงือกเนี่ยมีเมือกเคลือบตลอดเวลานะคะทำให้การรับออกซิเจนเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH เนี่ยนะคะมีค่าสูงนะคะก็ส่งผลทำให้สัตว์น้ำตายได้ซึ่งเป็นการตายที่เกิดมาจากพิษของความเป็นด่างนะคะในลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่ค่า pH ที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามีปัญหาเรื่องค่า pH ที่ต่ำนะคะซึ่งจะพบในกรณีของว่าดินที่เราใช้สร้างบ่อเป็นดินกรดซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นแอซิดซัลเฟตซอยนะคะซึ่งตัวแอซิดซัลเฟตซอยตัวนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราเติมน้ำลงไปนะคะก็จะส่งผลทำให้น้ำเนี่ยมีค่าเป็นกรดด้วยเราจะสังเกตได้อย่างง่ายๆนะคะนั่นก็คือการเกิดคราบสนิมนะคะเป็นสีสนิมเนี่ยเป็นฝ้าอยู่ที่บริเวณผิวหน้าของน้ำเนี่ยนั่นก็คือเกิดมาจากสภาพของดินกรดนะคะในพื้นที่เขตภาคกลางเราเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติของเนื้อดินเนี่ยไม่พบความเป็นกรดของดินแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้พื้นที่ของการทำนานะคะที่มีการใช้ปุ๋ยยูเรียนานๆ นะคะมาขุดบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเราจะพบได้ว่ามีโอกาสที่จะเจอสภาพดินกรดนะคะได้นะคะในลักษณะตรงนี้ตรงนี้เราก็ควรจะต้องแก้ไขนะคะในการจัดการโดยส่วนใหญ่นะคะแก้ไขง่ายๆก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เจอสภาวะที่ pH ต่ำหรือเป็นกรดเนี่ยก็ให้เติมกลุ่มของวัสดุปูนวัสดุปูนที่เรานิยมใช้นั่นคือกลุ่มของตัวปูนขาวนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่เราดินของในบ่อเราเนี่ยเป็นดินกรดนะคะถ้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้บ่อนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เติมน้ำเข้าไปทันทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กรดที่มีอยู่ในดินเนี่ยเกิดการออกซิไดซ์เข้ามานะคะในน้ำนะคะก็จะเป็นการปิดนะคะในตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้ปูนขาวเกิดขึ้นนะคะข้อควรปฏิบัตินะคะเมื่อค่า pH ในรอบวันมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปทีนี้บางฟาร์มเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของการนะคะวัดค่า pH ในรอบวันคือช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ในช่วงตอนเย็นอีกตอนบ่ายอีก1ครั้งนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงในรอบวันถ้าเมื่อไหร่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ในรอบวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากกว่า2เนี่ยแสดงให้เห็นว่านะคะมีปริมาณแพลงก์ตอนในน้ำเนี่ยมากเกินไปนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะอาจจะลดการให้อาหารเข้าไปลดการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนนะคะหรือว่าอาจจะใช้ในกรณีของค่า pH ที่สูงมากอาจจะใช้เรื่องของกรดน้ำส้มเข้าไปนะคะไปสาดนะคะในลักษณะนี้หรืออาจจะใช้ยิปซัมหรือกากน้ำตาลสาดลงไปในบ่อเพื่อลดปริมาณแพลงก์ตอนพืชนะคะที่มีอยู่ในบ่อนะคะมาดูตัวพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอมโมเนียซึ่งเป็นสารพิษนะคะที่เป็นอันตรายต่อตัวปลาหรือว่าตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าแหล่งที่มาของแอมโมเนียเนี่ยมาโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารสดที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะแหล่งของอาหารสดก็คือแหล่งของแอมโมเนียถ้าเมื่อไหร่ปลาไม่ได้บริโภคไป 100% นะคะจะส่งผลกระทบเป็นแหล่งของแอมโมเนียที่จะก่อให้เกิดขึ้นในบ่อนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องควรจะต้องระวัดระวังเป็นพารามิเตอร์ชนิดหนึ่งนะคะที่จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์สม่ำเสมออย่างน้อยๆอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะว่าปริมาณแอมโมเนียในน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำไหมนะคะถ้าเราดูนะคะจริงๆแอมโมเนียเนี่ยก็จะมีกลไกในการเปลี่ยนแปลงจากแอมโมเนียนะคะในสภาวะที่มีออกซิเจนก็จะเปลี่ยนไปเป็นไนไตรต์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไนเตรตนะคะดังลูกศรนะคะทิศทางสีแดงนะคะและหลังจากนั้นแพงต้นพืชก็เอาไปใช้ได้นะคะแพงต้นพืชสามารถจะเอาไปใช้ได้ทั้งอยู่ในรูปของไนเตรตแล้วก็รูปของแอมโมเนียนะคะแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เกิดอยู่ในสภาวะในแหล่งน้ำไม่มีออกซิเจนหรือว่าปริมาณออกซิเจนน้อยนะคะกลไกก็จะเปลี่ยนแปลงเลยนะคะกลไกของไนโตรเจนนะคะซึ่งเป็นตัวที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นในจากไนเตรตเป็นไนไตรต์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจนแก๊สนะคะทีนี้ปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าแอมโมเนีย
นะคะในลักษณะของตรงนี้นะคะปัจจัยแรกที่เราพูดถึงก็คืออุณหภูมินะคะเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลทำให้ความเป็นพิษของแอมโมเนียมากขึ้นนะคะเนื่องมาจากสาเหตุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำ

ำให้อัตราเมตาโบลิซึมของสัตว์น้ำเนี่ยมากขึ้นสัตว์น้ำก็รับแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยเข้าไปในตัวมากขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คืออีกพารามิเตอร์คือความเป็นกรดเป็นด่างตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมสัดส่วนระหว่างแอมโมเนียที่อยู่ในรูปของตัว NH3 กับ NH4 บวกนะคะตัวที่เป็นพิษนั่นก็คือตัวของอยู่ที่อยู่ในรูปที่เราเรียกว่าแอมโมเนียที่ไม่มีอีออนนะคะในรูปของตัว NH3 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นพิษนะคะซึ่งเราจะพบเยอะนะคะในน้ำที่มีความเป็นกรดเป็นด่างนะคะสูงนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของแอมโมเนียนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำถ้าเมื่อไหร่นะคะปริมาณออกซิเจนที่มีในน้ำเนี่ยมีค่าน้อยนะคะความเป็นพิษของแอมโมเนียก็เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะว่าการวิเคราะห์แอมโมเนียนะคะที่เราวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการวัดนะคะแอมโมเนียในสภาพที่เราเรียกว่าแอมโมเนียรวมนะคะหรือค่าที่เราเรียกว่าค่าแทนนะคะซึ่งประกอบมาจากแอมโมเนียนะคะนั่นก็คือแอมโมเนียนะคะในรูปของตัว NH3 ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะร่วมกับแอมโมเนียมอีออนนะคะในสภาพที่เราเรียกว่าเป็น NH4 บวก1นะคะในตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมโมเนียหรือว่าแอมโมเนียในน้ำเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปมาในระหว่างสภาพของ NH3 กับ NH4 บวก1นะคะขึ้นอยู่กับค่า pH ถ้าเมื่อไหร่ pH ของน้ำเป็นด่างหรือว่า pH น้ำสูงนะคะแอมโมเนียจะอยู่ในรูปที่เป็นพิษนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แอมโมเนียในน้ำเป็นเมื่อไหร่ที่ค่า pH ในน้ำเป็นกรดแอมโมเนียในน้ำก็จะอยู่ในรูปของที่ไม่เป็นพิษหรือว่าในรูปของ NH4 บวก1นะคะทีนี้เราจะมาดูให้เห็นนะคะว่าจากค่าคุณภาพน้ำเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์นะคะเราสามารถจะใช้ส่วนของโปรแกรมนะคะในการที่จะคำนวณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้แล้วเราก็จะมีข้อถ้าสมมติว่ามันอยู่ในระยะที่อันตรายก็สามารถที่จะมีข้อเสนอแนะได้นะคะซึ่งโปรแกรมตรงนี้ก็จะพัฒนานะคะโดยอาจารย์จิสดาอิสหะนะคะก็คือการคำนวณในเรื่องของแอมโมเนียที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะดังโปรแกรมเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใส่ค่า pH ของน้ำใส่ค่าแทนหรือว่าแอมโมเนียทั้งหมดรวมทั้งหมดที่เราวัดได้นะคะใส่ค่าอุณหภูมิของน้ำนะคะหลังจากนั้นเรากด ionize ammonia นะคะกดตรงปุ่มตรงนี้แอมโมเนียก็จะถูกคำนวณค่า ionize ammonia ก็จะถูกคำนวณออกมาเลยนะคะเหมือนอย่างดังภาพนะคะว่า pH ของน้ำเราใส่ไปก็คือ pH ของน้ำคือมีค่า8ค่าแทนที่เราวัดได้นะคะหรือว่าแอมโมเนียรวมที่เราวัดได้ก็คือ 2.02 มิลลิกรัมต่อลิตรอุณหภูมิของน้ำคือ 30.5 เราจะพบได้เลยนะคะว่าเรามีค่า unionized ammonia หรือว่าแอมโมเนียในรูปที่เป็นพิษอยู่ 0.1566 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งตรงนี้นะคะในโปรแกรมก็จะมีข้อแนะนำมีคำอธิบายบอกเลยนะคะว่าแอมโมเนียที่ได้มีค่าเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำดังนั้นควรจะแก้ไขดังต่อไปนี้อันที่1ก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะอันที่2ก็ควรจะเปิดเครื่องให้อากาศนะคะอันที่3ลดปริมาณอาหารที่ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราก็สามารถที่จะคำนวณได้โดยที่ไม่ต้องไปดูตารางนะคะก็สามารถจะใช้โปรแกรมถ้าหากสนใจก็สามารถจะติดต่อขอโปรแกรมได้นะคะทีนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากภาพเนี่ยจากกราฟเนี่ยจะเป็นตัวที่จะชี้ให้ได้นะคะว่ามีการศึกษาเก็บข้อมูลในรอบวันนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในช่วงนะคะ12นาฬิกาเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการให้อาหารเนี่ยปริมาณแอมโมเนียในน้ำเนี่ยนะคะส่วนของตัวแกน Y จะเห็นได้เลยนะคะมีค่าต่ำนะคะมีค่าต่ำแต่พอเราเริ่มให้อาหารเนี่ยนะคะหลังจากให้อาหารไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านะคะว่าค่าแทนหรือว่าค่าแอมโมเนียรวมที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยมีค่าเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะคะแล้วก็โดยระบบเนี่ยนะคะมันก็จะลดตัวลงนะคะลดต่ำลงแอมโมเนียที่มีในน้ำเนี่ยตัวแบคทีเรียก็จะเอาไปใช้ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะก็มีกลไกของการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนียเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้นะคะแอมโมเนียมีค่าลดต่ำลงนะคะจนถึงค่าปกติหลังจากนั้นเราก็จะมีการให้อาหารลองดูนะคะให้อาหารเป็นครั้งที่2ก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็จะส่งผลกระทบทำให้

โอมเนียในน้ำเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นอีกทันทีนะคะมาดูพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือว่าปริมาณตัว DO นะคะตัวนี้จะเป็นก๊าซนะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและก็การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนะคะในลักษณะนี้ที่มาของออกซิเจนที่ละลายในน้ำในกรณีของบ่อดินนะคะที่มีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนที่ไม่มีการให้อากาศเข้าไปเราจะเห็นได้เลยว่าที่มาของออกซิเจนมาจากไหนได้บ้างนั่นก็คือมาจากการสังเคราะห์แสงมาจากการละลายจากอากาศสู่ชั้นผิวหน้าน้ำนะคะในลักษณะนี้โดยที่การละลายอากาศสู่ผิวน้ำเนี่ยนะคะได้มาจากเรื่องของลมเรื่องของคลื่นเกิดขึ้นนะคะในลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยมันสูญเสียไปจากทางล่างนะคะอันแรกก็คือการหายใจของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าในกรณีของจุลินทรีย์หรือในกรณีของปลาที่เราใช้ปลาที่เราเลี้ยงนะคะพวกนี้ก็จะใช้ออกซิเจนในเรื่องของการดำรงชีวิตในอัตราเมตาบอลิซึมนะคะอีกอันหนึ่งถัดมานั่นก็คือการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียนะคะนั่นก็คือค่า BOD ที่เราวัดอยู่จะเห็นได้เลยจะบอกความต้องการออกซิเจนนะคะของแหล่งน้ำนั้นได้นะคะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าออกซิเจนนะคะเราจะพบได้เลยนะคะว่าถ้าสมมติว่ากรณีการเลี้ยงน้ำเค็มความเค็มที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้การละลายของ DO เนี่ยต่ำลงความดันที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลทำให้การละลายของ DO เนี่ยนะคะสูงขึ้นนะคะความดันบรรยากาศเนี่ยนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลทำให้การละลายของออกซิเจนเนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในลักษณะนี้จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการให้อาหารสดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะอาหารที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะตกค้างอยู่เนี่ยแบคทีเรียก็เข้าไปใช้นะคะในแบคทีเรียก็ไปใช้อาหารเหล่านี้นะคะหรือไปย่อยอาหารเหล่านี้นะคะก็ต้องการออกซิเจนในการย่อยส่งผลทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยลดต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการค่าการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในรอบวันโดยปกติในบ่อนะคะปริมาณออกซิเจนจะมีค่าสูงสุดเนี่ยในช่วงตอนบ่ายนะคะแล้วก็มีลดต่ำลงเนี่ยในช่วงตอนกลางคืนนะคะเนื่องมาจากว่าตอนบ่ายเนี่ยนะคะมีการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นผลผลิตนะคะให้บายโปรดักต์ออกมาเป็นออกซิเจนส่งผลทำให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำนะคะมีค่าสูงหลังจากนั้นก็จะลดต่ำลงนะคะเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตอนเช้ามืดนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณตีห้ากว่าก็จะเป็นช่วงที่มีปัญหามากที่สุดนะคะในปริมาณออกซิเจนก็จะต่ำสุดในรอบวันนะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะพอหลังจากหกโมงไปเรื่อยๆปริมาณออกซิเจนในบ่อนะคะก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะนั่นก็คือเริ่มสตาร์ทวงจรของการสังเคราะห์แสงเพราะเนื่องมาจากมีแสงนะคะสีที่ต่างกันเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีความหนาแน่นต่างกันนะคะอาการที่บ่งบอกเห็นได้ชัดนะคะเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเหมือนอย่างสภาพของฟ้าครึ้มนะคะฝนตกเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าปลาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มปลาที่เราเรียกว่าปลาหัวเบานะคะก็คือกลุ่มของปลานิลปลาตะเพียนเนี่ยนะคะพวกนี้จะขึ้นมาฮุบอากาศนะคะแสดงอาการการขาดออกซิเจนให้เห็นได้ชัดเลยนะคะในลักษณะเนี้ยหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องให้อากาศหรือว่ามีทางน้ำข้าวเนี่ยปลาก็มารอมาออกันอยู่บริเวณนั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นว่าเรามีปัญหาในเรื่องของนะคะออกซิเจนนะคะแล้วก็ลักษณะที่เราจะสังเกตเห็นได้นั่นก็คือทุกเช้ามืดจะมีการตายของปลาขนาดใหญ่นะคะตามด้วยปลาขนาดเล็กถ้าหากเราไม่มีการจัดการเนี่ยปริมาณการตายก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้การแก้ไขที่ง่ายๆที่สามารถจะทำได้นั่นคือการลดปริมาณอาหารการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะก็จะช่วยได้นะคะออกซิเจนต่ำเหมือนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำนะคะสัตว์น้ำก็จะเกิดการเครียดเพราะฉะนั้นการติดเชื้อก็จะตามมาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อนะคะนั่นก็คือรับอาหารมาไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเนื้อได้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเนี่ยสูงนะคะการเจริญเติบโตต่ำนะคะในปัญหาสาเหตุที่จะมีโอกาสที่จะออกซิเจนต่ำนะคะหรือว่า DO ต่ำนั่นก็คือเรื่องของปริมาณแพลงก์ตอนนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังมากในเฉพาะในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต้นทุนต่ำเนี่ยมีการบูมของปริมาณแพลงก์ตอนจำนวนเยอะนะคะแล้วอยู่ดี

เนื่องมาจากว่าพวกแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้นะคะอายุวงจรชีวิตมันสั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 วันมันก็จะมีการตายถ้าเมื่อไหร่ที่มันตายพร้อมกันนะคะจะส่งผลทำให้ขาดออกซิเจนทันทีนะคะในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาเราให้อาหารสดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะ

ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่มีข้อเสียก็คือมันเป็นอาหารจมพอมันเป็นอาหารจมเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาตามมาก็คือเราไม่รู้ว่ามันเหลืออยู่ที่พื้นก้นบ่อมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดการขาดออกซิเจนนะคะตามมานะคะทีนี้เวลาออกซิเจนต่ำนะคะมันอย่างที่พูดไปแล้วก็คือลดปริมาณอาหารเปลี่ยนถ่ายน้ำเรื่องของการลดปริมาณแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นในบ่อนะคะทีนี้เรามาดูว่าเวลาการเลี้ยงนะคะสัตว์น้ำในระบบอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยเรามักจะเห็นได้เลยว่าน้ำในบ่อเรามักจะมีสีเขียวเข้มนะคะซึ่งสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะเป็นการบูมของแพลงก์ตอนเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะสีเขียวเข้มมากๆเนี่ยมักจะเกิดมาจากสีเขียวแกมน้ำเงินแล้วก็จากภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะสภาพของการเป็นคราบของแพลงก์ตอนที่ตายอยู่ที่พื้นที่ผิวน้ำนะคะตัวนี้ก็เกิดการตายขึ้นมานะคะแล้วจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ตักออกก็จะเน่าตามมานะคะในมีโอกาสที่จะเกิดการขาดออกซิเจนขึ้นมานะคะแล้วสีที่เราเห็นในบ่อเนี่ยค่ะที่เป็นสีเขียวเข้มๆตรงนี้นะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเราจะมาพูดกันว่าไอ้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินตรงนี้มีข้อเสียยังไงนะคะสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินตัวนี้นะคะมันจะก่อให้เกิดที่เราเรียกว่ากลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าออฟเฟเวอร์นะคะตัวออฟเฟเวอร์ตรงนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาจากไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากปลาเนี่ยนะคะไปกินขี้โคลนนะคะหรือว่ากินขี้เลนนะคะเราจะเห็นได้เลยสังเกตเห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นกลุ่มของปลาสวายเนี่ยเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าราคาที่รับซื้อเนี่ยก็จะต่ำเพราะเนื่องมาจากว่าแม่ค้าก็จะบอกเลยปลามีกลิ่นสาบนะคะจะเทียบปลาสวายที่จับได้จากแม่น้ำหรือเลี้ยงกระชังเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะคะกลิ่นสาบโคลนตรงนี้นะคะจริงๆไม่ได้เกิดมาจากปลาสวายหรือว่าปลาในบ่อดินตรงนั้นน่ะกินขี้โคลนนะคะแต่จริงๆมันเกิดมาจากว่าปลาเนี่ยนะคะกินสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งสีเหลืองแกมน้ำเงินตรงนี้นะคะที่เน้นมากเลยก็คือกลุ่มของออสซิลาทอเรียนะคะดังภาพนะคะแล้วก็รวมทั้งกรณีของแบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนไมซิสนะคะตัวนี้นะครับตัวสาหร่ายตัวนี้รวมทั้งกรณีของแบคทีเรียตัวนี้จะผลิตสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าจีออสมินซึ่งจีออสมินตัวนี้นะคะเวลากินเข้าไปมันก็จะสะสมอยู่ในเนื้อปลากระตุ้นให้เกิดนะคะกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลานะคะในลักษณะของตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบที่เป็นต้นทุนต่ำเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะทีนี้เวลาการแก้ไขเนี่ยเราจะทำง่ายๆนะคะก่อนที่จำหน่ายสัตว์น้ำเนี่ยหรือจำหน่ายปลาเนี่ยเทคนิคที่จะทำได้ง่ายเลยนะคะในการกำจัดกลิ่นโคลนที่มีในตัวปลาเพื่อที่จะให้ปลาเรามีราคาจำหน่ายสูงขึ้นนั่นก็คือการที่เอาปลาเนี่ยไปกักขังในสภาพที่น้ำใสหรือว่าเอาน้ำใสน้ำที่มันไหลผ่านได้นะคะปลาก็จะคายนะคะแพลงก์ตอนที่มันกินอยู่ในกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยออกมาก็จะทำให้กลิ่นสาบตรงนี้นะคะหายไปโดยเทคนิคอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กับกลุ่มของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดินนะคะหรือว่าปลาทับทิมที่เลี้ยงในบ่อดินก็จะนิยมมากักไว้ก่อนประมาณ 1-3 วันแล้วระหว่างตรงเนี้ยเวลามันคายออกมาเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงนะคะพอเวลาทำให้น้ำหนักลดลงก็จะนิยมใส่อาหารเม็ดหมายถึงว่าก็ให้อาหารเม็ดเสริมเข้าไปเพื่อจะให้น้ำหนักปลาคงที่ได้ดังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขในกรณีของตัวสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบ่อเนี่ยมีปริมาณมากในกรณีของการเลี้ยงแบบอาหารที่ใช้ต้นทุนต่ำเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมปริมาณอาหารสดที่ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะดรอปแพลงก์ตอนหรือว่าค่าแพลงก์ตอนที่มีในบ่อบ้างนะคะโดยใช้ปูนขาวมั่งหรือว่าใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปนะคะเพื่อลดปริมาณทีนี้มาดูในเรื่องของเราได้พูดถึงเรื่องของการจัดการไปบ้างแล้วนะคะว่าเราควรจะต้องมีการใช้ปูนขาวหรือใช้คอปเปอร์ซัลเฟตในการดรอปแพลงก์ตอนตรงนี้นะคะหรือว่าการใช้สารเคมีเพื่อลดความเครียดของปลานะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเรามันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณพื้นที่แล้วก็ปริมาตรน้ำในบ่อนะคะในลักษณะนี้นะคะว่าเวลาพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยอาจจะมีรูปทรงอยู่2รูปแบบนั่นก็คือบ่อที่เป็นรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราคำนวณพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะก็ใช้หลักของการกว้างคูณยาวหน่วยที่เรานิยมส่วนใหญ่ก็คือเรานิยมแปลงหน่วยนะคะจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรเลยนะคะไม่ว่าบ่อเราขนาด
เล็กใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็ใช้เป็นกว้างนะคะก็เป็นเมตรนะคะยาวก็เป็นเมตรก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นตารางเมตรนะคะนะสายนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือตัวอย่างเช่นบ่อกว้าง400เมตรแล้วก็ยาว400เมตรนะคะเวลาเราหาพื้นที่ก็เอา400คูณ400ก็จะได้

พื้นที่ออกมาคือ 1,600 ตารางเมตรนะคะเวลาเราจะคำนวณปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือดูว่าน้ำที่มีอยู่ในบ่อนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาปริมาตรเนี่ยเราก็จะคำนวณก็คือคูณเพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่นั่นก็เอาพื้นที่ไปคูณด้วยความสูงหรือจะพูดได้ง่ายๆนะคะก็คือเอากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะแล้วก็หน่วยก็เช่นกันนะคะเราก็จะนิยมเป็นเมตรนะคะกว้างเป็นเมตรหน่วยยาวเป็นเมตรแล้วก็สูงเป็นเมตรนะคะหรือว่าความลึกเป็นเมตรนะคะเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรยกตัวอย่างนะคะเช่นเดิมนะคะว่าบ่อกว้าง400เมตรยาว400เมตรแล้วก็ลึก 1.5 เมตรเราก็จะได้ปริมาตรออกมาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งลูก 2,400 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยหน่วยคำว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยจริงๆก็คือเป็นหน่วยเดียวกับคำว่าตันหรือว่าคิวบิกเมตรนะคะทีนี้กรณีว่าถ้าสมมติว่าบ่อเราเป็นทรงกลมนะคะเราจะคำนวณพื้นที่ยังไงนะคะในกรณีของการทรงกลมเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในลักษณะของการคำนวณพื้นที่เนี่ยใช้ลักษณะของพื้นที่ก็คือใช้ pi r กำลัง2นะคะส่วนปริมาตรเราก็เหมือนเดิมนะคะก็คือคูณความลึกเกิดขึ้นมานะคะในส่วนของไพนะคะมีค่าคงที่นะคะไพก็คือ22ส่วน7หรือว่า 3.14 นะคะ R คืออะไร R ก็คือรัศมีนะคะเราเอาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเหมือนอย่างในภาพเนี่ยก็สาธิตโชว์ให้ดูนะคะว่าตัวเส้นแดงตัวนี้นั่นก็คือรัศมีนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะว่าเราก็จะทำหน่วยเป็นเมตรเช่นกันนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะว่าสมมุติว่านะคะในลักษณะนี้นะคะว่าบ่อเนี่ยมีความกว้าง 3.2 เมตรนะคะเวลาเราหาพื้นที่นะคะเหมือนเมื่อกี้บอกสูตรไปแล้วนะคะพื้นที่ก็คือพายคูณด้วย r ยกกำลัง2นะคะพายในที่นี้เป็นค่าคงที่เลยนะคะพายก็คือ 3.14 นะคะส่วนของพื้นที่ส่วนของ r กำลัง2ก็คือคูณด้วยนะคะ 3.2หาร2ก็คือ 1.6 ยกกำลัง2นะคะก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นตารางเมตรก็คือ 8.03 นะคะตารางเมตรเวลาเราคำนวณปริมาตรของตัวทรงกลมนะคะหรือว่าทรงกระบอกถ้าพูดกันจริงๆนะคะในลักษณะของตรงนี้เราจะเห็นได้เลยเราก็จะไปคูณกับความลึกคูณความลึกในกรณีนี้น้ำเนี่ยนะคะมีความลึก1เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คูณเข้าไป1นะคะก็จะได้เป็น 8.04 ลูกบาศก์เมตรนะคะก็คือ 8.04 ตันหรือว่า 8.04 คิวบิกเมตรนะคะทีนี้เวลาเราต้องการใส่สารไปบางตัวนะคะในกรณีนี้ก็ยกตัวอย่างการใช้คอรีนเข้าไปนะฮะในกรณีของการต้องการที่จะใช้คอรีนในการกำจัดเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ำก่อนที่จะปล่อยลงเลี้ยงนะคะในกรณีตรงนี้ก็ใช้เป็นตู้กระจกนะคะอย่างเช่นกว้าง1เมตรยาว 1.5 เมตรนะคะลึก1เมตรเติมน้ำไป80เซนติเมตรนะคะเราอยากรู้ว่าต้องใส่คอรีนไปปริมาตรเท่าไหร่นะคะกี่กรัมนะคะเริ่มต้นเราก็ถ้าเวลาเราคำนวณเราจะเห็นได้เลยเราก็คำนวณหาปริมาตรน้ำในตู้กระจกก่อนนะคะซึ่งเหมือนอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าปริมาตรน้ำก็มาจากกว้างคูณยาวคูณด้วยความสูงของน้ำหรือว่าความลึกนั่นก็คือ1เมตรคูณด้วย 1.5 คูณด้วย 0.8 เมตรก็จะได้ออกมาว่าในบ่อหรือว่าในตู้ตรงนี้มีปริมาตรน้ำอยู่ 1.2 ลูกบาศก์เมตรนะคะทีนี้มาคำนวณปริมาณคอรีนที่ใช้นะคะปริมาณคอรีนที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือ80 ppm ซึ่ง80 ppm ตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราคำนวณมาเป็นหน่วยเป็นนั่นก็คือ80มิลลิกรัมต่อลิตรหรือจะพูดง่ายๆนะคะนั่นก็คือ80กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เรามีน้ำอยู่นะคะ 1.2 ลูกบาศก์เมตรปริมาณคอรีนที่เราใช้นะคะเพราะเราโจทย์เนี่ยกำหนดไว้ว่า80กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นก็คือปริมาณคอรีนที่ใช้ก็คือเท่ากับ80คูณด้วย 1.2 เท่ากับ96กรัมนะคะทีนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะเมื่อกี้เราคำนวณโดยใช้เรียกว่าคำนวณมือเหมือนอย่างที่เราใช้เคยใช้กันมาเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราก็ใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะเข้ามาใช้นะคะนั่นก็คือการใช้นะคะซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์จิตสดานะคะในลักษณะนี้นะคะก็จะมีการคำนวณปริมาณของยาสารเคมีนะคะที่ใช้ไม่ว่าในเรื่องของการ
จัดการคุณภาพน้ำหรือรักษาโรคก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราก็จะเห็นโปรแกรมหน้าตาเหมือนกับที่ดังแสดงนะคะว่าถ้าเราก็เริ่มต้นเลือกอย่างแรกนะคะคือรูปทรงของบ่อนะคะนั่นก็คือบ่อดินที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเราก็เติมไปว่าความกว้างของบ่อเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้จริงๆในโปรแกรมจะบังคับหน่วยจะต้องเป็นเมตรหมดนะคะซึ่งเราจะต้องแปลงหน่วยหากเราวัดมาเป็นเซนติเมตรนะคะนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราวัดมาเป็นเซนติเมตรก็เอาค่าที่เราวัดได้หารด้วย100นะคะนะสายนี้ความยาวก็เช่นกันนะคะส่วนของความลึกนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งความลึกข้างบนเนี่ยอาจจะที่ให้ใส่ไปเป็นความลึกของบ่อแต่ความลึกของน้ำเราก็ต้องเติมไปด้วยนะคะเหมือนอย่างโจทย์กำหนดมาว่าเราต้องการเติมน้ำไป80เซนนะคะเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณมาเป็น1เมตรนั่นก็คือเอา80หารด้วย100ก็ได้ 1.8 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะเราก็สามารถนะคะพอเราป้อนตรงนี้ไปนะคะเครื่องก็จะคำนวณอัตโนมัติเลยนะคะในลักษณะนี้ก็จะได้ปริมาตรน้ำในบ่อออกมาเป็น 1.2 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็จะได้เป็นค่าเดียวกับการคำนวณที่เราใช้มือในการคำนวณหรือถ้าจะเป็นในโดยเครื่องเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเป็นเท่าไหร่ลิตรนะคะโดยเราไม่ต้องคำนวณเลยนะคะนั่นก็คือเท่ากับ 1,200 ลิตรนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการเติมสารเคมีนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วว่าเราต้องการเติมคลอรีนเข้าไปปริมาณคลอรีนที่ใช้ก็คือ80 ppm หรือ80มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะพอเรากดประมวลผลนะคะเราจะเห็นได้เลยเราแค่เติมตรงนี้ลงไป80นะคะพอประมวลผลนะคะเครื่องก็จะคำนวณออกมาเลยว่าปริมาณคลอรีนที่เราต้องใช้เป็นมิลลิกรัมเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมแล้วก็แปลงหน่วยถ้าเป็นกรณีของเหลวเป็นมิลลิลิตรเป็นลิตรด้วยซ้ำไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะคะในหน่วยเป็นกรัมเราจะเห็นเลยว่าคำตอบเป็นคำตอบเดียวกันเมื่อกี้เราคำนวณด้วยมือเราจะเห็นได้เลยว่าเราต้องใส่คลอรีนลงไป96กรัมนะคะโดยคำนวณโดยโปรแกรมก็เช่นกันนะคะเราก็คำนวณก็สามารถจะได้คำตอบเป็นคำตอบเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูในกรณีของการคำนวณที่เป็นของเหลวนะคะตัวอย่างเช่นเราต้องการเติมฟอร์มาลีนลงไป30 ppm ในบ่อเลี้ยงปลารูปทรงกระบอกนะคะยกตัวอย่างในลักษณะของเป็นรูปทรงกระบอกนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เมตรมีระดับน้ำความจุลึก1เมตรแล้วก็ต้องใช้ฟอร์มาลีนกี่มิลลิลิตรนะคะเกิดเราต้องการที่จะไปทรีตยาฆ่าเชื้อโรคหรือว่าไปดรอปแพลงก์ตอนนะคะเราก็คำนวณเริ่มจากคำนวณมือก่อนนะคะเราก็จะสาธิตของการคำนวณมือก่อนนะคะว่าก็จะหาปริมาตรน้ำในบ่อนะคะนั่นก็คือใช้พาย r กำลัง2คูณด้วยความสูงนะคะพายก็เหมือนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ 3.14 คูณด้วย r นะคะซึ่งเป็นรัศมีในกรณีนี้ก็คือ 1.6 ยกกำลัง2แล้วก็คูณด้วยความลึกก็คือ1เมตรนะคะค่าลูกบาศก์เมตรของน้ำที่เราได้ก็คือ 8.05พอเรามาคำนวณปริมาณฟอร์มาลีนที่เราใช้ฟอร์มาลีนกำหนดมาว่าเป็น30 ppm นั่นก็คือ30มิลลิลิตรต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าต่อเมตรยกกำลัง3เพราะฉะนั้นฟอร์มาลีนที่จะใช้ในครั้งนี้ก็คือเท่ากับ30คูณด้วย 8.05 ก็จะได้เป็น 241.37 มิลลิลิตรนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาลองใช้โปรแกรมนะคะอย่างที่โปรแกรมของอาจารย์เจษฎาที่พัฒนาขึ้นมาเราจะเห็นได้เลยนะคะเราก็ใส่รูปทรงของบ่อเมื่อกี้เราทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตอนนี้เรามาเลือกรูปทรงเป็นทรงกระบอกนะคะเราก็ใช้รูปทรงเป็นทรงกระบอกซึ่งพอรูปทรงกระบอกเนี่ยเราจะบอกในเรื่องของความลึกของบ่อบอกรัศมีก็คือ R ของบ่อเลยนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่บอกความลึกของน้ำนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะแล้วเราก็เติมนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเรากดประมวลผลนะคะพอประมวลผลปุ๊บนะคะเครื่องก็จะคำนวณปริมาตรน้ำในบ่อออกมาซึ่งนะคะโปรแกรมก็จะบอกเลยว่ามีค่ากี่ลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีค่ากี่ลิตรนะคะนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ 8.05 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีค่าเท่ากับ 8,050 ลิตรนะคะในลักษณะนี้ซึ่งมีค่าเดียวกับค่าเราคำนวณด้วยมือนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้ยาซึ่งในโจทย์บอกว่าเราต้องการใช้ยาที่เป็นของเหลวนะคะนั่นก็คือฟอร์มาลีนนะคะฟอร์มาลีนที่เราใช้ก็คือ30 ppm นะคะเราจะเห็นได้เลยพอเราใส่ไป30 ppm นะคะกดประมวลผล
นะคะในลักษณะประมวลผลบ่อรูปทรงกระบอกนะคะเครื่องก็จะคำนวณปริมาณยานะคะที่เราใช้ทันทีนั่นก็คือปริมาณฟอร์มาลีนซึ่งในกรณีนี้นะคะหน่วยที่เราต้องการก็คือเป็นมิลลิลิตรนะคะหรือว่าลิตรก็ได้นะคะเพราะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่า

ปริมาณฟอร์มาลินที่ใช้ก็คือ 241.50 มิลลิลิตรนะคะซึ่งเป็นค่าเดียวกับเราคำนวณด้วยมือนะคะทีนี้เทคนิคการใช้สารเคมีนะคะเวลาใช้สารเคมีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้นะคะว่าเราก็จะช่างหรือว่าตวงสารเคมีตามที่เราต้องการยกเคสในกรณีของปูนขาวก็แล้วกันนะคะโดยส่วนใหญ่แนะนำว่าควรจะเอาปูนขาวมานะคะมาละลายน้ำก่อนแล้วก็ไปสาดลงไปในบ่อนะคะในสภาพภาพตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้เลยเป็นภาพปูนขาวที่เป็นผงนะคะเราก็มาสมกับมวลน้ำนะคะมาผสมกับไปในถังสีดำเนี่ยนะคะดังภาพเล็กเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราก็ผสมให้มีสภาพเป็นของเหลวนะคะแล้วค่อยตักสาดลงไปนะคะในบ่อจะทำให้การฟุ้งกระจายเนี่ยนะคะมาถูกตัวผู้สาดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยน้อยแต่ถ้าต้องการที่จะสาดในสภาพผงเนี่ยควรจะต้องมีหน้ากากปิดปากและก็จมูกเพื่อป้องกันอันตรายนะคะซึ่งปูนขาวจริงๆก็มีผลต่อระบบหายใจของผู้ปฏิบัติงานซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่เราจะต้องควรระมัดระวังนะคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยเรื่องของคุณภาพน้ำที่จำเป็นต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบอาหารต้นทุนต่ำนะคะหวังว่านักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะว่าพารามิเตอร์ตัวไหนมั่งมีความจำเป็นแล้วก็ถ้าหากมีปัญหามีค่าสูงหรือว่าค่าต่ำกว่าค่าเหมาะสมควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะนอกจากนี้ถ้าหากนักศึกษาท่านใดนะคะสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะนักเรียนนักบ้านนะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับคุณครูธนพรทองทวีนะคะคุณครูแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเรามาพบกับรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะหลักสูตรประจำแผนกวิชาอันนี้คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ค่ะพุทธศักราช2562วิชานี้เราจะได้เรียนตั้งแต่การเรียนตั้งแต่เรียนรู้ตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายเรียนรู้ว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วเราเอาส่วนต่างๆเนี้ยมาวิเคราะห์รายการค้าแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนสิ่งที่วิเคราะห์รายการค้านำสู่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเรามาดูรายละเอียดรายวิชานะคะว่าสัปดาห์นี้นักเรียนจะเรียนรายวิชาอะไรกันบ้างนะคะมาเข้าสู่รายละเอียดรายวิชากันเลยนะคะรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะรายวิชานี้รหัสวิชาคือ20200-1002ค่ะหน่วยการเรียนวันนี้ที่นักเรียนจะได้เรียนกันคือการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันแยกประเภทค่ะเรามาดูนะคะว่าการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันแยกประเภทจะมีส่วนประกอบหรือส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรียนแล้วได้อะไรสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะอันที่หนึ่งเราต้องอธิบายความหมายของบัญชีแยกประเภทได้ส่วนที่สองเราต้องบอกและประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทได้ส่วนที่สามเราต้องอธิบายรูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภทได้นะคะส่วนที่4เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทุกครั้งของการเรียนบัญชีนักเรียนต้องสามารถทำได้คือนักเรียนต้องมีกิจนิสัยมีระเบียบมีความรอบคอบมีความซื่อ

ัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีค่ะเรานะคะมาดูกระบวนการการบันทึกบัญชีกันนะคะกระบวนการการบันทึกบัญชีกันขั้นแรกเราได้เอกสารแล้วเรียนแล้วนะคะต่อไปเราบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นเราก็คือสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดรายวันเฉพาะมาวันนี้เรานำสมุดรายวันขั้นต้นมาบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะเราต้องมาดูความหมายของบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทจะหมายความว่าอย่างไรมาดูกันค่ะบัญชีแยกประเภทนะคะก็คือรูปแบบที่เรารวบรวมมาบันทึกรายการค้านะคะที่เกิดขึ้นตามหมวดหมู่หลังจากการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอามารวบรวมทั้งหมดนะคะให้เป็นหมวดหมู่บัญชีจำได้ไหมคะว่าหมวดหมู่บัญชีมีอะไรบ้างหมวดหมู่บัญชีของเราก็มี5หมวดเรานำ5หมวดนั้นมาสู่บัญชีแยกประเภทเพื่อจะเอามาบันทึกบัญชีให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะออกงบการเงินนะคะเรามาดูต่อกันเลยค่ะขั้นตอนการผ่านรายการไปสมุดขั้นปลายสมุดขั้นปลายของเราที่เราเรียกนี้ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทนั่นเองก็คือ1เราต้องนำรายการค้าทั้งหมดรายการค้าทั้งหมดแล้วเอามาบันทึกนะคะมาวิเคราะห์รายการค้าก่อนพอรายการค้าวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วก็ต้องเอามาบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นหรืออีกชื่อนึงก็คือสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วเอาสมุดรายวันขั้นต้นนะคะที่บันทึกเรียบร้อยแล้วมาผ่านรายการในสมุดรายวันขั้นปลายคือสมุดรายวันแยกประเภทนะคะมาดูกันอีกค่ะประเภทค่ะประเภทที่ของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่1ที่เราต้องเรียนรู้กันวันนี้คือสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปว่ามีอะไรบ้างแบ่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะ2สมุดรายวันแยกประเภทย่อยสมุดรายวันแยกประเภทย่อยมันจะย่อยขนาดไหนหรือยังไงนักเรียนจด2หัวข้อนี้ไว้เลยนะคะจดไว้แล้วก็จะดูความแตกต่างว่าสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดรายวันแยกประเภทย่อยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปเป็นสมุดรายวันที่เราใช้คุมตั้งแต่หมวดบัญชีหมวดที่1ก็คือสินทรัพย์จนถึงหมวดบัญชีหมวดที่5ก็คืออะไรคะค่าใช้จ่ายทำมาการบันทึกมาเปลี่ยนแปลงว่าสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วนะคะมาดูเลยว่าแต่ละหมวดที่ครูพูดถึงเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรย่อยๆบ้างค่ะ1หมวดสินทรัพย์หมวดสินทรัพย์ก็จะมีบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีลูกหนี้บัญชีสินค้าบัญชีวัสดุสำนักงานบัญชีอาคารและบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมวดสินทรัพย์หมวดสินทรัพย์ทวนนะคะหมวดสินทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่2คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ2ประเภทนี้เราต้องเอามาแยกประเภทค่ะแยกประเภทตามอะไรคะตามความสภาพคล่องถ้าสภาพคล่องมากก็อยู่แยกประเภทเรียงลำดับลงมาถึงสภาพคล่องน้อยค่ะเรามาดูหมวดที่2กันเลยนะคะหมวดที่2คือหนี้สินค่ะหนี้สินมีอะไรกันบ้างที่นักเรียนเคยเจอมา1คือบัญชีการค้า2บัญชีเงินกู้3บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆหรือที่สัปดาห์ที่แล้วที่ครูสอนไปนะคะคือบัญชีอะไรคะเงินเบิกเกินเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้จำนองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดหนี้สินทั้งหมดหนี้สินก็มี2ประเภทเหมือนกันคือหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอะไรคะไม่หมุนเวียนเรียงตามความหมุนเวียนมาค่ะนะคะมาดูประเภทที่3คือประเภทส่วนของเจ้าของประเภทส่วนของเจ้าของนะคะเราจะดูได้จากบัญชีทุนหรือเราเรียกอีกบัญชีหนึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็คือบัญชีส่วนของเจ้าของเสร็จแล้วก็มาดูที่รายได้และค่าใช้จ่ายรายได้มันไม่ใช่อยู่หมวด3แต่มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนของเจ้าของนะคะมันอยู่หมวด4แต่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของเป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของตัวค่าใช้จ่ายตัวค่าใช้จ่ายเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายเป็นตัวลบของส่วนของเจ้าของค่ะแล้วก็บัญชีสุดท้ายก็คือบัญชีถอนใช้ส่วนตัวถ้าเรานำเงินสดมาลงทุนเราก็ต้องมีการถอนออกถอนใช้ส่วนตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของนะคะ
จากดูตลอดประเภทไปแล้วนะคะเรามาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแตกต่างกันอย่างไรค่ะมาดูประเภทแยกประเภทย่อยค่ะดูกันนะคะว่าแยกประเภทย่อยมีความหมายและมีความแตกต่างอย่างไรกับแยกประเภททั่วไปนะคะเป็นการรวบรวมบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมบัญชีแยกประเภทย่อยปกติแยกประเภททั่วไปก็จะมีตั้งแต่เงินสดถึงค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะสินทรัพย์ถึงค่าใช้จ่ายแต่อันนี้เป็นบัญชีย่อยคุมมาอีกทีเราจะคุมแค่2ตัวนะคะเราจะคุมจากบัญชีลูกหนี้รายตัวกับบัญชีเจ้าหนี้รายตัวค่ะลูกหนี้กิจการเราเปิดให้บริการสมมตินะคะกิจการให้บริการเช่ารถลูกหนี้เรามาเช่ารถแต่เขายังมารับบริการเราแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะเป็นลูกหนี้หลายคนคืออาจจะเป็นลูกหนี้สมัยลูกหนี้เจริญลูกหนี้สมทรงมี3ลูกหนี้ฉะนั้นเราจะมีบัญชีแยกประเภททั่วไป1บัญชีคือคุมลูกหนี้แล้วก็มีแยกประเภทย่อยคือลูกหนี้แต่ละคนแต่ละคนลงมานะคะในกรณีเดียวกันเจ้าหนี้รายตัวก็กรณีเดียวกับลูกหนี้ค่ะเจ้าหนี้รายตัวกิจการไปซื้อหรือไปรับบริการค่าซ่อมแซมค่าซ่อมรถหลายกับหลายเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะมีหลายคนแต่เราจะมีบัญชีในบัญชีสมุดรายวันแยกประเภททั่วไป1บัญชีคือคุมเจ้าหนี้แล้วก็มีบัญชีในแยกประเภทย่อยหลายๆรายการก็ชื่อเจ้าหนี้แต่ละบุคคลยอดของบัญชีแยกประเภทย่อยรายการที่1 2 3จะต้องรวมกันแล้วเท่ากับบัญชีคุมแยกประเภทนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเมื่อกี้คาที่ครูอธิบายไปคือประเภทของบัญชีแยกประเภทนะคะต่อไปเรามาดูรูปแบบของบัญชีแยกประเภทกันค่ะรูปแบบของบัญชีแยกประเภทมี2รูปแบบนะคะ1คือบัญชีมาตรฐาน2บัญชีแสดงยอดดุลมันจะแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างมันมีไหมคะมาดูค่ะแบบบัญชีมาตรฐานนะคะแบบบัญชีมาตรฐานมีลักษณะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัว T นะคะแบ่งออกเป็น2ด้านด้านที่1คือด้านซ้ายมือของเรานะคะเวลาเราหันหน้าเข้าสู่สมุดแล้วเราตีเส้นนะคะด้านซ้ายมือของเราคือด้านลูกหนี้เป็นด้านเดบิตแล้วแบ่งด้านขวามือของเราเป็นด้านเจ้าหนี้เป็นด้านเครดิตนะคะเรามาดูจากตารางเห็นไหมตารางจะแบ่งเป็นรูปตัว T แบ่งเป็นด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะคะมาดูส่วนประกอบสำคัญที่เราต้องมีรายละเอียดในสมุดบัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐานนะคะ1ต้องมีแน่นอนเลยค่ะชื่อบัญชี2ต้องมีเลขที่บัญชีค่ะบ่งบอกว่าเรากำลังทำชื่อบัญชีนี้เลขที่รันมาให้เรียบร้อยต่อไปวันเดือนปีรายการแล้วก็อะไรคะหน้าบัญชีด้านเดบิตเห็นไหมซ้ายมือเราคือด้านเดบิตนะคะมาดูกันค่ะที่ขวามือเรารายการเหมือนกันก็คือวันเดือนปีต่อด้วยรายการนะคะหน้าบัญชีแล้วก็ด้านเครดิตค่ะอันนี้สมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้นิยมใช้กันมากเขาเรียกว่าแบบมาตรฐานนะคะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งแบบแสดงยอดดุลค่ะแบบแสดงยอดดุลนะคะเป็นแบบลักษณะคล้ายกับสมุดรายวันทั่วไปแต่มียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นก็คือเป็นการตีตารางเสร็จเรียบร้อยมีด้านเดบิตเครดิตแล้วก็มีด้านยอดคงเหลือให้เราด้วยค่ะมาดูตารางกันเลยนะคะแบบบัญชียอดทั่วไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแต่ตอนปัจจุบันไม่นิยมใช้สมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้นะคะแต่จะเป็นนิยมใช้สมุดบัญชีแยกประเภทตัว T แต่ถ้านักเรียนไปทำงานหรือไปเรียนรู้ถ้าเจอสมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้ไม่ผิดนะคะเขาเรียกสมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้ว่าแสดงยอดดุล นะคะเรามาดูต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการผ่านสมุดของผ่านของบัญชีแยกประเภทจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนมาดูกับครูเลยนะคะไปพร้อมๆกัน 1. นำวันที่จากสมุดรายวันทั่วไปมาลงสู่สมุดรายวันแยกประเภทในช่องวันที่ค่ะ 2. ดูซิช่องคำอธิบายรายการให้นำชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่ในคนละด้านมาอธิบายรายการมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นถ้าเรานำเงินสดมาลงทุน
ในชื่อบัญชีเงินสดให้เราเขียนว่าบัญชีทุนเงินสดที่ได้มาได้มาจากการลงทุนเราจะทราบเลยนะคะว่าเงินสดที่นักเรียนได้มาคือได้มาจากการลงทุนมันจะเป็นการอธิบายให้ทราบว่าเงินสดตัวเนี้ยเราลงทุนมานะคะมาดูต่อกันส่วนในบัญชีทุนเราตีแยกประเภทเศษตัวทีส่วนในบัญชีทุนได้มาจากอะไรคะการนำเอาเงินสดมาลงทุนค่ะเพราะการลงทุนนักเรียนได้เจอโจทย์ครั้งที่แล้วไปแล้วก็คือสามารถเอาทั้งเครื่องจักรเจ้าหนี้แล้วก็สินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเงินสดตัวเดียวฉะนั้นเราจึงต้องอ้างบัญชีตรงข้ามเพื่อเราจะได้ทราบว่าเรานำอะไรมาลงทุนนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปของการผ่านรายการแยกประเภทนะคะมาดูที่การนำเลขที่บัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีที่เราได้แบ่งไว้ตาม5หมวดบัญชีที่เราแบ่งไว้เรียนคราวที่แล้วนะคะเศษเลขที่บัญชีของสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแสดงรายการผ่านบัญชีให้เรียบร้อยค่ะมาดูขั้นตอนอีกนะคะขั้นตอนต่อไปนำเลขของสมุดรายวันทั่วไปมาใส่ในช่องอ้างถึงของสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อให้ทราบว่ารายการอันนั้นน่ะมันอยู่มาในบัญชีหน้าไหนนักเรียนนึกค่ะกลับไปนึกเลยบัญชีสมุดรายวันทั่วไปสังเกตนะคะเวลาเราบันทึกบัญชีมันจะมีหน้าบัญชีอยู่ด้านบนหัวใช่ไหมคะพอมีหน้าบัญชีอยู่ด้านบนหัวเราจะเขียนว่าหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3ถ้ารายการขาเรามากเราอาจจะมีถึงหน้าที่10ก็ได้เวลาเราผ่านไปบัญชีแยกประเภทเราต้องอ้างด้วยค่ะว่าเรานำมาจากสมุดรายวันหน้าไหนอ่ะอาทิเช่นตอนนี้ครูเอายอดยกมามายอดยกมามันต้องอยู่หน้าที่1เราตัวย่อของยอดยกมาก็คือรอจุดวอจุด1เป็นการอ้างถึงว่าเรานำมาจากสมุดรายวันหน้าที่1นะคะมาดูต่อค่ะขั้นตอนการผ่านบัญชีแยกประเภทขั้นต่อไปช่องจำนวนเงินช่องจำนวนเงินเนี่ยก็จะไม่เหมือนช่องการผ่านบัญชีชื่อบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยเราอ้างบัญชีตรงกันข้ามแต่ช่องจำนวนเงินเราเอาอะไรมาลงทุนจำนวนเงินเท่าไหร่เราต้องอ้างบัญชีนั้นนะคะอาทิเช่นถ้าเรานำเงินสดด้านเดบิตมาลงทุนเราก็ใส่จำนวนเงินด้านเดบิตค่ะแต่ถ้าเรานำทุนมาลงทุนเราก็ใส่จำนวนเงินด้านทุนนะคะด้านเดบิตก็ด้านเดบิตนะคะเงินสดด้านทุนก็ด้านเครดิตกับเครดิตค่ะไม่ต้องสลับกันนะคะสำหรับจำนวนเงินค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการผ่านบัญชีแยกประเภทต่อไปคือหากรายการบันทึกบัญชีเนี่ยมีมากกว่า2รายการเราไม่ต้องไปกลัวนะคะมากกว่า2รายการเราก็ใส่ชื่อบัญชีอื่นๆที่มันมากกว่าที่มันเกี่ยวข้องเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูสมมติการนำเงินสดมาลงทุนเราไม่ได้นำเงินสดมาอย่างเดียวค่ะมีทั้งอะไรรถยนต์เงินฝากธนาคารเดี๋ยวมันจะมีชื่อบัญชีอื่นๆเพื่อให้ทราบว่านำอะไรมาลงทุนนะคะสามารถใส่ชื่อบัญชีอื่นมาแทนได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของการผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทตัวอย่างนี้เป็นการลงทุนของนายพรเทพค่ะพรเทพได้นำอะไรมาลงทุนวันที่1มิถุนายนบ้างคะ1เงินสดนะคะเงินสดเลขที่บัญชีคือ101คือ80,000บาท2เครื่องมือเครื่องใช้ที่นายพรเทพมาลงทุนคือ105ค่ะคือ30,000บาทแล้วก็รถยนต์ค่ะคือ33รถยนต์นำมาลงทุนคือ106คือ320,000บาทแล้วเครดิตด้วยทุนนายพรเทพคือ301420,000บาทอธิบายรายการทุกครั้งให้เรียบร้อยคือนายพรเทพนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนค่ะมาดูค่ะว่าเราจะผ่านบัญชียังไงกันเมื่อนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนตัวแรกเลยแน่ๆเลยค่ะตามหมวดบัญชีคือเงินสดเลขที่บัญชีคือ101ค่ะวันที่1มิถุนาอ้างบัญชีตรงกันข้ามเลยนะคะรายการค้าคือทุนนายพรเทพค่ะหน้าบัญชีรอจุดวอจุด1นะคะจำนวนเงินคือด้านเดบิตอยู่ด้านเดบิตจำนวนเงินไม่ต้องอ้างนะคะใส่มาเลย 80,000 บาทต่อไปด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะเครื่องมือเครื่องใช้พรเทพมาลงทุนแต่เครื่องมือเครื่องใช้บันทึกไว้ด้านเดบิตเราก็มาใส่ในบัญชีด้านเดบิตแต่อ้างบัญชีรายการว่านายพรเทพนะคะหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุด1ค่ะจำนวนเงินของนายพรเทพคือ
20,000 บาทใส่เอามาจากช่องด้านเดบิตมาเลยนะคะไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะลงทุนไปกี่บาทรวมจำนวนทุนกี่บาทแต่ชื่อบัญชีอยู่ตรงไหนใส่จำนวนเงินตรงนั้นเลยนะคะมาดูรายการต่อไปรถยนต์ที่เขาเอามาลงทุนรถยนต์ยังอยู่ด้านเดบิตนะคะ1มิถุนาค่ะรถยนต์ก็คือรายการที่เอารถยนต์มาลงทุนก็คือทุนนายพรเทพหน้าบัญชีหน้าเดิมนะคะรอจุดวอจุด1ค่ะจำนวนเงิน 320,000 บาทนะคะตัวสุดท้ายคือทุนนายพรเทพรหัสบัญชีเลขที่บัญชีคือ301ค่ะวันที่1มิถุนาเขาอะไรมาบ้างคะเอาชื่อบัญชีหลายรายการที่เราได้ดูกันครั้งที่แล้วนะคะก็คือเอาลงมาเลยค่ะมีเงินสดรอวจุด1 80,000 บาทมีเครื่องมือเครื่องใช้รอจุดวจุด1 20,000 บาทแล้วก็มีตัวรถยนต์รอจุดวจุด1 300,000 บาทนะคะเอามาลงทุนเห็นไหมนักเรียนแบบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเราดูแค่แยกประเภทเราดูแค่บัญชีทุนใช่ไหมคะดูบัญชีทุนเราก็สามารถเห็นได้แล้วว่าวันที่1มิถุนานายพรเทพได้เอาเงินสดเครื่องมือเครื่องใช้รถยนต์มาลงทุนในราคาที่แตกต่างกันเราไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดเราต้องทำแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะนักเรียนบัญชีต้องฝึกทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆจะเกิดความชำนาญและเกิดความแม่นยำขึ้นค่ะมาดูนะคะอันนี้ครูจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ามีทั้งสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีอะไรคะแยกประเภททั้งสองด้านเห็นเรามาดูกันที่หมายเลข1ค่ะหมายเลข1ของเรามันเป็นช่องวันที่ใช่ไหมคะถ้ามาจากสมุดรายวันทั่วไปรายการเกิดวันที่ไหนเดือนไหนปีไหนให้ใส่ลงมาเลยในช่องวันที่ที่หมายเลข1ตามจำนวนนั้นต่อไปนักเรียนดูที่หมายเลข2หมายเลข2เป็นการอธิบายรายการใช่ไหมคะหมายเลข2หมายเลข2เราจะเดบิตกับเครดิตไว้แต่พอมาดูที่บัญชีเงินสดเราหมายเลข2เราจะอ้างบัญชีตรงกันข้ามคือเราเอาชื่อบัญชีว่าทุนมาใส่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินสดที่เราได้มาในกิจการมาจากไหนคะมาจากการลงทุนใช่ไหมคะแล้วดูหมายเลข2ที่บัญชีทุนหมายเลข2ที่บัญชีทุนคือเราเอาอะไรมาลงทุนคะเงินสดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเราเอาเงินสดมาลงทุนค่ะดูที่หมายเลข3ค่ะหมายเลข3คือหน้าบัญชีเห็นไหมคะหมายเลข3ที่สมุดรายวันทั่วไปคือหน้าที่1เวลาเราใส่อ้างถึงตัวย่อเราก็ต้องใส่รอจุดวอจุด1คือมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1หมายเลข3ของสมุดเงินสดกับหมายเลข3ของสมุดทุนเหมือนกันนะคะดูที่บัญชีนะคะเสร็จเรามาดูที่หมายเลข4กันนะคะนักเรียนหมายเลข4หมายเลข4ที่สมุดรายวันทั่วไปมันเป็นเลขที่บัญชีใช่ไหมคะเสร็จพอเรามาใส่ที่บัญชีเงินสดก็ต้องเอาหมายเลข4อันบัญชีเงินสดมาคือ101ค่ะส่วนหมายเลข4ที่บัญชีทุนก็เอาเลขที่บัญชีมาใส่คือ301ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าเราจะทราบว่าเราเอาชื่อบัญชีที่อ้างกันตรงข้ามมาใส่ส่วนอื่นๆเราจะเอาของใครของมันมาใส่ในรายการเลยแล้วก็อ้างถึงหน้าบัญชีของสมุดรายวันทั่วไปนะคะเรามาดูแบบฝึกปฏิบัติของครูนะคะว่าการฝึกปฏิบัติของครูเราจะมาทวนกันเยอะๆเพื่อจะให้นักเรียนทางบ้านเข้าใจและสามารถผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปสมุดรายวันแยกประเภทได้อย่างถูกต้องและนักเรียนจำไว้เลยนะคะถ้านักเรียนผ่านรายการถูกต้องงบของนักเรียนจะออกมาได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องมีการแก้ไขการผ่านสมุดรายวันนะคะต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะผ่านรายการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะคะมาดูโจทย์นะคะนักเรียนทั้งบ้านนะคะโจทย์ตามครูเลยค่ะพ.ศ. 2562เดือนมิถุนายนนะคะวันที่1นายยืนยงเปิดบริการเช่ารถยนต์เขานำอะไรมาลงทุนคะเงินสด 40,000 บาทเงินฝากธนาคาร 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาท
รถยนต์ 800,000 บาทมาลงทุนเรามาวิเคราะห์ทีละตัวกันนะคะเงินสดคืออะไรคือสินทรัพย์ 40,000 บาทเงินฝากธนาคารคืออะไรสินทรัพย์เหมือนกันค่ะ 80,000 บาทอะไรรถยนต์

ต้น50,000บาทอะไหล่รถยนต์ก็คือสินทรัพย์รถยนต์ก็คือสินทรัพย์แสดงว่าถ้าเราทำตามสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของก็เท่ากับว่าลดเงินสด 40,000 บวกเงินฝากธนาคาร 80,000 บวกอะไหล่รถยนต์ 50,000 บวกรถยนต์ 800,000 จะเท่ากับส่วนของเจ้าของเลยเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เราไม่ได้นำหนี้สินมาลงทุนด้วยนะคะมาดูการบันทึกบัญชีเลยค่ะมาดูการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันแล้วก็จะเดบิตเลยนะคะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยค่ะจะเดบิต1นำเดบิตเงินสดเลขที่บัญชี101นะคะ 40,000 บาทเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีคือ102 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์เลขที่บัญชีคือ105,50,000 บาทแล้วก็รถยนต์นะคะเลขที่บัญชีคือ106นะคะตามจำนวนเงิน 800,000 บาทแล้วที่เหลือก็คือบัญชีทุนอยู่ด้านเครดิตให้เยื้องมาหน่อยนะคะทุนนายยืนยงคือ301ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนต้องอย่าลืมอธิบายรายการทุกครั้งนะคะอันนี้ครูทวนของเดิมนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนการอธิบายรายการอธิบายรายการให้สั้นและเข้าใจได้อย่างง่ายนะคะนักเรียนดูต่อค่ะครั้งที่แล้วสมุดรายวันทั่วไปแล้วเรามาผ่านรายการกันเลยนะคะผ่านรายการแรกคือเงินสดเลขที่บัญชีนำเลขที่บัญชีเงินสดที่เราลงมาใส่เลยคือ101เงินสดมาลงทุนคือทุนนายอะไรคะยืนยงค่ะหน้าบัญชีคือรอวอรอจุดวอจุด140,000บาทตัวที่2ที่เขาเอามาลงทุนคือเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีคือ102ค่ะมาดูค่ะเงินฝากธนาคารอยู่ด้านเดบิตเวลาบันทึกบัญชีด้านเราก็ต้องบันทึกบัญชีด้านอะไรคะนักเรียนคิดด้านเดบิตเหมือนกันลงวันที่วันเดียวกันคือวันที่1มิถุนายนนะคะอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีทุนนายยืนยงนะคะรอจุดวอจุด180,000บาทค่ะอันนี้ผ่านไป2รายการแล้วค่ะเรามาดูอีกนะคะดูรายการอะไหล่รถยนต์ค่ะอะไหล่รถยนต์นะคะเลขที่บัญชีคือ105ค่ะอะไหล่รถยนต์มันอยู่ด้านเดบิตเวลาเราบันทึกบัญชีเราก็ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะด้านเดบิตวันที่1มิถุนาอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามกับที่เราบันทึกคือทุนยืนยงค่ะหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุดแล้วก็จำนวนเงินนะคะเวลาเราใส่อย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวก็คืออ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามส่วนอย่างอื่นเราเอามาจากที่ในสมุดรายวันทั่วไปเลยค่ะมาดูตัวต่อไปคือรถยนต์เราอยู่ด้านเดบิตนะคะเดบิตแต่อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีทุนนายยืนยงคือรอจุดวอจุด1และจำนวนเงินของรถยนต์ก็คือ80,000บาทค่ะมาดูตัวสุดท้ายค่ะที่เราเกี่ยวข้องกันทั้งหมดในการมาลงทุนส่วนมากเราจะอยู่ด้านเดบิตก็คือบัญชีเงินสดเงินฝากอะไหล่รถยนต์แล้วก็รถยนต์แล้วเราก็เอาอะไรมาลงทุนคะบัญชีทุนนายยืนยงนะคะเลขที่บัญชีคือ301ค่ะ301แต่เราต้องอ้างบัญชีตรงกันข้ามใช่ไหมแต่มันมีหลายรายการเราใส่รายละเอียดแต่ละรายการมาเลยนะคะ1เงินสดค่ะรอจุดวอจุด1 40,000 บาท2เงินฝากธนาคารค่ะรอจุดวอจุด1 80,000 บาทนะคะตัวที่3คืออะไหล่รถยนต์รอจุดวอจุด1นะคะ 50,000 บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายรถยนต์ค่ะรอจุดวอจุด1นะคะ 800,000 บาทค่ะเห็นไหมนักเรียนเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่านายยืนยงเนี่ยดูแค่บัญชีทุนของนายยืนยงเราจะทราบเลยว่าวันที่1มิถุนาใช่ไหมคะว่ากิจการคือนายยืนยงนำเงินสดเงินฝากธนาคารอะไหล่รถยนต์และก็รถยนต์มาลงทุนโดยที่นักเรียนไม่ต้องกลับไปดูที่ไหนคะสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนดูแค่แยกประเภทนักเรียนก็สามารถทราบได้แล้วค่ะว่าวันที่1นายยืนยงได้ทำอะไรบ้างนะคะมันเป็นรายละเอียดที่เราแจ้งให้ทราบนะคะเรามาดูโจทย์มาฝึกปฏิบัติโจทย์ที่2กันเลยนะคะโจทย์ที่2ของเราพ.ศ. 2562มันเป็นโจทย์ต่อเนื่องค่ะวันที่1เรานำมาลงทุนวันที่2ก็ต้องมีรายการวันที่4ต้องมีรายการค้าต่อไปเรื่อยๆวันที่4รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่าค่ะ
จากรถยนต์ 40,000 บาทอ่ะมาบันทึกบัญชีกันก่อนนะคะเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่าลงวันที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยเดบิตด้วยรับเงินสดดูจากการบันทึกบัญชีนักเรียนดูจากโจทย์แล้ววิเคราะห์ตามโจทย์รับเงินสดแสดงว่าได้เงินสดใช่ไหมคะได้สินทรัพย์เดบิตเงินสด101,40,000 บาทเสร็จแล้วรับเงินสดรับเงินสดจากอะไรรายได้ค่าเช่ารถยนต์รายได้ค่าเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นรายได้อยู่ส่วนของเจ้าของเป็นตัวบวกใช่ไหมคะก็ต้องเครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์นะคะ401ค่ะ 40,000 บาทอธิบายรายการให้ชัดเจนนะคะรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์เป็นเงินสดค่ะมาดูค่ะว่าการรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์ถ้าเรามาดูที่เงินสดกับบัญชีแยกประเภทเนี่ยเราจะสามารถทราบนะคะว่ามันรับรายได้ค่าเช่ามาจากอะไรรับเงินมาจากรายได้ค่าเช่าได้รายได้ค่าเช่าเป็นเงินสดหรือเป็นลูกหนี้ค่ะมาดูที่บัญชีเงินสดการผ่านบัญชีเงินสดอยู่ด้านเดบิตอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีรายได้ค่าเช่ารถยนต์อ้างหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุดหนึ่งคือสมุดรายวันหน้าที่1ค่ะจำนวนเงินคือ40,000บาทดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะรายได้ค่าเช่ารถยนต์ในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนบันทึกรายได้ค่าเช่ารถยนต์ไว้ด้านเครดิตเวลาเราผ่านมาบัญชีแยกประเภทมันก็ต้องอยู่ด้านเครดิตนะคะเสร็จใส่วันเดือนปีวันที่4มิถุนายนนะคะอ้างบัญชีตรงกันข้ามค่ะว่าบัญชีเงินสดนะคะรอจุดวอจุดหนึ่ง 40,000 บาทเห็นไหมคะนักเรียนถ้า2รายการเนี่ยเราสามารถทราบแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยสามารถทราบแล้วว่านำเงินสดมาล่ะเนี่ยเงินสดเราได้มา 40,000 ได้มาจากรายได้ค่าเช่ารถยนต์และถ้าดูบัญชีรายได้เราก็สามารถทราบเลยนะคะว่าเราได้เงินสดมาเราให้บริการค่าให้เช่ารถยนต์แล้วเราได้เงินสดมานะคะเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปของครูนะคะของวันที่8จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ 6,000 บาทจ่ายค่าซ่อมแซมเราจะเดบิตอะไรคะจากการวิเคราะห์คราวที่แล้วที่เรานำสู่สมุดรายวันทั่วไปจ่ายค่าซ่อมแซมเราต้องเดบิตค่าใช้จ่ายค่ะค่าซ่อมแซมรถยนต์เครดิตด้วยเวลาจ่ายจ่ายออกมาเป็นเงินสดเครดิตด้วยเงินสดนะคะค่าใช้จ่ายอยู่หมวดบัญชีผังบัญชีอยู่เลข5 501ค่าใช้จ่ายจะเรียงผ่านบัญชีจากรายการค้าที่เกิดขึ้นเรียงเลยค่ะรายการค้าไหนเกิดขึ้นก่อนก็เรียงจากรายการค้านั้นเลยคือ501จำนวนเงินคือ 6,000 บาทเครดิตด้วยเงินสดเพราะจ่ายออกไปเงินสดคือ101จำนวนเงินคือ 6,000 บาทอธิบายรายการอย่างชัดเจนคือจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นเงินสดค่ะมาดูเลยค่ะว่าการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จะผ่านบัญชียังไงบัญชีแรกที่ผ่านการผ่านบัญชีแยกประเภทเราจะผ่านตามหมวดบัญชีหมวดบัญชีที่มันเกี่ยวข้องคือหมวดที่1ใช่ไหมคะคือหมวดเงินสดต้องผ่านที่หมวดเงินสดก่อนคือเลขที่บัญชีคือ101เราไม่ได้ผ่านตามเดบิตเครดิตนะคะเราต้องผ่านตามหมวดบัญชีค่ะก็คือ101เงินสดออกไปทางด้านเครดิตก็ต้องอยู่ด้านเครดิตนะคะวันที่8จ่ายค่าซ่อมรถยนต์จะทราบเลยว่าเงินสดได้ออกไปการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์มาจากสมุดรายวันรอจุดวอจุดหน้าที่1ค่ะจำนวนเงินคือ 6,000 บาทนะคะตัวต่อไปที่มันต้องผ่านก็คือ501ค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะคือค่าซ่อมแซมรถยนต์บันทึกบัญชีไว้ด้านเดบิตเวลาผ่านบัญชีก็ต้องผ่านด้านเดบิตแต่อ้างบัญชีตรงกันข้ามว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้เกิดจากเงินสดอยู่หน้าบัญชีที่รอจุดวอจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยคือ 6,000 บาทนะคะเห็นไหม2รายการนี้นักเรียนก็สามารถทราบแล้วค่ะว่าถ้านักเรียนดูแยกประเภท2รายการนี้รายการค้าที่เกิดขึ้นคือการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายออกมาเป็นเงินสดค่ะดูโจทย์ต่อไปค่ะวันที่10ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เป็นค่าเช่ารถยนต์ยังไม่ได้จ่ายเงิน 12,000 บาทมันจะวิเคราะห์ยังไงนะคะว่าเราจะวิเคราะห์ลงสมุดเลยวันว่ายังไงนักเรียนทางบ้านทำตามครูนะคะเดบิตลูกหนี้ค่ะเพราะส่งบิลเรียกเก็บยังไม่ได้เงินต้องเดบิตลูกหนี้ลูกหนี้คือสินทรัพย์รับรู้ไว้ว่า
เราจะต้องเก็บเงินคนนี้ก็คือลูกหนี้แล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์นะคะหมวดบัญชีลูกหนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องได้มาก103นะคะ 12,000 บาทรายได้ค่าเช่ารถยนต์401 12,000 บาทและอธิบายรายการให้เรียบร้อยว่าส่งบิลเรียกเก็บค่าเช่ารถยนต์ค่ะมาดูที่บัญชีแยกประเภทกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรในบัญชีแยกประเภทครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าบัญชีแยกประเภทต้องเรียงตามหมวดบัญชีอะไรมาก่อนคะเมื่อกี้ลูกหนี้มาก่อนใช่ไหมคะบัญชีลูกหนี้103ลูกหนี้อยู่ด้านเดบิตอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือรายได้อะไรคะค่าเช่ารถยนต์รอจุดวอจุด1นะคะจำนวนเงิน 12,000 บาทแล้วก็บัญชีต่อไปคือบัญชีอะไรคะค่าเช่ารถยนต์ค่ะ401นะคะค่าเช่ารถยนต์เราได้ค่าเช่าแต่เรายังไม่ได้การชำระหนี้เราก็ต้องอ้างบัญชีตรงกันข้ามค่าลูกหนี้มาจากสมุดรายวันอะไรคะรอจุดวอจุด1 12,000 บาทเห็นไหมรายการค้านี้เราก็สามารถดูที่สมุดรายวันแยกประเภทได้ว่าอะไรคะลูกหนี้เกิดจากรายได้ค่าเช่ารถยนต์รายได้ค่าเช่ารถยนต์ยังไม่ได้รับเงินสดแต่ได้มาเป็นลูกหนี้ไว้ก่อนนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปกับครูด้วยนะคะวันที่15ได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์จากร้านสมัยการช่างจำนวนเงิน 4,000 บาทค่ะมาดูค่ะว่าได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์จะบันทึกบัญชีว่าอย่างไรใส่ปีเดือนวันให้เรียบร้อยเสร็จเดบิตค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะ501 4,000 บาทต่อด้วยยังไม่ได้รับเงินใช่ไหมคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างนะคะ201 4,000 บาทอธิบายรายการให้เรียบร้อยค่ะว่าได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะทุกครั้งของการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนต้องอธิบายรายการครูจะย้ำบ่อยมากก็คือการอธิบายรายการเป็นการที่เราจะทราบว่าบางทีเราอาจจะบันทึกบัญชีผิดหรือแต่ถ้าเราอธิบายรายการเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เราบันทึกเนี้ยมันถูกเปล่าอธิบายรายการสั้นๆครบเข้าใจง่ายนะคะมาดูการผ่านบัญชีการผ่านบัญชีของครูผ่านตามหมวดบัญชีมาดูสิครับว่าเราต้องผ่านหมวดบัญชีอะไรก่อนนะคะเมื่อกี้เป็นค่าใช้จ่ายก็จริงแต่หมวดบัญชีที่ขึ้นมาก่อนคือหมวดบัญชีหมวด2คือหมวดเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างค่ะเจ้าหนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านเครดิตแต่ต้องอ้างบัญชีว่าเจ้าหนี้เพิ่มจากอะไรจากการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์รอจุดวอจุด 4,000 บาทค่ะแล้วก็อะไรคะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์อยู่หมวดที่5ค่ะ501นะคะอยู่ด้านอะไรด้านเดบิตเราก็อ้างบัญชีเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างค่ะนะคะมาจากหน้าบัญชีที่รอจุดวอจุด1รอจุดวอจุด1มาจากสมุดรายวันทั่วไป1นะคะจำนวนเงิน 4,000 บาทเห็นไหม2รายการนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราดูแค่2รายการนี้ที่แยกประเภทเราก็ทราบแล้วค่ะว่ารายการนี้เกิดค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะเลยติดเป็นเจ้าหนี้ค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปของครูนะคะวันที่20นายยืนยงถอนเงินถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเราเป็นเจ้าของกิจการเวลาเราถอนเงินไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะ 15,000 บาทการถอนเงินการทำบัญชีเราครูเคยอธิบายจากการวิเคราะห์บัญชีแล้วการทำบัญชีเราเป็นเจ้าของกิจการก็จริงแต่เราถอนเงินไปใช้ถ้าเราถอนเงินไปใช้เสมือนเราไม่ใช่เอาเงินไปใช้ได้แล้วก็จบเลยนะคะเราต้องถอนเงินไปใช้เสร็จเราต้องมาบันทึกบัญชีเพื่อจะได้ทราบข้อมูลอย่างแท้จริงว่ากิจการเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนอย่างแท้จริงนักเรียนก็ต้องมาบันทึกบัญชีเงินถอนใช้ส่วนตัวมาดูกันค่ะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวเครดิตด้วยอะไรคะถอนเงินไปเงินสดใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยถอนใช้ส่วนตัวอยู่หมวดอะไรคะส่วนของเจ้าของคือ302แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดคือ101จำนวนเงิน 15,000 บาทครูพูดทุกครั้งอธิบายรายการให้ถูกต้องคือนายยืนยงถอนใช้ส่วนตัวเป็นเงินสดนะคะ
ละถ้าเราไม่อธิบายรายการการถอนเงินสดมีตั้งหลายกรณีถอนเงินสดไปใช้ในกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวฉะนั้นเวลาเราอธิบายเราต้องอธิบายรายการให้ครบถ้วนค่ะมาถึงการบันทึกในสมุดรายวันแยกประเภทนะคะสมุดรายวันแยกประเภทต้องเรียงตามหมวดบัญชีเมื่อกี้

ถอนใช้ส่วนตัวกับเงินสดอะไรมาก่อนกันคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าอะไรมาก่อนกันคะมาดูกันเลยค่ะเงินสดมาก่อนค่ะเงินสดคือ101เงินสดอยู่ด้านเมื่อกี้เราถอนใช้ส่วนตัวแสดงว่าเงินสดเสียไปเงินสดต้องอยู่ด้านเครดิตอธิบายรายการเลยคือว่าถอนใช้ส่วนตัวไปอยู่หน้าสมุดรายวันที่รอจุดวอจุดต้าที่1นะคะจำนวนเงินถอนใช้ไป 15,000 บาทมาดูตัวต่อไปค่ะถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวอยู่หมวด3นะคะอยู่หมวด3เราถอนใช้ส่วนตัวไปแล้วก็โดยปกติหมวด3จะต้องเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตนะคะแต่ถอนใช้ส่วนตัวเป็นตัวหักของอะไรคะเป็นตัวหักของบัญชีทุนเพราะว่าเราได้ถอนทุนไปใช้ก่อนมันก็จะอยู่ทางด้านเครดิตค่ะเดบิตค่ะเราลงวันที่เรียบร้อยแล้วก็อ้างบัญชีตรงข้ามว่าเราถอนใช้ส่วนตัวถอนอะไรไปใช้คะถอนเงินสดนะคะหน้าที่บัญชีรอจุดวอจุดหนึ่งรอจุดวอจุดหนึ่งมาจากอะไรนี่คือการทวนมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1ค่ะใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยคือ 15,000 บาทเห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้านักเรียนดูแค่อะไรคะแค่สมุดรายวันแยกประเภทนักเรียนก็จะสามารถทราบได้เลยนะคะว่ารายการค้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนลองดูให้ดีๆนะคะถ้านักเรียนดูที่เงินสดนักเรียนก็จะรู้ว่าวันนี้อะไรเงินสดได้ออกไปจากกิจการออกไปโดยการถอนใช้ส่วนตัวการถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะทราบว่าเจ้าของคือคนที่ลงทุนมาถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเสร็จนักเรียนมาดูที่บัญชีถอนใช้บัญชีถอนใช้ของเราเราก็จะทราบว่าการถอนใช้ของเราครั้งนี้เราถอนเงินสดไปใช้นะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่อธิบายลึกกว่านี้นะคะมาดูบทสรุปของครูนะคะสรุปนะคะประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทนักเรียนลองทวนนะคะประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะ2ประเภทประเภทที่1คือสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปใช่ไหมเอ่ยสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปใช้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสมุดตั้งแต่หมวดสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย5หมวดบัญชีเลยนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือประเภทอะไรคะนักเรียนทางบ้านทราบไม่เอ่ยประเภทที่2คือประเภทสมุดบัญชีแยกประเภทย่อยแยกประเภทย่อยมีไว้เพื่ออะไรสมุดบัญชีแยกประเภทย่อยก็ยังแบ่งออกเป็นอีก2ย่อยนะคะคือลูกหนี้ค่ะเพราะกิจการเราทำการค้ากับขายสินค้าให้บริการอย่างอื่นลูกหนี้ที่เราให้บริการหรือขายสินค้าก็จะมีลูกหนี้หลายคนหลายตัวเราก็ต้องมีการบัญชีคุมที่แยกลูกหนี้ไว้แยกประเภททั่วไปและมีแยกประเภทย่อยคุมอีกต่างหากว่าใครเป็นหนี้เรากี่บาทเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราเอาบัญชีคุมกับบัญชีแยกประเภทย่อยเนี่ยมารวมกันยอดจะต้องตรงกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องผ่านก็คือบัญชีเจ้าหนี้ใช่ไหมคะเจ้าหนี้ก็เกิดในกรณีเดียวกันเราประกอบกิจการจากตัวอย่างที่ครูได้ยกมาตัวอย่างนั้นก็คือเราประกอบกิจการอะไรคะเช่ารถยนต์การเช่ารถยนต์เนี่ยเราจะต้องไปซ่อมแซมเราจะต้องไปดูแลรถยนต์ของเราเพราะว่าเราให้เขาเช่าเราก็ต้องเอาไปซ่อมแซมอู่นู้นอู่นี้เราก็จะติดหนี้เขาการเป็นหนี้เราก็จะเป็นหนี้หลายบุคคลใช่ไหมคะสมมติเราเป็นหนี้สมัยเป็นหนี้เจริญเป็นหนี้สมทรงเจ้าหนี้ของเรา3คนเนี่ยต้องบวกกันของเจ้าหนี้ย่อยเท่ากับบัญชีคุมอะไรคะคุมแยกประเภทนะคะเจ้าหนี้ค่ะ2เรามาดูสรุปตัวที่2การผ่านบัญชีสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถ้าเราจะผ่านรายการบัญชีอันเนี้ยไปนะคะ1เราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้เรียบร้อยวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเดบิตเครดิตให้เรียบร้อยเสร็จเรานำเดบิตและเครดิตไปใส่ในสมุดบัญชีอะไรคะสมุดบัญชีรายวันทั่วไปใส่รายวันทั่วไปเรียบร้อยรายการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสมุดรายวันทั่วไปใส่ในสมุดรายวันแยกประเภท
มาดูกันนะคะว่าสมุดรายวันแยกประเภทที่เราสามารถใส่ได้มีอะไรบ้าง1วันเดือนปีสมุดรายวันทั่วไป

ใส่ไว้ยังไงดึงวันเดือนปีลงเลยค่ะถ้าใส่ไว้ช่องเดบิตก็ลงไว้ด้านเดบิตช่องเครดิตก็ลงด้านเครดิตนะคะ2รายการผ่านการผ่านรายการเราต้องผ่านรายการบัญชีตรงกันข้ามนะคะ

ตัวที่เรามาลงทุนนั้นอ่ะมาจากอะไรคะมาจากทุนเราได้เงินสดมาที่กิจการได้เงินสดมาจากอะไรคะเอามาลงทุนนะคะเสร็จตัวอ้างถึงก็คือหน้าบัญชีเราจะเอามาจากอะไรคะสมุดรายวันทั่วไปมันอยู่หน้าไหนเราก็อ้างเลยค่ะย่อมาคำย่อคือรอจุดวอจุดหนึ่งนะคะมาจากหน้าที่หนึ่งถ้าหน้าที่สองก็รอจุดวอจุดสองหน้าที่สามก็รอจุดวอจุดสามตามลำดับของหน้าที่เราบันทึกบัญชีไว้ในสมุดรายวันทั่วไปส่วนสุดท้ายนะคะจำนวนเงินจำนวนเงินเราไม่ต้องสลับกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าจำนวนเงินอยู่ด้านเดบิตก็เอาจำนวนเงินตัวนั้นลงมาใส่เลยถ้าจำนวนเงินอยู่ด้านเครดิตก็เอาจำนวนเงินตัวนั้นลงมาใส่ได้เลยนะคะอันนี้คือวันนี้เราสรุปง่ายๆว่าสมุดรายวันแยกประเภทมี2ประเภทประเภทของการผ่านรายการการผ่านรายการต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าก่อนเสร็จมาใส่สมุดรายวันทั่วไปผ่านไปรายการแยกประเภทเราจะสามารถดูที่สมุดรายวันแยกประเภทได้เลยว่ารายการนั้นเกิดรายการค้าอะไรขึ้นเราไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเสร็จวันนี้นะคะวันนี้ครูมีคำถามจากการที่ครูได้สอนนักเรียนไปครูมีคำถาม3ข้อให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อเนี้ยในช่องทางติดต่อของครูได้เลยนะคะช่องข้อที่1สมุดรายวันแยกประเภทมีกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบอ่ะอธิบายด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อที่2สมุดรายวันแยกประเภทเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเห็นไหมครูอธิบายไปแล้วค่ะว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรข้อที่3รอจุดวอจุดย่อมาจากอะไรและอธิบายด้วยว่าทำไมมันต้องย่อว่ารอจุดวอจุดย่อแล้วเกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะคะ3สิ่งเนี่ยครูได้อธิบายมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนักเรียนตอบคำถาม3ข้อของครูเสร็จแล้วตอบคำถามในช่องทางที่สามารถติดต่อครูได้ติดต่อครูผ่าน Facebook โดยภาษาไทยเลยนะคะชื่อธนพรทองทวีLINE ID LINE ค่ะ063-225-9155อีเมลค่ะติดต่อผ่านอีเมลคือธนพร300324@gmail.com นะคะอันนี้คือช่องทางติดต่อครูนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาครูในด้านของสมุดรายวันแยกประเภทก็สามารถติดต่อได้กับครูได้ใน3ช่องทางนะคะวันนี้คุณครูก็ขอมาอธิบายของสมุดรายวันแยกประเภทใน3ช่องทางนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อน

ฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับและก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษานะครับของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมวันนี้ครูโดมยันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับในปีการศึกษานี้นะครับเรามีนัดกันในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา 20101-2010 นะครับนักเรียนครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกชื่อวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่างๆได้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางแล้วก็สุดท้ายนักเรียนได้รู้จักวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางและตัวอย่างการนำเอาวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในสัปดาห์นี้ครับนักเรียนครับเรามาพบกับหน่วยการเรียนนะครับเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือวาล์วควบคุมทิศ

0: ทางนะครับแบบ3ทางครับซึ่งวันนี้เป็นหน่วยการเรียนที่7นะครับวันนี้เรามีประสงค์เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนวันนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วคุมทิศทางแบบ3ทางนะครับซึ่งมีอยู่หลายๆแบบแต่นักเรียนสามารถบอกได้แบบต่างๆได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะสามารถต่อวงจรนะครับวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางได้ถูกต้องนะครับนี่คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำวันนี้เนื้อหาสาระล่ะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเมื่อเราเรียนรู้เรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางวันนี้เรื่องหลักๆเราก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางครับหลังจากนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับครูได้มีโอกาสสาธิตนะครับภาคปฏิบัตินะครับสาธิตการต่อวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะครับพอเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนะครับที่จะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับอีกเช่นเหมือนเดิมนะครับหลังก่อนทำการเรียนการสอนไปทุกหน่วยนะครับนักเรียนต้องทำการหรือทำแบบทดสอบก่อนเรียนวันนี้เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่7นะครับเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางก่อนนะครับลักษณะการทำแบบทดสอบก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR code นะครับสแกน QR code ที่อยู่บนจอนี้นะครับเพื่อทำแบบทดสอบเมื่อนักเรียนสแกน QR code เสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับเพื่อให้ครูได้รู้ว่ามีนักเรียนชื่ออะไรบ้างมาจากที่ไหนบ้างเป็นนักเรียนชั้นไหนหรือเป็นผู้ที่สนใจทั่วไปหลังจากนั้นให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบนะครับเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับส่งกดส่งมาครูจะได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดนะครับนะครับเริ่มทำเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนกับแบบทดสอบที่นักเรียนได้ทำไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวาล์วควบคุมทิศทาง3ทางกับครูนะคะครูพัชรินกรุณาค่ะเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางมีกี่ประเภทค่ะประเภทแรกจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดค่ะเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนั่นเองค่ะตัวที่2นะคะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง
2: สารเนื้อหาของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางแบบต่างๆต่อไป
1: ค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่3จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือค่ะตัวที่4นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงค่ะเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ
2: วาล์วควบค
1: ุ
2: มท
1: ิ
2: ศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกด
3: เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้มีโครงสร้างภายใน2แบบคือแบบลิ้นแผ่นกลมแบบลูกสูบเลื่อนใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาของวาล์วชนิดนี้สิคะ
1: ค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงอาจจะมีโครงสร้างการทำงาน2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบลิ้นแผ่นกลมค่ะและแบบที่สอนจะเป็นแบบลูกสูบเลื่อนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ไหมคะสัญลักษณ์ของวาล์ว3ทับ2ปกติปิดทำไมถึงเป็นปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนเห็นช่องลมเข้าช่อง P ไหมช่อง P ไหมคะช่อง P ลมไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมคะจะเป็นแบบไหนคะนักเรียนก็จะเป็นแบบปกติปิดแล้วเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดการเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนักเรียนเห็นรูปสัญลักษณ์มือกดไหมคะใช่เลยค่ะนักเรียนก็จะเป็นเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนักเรียนก็จะเห็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะคะต่อไปนะคะไปดูโครงสร้างเลยค่ะ
3: วาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อ

0: ใบนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นแผ่นกลม4สปริงดันกลับ
1: ค่ะสำหรับโครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ที่มีโครงสร้างแบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนประกอบแรกก็จะเป็นตัวเรือนนะคะตัวเรือนค่ะและส่วนประกอบที่2ก็จะเป็นตัวลิ้นเลื่อนค่ะและส่วนประกอบที่3จะเป็นลิ้นแผ่นกลมส่วนประกอบที่4ก็คือสปริงดันกลับนั่นเองค่ะแบบนี้เป็นโครงสร้างแบบลิ้นแผ่นกลมก็จะมีอุปกรณ์สำคัญหรือโครงสร้างสำคัญก็คือลิ้นแผ่นกลมนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูการทำงานกันเลยค่ะ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นแผ่นกลมติดกับบ่าวาล์วลมจากช่อง P ถูกปิดลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
1: สำหรับตำแหน่งปกตินะคะนักเรียนจะเห็นว่าสปริงดันกลับเนี่ยไปดันลิ้นแผ่นกลมให้ติดอยู่กับบ่าวาล์วใช่ไหมคะลมจากทางช่อง P ก็จะไม่สามารถที่จะระบายออกไปทางช่องไหนได้แต่ลมจากช่อง A นักเรียนเห็นลมจากช่อง A ไหมคะลมจากช่อง A ก็จะถูกระบายออกทางช่องไหนคะนักเรียนช่อง R ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตำแหน่งทำงานเลยค่ะ
0: ตำแหน่งทำงานเมื่อกดปุ่มตัวเลื่อนลิ้นจะเลื่อนปิดช่อง R เพื่อป้องกันการสูญเสียลมจากช่อง P ไปยังช่อง R เมื่อกดปุ่มจนสุดตัวเลื่อนลิ้นจะกดลิ้นแผ่นกลมทำให้ลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานส่วนช่อง R จะถูกปิด
1: ค่ะสำหรับตำแหน่งทำงานนะคะเมื่อนักเรียนกดลิ้นเมื่อนักเรียนกด
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: เมื่อนักเรียนกดตัวเลื่อนลิ้นตัวเลื่อนลิ้นเนี่ยก็จะไปดันลิ้นแผ่นกลมใช่ไหมคะดันลิ้นแผ่นกลมและลมจากช่อง P เนี่ยก็จะไหลออกทางช่องไหนคะนักเรียนทางช่อง A นั่นเองค่ะส่วนช่อง R เนี่ยจะถูกตัวเลื่อนลิ้นปิดกั้นไว้นะคะลมไม่สามารถที่จะไหลออกได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราไปดูตัวอย่างการทำงานเลยค่ะ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะนักเรียนก็จะเห็นวงจรใช่ไหมคะในวงจรนี้จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์อะไรบ้างตัวแรกเลยนักเรียนดูสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของลูกสูบลูกสูบกี่ทางคะนักเรียนลูกสูบทาง
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ค่ะถูกต้องค่ะเป็นลูกสูบทางเดียวแบบมีสปริงดันกลับด้วยค่ะและตัวที่2ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะนักเรียนสัญลักษณ์ของวาล์ว 3/2 3/2เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนและดันกลับด้วยสปริงแบบปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนเห็นช่องพีมั้ยคะเป็นปกติอะไรคะนักเรียน
2: ป
1: กติปิดค่ะถูกต้องค่ะเป็นแบบปกติปิดเราไปดูที่สเต็ปที่1กันเลยค่ะสเต็ปที่1นะคะนักเรียนเมื่อเราเปิดลมก็จะผ่านไปยังช่อง P และลมไหลไปทางช่องอื่นไหมคะไม่ไหลค่ะนักเรียนเพราะว่าเป็นแบบปกติปิดนั่นเองค่ะส่วนสเต็ปที่2ดูสเต็ปที่2เมื่อนักเรียนกดวาล์วหรือเลื่อนลิ้นนะคะลมก็จะไหลจากทางช่อง P ไปยังช่อง A และลมก็จะไหลไปทางด้านหัวลูกสูบดันให้การสูบเคลื่อนที่ออกสุดนั่นเองค่ะและสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปที่3ค่ะสเต็ปที่3เมื่อนักเรียนปล่อยลิ้นสปริงที่ลิ้นนี้ก็จะดันกลับไปยังตำแหน่งเดิมและสปริงของลูกสูบเนี่ยก็จะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าสุดและลมก็จะถูกระบายออกไปยังช่อง Aและถูกระบายออกไปยัง นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะไปดูโครงสร้างแบบต่อไปเลยค่ะ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดเลื่อนแบบลูกสูบเลื่อนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1ตัว

0: ัวเรือน2แผ่นปิดหลัง3ลูกสูบเลื่อน4สปริงดันกลับ
1: ค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกด
0: และกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: โครงสร้างแบบลูกสูบเลื่อนจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวเรือนค่ะตัวที่2ก็จะเป็นแผ่นปิดหลังนั่นเองค่ะและตัวที่3คือส่วนประกอบสำคัญก็คืออะไรคะนักเรียนลูกสูบเลื่อนค่ะและตัวที่4จะเป็นสปริงดันกลับค่ะเรามาดูนะคะหลักการทำงานว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้างเราไปดูหลักการทำงานเลยค่ะ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงจะดันให้ลูกสูบเลื่อนชิดไปด้านซ้ายทำให้ช่อง P ถูกปิดลมช่อง A ระบายออกช่อง R
1: ค่ะสำหรับตำแหน่งปกตินะคะตำแหน่งปกติแรงดันของสปริงจะไปดันให้ลูกสูบเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมคะและลูกสูบก็จะไปปิดช่องลมของ P ทำให้ช่องลมของ P ไม่สามารถที่จะมีลมไหลผ่านไปได้แต่ช่องลมของช่อง A จะมีลมไหลผ่านจากช่อง A ระบายออกไปยังช่องอะไรคะนักเรียนช่อง R นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตำแหน่งทำงานกันเลยค่ะ
0: ตำแหน่งทำงานเมื่อกดปุ่มลูกสูบเลื่อนจะเลื่อนไปทางด้านขวาลมจากช่อง P จะไหลออกช่อง A ไปใช้งานและช่อง R จะถูกปิด
1: ค่ะสำหรับตำแหน่งทำงานนะคะเมื่อนักเรียนกดปุ่มเลื่อนลูกสูบแบบเลื่อนใช่ไหมคะ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ค่ะเมื่อนักเรียนกดปุ่มลูกสูบแบบเลื่อนใช่ไหมคะลูกสูบแบบเลื่อนก็จะไปดันสปริงดันกลับใช่ไหมคะแล้วลมจากช่อง P ก็จะไหลไปยังช่อง A ส่วนลูกสูบแบบเลื่อนก็จะไปปิดกั้นช่องอะไรคะนักเรียนช่อง R นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะจากที่นักเรียนเห็นก็จะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างคะนักเรียนจะมีสัญลักษณ์ของลูกสูบทำงานทางเดียวแบบมีสปริงดันกลับใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อะไรคะนักเรียนวาล์ว
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: จะม
0: ี
1: ส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยอะไรคะนักเรียนสปริงนั่นเองค่ะเรามาดูสเต็ปแรกค่ะสเต็ปแรกนะคะเมื่อเราเปิดลมก็จะไหลจากช่อง P ใช่ไหมคะไหลจากช่อง P เป็นแบบไหนคะวาล์วแบบนี้วาล์วชนิดนี้เป็นแบบชนิดไหนคะนักเรียนปกติปิดนั้นแสดงว่าลมจะยังไม่ไหลผ่านใช่ไหมคะมาดูสเต็ปที่2ค่ะเมื่อนักเรียนกดวาล์วลมที่มันรออยู่ที่ช่อง P เนี่ยมันก็จะไหลไปยังช่อง A ลมก็จะไหลไปทางช่อง A แล้วก็ไปยังหัวลูกสูบใช่ไหมคะนักเรียนดันให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกสุดค่ะและสเต็ปที่3เมื่อนักเรียนเลิกกดวาล์วควบคุมทิศทางลมจากหัวลูกสูบก็จะถูกระบายออกจากช่อง A ไปยังช่อง R นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างอันต่อไปเลยค่ะวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไปวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบาร์แบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นแผ่นกลมตัวบน4ลิ้นแผ่นกลมตัวล่าง5สปริงดันกลับ
2: นักเรียนครับมาดูวาล์วตัวนี้กันนะครับนักเรียนสังเกต
0: กรุณาคลิก เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
2: ักเรียนสังเกตเห็นว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับถ้าอ่านชื่อเพียงผิวเผินเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันต่างอยู่ที่ว่าวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดนะครับเป็นแบบปกติเปิดวาล์วตัวนี้เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับดังนั้นสัญลักษณ์นะครับอย่างที่ครูเคยกล่าวไว้ด้านโน้นนะครับในสไลด์ดูให้ดีนะครับมันมีความแตกต่างอยู่ที่ตรงสัญลักษณ์ทำให้การทำงานของวาล์วตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับวาล์วตัวนี้นะครับต่างกันตรงที่เป็นแบบปกติเปิดดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ารู P ต่อกับรู A ถ้าเราป้อนลมเข้าไปที่รู P มันจะผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้ออกไปที่รู A นะครับออกไปที่รู A ทำให้วาล์วตัวนี้เรียกว่าวาล์วชนิดปกติเปิดส่วนเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับให้นักเรียนสังเกตด้านข้างของวาล์วนะครับด้านหนึ่งจะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับเป็นการใช้กล้ามเนื้อกดหรือใช้มือกดด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะของสปริงอย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้ครูได้กล่าวไปแล้วว่าส่วนใหญ่สปริงเขามักจะไม่ใช้เป็นตัวกระทำให้เกิดการเคลื่อนที่แต่สปริงจะเป็นตัวดันกลับดังนั้นวาล์วตัวนี้จึงเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนะครับแล้วก็กลับด้วยสปริงทีนี้นักเรียนจะไปเจอสัญลักษณ์วาล์วแบบนี้มีด้านมือกดกับด้านสปริงอาจจะสลับกันเช่นสปริงไปอยู่ด้านซ้ายมือตัวกดอยู่ขวามือนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านไหนก็ไม่ผิดครับนักเรียนมันจะอยู่สปริงอยู่ซ้ายหรือสปริงอยู่ขวาตัวกดอยู่ซ้ายหรือตัวกดอยู่ขวาไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ให้นักเรียนพิจารณาให้ดีว่าปกติสปริงจะทำให้วาล์วเลื่อนไม่ได้แต่ทำให้วาล์วเคลื่อนที่กลับได้นะครับวาล์ว 3/2 DC valve normally open set by manual reset by spring นะครับตัวนี้มีโครงสร้างอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องโครงสร้างกันอีกทีนึงนะครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบาร์แบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นแผ่นกลมตัวบน4ลิ้นแผ่นกลมตัวล่าง5สปริงดันกลับ
2: นะครับมาดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับวาล์วชนิดนี้นะครับเป็นชนิดนั่งบาร์
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
2: คำว่านั่งบาร์ก็คือเวลามาทำงานมันจะมีบาร์วาล์วคอยทำการปิดเปิดลมนะครับเรียกว่าวาล์วชนิดนั่งบาร์ลิ้นแผ่นกลมเนื่องจากวาล์วตัวนี้สีเขียวนะครับสีเขียวเนี้ยคือเป็นลิ้นแผ่นกลมนะครับสีเขียวมีตัวบนและก็ตัวล่างแต่ที่นักเรียนเห็นมันไม่ได้กลมเนี่ยหมายความว่าภาพนี้มันเป็นภาพตัดครับนักเรียนมันเป็นภาพตัดดังนั้นถ้านักเรียนมองจากภาพนี้ลักษณะก็คือจะเป็น1แค่ซีกเดียวแต่ถ้าเป็นของจริงมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมดังนั้นวาล์วตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวเรือนตัวเลื่อนลิ้นแผ่นกลมตัวบนนี้ตัวนี้สำคัญลิ้นแผ่นกลมตัวล่างนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายวาล์วตัวนี้จะกลับด้วยสปริงมันจึงต้องมีสปริงดันกลับนะครับมาดูการทำงานครับว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานอย่างไร
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นแผ่นกลมตัวล่างและตัวเลื่อนลิ้นให้เลื่อนขึ้นลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานและลิ้นแผ่นกลมตัวบนจะปิดช่อง R
2: ในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกติลมจากช่อง P นักเรียนสังเกตในสไลด์ช่อง P จะมีสีน้ำเงินเข้มก็แสดงว่าเป็นตำแหน่งหรือเป็นช่องที่มีลมอัดสูงนะครับมีเป็นลมที่มีแรงดันนะครับสามารถไหลผ่านไปช่อง A ได้นี่คือตำแหน่งปกตินะครับนี่คือตำแหน่งปกตินะครับส่วนช่อง R สังเกตนะครับช่อง R มันจะโดนลิ้นตัวบนปิดเอาไว้นะครับจะโดนลิ้นทรงกลมตัวบนปิดเอาไว้ไม่ให้สามารถไม่ให้ลมสามารถออกไปยังช่อง R ได้นะครับต่อไปมาดูตำแหน่งทำงานครับ
0: ตำแหน่งทำงานเมื่อออกแรงกดตัวเลื่อนลิ้น จะดันให้ลิ้นแผ่นกลมตัวล่างเลื่อนปิดช่องพีและลิ้นแผ่นกลมตัวบนเลื่อนลงเปิดช่องอาลมจากช่องเอจะไหลระบายออกช่องอาได้
2: นะครับในตำแหน่งทำงานเราจะเห็นว่านะครับเมื่อเรากดวาล์วตัวนี้ให้ทำงานเมื่อเรากดวาล์วตัวนี้ให้ทำงานนะครับช่องพีจะโดนลิ้นแผ่นกลมตัวล่าง
0: เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
2: จะโดนลิ้นแผ่นกลมตัวล่างปิดไว้เลยครับดังนั้นช่องพีจะโดนปิดแล้วครับนะครับแต่ลิ้นแผ่นกลมตัวบนจะเปิดให้ช่อง A ต่อกับช่อง R ดังนั้นถ้านะครับช่อง A ต่อกับอุปกรณ์ทำงานใดๆก็ตามอุปกรณ์ทำงานนั้นก็สามารถระบายลมออกจากอุปกรณ์ทำงานและส่งต่อผ่านให้กับช่อง R เพื่อระบายลมจากอุปกรณ์ทำงานนี้ทิ้งได้นี่คือลักษณะของการทำงานครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
2: สเต็ปที่2ครับนี่เป็นลักษณะการทำงานสเต็ปที่3ครับมาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
2: จากวงจรนิวเมติกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักเรียนจะเข้าสู่โหมดการเขียนวงจรนะครับนั่นหมายความว่าจากวงจรนี้จะประกอบไปด้วยลูกสูบหรือกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวแล้วก็วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับลมวิ่งผ่านไปเลยเมื่อลมวิ่งผ่านไปเลยแสดงวาล์วตัวนี้เป็นปกติเปิดแน่นอนผ่านไปยังจาก P ไป A ไปเข้าในกระบอกสูบด้านหัวลูกสูบส่งผลยังไงเมื่อลมเข้าหัวลูกสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำประโยชน์จากที่ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนี่แหละครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือใช้ให้เกิดงานจะเอาก้านสูบนี้ไปผลักวัตถุใดๆไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่ที่ผู้ออกแบบจะได้ออกแบบมานะครับหลังจากนั้นในสเต็ปที่2ครับเมื่อเราทำการกดครั้งนี้เป็นการตัดลมอัดครับเห็นไหมครับตัดลมอัดเมื่อกดปุ๊บลมพีไม่สามารถส่งไป A ได้ไม่สามารถส่งไป A ได้ลมพีจึงปิดอยู่ที่วาล์ว 3/2 ตัวนี้นะครับลมอัดที่อยู่ที่ห้องที่ลูกสูบหรือกระบอกสูบครับก็จะไหลออกมาระบายทิ้งนะครับจากอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบทำงานทางเดียวผ่านนะครับรู A และระมาระบายทิ้งที่รู R ของวาล์วคุมทิศทางตัวนี้นะครับสเต็ปที่3ครับเมื่อเรากดนะครับโทษทีเมื่อเราปล่อยมือนะครับเมื่อเราปล่อยมือสปริงของวาล์วจะเลื่อนวาล์วกลับมานะครับจะเลื่อนวาล์วกลับมาทำให้รูพีเนี่ยนะครับต่อกับรู A อีกครั้งหนึ่งเมื่อพีต่อกับ A ลมอัดจึงส่งผ่านไปได้ก็ไปเข้าที่อุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบทำงานทางเดียวก็ส่งผลให้ก้านสูบออกเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราปล่อยนะครับก้านสูบจะเคลื่อนที่ออกทุกครั้งที่เรากดก้านสูบจะเคลื่อนที่เข้าต่อไปเรามาดูวาล์วตัวต่อไปครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือด้วยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
2: ครับตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือพอเห็นชื่อสั้นๆนักเรียนงงไหมครับทำไมชื่อวาล์วตัวนี้สั้นเหลือเกินเมื่อกี้หรือสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันชื่อวาล์วเนี่ยยาวเหยียดเลยความจริงถ้าเรียกเต็มๆวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือและเลื่อนลิ้นกลับด้วยมือครับนักเรียนถ้าเรียกเต็มๆแต่เขาตัดครับตัดเพราะว่า ไปก็มือกลับก็มือดังนั้นเขาก็เลยตัดเป็นเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือเลยครับก็คือเรียกให้ชื่อให้สั้นลง

0: นะครับเรียกชื่อสั้นลงแต่ถ้านักเรียนสะดวกที่จะเรียกยาวๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับวาวตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันเป็น 3/2 ครับทำไมมันไม่มีปกติปิดหรือปกติเปิดบางคนก็ถามอีกทำไมไม่มีปกติปิดทุกครั้งที่อาจารย์สอนต้องมีปกติปิดทุกครั้งที่อาจารย์บอกต้องมีปกติเปิดแล้วตอนนี้ปกติปิดหรือเปิดหายไปไหนนักเรียนครับวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อมันเป็นเลื่อนด้วยไปด้วยมือหรือเลื่อนกลับด้วยมือนะครับจะเป็นปกติปิดหรือเปิดอยู่กับผู้ใช้งานครับถ้าผู้ใช้งานเปิดไว้เปิดทิ้งเอาไว้พอต่อลมไปมันก็กลายเป็นปกติเปิดครับแต่ถ้าผู้ใช้งานเนี่ยปิดเอาไว้เลื่อนปิดเอาไว้นะครับค้างตำแหน่งปิดเอาไว้นะครับพอต่อลมไปมันลมก็ผ่านไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปกติปิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเมื่อการใช้งานกับผู้ใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววาล์วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววาล์วดังนั้นคำว่าปกติปิดหรือปกติเปิดเขาก็จะไม่เขียนให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตัววาล์วแต่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้งานดังนั้นคำว่าปกติปิดหรือเปิดจึงถูกตัดออกไปนะครับวาล์ว 3/2 แน่นอน3รูลม2ตำแหน่งนะครับลักษณะของตัวของจริงอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้หรือบางครั้งอาจเป็นรูปที่มีความแตกต่างจากรูปนี้ก็ได้แต่หลักการทำงานและโครงสร้างนะครับต้องเป็นลักษณะเดียวกันเรามาดูโครงสร้างของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดเลื่อนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ปลอกเลื่อน2แกนวาล์ว
0: นะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นรูปเนี่ยเราคงรู้เลยมันเป็นชนิดเลื่อนแน่นอน
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เพราะมันมีปลอกเลื่อนมันมีแกนวาล์วแสดงปลอกเลื่อนเนี่ยต้องขยับซ้ายหรือขยับขวาได้นี่คือเป็นชนิดเลื่อนแน่นอนครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับรูก็จะมีรูลม P รู P คืออะไรครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเรากล่าวกันแล้ว P ลมเข้าใช่ครับ P คือรูลมเข้า A เอาลมไปใช้งาน R ก็คือลมระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับเรามาดูที่ว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานอย่างไรนะครับเหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมนะครับลองดูนะครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือ
0: ดูในตำแหน่งปิดก่อนนะครับ
1: ตำแหน่งปิดปลอกเลื่อนจะเลื่อนชิดด้านขวาทำให้ช่อง P ถูกปิดลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ครับในตำแหน่งปิดปลอกเลื่อนตัวนี้จะเลื่อนมาด้านขวานะครับเลื่อนมาด้านขวาลมจากช่อง P โดนปิดครับในตำแหน่งปิดมันปิดเลยครับนะครับลมจากช่อง P โดนปิดไม่สามารถส่งต่อออกไปได้แต่ลมที่อยู่ที่อุปกรณ์ทำงานเช่นอยู่ที่กระบอกสูบนะครับอยู่ที่กระบอกสูบก็สามารถไหลย้อนกลับมาทางช่อง A และระบายทิ้งที่ช่อง R นี่คือเป็นการเปิดให้ลมที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานไหลมาระบายทิ้งได้ที่ช่อง R นะครับส่วนช่อง P ปิดไว้ต่อไปมาดูตำแหน่งเปิดครับ
1: ตำแหน่งเปิดปลอกเลื่อนจะเลื่อนชิดด้านซ้ายทำให้ช่อง R ถูกปิดลมช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งาน
0: นะครับในตำแหน่งเปิดในตำแหน่งเปิดปลอกเลื่อนเลื่อนไปด้านซ้าย
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับปลอกเลื่อนเลื่อนไปด้านซ้ายจากรูปนะครับมาเลื่อนไปด้านซ้ายแต่ถ้านักเรียนวางทิศทางของปลอกเลื่อนสลับนะครับนี่ก็เราก็ไม่ได้ยึดติดกันแต่ถ้าจากสไลด์นี้นักเรียนเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับลมจากช่อง P ก็จะต่อไปช่อง A ได้ส่วนช่อง R ไปไหนช่อง R โดนปลอกเลื่อนเลื่อนปิดเอาไว้ไม่ให้ลมผ่านไปยังช่อง R ได้ถ้าลมผ่านไปยังช่อง R ได้ก็แสดงว่าจะเกิดการรั่วไหลนะครับหรือรั่วของลมอัดนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการทำงานของวาล์วตัวนี้ว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือใ ช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียวหรือใช้ในการปิดเปิดวงจร

0: อันนะครับนักเรียนครับมาดูที่สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เราปล่อยลมเข้าสู่ระบบนะครับเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรเนียมเมติกนะครับเมื่อเราปล่อยลมเข้าไป
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: บังเอิญวาล์วตัวนี้ที่เขียนมาในวงจรนะครับเขาเลื่อนให้มันปิดอยู่เขาเลื่อนวาล์วให้มันปิดอยู่ดังนั้นสเต็ปที่1เราเห็นว่าลมไม่สามารถผ่านได้การสูบจึงไม่มีลมไปที่กระบอกสูบการสูบจึงไม่เลื่อนออกนี่คือเขาเลื่อนเอาไว้ในตำแหน่งปิดแต่ถ้าเขียนวงจรนี้ใหม่ให้เป็นแบบเปิดครับเลื่อนให้เป็นเปิดไว้ลมก็ผ่านไปได้ตอนนี้เราตามวงจรนี้ก่อนนะครับก็คือตำแหน่งที่1ก็คือลมไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้เพราะเขาเลื่อนให้ปิดอยู่ดังนั้นลมจึงหยุดอยู่แค่วาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้นะครับสเต็ปที่2ครับเมื่อเราทำการเลื่อนปลอกเลื่อนนะครับเลื่อนปลอกเลื่อนนะครับลมจาก P จะต่อกับ A ลมจาก P จะต่อกับ A ทำให้ลมเนี่ยเข้าไปที่ห้องของกระบอกสูบเป็นห้องหัวลูกสูบนะครับเมื่อลมเข้าไปลมก็จะดันลูกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกนะครับทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำประโยชน์จากการสูบเคลื่อนที่ออกเนี่ยไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับจะเอาไปสร้างงานใดๆก็สุดแล้วแต่ที่นักเรียนจะคิดเอานะครับหลังจากนั้นมาสเต็ปที่3เราเลื่อนกลับครับเราเลื่อนกลับ P ก็ไม่ต่อกับ A ลมที่อยู่ที่ลูกสูบนะครับก็สามารถไหลมาระบายทิ้งนะครับที่รู R นะครับโดยผ่านช่องทาง A แล้วก็ไหลระบายทิ้งที่รู R นี่คือเป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือครับต่อไปครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: วาล์วตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับพิเศษตรงนี้ครับพิเศษตรงที่ว่าเลื่อนลิ้นไปด้วยลมที่ผ่านมาเรายังไม่เจอเลยนะครับครูยังไม่มีโอกาสได้สอนนักเรียนหรือไม่ได้มีโอกาสได้แจ้งท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องของปุ่มกดมือกดใช้กล้ามเนื้ออวัยวะทำการกดแต่ตัวนี้เลื่อนลิ้นไปด้วยลมนะครับพิเศษขึ้นมาเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือตัว Z จะมีรูลม Zนะครับเมื่อวานเรากล่าวไปแล้วว่า P ลมเข้า A ลมไปใช้งาน R ลมระบายทิ้งวันนี้ตอนนี้เพิ่มรู Z รู Z ก็คือรูที่ใช้ในการนำลมเข้าไปเพื่อเลื่อนวาล์วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อมันเพิ่มรูเลื่อนวาล์วมันจะมีโครงสร้างอะไรพิเศษไม่เหมือนกับวาล์วตัวอื่นครับเรามาดูกันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ตัวเรือน2ลิ้นแผ่นกลม3สปริง4ลิ้นเลื่อน5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
0: นะครับตัวที่สำคัญสุดนะครับเรามาดูก่อนนะครับวาล์วตัวนี้นั่งบ่า
1: เหมือนเดิมครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าเหมือนเดิมแบบลิ้นแผ่นกลมเหมือนเดิมที่เราเรียนกันมาหลายๆตัวแต่พิเศษตรงที่ว่าวาล์วตัวนี้มีช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นรูเซตนะครับจากภาพจะอยู่ด้านบนนะครับรูเซตจะอยู่ด้านบนแสดงว่านะครับรูนี้จะต้องนำลมเข้ามาเป็นสัญญาณที่ใช้ในการเลื่อนลิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นส่วนประกอบอื่นเช่นตัวเรือนลิ้นเลื่อนนะครับลิ้นเลื่อนสปริงลิ้นแผ่นกลมอะไรต่างๆก็คงเหมือนกับตัวก่อนๆนะครับต่างกันที่ช่องสัญญาณเลื่อนลิ้นจะมีความแตกต่างกับวาล์วตัวอื่นนะครับวาล์วตัวอื่นก็จะมีนะครับอาจจะมีตัวเลื่อนลิ้นที่เป็นแบบใช้มือกดแต่ตัวนี้จะไม่มีแต่จะมีรูลมเข้ามาแทนเรามาดูการทำงานของวาล์วแบบนี้ว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงจะดันลิ้นแผ่นกลมให้ปิดบ่าวาล์วลมจากช่อง P ผ่านไม่ได้ลมจากช่อง A จะไหลระบายออกช่อง R ตำแหน่งทำงานเมื่อป้อนลมเข้าช่องแซบลิ้นเลื่อนจะเลื่อนลงดันลิ้นแผ่นกลมให้เปิดลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานส่วนช่อง R จะถูกปิด
0: เรามาดูการทำงานสักนิดหนึ่งครับนะครับเราเห็นว่าวาล์วตัวนี้จะมีรูลมเนี่ยนะครับ P รู P รู A
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาร
0: ู R และรู Z นักเรียนครับวาล์วตัวนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับเชื่อวาล์วคุมทิศทาง3ทับ2 3ตัวแรกที่ครูกล่าวก็คือมีรูลม3รูแต่นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยครูบอกว่ามี3รูแต่ทำไมผมนับได้4รูครับอาจารย์ทำไมมี P มี A มี R มี Z นะครับนักเรียนครับเวลาเขานับวาล์วเขาจะนับเฉพาะนะครับรูที่ใช้ในการทำงานแต่รูที่ใช้ในการเลื่อนลิ้นเขาจะไม่นับนะครับเขาจะไม่นับดังนั้นรู Z เขาจะไม่นับไม่นับว่าเป็นรูของวาล์วคุมทิศทางดังนั้นวาล์วตัวนี้จะมีรู P รู A รู R 3รูเหมือนเดิมมีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งการทำงานอยู่2ตำแหน่งดังนั้นจึงเป็น3ทับ2ในตำแหน่งปกติครับรู P เห็นไหมครับโดนลิ้นทรงกลมปิดเอาไว้เมื่อโดนลิ้นทรงกลมปิดเอาไว้ดังนั้นลมที่มีแรงอัดหรือลมอัดไม่สามารถจะผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้แต่รู A นะครับรู A จะต่ออยู่กับรู R เมื่อรู A ต่อกับรู R ทำให้ลมนะครับซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ทำงานเนี่ยมาระบายทิ้งที่รู R ได้ลักษณะนี้ระบายทิ้งที่รู R ได้นะครับแต่เมื่อนะครับแต่เมื่อเราทำการปล่อยลมนะครับปล่อยลมอัดเข้ารู Z สังเกตว่าเมื่อเราปล่อยลมเข้านะครับเพื่อทำการเลื่อนลิ้นที่รู Z วาล์วตัวนี้จะเคลื่อนที่ลงนะครับลมอัดซึ่งเข้าไปจะชนะแรงดันสปริงนะครับจะชนะแรงดันสปริงทำให้นะครับทำให้ลมจากรู P เนี่ยต่อไป A ส่วนรู R เนี่ยจะปิดการทำงานนะครับนี่คือลักษณะของการทำงานต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับว่าเราสามารถเอาวาล์วชิ้นนี้ไปทำงานอะไรได้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
0: สเต็ปที่2ครับต่อไปเป็นสเต็ปที่3ครับนักเรียนครับนักเรียนครับมาดูการทำงานสเต็ปที่1นะครับเมื่อกี้เราดูภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับเรามาก
1: รุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษา
0: เรามาดูภาพนิ่งกันสักนิดนึงครับสเต็ปที่1นะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบวงจรเนียมาติกนะครับเมื่อลมเราป้อนลมเข้าสู่วงจรเนียมาติกลมจากรูพีมารอที่ลมจากอุปกรณ์เนียมาติกขออภัยนะครับมารอที่รูพีแต่เอ๊ะทำไมวาล์วตัวนี้เมื่อกี้เราเรียนไปก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับวาล์วคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงแต่มันมีอะไรมาเพิ่มอีกตัวนึงเนื่องจากวาล์วคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเนี่ยไม่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองได้เราต้องนำลมเข้ามาป้อนในรู Z เพื่อทำการเลื่อนลิ้นการเอาลมมาป้อนครับนักเรียนครับการเอาลมมาป้อนนะครับก็คือการเอาลมอัดจากระบบมาป้อนต้องผ่านวาล์วคุมทิศทางอีก1ตัวดังนั้นในที่นี้วงจรจึงเลือกใช้วาล์วคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกับด้วยสปริงเป็นตัวป้อนลมที่รู Z นะครับเป็นการป้อนลมที่รู Z นะครับจึงวงจรนี้จึงสามารถทำงานได้ในสเต็ปที่1 นะครับเมื่อเรา ปล่อยลมเข้าสู่วงจรเนียมเมติกลมจึงไปรอที่รูพีของวาล์ว 3/2 นะครับวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดกับด้วยสปริงและมารอที่รูพีของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นด้วยลมเลื่อนกับโดยสปริงก็มารอนะครับทั้ง2จุดเนื่องจากไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้เพราะวาล์วทั้ง2ตัวเป็นแบบปกติปิดหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำกดเราเมื่อเราสตาร์ทหรือเรากดวาล์วเราจะต้องกดวาล์วตัวแรกนะครับก็คือวาล์ว 1.2 หรือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดหรือมือกดเลื่อนลิ้นกับโดยสปริงเมื่อเรากดปุ๊บลมจึงไปเข้าที่รู Z อยู่นี่ครับรู Z ลมไปเข้าเพื่อทำการเลื่อนลิ้นหรือเลื่อนวาล์วตัว 1.1 หรือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยลมเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงตัวนี้ให้เกิดการเคลื่อนที่ลมอัดซึ่งมารออยู่ที่ P นี้จึงส่งไปที่ A ไปที่ลูกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกได้นี่คือการทำงานก็แสดงว่าถ้าเราจะให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดที่วาล์ว 1.2 หรือต้องอาศัยวาล์วที่เลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งลมไปนะครับเลื่อนวาล์วนะครับต่อไปครับเมื่อเราเลิกใช้งานเราปล่อยมือนะครับเราปล่อยมือออกนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกเราสังเกตวาล์ว 1.2 นะครับหรือวาล์วที่เป็นแบบปุ่มกดไม่สามารถจะส่งลมไปที่รู Z ของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนกลับโดยสปริงได้ไม่สามารถส่งไปได้เมื่อไม่สามารถส่งไปได้แน่นอนครับสปริงตัวนี้จึงดันวาล์วกลับนะตำแหน่งเดิมเลื่อนวาล์วกลับตำแหน่งเดิมรูพีจึงลมจากรูพีไม่สามารถต่อไปรูเอได้ทำให้ไม่มีกำลังที่จะไปดันการสูบให้เคลื่อนที่ออกสปริงซึ่งอยู่ตรงกระบอกสูบทำงานทางเดียวจึงดันเคลื่อนที่กลับและดันเอาอากาศซึ่งอยู่ภายในห้องหัวลูกสูบหรือในอยู่ในห้องหัวลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่มาระบายทิ้งที่รูอานะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรทางอ้อมนะครับทางอ้อมเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันนะครับนักเรียนครับเป็นไงครับสำหรับเนื้อหาทางทฤษฎีนะครับสำหรับวาล์ววงจรวาล์ววงทิศทางแบบ3ทางนะครับก็จะนำเอาอุปกรณ์ตัวที่สำคัญมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับต่อไปครูจะนำเสนอเกี่ยวกับตัวอย่างวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางให้กับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้ครูมีวงจรมานำเสนอให้กับนักเรียนนะครับ 2-3 วงจรด้วยกันนะครับอยู่ที่เวลาที่จะเอื้ออำนวยนะครับวงจรแรกครับเป็นตัวอย่างที่1 นะครับเป็นวงจรควบคุมลูกสูบทำงานทางเดียวนะครับโดยตรงนะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับชุดฝึกเนียมติกกันสักนิดนึงครับนะครับเรามาดูอุปกรณ์ชุดฝึกเนียมติกสักนิดนึงนะครับนะครับนี่คือแผงฝึกนะครับแผงฝึกวิชาเนียมติกนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงวนนะครับแผงฝึกนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณบริษัท SMC ประเทศไทยนะครับนะที่สนับสนุนนะครับนำแผงฝึกมานะครับให้นักเรียนคณะครูและนักเรียนน่ะได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้กันนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในแผงฝึกนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ตัวสำคัญนะครับลมอัดเริ่มเข้ามาจากด้านนี้นะครับจากด้านนี้ผ่านตัวนี้ที่เราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนก็คือตัวเขาเรียกว่าชุดบริการลมอัดนะครับเขาเรียกว่าชุดบริการลมอัดตัวนี้เรียกว่าชุดบริการลมอัดหรือเซอร์วิสยูนิตนะครับที่เราเรียนไปเซอร์วิสยูนิตจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ตัวนะครับอุปกรณ์3ตัวแต่ที่อยู่ที่นี่ก็จะมีแค่2ตัวตัวแรกก็คือตัวกรองอยู่ที่นี่แล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวปรับแรงดันของลมนะ

ครับเราปรับแรงดันของลมดังนั้นลมที่ปรับแรงดันก็จะผ่านมาทางท่อทางนี้นะครับผ่านมาท่อทางนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์สำหรับวงจรที่1นะครับประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงนะครับตัวนี้นะครับและประกอบไปด้วยตัวต่อไปก็คือกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้ลักษณะของกระบอกสูบทำงานทางเดียวครับนักเรียนนักเรียนสังเกตได้ว่าถ้าเราดึงก้านสูบออกไปมันก็จะเลื่อนกลับมาดึงก้านสูบออกไปสปริงที่อยู่ข้างในจะเลื่อนกลับมานะครับทีนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับมันจะมีตัวล็อกอุปกรณ์นะครับจะมีตัวล็อกอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นะครับติดปลดล็อกนะครับถอดออกติดตั้งล็อกลักษณะนี้ครูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกนะครับจะบริษัทใดก็ตามก็จะมีตัวติดตั้งอุปกรณ์ลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในการปฏิบัติทุกครั้งนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับนักเรียนควรจะมีผ้าเช็ดมือ1ผืนนะครับเอาไว้ทำไมเอาไว้คอยเช็ดอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากมือเราเนี่ยมันจะมีเหงื่อแล้วก็จะมีความเค็มดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเจอกับเหงื่อเจอกับความเค็มเนี่ยมันจะเป็นสนิมได้ง่ายมันจะเริ่มเป็นสนิมและเกิดการกัดกร่อนสุดท้ายอุปกรณ์เราก็จะชำรุดเสียหายได้นะครับต่อไปครับการต่อท่อทางลมนะครับการต่อท่อทางลมนะครับนี่คือท่อทางลมอัดนะครับท่อทางลมอัดนะครับท่อทางลมอัดวิธีต่อท่อทางลมเข้ากับตัววาล์วนะครับวิธีต่อท่อทางลมกับตัววาล์วให้นักเรียนจับท่อทางลมให้มั่นแล้วก็เสียบนะครับเดี๋ยวสักมุมเสียบนะครับจับให้มั่นแล้วก็เสียบไปให้สุดนะครับลักษณะนี้นี่คือลักษณะท่อทางลมที่ต่อแล้วมีความแข็งแรงแล้วไม่หลุดแล้วต่อไปวิธีเอาออกนะครับนักเรียนครับวิธีเอาออกก็คือให้นักเรียนกดนะครับนักเรียนกดตรงนี้นะครับกดแล้วนักเรียนก็ดึงท่อลมท่อทางลมออกมานะครับดึงท่อทางลมออกมาลักษณะนี้นะครับกดแล้วดึงท่อทางลมออกมาลักษณะนี้นะครับครั้งนี้ครูจะแนะนำไว้เพียงเท่านี้ลักษณะต่างๆต่อไปการต่อวงจรครับวงจรแรกเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมลูกสูบทำงานทางเดียวโดยตรงนะครับอันดับแรกให้นักเรียนเตรียมความพร้อมลมอัดโดยการนำลมอัดมาเข้าที่ท่อร่วมนะครับลักษณะนี้คือท่อร่วมหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มต่อวงจรนะครับเราเริ่มต่อวงจรนะครับจากวงจรนะครับนำลมอัดจากชุดบริการลมอัดนะครับไปเข้าวาล์วควบคุมทิศทางนี่คือลมอัดจากชุดบริการลมอัดนะครับเข้าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับ 3/2 ครับนะครับนี่คือเส้นทางเส้นแรกนะครับหลังจากนั้นจากวาล์วทิศทาง 3/2 นะครับซึ่งวาล์วทิศทาง 3/2 เนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีรูพีอยู่ตรงนี้นะครับจะมีรูพีอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้านักเรียนมองดูดีๆจะมีรู 1P อยู่ตรงนี้และจะมีตรงนี้จะมีรู A เห็นนะครับเห็นไหมจะมีรู A อยู่ดังนั้นจากวงจรที่อยู่ในสไลด์นะครับลมจะเข้าที่ P ออกที่ A ดังนั้นนักเรียนเข้าที่ P ออกที่ A นะครับเข้าที่ P ออกที่ A แล้วก็ไปเข้ากระบอกสูบทำงานทางเดียวลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราต่อลมเสร็จเราก็ตรวจสอบนะครับว่านะครับมีการรั่วซึมของลมอัดอย่างไรบ้างปล่อยลมไปแล้วถ้าไม่มีการรั่วซึมให้นักเรียนลองทดสอบการทำงานโดยการกด
นะครับกด

เห็นไหมครับเนื่องจากวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติปิดเมื่อกด P ต่อไป A ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเพราะลมเข้าที่หัวลูกสูบเมื่อเราปล่อยมือครับปล่อยมือนะครับปล่อยมือ P ไม่ต่อไป A ทำให้

อันกันในสเต็ปที่1นะครับในสเต็ปที่1ลมอัดจากนะครับคอมเพรสเซอร์ผ่านชุดบริการลมอัดมาเข้าที่ P นี่คือตำแหน่งที่เราปล่อยลมเข้าสู่วงจรลมจะมาอยู่ที่ P แค่นี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดวาล3/2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนะครับหรือปุ่มกดเลื่อนกลับโดยสปริงเมื่อเรากด P ต่อกับ A ลมจะเข้าไปในกระบอกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกอย่างที่เราสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อการสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ออกของการสูบไปใช้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปสเต็ปที่3เมื่อเราปล่อยมือนะครับเมื่อเราปล่อยมือนะครับสปริงของวาล์สปริงของวาล์ก็จะดันวาล์เคลื่อนที่กับ P จึงไม่ต่อกับ A ครับเมื่อ P ไม่ต่อกับ A ลมอัดนะครับลมอัดก็จะไปรอที่ P ลมที่อยู่ที่ลูกสูบก็จะไหลระบายทิ้งที่รู R นะครับจากวงจรนะครับจากวงจรเราจะเห็นว่าครูได้เพิ่มสัญลักษณ์มาอีกตัวนึงนะครับขอดูวงจรนิดนึงครับจาก P เห็นไหมครับครูมีวงเล็บ1จาก A ครูมีวงเล็บ2ในวาล์วก็จะมีเมื่อกี้ก็จะมี P1 A2 R3 ลักษณะนี้เป็นการเรียกรูลมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราไปบอกว่า P คือรูลมเข้า A คือลมไปใช้งาน R คือลมระบายทิ้ง1คือลมเข้า A 2คือลมไปใช้งานและ3คือลมระบายทิ้งต่อไปเรามาดูวงจรที่2อีกสัก1วงจรนะครับนักเรียนเราพอมีเวลาอีกนิดเดียวนะครับว่าวงจรที่2เนี่ยเรามีการต่อวงจรยังไงวงจรที่2จะประกอบไปด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ครับนี่คือกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้คือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนกลับโดยสปริงครับนักเรียนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนกลับโดยสปริงครับซึ่งวงจรนี้ก็เป็นวงจรที่เกิดขึ้นเมื่อในสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะต่อวงจรนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาดูวงจรกันครับนะครับดูวงจรก่อนนะครับในวงจรนะครับในวงจรเราจะต้องใช้ลมจากชุดบริการลมอัดนะครับชุดบริการลมอัดเราต้องเอาลมจากชุดบริการลมอัดไปเข้ารู P ของวาล์ว 3/2ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับและอารมณ์จากชุดบริการลมอัดไปเข้าที่รู P ของวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยลมเลื่อนกลับโดยสปริงลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ท่อทางลมนะครับต่อลมจากวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยลมกับโดยสปริงไปยังอุปกรณ์ทำงานลักษณะนี้และอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายก็คือเอาลมจากวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ไปเข้าที่รู Z นะครับของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ที่เลื่อนลิ้นด้วยลมกับโดยสปริงคือตัวนี้นะครับระวังขอดูในวงจรนิดนึงครับตัวอย่างที่2นะครับขอดูในวงจรเราจะพบว่าเราจะมีสายกี่เส้นลมจากนะครับเส้นที่1ลมเข้าที่รู P ของวาล์ว 3/2 ปุ่มกดครับเส้นที่2เข้าที่รู P
ของวาล์ว3/2ทำงานเลื่อนลิ้นโดยลมกับโดยสปริงเส้น2เส้นแล้วนะครับเส้นที่3

3จากวาล์วเข้ากระบอกสูบเส้นที่4นะครับลมจากนะครับลมจากวาล์ว 3/2 ขึ้นเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกับเลื่อนกลับโดยสปริงไปเข้ารูแซดสรุปว่าเราจะมีท่อทางทั้งหมดจำนวน4เส้นด้วยกันนะครับจำนวน4เส้นด้วยกันทีนี้เมื่อเรามีลม4เส้นเราเมื่อเราต่อวงจรแล้วต่อไปเราจะทำการทดสอบนะครับเราต้องทำการทดสอบการทำงานนะครับเส้นที่1เราต่อแล้วครับนักเรียนนับได้เลยครับเส้นที่1เส้นที่2นะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4นี่คือการตรวจสอบตรวจเช็ควงจรง่ายๆว่านักเรียนได้ต่อวงจรถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีความพร้อมแล้วเปิดลมครับสังเกตการรั่วซึมของวงจรไม่มีเราก็ทำการทดสอบการทำงานครับนะครับนี่คือลักษณะทดสอบการทำงานซึ่งวงจรนี้เป็นการทำงานนะครับโดยอ้อมนะครับโดยอ้อมต่อไปครับเรามาดูสเต็ปการทำงานนะครับสเต็ปที่1นะครับเราป้อนลมเข้าสู่ระบบวงจรนิวเมติกนะครับลมนะครับจะเข้าวาล์วควบคุมทิศทางไม่ได้นะครับก็จะรออยู่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2เมื่อเรากดวาล์ววาล์วก็จะไปเข้าที่รูแซดนะครับของวาล์ว 3/2 ปกติปิดทำงานโดยลมกับโดยสปริงแล้วก็ส่งให้ P ไป A ทำให้กระบอกสูบเคลื่อนกลับได้สเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เมื่อเราปล่อยมือสภาวะการทำงานก็กลับมาสู่ตำแหน่งปกตินะครับนี่คือลักษณะของวงจรตัวอย่างที่2สำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับคงจะเต็มอิ่มไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎีและเนื้อหาทางปฏิบัตินะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดในการเรียนการสอนนะครับหรือจะติดต่อสื่อสารกับครูได้นะครับก็ผ่านครูโดมิยนพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนในเรื่องของรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรนะคะซึ่งครูก็ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าจะเชิญคุณครูเรียกว่าเป็นคุณครูในสายวิชาชีพเฉพาะเลยทางด้านแผนกอาหารจะมาพาพวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราได้กำหนดไว้ก็คือหล่นเค็มบักนัดค่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำคุณครูที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะคุณครูกฤษรันนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณครูจะพาพวกเราทำกิจกรรมหล่นเค็มบักนัดด้วยกันค่ะซึ่งดูจากสีสันของผักที่คุณครูได้รังสรรค์ทั้งในเรื่องของการแกะสลักแล้วก็การจัดแต่งในจานนะคะก็สวยงามมากเลยนะและเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันตอบด้วยนะคะว่าสรรพคุณของสมุนไพรหรือว่าผักแต่ละชนิดที่คุณครูเอ็มเนี่ยนำมาเนี่ยมีอะไรแล้วก็ช่วยประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้คุณครูเอ็มได้เป็นคนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้นะคะเชิญค่ะ
2: ครับวันนี้นะครับเราก็จะทำหล่นเค็มบักนัดกันนะครับเค็มบักนัดคืออะไรครับก่อนอื่นเลยเค็มบักนัดก็คือนะครับเป็นการถนอมอาหารในของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งเวลาน้ำฤดูน้ำหลากเนี่ยปลาจะเยอะนะครับเขาก็จะเป็นการถนอมอาหารโดยเอาปลานะครับมาหมักใส่เกลือแล้วก็สับปะรดนะครับทีนี้นะครับสมุนไพรของเราที่จะรับประทานคู่กับหล่นเค็มบักนัดในวันนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างหลักๆนะครับที่ขาดไม่ได้เวลาเราทานหล่นนะครับเราต้องทานคู่กับ

0: ขมิ้นขาวรู้จักขมิ้นขาวกันไหมครับค่ะขมิ้นขาวทีนี้ครูจะถามนะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยมีสรรพคุณอะไรเอ่ย
1: ทราบไหมครับ
0: รักษาแผลในลำไส้มีอะไรอีกครับ ช่วยเจริญอาหารขับลมใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีผักที่เราใช้ในการลวกนะครับผักที่มีที่ใช้ในการลวกวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับ
1: กระเจ
0: ี๊
1: ยบ
0: เขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวให้สรรพคุณอะไรครับ
2: ช่วยในเร
0: ื่อง
2: ระบบข
0: ับ
2: ถ่าย
0: ระบบข
2: ับ
0: ถ่าย
2: ก็ระบบการลดไขมันในเลือด
0: ครับผมมีอะไรอีก
1: มาละ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเขามียางหรือเมือกของเขานะครับช่วยในการเคลือบลำไส้ไม่ให้ป้องกันการเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับมะระให้รสชาติอะไรครับอย่างที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็น
3: ยา
0: เพราะฉะนั้นมะระมีสรรพคุณอะไรครับมีอะไรอีกเอ่ยให้อะไรอีกลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับแล้วก็ให้อะไรอีกครับ
2: ลดความด
0: ัน
2: โลห
0: ิต
1: เก่งมาก
0: ป้องกันโรคมะเร็งใช่ครับ
1: ดับพิษร้อน
0: บำรุงสายตา
1: แล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วย
0: เพราะว่ามะระเขาเป็นผักสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ล้วนไปด้วยคุณประโยชน์ทีนี้เราจะเห็นผักอีกหลากสีไม่ว่าจะมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีม่วงสีขาวนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับสีม่วงเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเห็นสีม่วงกันไหมอันนี้อะไรครับมะเขือนะครับมะเขือให้ประโยชน์อะไรเอ่ย
2: ลดความด
0: ัน
2: ในเล
0: ือ
2: ด
0: นะคร
2: ับ กระตุ้นการเผาผลาญ
0: ครับ
1: บำรุงหัวใจด้วยต้านมะเร็งรักษาเบาหวานได้อีกต่างหากนะคะเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะนอกนั้นจะมีอะไร
0: แล้วก็มีอะไรอีกมีแครอทนะครับแครอทให้ประโยชน์อะไรบ้างครับอันนี้ทุกคนน่าจะทราบมีให้อะไรเอ่ย
2: บำร
0: ุ
2: งสายตา
0: ให้อะไรอีกครับ
2: ร
0: ัก
2: ษาโรค
1: ก็มีเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะที่ทุกคนทานแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเอาละค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นหล่นเค็มบักนัดในกิจกรรมของเราครั้งนี้อยากจะให้ครูเอ็มเนี่ยช่วยพูดถึงที่มาที่ไปนะคะของหล่นเค็มบักนัดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวครูก่อนอื่นจะเล่าประวัติที่เราได้ทำหล่นเค็มบักนัดขึ้นมานะครับในสมัยก่อนย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีก่อนนะครับตั้งแต่วิทยาลัยเราเนี่ยยังเป็นโรงเรียนอะไรครับใครทราบมั่งโรงเรียนการช่างสตรีอุบลราชธานีนะครับครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แล้วก็พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาที่อาชีวะอุบลจังหวัดอุบลเรานะครับแล้วก็ครั้งนั้นอาชีวะอุบลได้ทำเครื่องเสวยพระกายอาหารนะครับหนึ่งในนั้นมีเมนูหล่นเค็มบักนัดนะครับแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดแกะสลักอย่างวิจิตรนะครับได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่พระองค์ทรงโปรดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดมากแล้วก็จึงได้ให้กลุ่มเกษตรกรนะครับได้ทำเค็มบักนัดของเราขึ้นมาแปรรูปเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อปลาแล้วก็สับปะรดนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้สินค้าโอท็อปไปแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลเราด้วย
1: ได้เป็นรางวัลนะคะได้จดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปไปแล้ว
0: ใช่ครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มสู่กระบวนการทำหล่นเค็มบักนัดกันเลยนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้ทำในวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือเค็มบักนัดนะครับเค็มบักนัดนี่คือเป็นปลาเทโพนะครับสับปะรดหมักเกลือนะครับแล้วก็มีกะทินะครับในส่วนของกะทิเราจะใช้เป็นหัวกะทิครับผมแล้วก็จะมีหมูบดนะครับกุ้งบด
1: น้
0: ำตาลเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะครับส่วนสมุนไพรที่เราใส่ในตัวหล่นเองนะครับก็จะมีใบมะกรูดมีหอมแดงนะครับซึ่งหอมแดงก็ยังช่วยเป็นไงครับป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตะไคร้นะครับซอยละเอียดครับผมแล้วก็ยังมีพริกนะครับพริกวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกเหลืองนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าเหลืองแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่ครับผม
1: ตัวอย่างอยู่ในนี้นะคะ ครับในถ้วยนี้ก็จะ
0: เราจะเริ่มกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1เราจะตั้งกะทิเลยนะครับ
1: เมื่อกะทิเสร็จแล้วเป็นอะไรต่อครับเดี๋ยวพี่ช่วยหยิบให
0: ้กะทิใส่ตามด้วยหมูครับหมูรวมเค็มบักนัดต่างๆแต่ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะ
1: เราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวกะทินะคะให้แตกน้ำมันเพื่อที่จะมีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะ
0: นานอยู่ครับประมาณ5นาทีได้
1: ประมาณ5นาทีพวกเราก็ต้องมาช่วยกันบอกสรรพคุณอีกครั้งหนึ่งล่ะว่าขมิ้นขาวมีประโยชน์อะไรนะเมื่อกี้ทวนก่อนรักแผลในกระเพาะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าเขามาเอามาทานสดๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมารับประทานเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดล้างปอกก่อนใช่ไหมแล้วก็หั่นให้เป็นคำที่พอดีบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ชิมได้ทานกันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพูดถึงขมิ้นมันจะมีรสชาติยังไงมันจะเผ็ดหรือเปล่ามันจะแสบลิ้นไหมมันจะขมหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ที่คุณครูเลือกมาเนี่ยสามารถทานได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งฟักทองที่แกะสลักแล้วเป็นยังไงคะสามารถทานได้ไหมทานได้นอกจากจะทานได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของราคาถ้าเกิดว่าเราเอาไปบริการในชุมชนหรือว่าในสถานประกอบการในธุรกิจนักเรียนสังเกตเห็นภาชนะที่คุณครูจัดมาไหมคะมีกี่แบบคะ
2: 2
1: แบบใช่ไหมคะภาชนะที่จัดผักเคียงมาแล้วนะคะมี2แบบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่านักเรียนที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอาความรู้หรือหลักการจัดวางตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของพวกเราเองก็ได้ชุมชนของเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรอะไรที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนอยู่แล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ได้ถ้าบ้านใครมีไม้ไผ่เยอะเอามาจากสารมาร้อยมาใช้ประโยชน์เป็นตะกร้าเป็นภาชนะแบบนี้นะคะก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศของชุมชนนั้นๆส่วนถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในธุรกิจของสถานประกอบการหรือว่าร้านอาหารอาจจะอยู่ในเมืองใช่ไหมคะหรือว่าต้องการงานพิธีที่มันดูหรูหราหน่อยเราก็เลือกภาชนะที่เป็นเครื่องกระเบื้องแทนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็เลือกให้เข้ากับบริบทของชุมชนนะหลักๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเราต้องการเน้นย้ำเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสให้ลึกที่สุดในบริบทของชุมชนนะคะในตามนโยบายเนี่ยคือดึงกระจายรายได้เป็นการกระจายรายได้ของที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนให้ถึงหมู่บ้านเลยนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ กลิ่นเริ่มมาแล้วใช่ไหมหอมไหมคะ หอมมากแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูก็จะปรุงลำดับที่2ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะพวกเราอยากชิมไหมอยากชิมแค่กลิ่นกะทินี่ก็หอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครูก็ทราบข้อมูลมานะว่าพวกเราบางคนเนี่ยไม่ทานผักเลยใช่ไหมคะบางคนไม่ทานผักเขียวเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทำความคุ้นชินทำความรู้จักกับคำว่าสมุนไพร
0: นะครับหลังจากที่เราตั้งกะทินะครับได้สักครู่แล้วก็จะมีเป็นไงครับกลิ่นเริ่มหอมหรือยังครับ
2: หอม
0: นะครับพอกะทินะครับเราเห็นว่ากะทิร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อหมูนะครับเป็นหมูบดนะครับประมาณ1ถ้วยตวงโดยประมาณนะครับ
1: เราก็จะเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแดงมาใช่ไหมคะคุณครูเราเน้นเพื่อความเป็นสุขภาพนะน้ำด้วยอะไรคะกุ้งไหมคะมี กุ้งบดนะคะใส่มาตัวนี้

0: กลิ่นก็ยังหอมอยู
1: ่นะครับหลังจากที่เราใส่หมูบดแล้วนะครับก็จะตามด้วยเนื้อกุ้งสับหยาบๆนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูนะครับมีปริมาณเท่ากันนะครับ1ถ้วยตวงโดยประมาณนะครับ
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: เค็มบักนัดครับ
0: เค็มบักนัดจริงๆแล้วก็จะมีสับปะรดอยู่ในนี้แล้วนะคะสำเร็จมาแล้วนะเริ่มมีสีสันละสีของเนื้อหมูที่สุกกับสีของกุ้งนะออกสีส้มๆละนะเริ่มแล้วเริ่มจินตนาการได้แล้วใช่ไหม
1: นะครับสังเกตนะครับเราใส่กุ้งลงไปเนื้อกุ้งจะออกสีอะไรครับสีส้มนะครับนั่นหมายความว่ากุ้งเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยเนื้อเค็มบักนัดนะครับในส่วนของเนื้อเค็มบักนัดนี่ก็จะประกอบไปด้วยปลาเทโพแล้วก็สับปะรดนะครับ
0: ก็ไม่ต้องเทน้ำทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: เอ
0: าเฉพาะส่วนเนื้อนะคะส่วนน้ำที่อยู่ในถ้วยนี่ก็แยกไว้เป็นอะไรต่อคะทีนี
1: ้เสร็จแล้วก็จะใส่พวกเครื่อง
0: ต่อไปก็จะเติมส่วนปรุงของสมุนไพรนะคะที่คุณครูได้หั่นเตรียมไว้ให้แล้วนะมีใบมะกรูดด้วย
1: ครับผมหลังจากที่เราใส่เนื้อเค็มบักนัดแล้วนะครับเราก็จะใส่สมุนไพรลงไปดับกลิ่นคาวของเนื้อปลานะครับแล้วก็จะใส่เป็นอะไรครับตะไคร้ซอยนะครับประมาณ3ต้นโดยประมาณนะครับ
0: 3ต้นแบบนี้นะคะแล้วเอามาหั่นเราต้องเลือกส่วนที่อ่อนๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนต้นตะไคร้ที่อ่อนๆเพราะว่าเราจะต้องทานด้วยหอมมากเลยครูอยู่ใกล้เนี่ยหอมมากเลยค่ะมีความสุขมากในการเรียนวันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ใส่หมดเราจะแบ่ง
0: โอเคเราก็ไม่ได้ใส่ทั้งหมดที่เตรียมไว้ต้องแบ่งไว้ก่อนนะ
1: นี่เก็บเลยพอนี้น้ำปลา
0: แล้วก็ไข่ตอกเลยตอนไหน
1: ครับมาตอกกันเลยได้กลิ่นหอมหรือยังครับตอนนี้จะได้กลิ่นหอมนะครับของนัดนะครับแล้วก็สมุนไพรที่เราใส่ลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตะไคร้ต่อไปนะครับเราก็จะตามด้วยหอมแดงกับใบมะกรูดนะครับใส่หอมแดงลงไปเป็นใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นใบมะกรูดฉีกนะครับจะได้เพิ่มความหอมให้กับหลนนะครับผม

0: หอมมะกรูดตามมาก ลิ่นกะทิก็ยังนำหน้าเหมือนเดิมนะแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลุ้นหน้าดูเลยนะลุ้นกลิ่นและลุ้นยังไงคะลุ้นรสชาติต่อและลุ้นว่าเราจะได้ชิมหรือเปล่าใช่ไหมเอาให้ละเอียดใช่ไหม
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการปรุงรสชาตินะครับรสชาติของหลนนะครับก็จะมี เป็นรสชาติยังไงครับรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่หวานนำหรือไม่เค็มนำนะครับผมเครื่องปรุงนะครับเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเพราะว่าในตัวเค็มบักนัดของเรานะครับจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้เกลือในการหมักนะครับ

ครับหลังจากใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เราก็จะให้ความหวานนะครับจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะใส่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับ

หลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของพริกชี้ฟ้านะครับ2 สีนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับ

0: ีสันเริ่มสวยขึ้นไปอีกนะสีส้มสีเหลืองสีแดงสีส้มของกุ้งสีเหลืองของพริกชี้ฟ้าแล้วก็สีแดงของพริกชี้ฟ้าสีเขียวของใบมะกรูดนั่นเห็นไหมสวยมากเลยแบบนี้ได้ไหมคะ
1: จะชิมให้ชิม
0: หรอให้ชิมใช่ไหม ให้ชิมนะ
1: เหลือไข่ชิมรสชาติก่อน
0: โอเคชิมก่อนนะคะ
1: เราจะได้

0: ว่าเราต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่า
1: ไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วค่ะพอดีค่ะชื่อสมชื่อแล้วหลนเค็ม คิดว่าใส่ไข่ลงไปก็น่าจะช่วยได้นะคะลดความเค็มลงพอดียกนิ้วให้เลย
0: หลังจากที่เราใส่พริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็รอให้เขาเดือดสักครู่แล้วก็จะใส่ตบท้ายด้วยไข่ไก่นะครับวันนี้ก็ใส่ไปประมาณ3ฟองนะครับ

0: ใส่เสร็จแล้วเรารีบคนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนมาจากไข่เขาจะเกาะตัวเป็นก้อนนะครับคนสักพักสังเกตดูนะครับไข่สุกก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: การเรานำไข่มาใส่นี่ช่วยให้มันดูเหมือนต
0: ั
1: วเน
0: ื
1: ้อน่ะมันเกาะตัวกันขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ดูลดพื้นที่ช่องว่างของน้ำนะคะให้มันเกาะตัวกับเนื้อนะคะ

0: ครับเราสังเกตดูว่าไข่สุกนะนี้ไข่ก็ได้สุกแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูล้นเค็มบักนัดครับผม
1: เดี๋ยวเราใส่ภาชนะก่อนนะคะพวกเราจะได้เห็นชัดๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้เค็ม
1: เดี๋ยวใส่เทก่อนค่ะตักเคนะคะ
0: อันนี้ผมเอาผงกวนลวก
1: เดี๋ยวขออนุญาตตักหล่นใส่ถ้วยนะคะ

0: ือเจียมตังเลยนะตังเลยเนาะ
1: ตังเลยค่ะเราต้องตักให้พูนใช่ไหมคะเราจะได้เห็นแล้วปกติเวลาเราตักเสิร์ฟเราจะต้องเอาใบมะกรูดลงไปโชว์มากไหมคะหรือว่าแค่สัก2ใบ
0: แค่ใบ2ใบก็พอ
1: น้ำราคาส่วนน้ำ
0: เอาให้บาลานซ์กันครับพอดีครับได้แล้วครับ
1: ได้แล้วนะคะโอเคค่ะขอโทษค่ะขออนุญาตเลื่อนอีกนิดนึงนักเรียนคะจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้ที่ครูได้เชิญคุณครูกฤษลันมาเนี่ยก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้ในทางด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตัวเองด้วยนะคะน่ะเรานอกจากเราจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปลงในพื้นที่ว่ามีอาหารสมุนไพรแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าณช่วงนั้นเนี่ยเราได้มีความจำเป็นจะต้องไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะเรามีเมนูพิเศษเด็ดๆของเราโดยเฉพาะประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดของเราไปด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากใช่ไหมคะสิ่งนี้คือความรู้ที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยพัฒนาตนเองแล้วก็ฝึกฝนตนเองดูจากขั้นตอนที่คุณครูกฤษลันได้พาพวกเราทำเมื่อกี้เนี่ยง่ายไหมคะง่ายมากเลยเพราะว่าแบ่งชัดเจนเป็นถ้วยตวงถ้วยที่คุณครูนำมาใช้เนี่ยก็สามารถหาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในชุมชนก็ตามหรือว่าในธุรกิจสถานประกอบการร้านอาหารก็ตามนะคะเขาก็นิยมใช้แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปประยุก

0: ใช้ได้แล้วก็โดยเฉพาะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นผักทานเคียงกับหลนเค็มหรือว่าน้ำพริกตัวอื่นนะคะและข้อดีของหลนเค็มคืออะไรคะสามารถทานได้ทั่วทุกภูมิภาคเพราะว่าบางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนเนาะที่ได้เดินทางมาเที่ยวในชุมชนของเราในจังหวัดของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะรับประทานพวกปลาพวกแจ่วบองอะไรได้เราก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถนำเสนอให้เขาได้อย่างภาคภูมิใจไม่น้อยหน้าน้ำพริกหรือว่าแจ่วตัวอื่นเช่นกันค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูกฤษรันด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของการทำอาหารสมุนไพรนะคะเป็นกิจกรรมย่อยตัวหนึ่งที่สามารถที่เราจะจัดลงไปในโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรได้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราค่ะเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะได้ลองชิมหลนเค็มบักนัดเนี่ยครูถามก่อนว่าจำขั้นตอนของการทำได้ไหมใครจำได้บ้างธีรพัฒน์จำได้ไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: มีอะไรบ้างคะคร่าวๆลองเล่าซิ
1: คร่าวๆก็จะมีเป็นพวกวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยก็จะมีแบบพวกกะทินะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกหมูสับกุ้งสดนะครับใช่ครับก็จะประมาณนี้
0: แล้วก็เค็มตัวปลาเทโพใช่ไหมคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาเทโพที่เรียกว่าเค็มบักนัดมาทำหลนเรียบร้อยแล้วแล้วในท้องถิ่นของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้คือเอาส่วนผสมหรือวัตถุดิบอื่นที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมาใช้ปรุงได้ไหมคะ
1: ผมสำหรับตัวผมคิดว่าถ้าเราจะมาเป็นแปรรูปแบบสำหรับเป็นอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนเป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนก็น่าจะสามารถทำได้ครับ
0: น่าจะสามารถทำได้เดี๋ยวถ้างั้นอยากให้พวกให้ธีรพัฒน์เนี่ยออกมาเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะเริ่มต้นจากการนำเสนอเมนูนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหมู่บ้านของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าจะเอาสูตรของการทำหลนเค็มบักนัดเนี่ยไปใช้เนี่ยจะเอาอะไรวัตถุดิบอะไรในชุมชนเนี่ยใส่หรือว่ามีผักสมุนไพรอะไรที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอาหารสมุนไพรพื้นบ้านที่สำหรับคนรักสุขภาพจะได้รู้กันนะครับ
3: ค่ะ
2: สำหรับอาหารวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหลนเค็มบักนัดนะครับส่วนวัตถุดิบหลักๆเลยที่เราจะนำมาใช้ทำกันนะครับก็จะมีหัวกะทิเป็นเนื้อหมูกุ้งบดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเค็มบักนัดส่วนสมุนไพรหลักๆก็จะมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะครับส่วนถ้าเราจะนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับชุมชนของเราหรือว่าเราจะนำไปเป็น
0: สูตร
2: ใช่ครับ
0: ของชุมชนเอง
2: ใช่ครับเราก็สามารถแปรรูปแบบได้หลายแบบอย่างเช่นอาจจะนำเนื้อไก่หรือว่าอาจจะนำดอกแครเข้ามาเสริมเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์อีกรูปแบบนึงนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะนำดอกแครเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำหลนเค็มบักนัดด้วย
4: เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับผม
0: เพราะว่าค่ะ
4: เพราะว่าจริงๆในชุมชนของเราเองนะครับก็จะมีเป็นไงผักนะครับในชุมชนที่มีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ล้วนด้วยสรรพคุณต่างๆนะครับที่หารับประทานไม่ได้ในชุมชนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นจำพวกเพกานะครับดอกแครนาหรือผักริมรั้วต่างๆสามารถนำมารับประทานกับหลนได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ
0: ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะมานำเสนอกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรนะคะเชิญค่ะ
5: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายศักดิ์ศิริภางามปัญญาวันนี้จะมานำเสนอสรรพคุณและคุณประโยชน์ของเมนูที่ชื่อว่าหลนเค็มบักนัดนะครับ
0: คร
5: ับสำหรับหลนเค็มบักนัดนะครับก็มีสรรพคุณมากมายเลยนะครับช่วยในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็

0: ช่วยบำรุงหัวใจของเรานะครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คนรักสุขภาพนี่นะครับต้องลองเลยนะครับเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ
1: เพื่อนบอกว่าสามารถรับประทานเพศทุกวัยนะคะเพื่อนบอกว่าไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ชิมทำยังไงดีคะต้องให้เพื่อนชิมก่อนใช่ไหม
0: ต้องมาลองชิมด้วยตัวเองนะครับ
1: ต้องลองชิมก่อนเราจะให้ใครชิมก่อนดีล่ะคะถ้างั้นเราต้องให้ตัวแทนที่มีความเต็มใจที่ออกมานำเสนอในเมนูของหล่นเค็มบักนัดก่อนทั้งสองคนเลยนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวครูให้ชิมก่อนชิมถ้วยนี้ให้ชิมถ้วยนี้เลยนะคะ
2: เดี๋ยวช้อนกับถ้วยเล็กเราเชิญ
1: ช้อน
2: ก่อน
1: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าสนใจสมุนไพรตัวไหนที่จะทานคู่กับหล่นเค็มบักนัดบ้าง
3: ขม
1: ิ้
3: นขาว
1: ขมิ้นขาวลองชิมเลยค่ะทีนี้ก็เคยทานหรือยังคะขมิ้นขาว
3: เคยแล้วครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนที่เคยทานแล้วนะแล้วมีผักชนิดไหนมั้งไหมคะที่เรายังไม่เคยทานเลยในจานนี
3: ้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ไม่รู้จักชื่อ
2: กระเจี๊ยบเขียว
1: กระเจี๊ยบเขียวนะคะสรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องของรักษาลำไส้กระเพาะอาหารนะคะป้องกันเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเมือกใช่ไหมคะเมือกขาวขาวช่วยเคลือบกระเพาะนะรสชาติต้องให้ลองชิมดูอ่ะเพื่อนเลือกขมิ้นขาวแล้วในวันนี้ก็ถือโอกาสชิมกระเจี๊ยบเขียวไปด้วยสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะชิมได้เลยแกะสลักมาอย่างสวยงามนะคะผักสมุนไพรของเราเนี่ยผ่านการบรรจงแกะสลักมาอย่างสวยงามเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าคุณค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
1: เยี่ยมเลยนะคะเก่งค่ะต่อไปกระเจี๊ยบเขียวค่ะลองชิมดูสักนิดค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยนะจะได้เป็นข้อยืนยันในวันนี้แหละเป็นไงคะรสชาติแตกต่างจากขมิ้นขาวไหมคะแตกต่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วกระเจี๊ยบเขียวก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยถูกไหมเพียงแต่ว่าจะมีความลื่นๆอยู่ในตัวนะคะเหมือนเราทานเหมือนว่านหางจระเข้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปว่าทานง่ายไหมคะกระเจี๊ยบเขียวทานง่ายโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเหลืออีกคนนึงค่ะเหลืออีกคนนึงเพื่อนจะเลือกทานอะไรดีคะ
0: เป็นกระเจี๊ยบเขียวดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่เคยเลย
1: ไม่เคยทานเหมือนกันกระเจี๊ยบเขียวแล้วมีผักชนิดไหนที่ชอบที่สุดบ้างไหมคะในนี
0: ้ไม่มีครับ
1: ไม่มีแต่ว่าก็คือเคยทานมาแล้วทั้งหมด
0: คร
1: ับ ถ้างั้นถ้าจำเป็นจะต้องเลือกทานเพื่อนบอกว่าจะเลือกกระเจี๊ยบเขียวเช่นกันให้เลือกอีกอย่างนึงว่าจะทานกับอะไรอีก
0: กับแครอทดีกว่าครับ
1: กับแครอทนะคะก็เป็นผักร่วมสมัยนะที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ชุมชนของเราก็รู้จักแล้วนะคะบางแห่งเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ด้วยนะเป็นหัวเล็กๆใช่ไหมคะเป็นหัวเล็กๆแครอทหัวเล็กๆอ่ะนะอร่อยไหมคะแครอทก็ผ่านการแกะสลักมาอย่างสวยงามเช่นกัน
2: กินให้หมดเลยอร่อย
1: ทานให้หมดค่ะอร่อยมากเป็นไงคะรสชาติเยี่ยมไหมคะ
0: อร่อยครับ
1: อร่อยค่ะทีนี้ลองพูดให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจากรสชาติของหล่นเค็มบักนัดเราได้ลองชิมทั้งสองคนแล้วเนี่ยจะเป็นข้อยืนยันได้ไหมว่าสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆจากหนึ่งความเผ็ดความหวานความมันความเค็มหรืออะไรเงี้ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเผ็ดเกินไปไหมคะ
0: ครับสำหรับรสชาติของหล่นปลาเค็มนะครับผมก็ว่าน่าจะทานได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปครับเพราะว่าก็รสชาติอยู่ประมาณระดับกลางๆครับ
1: อยู่ระดับกลางๆซึ่งเด็กๆก็สามารถทานได้
0: ทานได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในวัยทำงานก็ยิ่งชอบใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพเนี่ยพอเห็นผักเยอะๆ

0: แล้วก็มีคนมีความตั้งใจประดิษฐ์ประดอยแกะสลักมาให้เราแบบนี้เรายิ่งมีกำลังใจที่จะทานเพื่อสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคนนึงนะคะยืนยันได้ไหมคะรสชาติเหล่านี้เนี่ยสามารถทานได้ทุกระดับทุกเพศ
1: แน่นอนครับว่ามีรสชาติที่พอดีแล้วก็ไม่เผ็ดนำจนเกินไปล่ะ
0: ไม่เผ็ดนำแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราสามารถปรับได้อยู่แล้วใช่ไหมคะด้วยลดของลดปริมาณของพริกที่เราใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคำว่าหลนตัวหลนเนี่ยมันมีความมันหรือว่าเข้มข้นมากไปเราก็สามารถลดกะทิได้เราสามารถปรับโดยที่จะไม่ใช้กะทิเลยได้ไหมคะ
2: ได้ครับผมก็เป็นหลนสไตล์อีสานไปเลย
0: เป็นสไตล์อีสานไปเลยนะคะแต่ว่าก็จะยังสูญเสียความเป็นหลนไปนิดนึงเพราะว่าอาหารประเภทหลนที่เรารู้จักเนี่ยก็คือ
2: ต้องมีกะทิ
0: ต้องมีกะทิด้วยให้มีความมันนิดนึงนะคะเอาละค่ะก็ฝากพวกเราในฐานะที่เป็นนักเรียนในแผนกวิชาการท่องเที่ยวแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะนำทักษะวิชาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ก็ขอให้นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของเราให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนของเราเองเนี่ยได้มีความตระหนักและก็เห็นความสำคัญของอาหารสมุนไพรให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรนะคะซึ่งครูก็ได้รับเชิญวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราในการพาทำกิจกรรมย่อยอย่างเช่นหลนเค็มบักนัดใช่ไหมคะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะในเรื่องในส่วนนี้ได้รู้สรรพคุณของสมุนไพรได้รู้วิธีการกระบวนการในการทำอาหารใช่ไหมคะขั้นตอนหรือแม้กระทั่งเทคนิคหรือบุคลิกภาพต่างๆที่คุณครูมาถ่ายทอดให้เราทั้งหมดเลยการยืนการพูดการจาใช่ไหมคะการผายมือแล้วก็กระบวนการลำดับขั้นในการทำการประกอบจนสำเร็จออกมาจัดวางใส่ภาชนะเราสามารถนำเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมย่อยเรื่องของการทำอาหารสมุนไพรถูกไหมโดยให้พวกเรานั้นเสนอชื่อเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็อะไรคะอาหารสมุนไพรแล้วก็มีเรื่องของอาหารคลีนเข้ามาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือว่าบริบทท้องถิ่นของพวกเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนโปรแกรมนำเที่ยวในเรื่องของทัวร์นั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ในทัวร์ของรูปแบบอื่นๆอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดเข้าไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขูดหาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องนี่พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทนไปมอบตัวใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกันรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00มีหลายเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
4: ้
3: เรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับต้องครับ
5: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบน

หรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์1 3 4 A ไอโอลิง

0: จะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้แวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจาก

จากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ลาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราก็อาจจะทำการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำเต้าหวยนมสดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการแปรรูปนมนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันกับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับซึ่งนะครับในส่วนของการทำเต้าหวยนมสดนะครับกรรมวิธีการที่จะผลิตออกมาให้เป็นเนื้อเต้าหวยก็จะเป็นวิธีการเดียวกันที่เราได้ดูนะครับจากการทำเต้าหวยฟุตสลัดเพียงแต่การทำเต้าหวยนมสดจะมีส่วนผสมของน้ำนมที่เราปรุงรสให้มีรสชาติหวานมีของเหลวนะครับผสมรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนั้นนะครับจะมีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะได้แนะนำให้นักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วไปได้รู้จักนะครับได้แก่นะครับนมสดนะครับเป็นนมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มาแล้วนะครับจะเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลซ์นะครับนม UHT หรือนมโคสดก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับสูตรที่ใช้ในวันนี้นะครับเลือกนมที่เป็นนมสดนะครับรสจืดนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่นำนมที่เป็นรสหวานมาแล้วนะครับเป็นนมรสหวานนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นเต้าหวยนมสดได้ด้วยเช่นกันนะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือนมสดนะครับตอมและนมข้นคาร์เนชั่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความมันให้กับของน้ำนมนะครับส่วนผสมต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งแล้วก็น้ำที่จะเอามาใช้ในการทำเป็นส่วนผสมและนอกจากนี้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีเครื่องปรุงแต่งนะครับก็จะมีเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วต้มนะครับส่วนผสมวัตถุดิบเหล่านี้นะครับเราจะต้องทำให้สุกมาก่อนนะครับอาจจะใช้วิธีการเชื่อมด้วยก็ได้นะครับหรือจะไม่เชื่อมก็ได้แต่ต้องทำให้สุกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาตักปรุงจัดตกแต่งนะครับเต้าหวยนมสดของเราให้น่ารับประทานนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนหรือท่านใดนะครับที่ต้องการเพิ่มนะครับเม็ดธัญพืชต่างๆก็สามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการเติมทำเป็นเต้าหวยนมสดได้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับจะเป็นน้ำนมสดที่เราจะต้องนำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติหวานหอมนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเนื้อเต้าหวยนะครับเราจะต้องนำนมนะครับมาต้มรวมกันกับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นน้ำให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะทำเป็นเนื้อเต้าหวยนะครับในการทำเต้าหวยสดนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งกลิ่นรสสีได้ตามธรรมชาตินะครับหรือเราจะเรียนแบบนะครับให้คล้ายคลึงกับผลไม้ชนิดต่างๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการรสแคนตาลูปนะครับเราก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับแต่งกลิ่นด้วยแคนตาลูปนะครับก็จะได้นมสดรสแคนตาลูปนะครับหรือจะเป็นนมสดรสมะพร้าวอ่อนนะครับเราก็ปรุงแต่งเรียนแบบธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับก็ปรุงแต่งเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับของผลไม้นั้นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะเป็นนมสดแล้วก็ปรุงแต่งกลิ่นสีนะครับด้วย
ลดกลิ่นของดอกมะลินะครับก็ยังเป็นลักษณะของเต้าหวยนมสดที่เป็นสีขาวนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งเต้าหวยนมสดนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมสำหรับผู้ที่บริโภคในปัจจุบันอีกทั้งนะครับยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นนะครับสามารถที่จะนำมารับประทานเป็นอาหารว่างนะครับจัดเสิร์ฟเป็นเบรกนะครับอาหารว่างก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเราก็จะเห็นขายตามท้องตลาดนะครับตามร้านค้าต่างๆมากมายนะครับในการประกอบอาหารประกอบจัดเลี้ยงนะครับก็จะมีเมนูมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะครับให้เราได้คุ้นเคยชินกันอยู่นะครับซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนะครับมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับในครัวเรือนบ้านเราแล้วก็ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอาชีพผมเองแนะนำการทำเต้าหวยนมสดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอาชีพเสริมได้ง่ายนะครับส่วนผสมนะครับหลักนะครับนอกจากที่จะแนะนำมาแล้วนะครับก็ยังต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่ทำมาจากพลาสติกแล้วก็จากแก้วนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับถ้าเป็นพลาสติกก็สำหรับตวงของเหลวนะครับในภาชนะแล้วก็ในวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิไม่สูงไม่ร้อนมากนักแต่ถ้าเป็นของเหลวน้ำเดือดน้ำร้อนนะครับเราจะต้องใส่ถ้วยตวงของเหลวที่มีลักษณะทนความร้อนที่ทำจากแก้วนะครับหรือภาชนะที่ทนความร้อนนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ช้อนตวงเช่นเดียวกันนะครับภาชนะบรรจุที่ใช้ในการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับเราจะใช้ถ้วยนะครับถ้วยพลาสติกนะครับขาวขุ่นนะครับที่ทนความร้อนนะครับแล้วก็มีฝาปิดสนิทนะครับการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับก็จะต่างกันจากการบรรจุเต้าหวยฟรุตสลัดนะครับซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับอัตราส่วนที่เรานะครับเทลงไปในภาชนะบรรจุนะครับเราจะเติมเนื้อเต้าหวยลงไปนะครับถ้าเรามองดูจากลักษณะอัตราของถ้วยนะครับก็จะอัตราส่วนอยู่ที่2ส่วน4ของถ้วยนะครับก็จะเราเติมในลักษณะปริมาตรที่ชัดเจนก็อาจจะอยู่ที่ถ้วยละ50มิลลิลิตรประมาณนั้นนะครับที่เหลือเราจะใส่เครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นน้ำนมที่เราปรุงรสนะครับเทลงไปบรรจุนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับขั้นตอนการทำนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเราจะเตรียมน้ำนมมาต้มปรุงรสให้มีรสชาติหวานหอมนะครับเพื่อที่เราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเราจะมาเตรียมเนื้อเต้าหวยนะครับเพื่อที่จะมาเทบรรจุลงถ้วยนะครับแล้วก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำนมสดปรุงรสก่อนนะครับนะครับเราจะตวงนมนะครับที่นะครับเราจะตวงนมลงไปที่6ถ้วยตวงนะครับเราจะสังเกตว่านะครับถ้วยตวงของเรานะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวนะครับเราดูนะครับปริมาตรนะครับที่เราตวงนะครับก็จะเท่ากับอัตราส่วนของถ้วยตวงนะครับบางถ้วยตวงก็มีอยู่รับได้แค่1ถ้วยตวงนะครับบางชนิดบางแบบก็ผลิตมานะครับใส่ได้นะครับ2ถ้วยตวงเพราะฉะนั้นในการตวงนะครับเราจะต้องวางถ้วยตวงให้นิ่งกับบนโต๊ะแล้วเราก็เทส่วนผสมวัตถุดิบลงไปนะครับไม่แนะนำให้นะครับยกเทนะครับไม่งั้นส่วนผสมของเราก็จะคลาดเคลื่อน
นะครับก็วางที่โต๊ะให้นิ่งแล้วก็เทส่วนผสมเราก็ดูปริมาตรที่เราต้องการตามอัตราส่วนนะครับก็นะครับเราจะใช้นมที่6ถ้วยตวงนะครับ

หกถ้วยตวงนะครับและนะครับเพิ่มความข้นมันนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับเราจะเติมนมข้นคาร์เนชั่นนะครับลงที่1ถ้วยตวงนะครับ

นะครับส่วนผสมนะครับที่ต้องเอามาปรุงนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราจะใส่1ถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับหลักของการตวงนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับลงไปในถ้วยตวงนะครับนะครับตักให้พูนเลยนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องเขย่านะครับอย่าลืมนะครับข้อควรระมัดระวังนะในการใช้ถ้วยตวงของแห้งก็จะต้องเหมาะสำหรับวัตถุดิบที่เป็นของแห้งนะครับไม่ใช้กับที่เป็นของเหลวนะครับก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับคนที่ไม่ชื่นชอบสำหรับรสหวานเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตามอัตราส่วนที่แนะนำไปนะครับเราสามารถที่จะปรุงแต่งรสได้ตามใจชอบนะครับตรงนี้นะครับเราจะเติมกลิ่นด้วยนะครับเราจะเติมกลิ่นลงไปนะครับ1ช้อนชานะครับ

นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับต้มนะครับให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับโอเคครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับไฟร้อนนะครับปานกลางนะครับ

นะครับเราก็คนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วก็พอนมของเรานะครับมีความร้อนไอขึ้นมานะครับเราก็จะปิดเตาพักนมไว้ให้เย็นนะครับนะครับคนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็นมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้จะใช้เวลาไม่นานครับต้มอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีนะครับหรือขึ้นอยู่กับเราปรับระดับความร้อนนะครับของไฟนะครับในการต้มนะครับนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับในระดับวัยประถมนะครับที่เรามีนมโรงเรียนหรือนมถุงก็เป็นนมชนิดเดียวกันที่กำลังทำอยู่ก็คือนมพัชเจอไรส์นะครับนักเรียนถ้ามีนมนะครับที่เหลือว่าจากการกินนะครับเราก็นำมาใช้นะครับแปรรูปประยุกต์นะครับพัฒนาให้เป็นเต้าหวยนมสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี้น้ำตาลทรายนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้มนะครับให้นมร้อนเดือดนะครับมีไอขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้นมของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับ

นะครับเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อไม่ให้นะครับการต้มนมของเรานะครับไม่หม้อนะครับ

ครับเราก็จะต้มนมนะครับให้เดือดนะครับตอนนี้นะครับนมของเรานะครับก็เดือดแล้วนะครับเป็นนมปรุงแต่งนะครับเราก็จะปิดเตานะครับพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมขั้นตอนของการทำเนื้อเต้าหวยต่อไปเลยนะครับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยนมสดก็คล้ายคลึงกันนะครับกับที่เราได้ดูนะครับการทำเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราก็จะทำการตวงโดยอัตราส่วนที่ใช้สูตรนี้นะครับสำหรับเนื้อเต้าหวยนมสดก็จะใช้ในอัตราส่วนนะครับน้ำนะครับ4ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับกลิ่นนะครับ2ช้อนชาแล้วก็นมนะครับ4ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตวงนะครับน้ำก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะตวงน้ำก่อนนะครับที่4ถ้วยตวงนะครับนะครับก็ตามปริมาตรนะครับของถ้วยตวงนะครับนะครับเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับ

คนะครับให้ได้ปริมาตรตามที่เราต้องการและตามปริมาตรของถ้วยด้วยนะครับนะครับครบ4ถ้วยตวงนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมน้ําตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับเราก็ตวงเหมือนเดิมนะครับ

นะครับก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับปาดให้ผิวเรียบนะครับปาดได้เลยนะครับโอเคครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผงวุ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเราตักได้เลยนะครับตักขึ้นมาให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับโอเคแล้วก็เติมใส่ลงไปได้เลยนะครับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับเราก็จะใส่น้ำนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับคนให้เข้ากันแล้วนำไปต้มนะครับให้ส่วนผสมละลายโดยเฉพาะผงวุ้นนะครับนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าหากนักเรียนนะครับหรือทุกท่านได้ติดตามนะครับการทำเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดที่ผ่านมานะครับลักษณะขั้นตอนก็จะคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็เคล็ดลับและเทคนิคในการทำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการต้มนะครับน้ำนะครับให้ผงวุ้นละลายนะครับเราควรจะใส่นะครับน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นมาทำการต้มให้ละลายก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกันนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับไฟร้อนปานกลางนะครับครับเราก็จะต้มให้นะครับส่วนผสมนะครับผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายละลายแต่ตัวที่จะละลายนะครับได้ช้าหน่อยก็จะเป็นผงวุ้นนะครับเนื่องจากต้องใช้อุณหภูมินะครับในการทำให้ละลายนะครับต้องเป็นละลายด้วยความร้อนเท่านั้นนะครับผงวุ้นถึงจะละลายได้ดีนะครับเราก็คนนะครับให้นะครับทั่วก้นหม้อนะครับเพื่อที่จะวุ้นไม่เกาะติดกับก้นหม้อนะครับเป็นปลึกนะครับ

ครับเราก็ต้มนะครับให้บุ้นละลายนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้าวุ้นยังไม่ละลายนะครับก็จะเป็นเม็ดทรายนะครับที่เรามองเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับจะมองเห็นเป็นน้ำใสนะครับก็นะครับระยะเวลาที่ใช้ในการต้มให้วุ้นละลายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเวลา 15-20 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของไฟที่เราตั้งนะครับ

นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวุ้นของเราก็จะละลายแล้วนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับวุ้นของเรานะครับก็ละลายดีแล้วนะครับเราจะมองเห็นนะครับเป็นน้ำใสนะครับเดี๋ยวเราในช่วงนี้นะครับเราก็จะไปตวงนมนะครับในตาส่วนของเรานะครับมาเติมลงไปในหม้อแล้วคนให้เข้ากันนะครับนะครับนมที่เราใช้นะครับอัตราส่วนนะครับก็เท่ากันกับปริมาณของน้ำนะครับที่เติมลงไปนะครับก็คือ4ถ้วยตวงนะครับ

ครับเดี๋ยวเราเทนมลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเติมกลิ่นนะครับ2ช้อนชานะครับเราก็เติมในขณะที่เราต้มได้เลยนะครับนะครับ2ช้อนชานะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

จากนั้นนะครับเราก็ทำการต้มนมให้เดือดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้นมนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ให้วุ้นนะครับได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับนมที่เราเติมลงไปนะครับนะครับก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับพอน้ำนมเดือดนะครับเราก็ปิดเตานะครับ

นะครับในการทําเนื้อเต้าหวยนะครับที่จะให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับเกาะกันได้ดีนะครับจับกันเป็นก้อนนะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่เราผสมผงวุ้นลงไปนะครับถ้าหากเราใส่ผงวุ้นนะครับในอัตราส่วนที่มากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้เนื้อเต้าหวยเมื่อเซตตัวกันในขณะที่เย็นแล้วนะครับก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปนะครับก็จะทําให้เนื้อเต้าหวยของเรานะครับเละนิ่มนะครับเราต้องใส่ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเดือดนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับครับในส่วนของน้ำนมที่เราต้มนะครับในตอนนี้นะครับก็น้ำนมของเราเดือดแล้วนะครับก็ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับยกลงนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้หายร้อนนิดนึงนะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะนะครับเพื่อที่จะไปเทใส่ในถ้วยบรรจุของเรานะครับนะครับสามารถที่จะทำได้ในขณะร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำนมของเราเมื่อเย็นแล้วนะครับก็จะเซตตัวจับกันเป็นก้อนนะครับเราสามารถที่จะเทในขณะร้อนได้เลยนะครับ

นะครับก็นะครับในปริมาตรอัตราส่วนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะในการบรรจุของเรานะครับก็อย่างที่ได้แนะนำนะครับว่าการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับอัตราส่วนของเนื้อเต้าหวยจะอยู่ในระดับปริมาตรนะครับอัตราส่วน2ส่วน4ของถ้วยนะครับหรือถ้าเราจะระบุเป็นตัวเลขชัดเจนก็จะอยู่ที่50มิลลิลิตรนะครับต่อ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

นะครับในขณะที่เราเทนะครับก็จะมีฟองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนนะครับเก็บฟองออกได้นะครับภายหลังนะครับครับหลังจากที่เรานะครับเทน้ำนะครับนมนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับบรรจุลงที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับครบหมดทุกถ้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการเก็บรายละเอียดนะครับของฟองที่ติดกับถ้วยบรรจุของเรานะครับต้องช้อนฟองออกนะครับนะครับช้อนฟองออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลาเซตตัวก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง60นาทีเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เป็นเนื้อเต้าหวยแล้วนะครับเราถึงจะมาเติมนะครับส่วนผสมนะครับปรุงแต่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับครับสำหรับในการเตรียมเนื้อเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็ได้เนื้อเต้าหวยที่เย็นแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเติมนะครับเม็ดเครื่องปรุงแต่งของเรานะครับก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วเชื่อมนะครับเติมลงไปในภาชนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ได้เลยนะครับนะครับก็อย่างละช้อนนะครับก็คล้ากันไปนะครับ

อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการเม็ดธัญพืชที่นอกเหนือจากที่ได้ทำสาธิตให้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของเรานะครับสามารถที่จะนำไปเพิ่มเติมหรือไปพัฒนาเพิ่มเติมได้ครับนะครับอย่างละ2 ชิ้นนะครับ

นะครับก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตรานะครับการคำนวณต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาจำหน่ายของเรานะครับถ้าหากทำเพื่อในการทางการค้านะครับนะครับสำหรับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงได้รับความรู้นะครับและเคล็ดลับต่างๆในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพนะครับสร้างรายได้เสริมได้นะครับครับเราก็จะเติมนมที่เราปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยนะครับก็ในปริมาตรถ้วยละ100นะครับมิลลิลิตรนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยแล้วทำการปิดฝาให้สนิทนะครับ

0: ครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการปิดฝานะครับของเต้าหวยนมสดนะครับก็ทำการปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเมื่อเราปิดฝานะครับครบทุกถ้วยเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำเต้าหวยนมสดนะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับห้ามแช่แข็งนะครับย้ำนะครับห้ามแช่แข็งเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นแช่เย็นธรรมดาของเรานะครับและที่สำคัญไม่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียได้เร็วนะครับหลังจากนี้นะครับเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็จะสามารถเก็บรักษาได้นะครับเป็นเวลานะครับ 5-7 วันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของการเก็บรักษานะครับสำหรับนะครับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับก็ได้เป็นตัวอย่างนะครับในการนำวัตถุดิบนมนะครับมาพัฒนาและแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากมีรายได้และอยากนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าเราจะเอานำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เป็นจากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะสารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multi meter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
3: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการ

ทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ับก็ช่วงนี้จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ AED นะครับ AED ย่อมาจากอะไรครับจำได้เปล่าเนี่ยอ่านหน้าจอนะครับ Automatic External นะครับ Defibrillator นะครับก็เป็นเครื่องกระตุ้นใจแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเอาไปไว้อยู่ที่บริเวณที่มีชุมชนหรือว่าบริเวณที่อาจจะมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับในเรื่องของคนที่จะป่วยนะบางทีอยู่เฉยๆอย่างเราเนี่ยเกิดเป็นลมหมดสตินะครับไม่มีความรู้สึกนะครับเขาก็จะหยิบเครื่องนี้นะครับไปกระตุ้นให้เรานะครับนะแล้วก็การกระตุ้นนี้อาจจะไม่ต้องรอหมอจากโรงพยาบาลเข้ามาทำเครื่องให้นะครับก็มันจะมีไอ้ตัวคู่มือเป็นแผ่นกระดาษหน้าเดียวนะแปะอยู่นะครับแล้ววิธีใช้ก็จะใช้นะครับนะแต่ว่าก็จะใช้เฉพาะงานที่เป็นเกี่ยวกับหยุดเต้นนะไม่ใช่เอาอย่างอื่นนะมีดบาดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับหรือว่า ปวดหัวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช้คือว่าคนที่มีลักษณะหมดสตินะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีการสลบนะครับที่ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจไม่มีหยุดเต้นนะครับนะก็เราก็จะใช้เครื่อง AED ตรงนี้นะครับช่วยกระตุกนะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าจะทำให้สมบูรณ์นะครับก็ถ้าจะมีในเรื่องของการทำ CPR ด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะให้ผลในการที่จะให้ความปลอดภัยนะครับกับคนที่สลบหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเขาฟุบหรือว่าสลบไปนะครับนะก็จะดีกว่านะครับอันนี้เรามาดูเครื่องนะฮะข้างหน้านี้เป็นเครื่องดีฟิบธรรมดาที่ใช้ในโรงพยาบาล นะครับแต่ว่ามันก็ประดิษฐ์ไปได้เครื่องมานะเดี๋ยวมาลองให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในบทที่เรื่องทดสอบเครื่องนะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้ทดสอบเครื่องเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับของเครื่อง AED นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่เล็กๆนะกระทัดรัดขนาดเท่าแค่นี้เองนะเล็กนิดเดียวนะครับนะใช้แบตเตอรี่นะครับเวลาใช้งานก็มันจะมีวิธีใช้อยู่นะฮะอยู่ 3-4 ข้อเนี่ยเท่านั้นเองนะครับก็เจอแล้วก็ทำผู้ป่วยอะไรถอดเสื้อแล้วก็เอาไอ้นี่แปะเลยไม่ใช้เป็นแพดเดิลแบบนี้นะอันนี้แบบนี้จะไม่เจอเนี่ยแบบนี้จะไม่มีนะครับอันนี้มันใหญ่นะฮะอันนั้นก็เล็กกว่านะครับรับแปะเลยนะครับนะอันนี้เหมือนกัน2เครื่องนี้นะครับ AED คืออะไรนะครับก็คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับมันจะมีคำว่าอัตโนมัติอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาที่ไม่ต้องตั้งจูนในการชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตัวเลขบอกให้ว่าจะชาร์จที่กี่จูนนะครับตอนนี้ไม่ต้องฮะไม่ต้องไปปรับฟังก์ชันตามที่หมอเขาตั้งนะครับมาถึงก็ฟึบแปะนะครับแล้วก็ดิชแล้วก็ช็อตเลยนะครับแล้วก็สัญญาณที่ออกไปเข้าดีฟิบผู้ป่วยนะครับเป็นแบบไฟฟาสิกนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับว่าไอ้สัญญาณที่ออกจากผู้ป่วยนั้นนะครับมี2แบบแบบที่เป็นมโนกับไบโพนะครับเราก็จะใช้ไบโพเพราะแรงดันกระแสที่ออกไปนะน้อยกว่านะครับแต่ให้ผลในการรักษานะครับหรือให้ผลในการกระตุ้นนะครับเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับลักษณะเฉพาะมีขนาดเล็กนะครับแบบในรูปนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งฟังก์ชันนะครับทนทานไม่ต้องบำรุงรักษาเขาว่าเขาแปะไว้แล้วก็เอาเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับนะสเปซิฟิกนะครับก็ 95% นะครับแล้วก็สามารถที่จะช็อคลักษณะที่เป็นเวฟที่เป็น VF แล้วก็ VT นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ช็อคได้นะครับเห็นไหมเขาถือเหมือนกระเป๋านะครับใบเล็กๆตัวนึงนะครับก็เอาไปกระตุกผู้ป่วยได้ทันทีนะครับสำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าsudden cardiac arrest นะครับมักเกิดขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลเสมอๆนะครับเพราะนั้นก่อนถึงโรงพยาบาล นะครับเขาก็จะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะว่าระวังว่าอาจจะอยู่ไกลนะครับหรือว่าไม่มีการใช้งานแล้วมันมีเครื่องอยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะกระตุกได้ทันเวลานะครับสถานที่น่าจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สถานที่ราชการนะครับห้างสรรพสินค้าสนามบินร้านอาหารโรงแรมสนามกีฬาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่เป็นสาระนะครับทั่วไปนะครับเราก็จะเจอนะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ AED นะครับ
แล้วข้างล่างก็จะมีตู้ใส่นะครับบางทีเขาก็แขวนไว้เหมือนแขวนโทรศัพท์นะครับก็แต่ก็มีตู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานก็จะเหมือนกับเราใช้พวกสัญญาดับเพลิงนะครับมีตู้นะครับอาจจะมีกระจกหรือมีอะไรที่จะให้เราเอาไปใช้นะครับเพราะป้องกันก็คนที่ไม่ควรใช้เอาไปใช้ด้วยนะครับอุปกรณ์ประกอบนะมันก็จะมีอิเล็กโทรดนะครับนะอิเล็กโทรดแล้วก็อันนี้เป็นนอกจากดีฟิบแล้วนะครับยังมีทำอย่างอื่นด้วยอันนี้สำหรับไอ้ดีฟิบอย่างเดียวคืออันนี้นะไอ้สำหรับที่เขาจะมีการรักษาอันอื่นด้วยนะครับมีผ้าสำหรับเช็ดถุงมือสำหรับป้องกันเชื้อที่โกนสำหรับที่จะโกนขนออกจากบริเวณที่จะทำการดีฟิบเป็นไกลก็อาจจะตัดผ้าพันแผลนะครับตัดผิวหนังที่มันไอ้ลอกหรือตัดเนื้อตัดอะไรที่ได้ง่ายๆนะครับนะเพราะว่าอันนี้ตัดง่ายที่สุดแล้วเอดีมีข้อจำกัดหรือไม่นะครับอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปใช้ได้นะฮะเป็นแผ่นสำหรับผู้ใหญ่ใช้ได้แต่ถ้าอายุไม่ถึง8ปีก็ใช้เป็นแผ่นกลมๆนะที่เห็นในภาพนะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับแปะนะครับนะสำหรับทารกน้อยกว่า1ปีนะครับแนะนำให้ใช้เป็นแมนนวลดีฟิบนะครับนะก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง AD ก็ต้องมีสเปคนะที่บอกว่าสามารถใช้กับทารกไม่เกิน1ปีได้นะต้องมีเบาะไม่งั้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับข้อจำกัดนะครับคนที่มีขนอกหนาๆนะอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับเพราะปกติแล้ว AED นั้นก็ทำได้เร็วแต่ว่ายังไงแล้วตะกี้ที่เขามีเครื่องมือให้นะที่โกนขนนะครับถ้ามีขนเยอะก็ต้องโกนออกนะครับผิวน้ำที่เปียกนะครับก็ไม่ดีเพราะอะไรไหมฮะแทนที่สัญญาณไฟฟ้าจากพับเดอร์นะครับไปผ่านทั้ง2อันนะมันก็จะผ่านผิวแทนมันจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับไฟฟ้ามันไม่ลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันก็จะไปที่ผิวที่มันเปียกแทนนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้ผลนะครับห้ามใช้ AED ในน้ำนะครับแต่บนหิมะเขาใช้ได้เพราะมันอาจจะเป็นความชื้นแห้งนะครับมันก็ไม่ทำให้กระแสนะครับยังผ่านหัวใจได้นะครับนะแต่ว่าในน้ำห้ามนะครับเพราะว่า AED นี้เป็นปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับถ้าใช้ในน้ำปุ๊บมันก็จะช็อตกับน้ำได้เพราะว่าไฟเดินในน้ำได้ครับวิธีใช้งานนะครับก็ power on นะบันหนึ่งอันนี้ดูปุ่มก่อนนะครับถ้าเราไปเจอคือเครื่องอะ format นะในการที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องนะครับคล้ายๆกันมีปุ่มเปิดปิดนะครับ อันที่2มีปุ่มมีอุปกรณ์ที่จะเอาไปติดกับผู้ป่วยนะครับโดยมีสติ๊กเกอร์นะครับหรือแผ่นภาพนะบอกให้ว่าจะไปติดส่วนไหนของร่างกายนะครับเบอร์3นี้สำหรับที่จะให้ตัวเครื่องนะครับมอนิเตอร์อ่านนะครับอ่านว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีคลื่นนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ที่จะให้มันช็อกนะครับอันสี่นะครับพอเราเห็นว่าเครื่องนะครับอนาไลซ์แล้วนะครับปรากฏว่าต้องช็อกนะครับก็กดปุ่มเบอร์4เข้าไป

0: นะครับมันก็จะช็อกพวกออกมาเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะนะครับในนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฟนะครับมีไฟอยู่นะครับเราก็หยิบออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีบางที่นะเสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วก็มีนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมของตัว AED นะครับใช้ AED ให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าในการทำนะครับเขาก็จะกดหน้าอกนะครับให้น้อยที่สุดก็คือแปะหรือว่ากดให้สละไอ้นี่ไม่โทมหายไปนะครับแล้วก็ให้น้อยสุดนะครับก่อนแล้วหลังทำการช็อกนะครับก็คือหลังจากที่ทำแล้วก็จะมีการกดหน้าอกนะครับตามไปด้วยเพื่อที่จะให้มันอะไรนะให้ผลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการทำล็อกริทัมกับนันช็อคเคเบิลริทัมนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับที่มีแตกต่างนะครับถ้าทำแบบช็อคครั้งเดียวพั่วเลยนะฮะแล้วก็ทำต่อทันที5รอบหรือ2นาทีก็พั่ว5ทีภายใน2นาทีนะครับนะเวลาช็อคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทำและสลับในการทำด้วยนะครับก็จะมีลักษณะนี้ CPR ทันที2นาทีก่อนนะครับก็คือนวดอกป้าบป้าบป้าบนะ2นาทีก่อนนะเสร็จแล้วก็ดูว่าการเต้นของหัวใจทุกๆนาทีนะครับดูจากจอมอนิเตอร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูจากรายงานจากนั้นถึงจะทำCPR เป็นรอบจนกว่าจะมีผู้ชำนาญงานมาทำต่อหรือว่าเอาไปผู้ป่วยไปรักษาต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับระหว่างที่ช็อคทันทีนะครับอันนั้นก็คือว่าให้เครื่องตรวจสอบด้วยแล้วเราก็ทำวิธี CPR ไปด้วยนะครับอันนี้ในการทำ AICD นะครับก็ย่อมจาก Automatic นะครับ Implantable นะครับ Cardio Vector นะครับ Defib ก็ทำส่วนที่อาจจะยากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้นะครับมันมีส่วนของการที่จะให้ผลได้ดีมากขึ้นนะครับนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำไม่ได้ใช้นะไม่ได้ทำยากขนาดนี้อันนี้ต้องทำจากผู้รู้อีกรอบหนึ่งนะครับนะ AICD นะครับทำยังไงก็คือการช็อคไฟฟ้าหัวใจชนิดฝั่งล่างในร่างกายนะครับมันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะครับนะก็คือเต้นอยู่นะครับแต่ว่าเต้นแบบไม่ปกตินะครับนะแล้วก็ยังไงก็คือมันยังทำหน้าที่ปรับสภาวะหัวใจให้ทำที่เต้นผิดที่รุนแรงนะให้กลับมาเต้นอย่างรวดให้กับคนอย่างรวดเร็วนะแต่ไม่ลดการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหรือว่าการเต้นรุนแรงนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ AIDC นอกจากช็อคแล้วช็อตแล้วก็ยังคุมนะครับในเรื่องของการเต้นของหัวใจให้เต้นเป็นแบบปกตินะครับนะผู้ป่วยต้องมารับการทำทุก3-6เดือนเพื่อติดตามอาการนะครับอันนี้หน้างานจะทำยากนะอันนี้จะคงต้องไปทำในโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีการทำปรับการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะตอนนี้ผู้ที่ใส่ AICD นะครับถ้าจะทำกับ AED นะครับเราต้องดูว่าไอ้ตัว AED มันเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับน่าสังเกตว่าที่ฝังเครื่องนะครับมีลักษณะนูนแข็งไหมถ้าเราจับตรงนั้นออกแล้วถ้ามันมีนะครับเราก็จะต้อง1วางอิเล็กโทรดของAED ให้ห่างจากจุดฝังอย่างน้อย1นิ้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาติดคือไอ้ตัวกระตุ้นหัวใจนะมันมีเป็น2แบบแบบที่ติดแบบแปะนะแล้วก็หิ้วเหมือนซาวเบาออกไปด้วยนะอีกอันก็คือฝังนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาฝังเนี่ยเวลาแบตหมดนะต้องถอดมาแล้วมาใส่แบตเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องมีไฟอยู่แต่ว่าไฟก็ใช้ได้เป็นปีๆอ่ะนะก่อจะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราติดภายนอกเราก็มีสายมีเครื่องนะแล้วก็อาจจะติดเอวไปนะครับนะการใช้นะครับเมื่อเราพบว่าที่บริเวณหน้าอกนะหรือว่าบริเวณที่จะทำ AED นะครับมีอะไรนูนๆแข็งๆอยู่นะครับตรงผิวนะเราจะต้องหลบเลี่ยงนะครับนะก็เอาไปให้ห่างหรือไม่ก็ใช้เครื่องกระตุ้นนะตั้งกำลังให้ทำงานนะครับมีกำลังต่ำๆนะครับหรือสังเกตจากการถดตัวของกล้ามเนื้อรอ3-6ปีให้ใช้เครื่อง AED ที่สุดการทำงานก่อนนะเหมือนกับว่าถ้าจะใช้นะครับเราก็จะต้องดูว่าการถดตัวของกล้ามเนื้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็รอเวลาประมาณ3-60วินะครับให้เครื่อง AICD นะครับหยุดทำงานก่อนนะครับถึงจะทำการ AED ได้นะครับนะ
1: สำรวจบริเวณ

0: ที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวนิดนึงก็ได้ครับ
0: สถานการณ์ปลอดภัยให้ตะโกนเรียกผู้บาดเจ็บหากไม่มีการตอบสนองให้เข้าไปประเมินการตอบสนองและการหายใจ 2. ประเมินการตอบสนองและการหายใจโดยการตบไหล่เรียกพร้อมสังเกตการตอบสนองมองการเคลื่อนไหวของทรวงอกหน้าท้องไม่มีการตอบสนองหน้าอกหน้าท้องไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าหมดสติไม่หายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ 3. ขอความช่วยเหลือถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจให้ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์แจ้ง1669ศูนย์นเรนทรและร้องขอเครื่อง AED ที่อยู่ใกล้ 4. กดหน้าอก30ครั้งตำแหน่งกึ่งกลางหน้าอกกดด้วยส้นมือ2ข้างซ้อนกันกดลึก 5-6 เซนติเมตรกดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีและต้องผ่อนมือให้ทรวงอกคืนตัวก่อนกดครั้งต่อไปจำนวน30ครั้งออกแรงกดจากลำตัวโดยมีสะโพกเป็นจุดหมุนกดในแนวตั้งฉากกับพื้นข้อศอกเหยียดตรงเวลาในการกดและผ่อนต้องเท่ากันกดแรงและกดเป็นจังหวะ 5. เปิดทางเดินหายใจโดยใช้สันมือกดหน้าผากและสันนิ้วเชยคางแหงนขึ้นสังเกตมองสิ่งของในปากถ้าไม่เห็นให้เป่าปากเป่าปาก2ครั้งส่วนอกต้องกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เป่าปากโดยใช้2นิ้วของมือกดที่หน้าผากบีบจมูกประกบปากให้สนิทกับปากของผู้บาดเจ็บเป่าลมเข้า2ครั้งเป็นจังหวะทั้งนี้หากผู้ช่วยเหลือไม่แน่ใจต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยก็สามารถทำการกดหน้าอกอย่างเดียวได้6. ตรวจการหายใจอีกครั้งทุก2นาทีโดยสังเกตการขยับของทรวงอกและหน้าท้องหรือใช้มืออังที่ปากจมูกเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์และช่วยให้การรักษาด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้กำหนดให้การใช้เครื่อง AED เป็นการปฐมพยาบาลที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้ขั้นตอนการใช้เครื่อง AED กรณีพบผู้ใหญ่ที่หัวใจหยุดเต้นให้ขอความช่วยเหลือเพื่อขอหรือส่งคนไปเอาเครื่อง AED และทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR โดยการกดหน้าอกทันทีเมื่อ AED มาถึงมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเครื่อง
2: รีบขอความช่วยเหลือ
0: 2. ถอดเสื้อผู้ป่วยตรวจสอบการต่อสายติดแผ่นนำไฟฟ้าใต้กระดูกไขปลาร้าด้านขวาและชายโครงด้านซ้าย 3. รอเครื่องวิเคราะห์
2: ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยถอยห่างจากผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จกดปุ่มช็อคที่กระพี้เพื่อกระตุ้นหัวใจทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่1สำเร็จสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้เริ่มทำ CPR ทันที
0: ทั้งนี้หลังกดปุ่มช็อคให้ทำการกดหน้าอกทันทีโดยเครื่อง AED จะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทุก2นาที
1: ครับเป็นไงพอเริ่มเข้าใจไหมครับในการทำของเครื่อง AED นะครับหน้าหรือออโตเมติกเอ็กเทอร์นอลนะครับดีฟิบริลเลเตอร์นะครับก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ช่วยชีวิตนะครับกับผู้ที่ได้รับบทที่เหตุนะครับในเรื่องของหัวใจหมดสตินะครับหรือว่าหยุดการทำงานหัวใจนะครับนะฮะเครื่องนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาการตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับหลังจากที่เรารู้การทำงานนะครับใช้อย่างไรแล้วนะครับนะตอนนี้หน้าที่เราอีกอันก็คือว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใช้ในวิธีการของเรานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับจะรวมไปถึงในเรื่องของการแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เองนะครับนะที่อาจจะต้อง

รู้นะครับในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราจะต้องดูแลเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับนะนะครับอันที่หนึ่งก็คือดูในเรื่องของสภาพทั่วไปนะครับในสภาพทั่วไปมันก็จะเหมือนกับเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องนะครับดูด้วยสายตานะครับว่าหน้าจอนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับพวกสายถลอกไหมสาย AC เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราดูเบื้องต้นนะครับอันที่สองในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับเราก็ดูว่ามีความแข็งแรงไหมนะครับอันนี้หมอดูนะครับนะถ้าเครื่องตัวนี้อยู่ในบนรถเข็นนะเขาก็อาจจะมีรถเข็นวางไว้นะครับนะไม่ได้หิ้วไปอย่างนี้นะครับนะเราก็ตรวจสอบสภาพของรถเข็นนะครับว่ามันมีสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะใช้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับดูสภาพของสาย AC นะครับอันนี้ละเอียดมากนะครับเราก็ดูสาย AC ว่าสาย AC ที่ดีนะควรเป็นอย่างไรครับเครื่องนี้เป็นปลั๊กแบบคลาส1นะครับคลาส1นะเพราะนั้นก็จะมีสายกราวนะครับมาอีก1เส้นนะครับอยู่ในสายไฟ AC นะครับนะเราดูว่าสภาพเป็นอย่างไรครับฐานรองนะครับถ้ามีนะครับอันที่6สายไฟที่เชื่อมอยู่ดูว่ามีความเสียหายนะครับอันนี้เราก็ดูได้จากสภาพที่เห็นนะครับเพราะว่าเราก็คงจะเหมือนกับเจนแล้วก็มีสมการอยู่เยอะนะครับความยืดหยุ่นของสายไฟนะครับควรตรวจสอบดูตัวที่ยึดสายทั้งสองนะครับมีมั่นใจว่ายึดแน่นหนาไม่หลวมหรือหลุดง่ายนะครับก็คือสายพวกตรงนี้นะนะเขาปลั๊กอยู่นะครับเจนได้ว่าที่ปลั๊กอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกเพราะป้องกันไฟมันสูงนะครับเพราะใส่เสร็จก็ต้องล็อกให้มันแน่นเพราะว่าปกติแล้วถ้าล็อกแล้วดึงจะไม่หลุดนะครับนะข้อ9ข้อต่อไอ้ข้อ8สายสภาพของสายเคเบิลต้องดูว่ามีเซ็นเซอร์ว่ามีแรงต้านหรืออะไรอยู่หรือไม่นะครับนะพวกเซ็นเซอร์นี้อาจจะบางเครื่องอาจจะมีพวกโปรบที่เป็นวัดอุณหภูมิหรือว่าเป็น SPO2 นะอันนี้แล้วแต่เครื่องที่จะมีนะครับเราดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นข้อบอกไอ้จุดเสี่ยงหรือเปล่านะครับนะข้อต่อจุดต่างๆของสายไฟนะครับดูว่าเรียบร้อยหรือไม่นะครับปุ่มควบคุมอย่างที่อธิบายแล้วสะอาดนะครับดูดีนะครับแล้วก็โลโก้ที่บนหน้าจอนะครับจะต้องไม่เลอะเลือนจะต้องดูแล้วมันมีการที่จะแจ้งให้เรารู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามันมีปัญหาบกพร่องอะไรกับเครื่องหรือไม่นะครับแบตเตอรี่ควรชาร์จไฟอยู่เสมอแล้วก็ให้พร้อมใช้งานนะครับนะจอแสดงผลนะครับก็ทำงานนะครับสัญญาณติดหมดทุกอันนะครับพลังงานที่สะสมไว้ในเครื่องนะครับดูการคายประจุนะครับหลังการชาร์จทิ้งทุกครั้งว่ามีการชาร์จเวลาในการชาร์จปกติหรือไม่นะครับนะเพราะว่าในเรื่องของการทดสอบมันจะมีด้วยนะครับใน16โหมดซิงโครไนซ์นะครับทำการทดสอบนะครับโดยการเชื่อมนะสาย ECG แบบนี้นะครับที่เห็นนะครับนะเราก็จะใช้คู่กับ ECG เพื่อที่จะทำการซิงค์นะครับบันทึกข้อมูลว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่โดยการฟีดนี่ก็จะมีกระดาษนะสำหรับพรินเตอร์นะครับสามารถที่จะบันทึกแล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้ดูได้นะครับสัญญาณเสียงนะครับอะลาร์มไหมป้ายแสดงต่างๆอย่างที่บอกนะครับโอเคไหมนะครับนะส่วนประกอบต่างๆนะครับอิเล็กโตรดเจลนะครับอยู่ครบหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องนะครับตามความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะเห็นไหมใช้สูตรเดิมก็คือความต้านทานของสายกาวจะต้องจุด5นะครับแล้วก็การลิเกตนะครับของตัวถังนะครับไออันนี้น้อยกว่า300ปกติ500ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากสเปคที่มาจากนอกนะครับ500ไมโครแอมป์นะครับแพดเดิลคอนติเนียลนะครับต้องน้อยกว่า 0.5 โอห์มนะครับหมายความว่าเวลาที่อย่างตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าไอตัว surface indicator นะครับนะถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่นะครับตรงนี้เวลาสัมผัสผู้ป่วยแล้วต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าสีแดงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นสีแดงแล้วเวลาที่เราทำการดีฟิบเนี่ยนะครับมีโอกาสผิวหนังไหม้ได้นะครับเลทคาลิเบตนะครับจะต้องทำค่าของเราจะคาลิเบตที่ accuracy นะครับให้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ 5% นะครับที่60 bpm แล้วก็120นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคาลิเบตนะครับในเรื่องของ bpm
โดยการตั้งฟังก์ชัน EKG นะครับแล้วปรับฮาร์ทเรทนะครับอยู่ที่60และ120ทำการเทสนะครับเพราะนั้นค่าที่ error จะต้องไม่เกินบวกลบ 5% นะครับอันนี้เป็นพิกัดของการทดสอบนะอันนี้เป็นการวัดนะครับแผ่น surface นะครับกับขั้วนะครับว่าต่อถึงกันได้อย่างสนิทไหมนะครับไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็คืออันนี้หน้า pedal นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้วสายนะครับที่ต่อจาก pedal ว่ามีความต้านทานเกินหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นการคาลิเบททางด้านของฮาร์ทเรทนะครับนั่นเราก็จะตั้งฮาร์ทเรทนะครับแล้วเอา EKG นะใส่แล้วก็อ่านที่ตรงนี้นะครับเหมือนกับข้างหน้านี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องนี้กันนะครับว่ามันมีค่า accuracy นะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เรทอะลามก็ตั้งได้แล้วก็เซตเรทอะลามได้เหมือนกันนะว่ามันมีอะลามหรือเปล่านะครับเครื่องจะคล้ายๆกันนะอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับการทำอินเทอร์นอลนะครับการทำอินเทอร์นอลก็คือการที่เราทดสอบนะครับเครื่องนะครับปกติแล้วเครื่องนี้มันจะเหมือนมีดัมมี่โหลดอยู่1ตัวนะเราจะทำการอินเทอร์นอลพัดเดิลนะครับก็คือประมาณ50จนเครื่องนี้มีไหมเครื่องนี้ไม่ได้มีบอกไว้นะอาจจะเป็นบางเครื่องที่ต้องมีนะครับoutput energy ทำการอันนี้ก็ทำการที่output energy ที่ค่าต่ำๆนะครับต้องได้บวกลบ4จูลนะครับนะแต่ที่สูงๆก็15%นะคือต่ำๆเนี่ยใช้เป็นค่าจูลแต่ว่าพอสูงไปนะครับเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเวลาที่เอาตัวมาอ่านนะครับอ้าวอันนี้เครื่องเหมือนตัวนี้เลยนะนี่ที่มาวางนะครับอันนี้เป็นเครื่องทดสอบนะครับในเรื่องของตัวไอ้ defibrillator นะครับนะครับก็เทสที่เมื่อ energy นะครับที่60เซกนะครับจะโดยการปรับนะฮะโดย energy after 60เซกก็หมายถึงว่าพลังงานหลังจาก60วินาทีนะครับจะต้องปรับ 85% นะครับก็หมายถึงว่าเวลาที่เราชาร์จไว้นะครับนะแล้วเรายังไม่ได้ดิชาร์จนะครับนะเพราะนั้นไอ้เครื่องเนี่ยมันจะต้องคงค่านะครับพลังงานไว้นะครับอยู่นะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับนะเขาบอกว่าโดยการปรับไปที่แม็กจูลนะครับก็คือปรับพลังงานนะครับไปที่ค่าสูงสุดนะครับนะแล้วทำการชาร์จแล้วก็จับเวลา1นาทีนะครับแล้วก็หรือ60เซกนะครับแล้วทำการดิชาร์จผ่านเครื่อง defib analyzer ทำการบันทึกค่าไว้นะครับว่ามันจะต้องหลังจากที่ใช้งานไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำการชาร์จไปแล้ว60เซกนะครับพลังงานก็ยังต้องค้างไว้นะครับมากกว่า 85% ถ้า 100% ก็คือยังคงเป็นแม็กซิมัมอยู่นะครับแต่ว่าพอทิ้งไว้ปั๊บอ่ะไอตัวเนื่องจากว่าในเครื่อง defibrillator ข้างในมันจะเป็นตัว C นะฮะที่เก็บแรงดันไว้นะครับมันจะค่อยๆตกลงแต่จริงๆแล้วพอตกลงเนี่ยเครื่องนะครับมันก็จะเหมือนกับเจเนเรตให้มันจูนไม่ตกนะครับนะให้จูนไม่ตกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาร์จไว้พอเวลามันตกปุ๊บจะได้ยินเสียงมันอืดๆขึ้นนะแสดงว่าจูนมันตกแล้วเครื่องมันก็ทำการชดเชยขึ้นไปนะครับชาร์จไทม์แม็กซิมัมเอนเนอร์ยีนะครับครั้งที่10นะครับชาร์จไทม์แม็กซิมัมเอนเนอร์ยีที่ครั้งที่10จะต้องไม่น้อยกว่าจะต้องน้อยกว่า50เซกก็หมายความว่าเวลาที่เราชาร์จนะครับ energy ที่ค่าแม็กซิมัมนะครับนะไปในครั้งที่1ครั้งที่2ชาร์จครั้งที่3ชาร์จครั้งที่4จนถึงครั้งที่10นะครับเวลาที่ครั้งที่10จะต้องน้อยกว่าหรือว่าไม่เกิน15วินาทีในการชาร์จเวลาที่มันหยุดชาร์จเต็มเข้าใจไหมนะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบตรงนี้นะครับ ไอ้หัวข้อนะ speed paper นะครับจะต้องมีการทดสอบนะครับว่าความเร็วที่25และ50จะต้องมีความเร็วนะครับไม่น้อยกว่าบวกลบ4มิลลิเมตรนะครับก็เวลาที่เราตั้งนะครับความที่นะครับเราตั้งที่25นะครับความเร็ว25มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับและ50มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับนะแล้วก็ใช้ซิมูเลตที่60 BPM นะครับนะที่25นะครับนะแล้วก็ช่วงตั้งแต่จะนะครับ
อันนี้เขาให้นับลูกขึ้นนะ1-5คนมี

ร้อย2มิล2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆในกระดาษนะนะครับในนี้กระดาษเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเขาดูเนี่ยเขาก็จะดูในนี้ว่ามันมีระยะห่างเนี่ย2มิลหรือไม่นะครับ2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆนี่เนี่ยนะครับนะก็จะดูถ้าเป็น50ไมโครไอ้50มิลลิเมตรเปอร์เซกก็จะต้องบวกลบ4เพราะเป็น2เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูสปีดเปเปอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเช็คเรทอะลาร์มนะครับนะอันนี้ก็จะดูนะครับคือเวลาที่เราเอาไอ้กระดาษนี้มาคลี่กลางดูนะครับเราสามารถที่จะนับได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ที่60ไอ้ที่25มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับนะที่60ครั้งต่อนาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆ1 2 3 25มิลลิเมตรนะครับจะมีเพ้ามา1ลูก25มิลลิเมตรจะมีเพ้ามา1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นการเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องเออร์เลอร์ไม่เกิน2ช่องนะครับนะไม่เกิน2ช่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิน2ช่องแสดงว่าเครื่องนี้ขาดมาตรฐานนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ตั้งฮัตเรทนะครับแล้วก็ปรับความเร็วกระดาษนะครับแล้วก็อ่านกราฟที่บันทึกนะครับก็จะได้การทดสอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทดสอบนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับโปรซีเจอร์นะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองให้ดูเลยอ้าวเอาเครื่องมาแล้วนะครับวันนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเป็นนะฮะที่สามารถทำงานได้นะครับนะอย่างที่บอกว่าเรารู้มาเช้าแล้วเราปรับเครื่องจูนนะครับนี้แมนนวลออนนะครับอันนี้มี AED ด้วยนะฟังก์ชันนี้มี AED ถ้าเรามาทางซ้ายก็เป็น AED อันนี้ก็รอแพดเดิลนะครับแพดเดิลเราไม่ได้ใส่นะฮะตอนนี้เราปรับให้เป็นแมนนวลนะครับเราก็1นะฮะเพราะ1ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรง surface indicator เห็นไหมครับมันแดงวาบอยู่นี่แสดงว่าตอนนี้หน้าสัมผัสยังไม่โอเคนะครับนะแต่เมื่อใดก็ตามอันนี้ยังไม่ชัดเห็นไหมครับนะถ้าหน้าสัมผัสดีนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเอาออกปั๊บมันก็จะเป็นสีแดงเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสตอนนี้หน้าสัมผัสยังไม่ดีนะครับมันก็เลยฟอลนะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ข้างหน้านี้ก็เป็นการตั้งพลังงานจูนออกมานะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะชาร์จนะครับสามารถกดที่ได้เบอร์3เอ้ยเหมือนในนั้นเลยว่าตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มสีเหลืองนะครับนะพอกดปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะชาร์จพอชาร์จเต็มไฟก็แดงก็จะติดนะครับพอไฟแดงติดตอนนี้ก็ว่าพร้อมที่จะชาร์จนะครับเวลาที่เราชาร์จนะครับเราก็จะกดตรงนี้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะดีชาร์จออกไปนะครับดีเฟสนะเพราะนั้นเวลาที่ดีชาร์จเนี่ยเราอย่าเอาไปชาร์จเราเล่นนะแปะแล้วก็ชาร์จนะมันจะมีไฟออกมามากมายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสโคปวัดนะไฟมันประมาณตั้งแต่800ถึง 1,000 กว่าขึ้นไปอ่ะ 1,000 กว่าโวลต์เพราะว่ามันแล้วก็เวลาที่มันจ่ายพลังมาแคบๆนิดเดียวปึ๊ดเดียวมันแค่กระตุกปึ๊กแล้วก็หยุดถ้าปึ๊กนานๆนะมันก็ไม่กระตุ้นละมันก็ไปเลยมันก็หยุดเต้นเลยหัวใจเพราะว่ามันเหนือไฟดูดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาออกแบบให้มันนิดเดียวเองนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราจะดู EKG นะครับเราก็ปรับมาที่เปิด EKG manual on นะครับก็จะมีสัญญาณenergy peak wave ECG 60เห็นไหมเวลาที่เรา เปิด manual on ปั๊บนะครับแล้วเราเอาไอตัวเคเบิลของ EKG นะครับนะไปสัมผัสหรือไปติดกับผู้ป่วยนะครับเราก็จะได้เวฟฟอร์มตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมนะครับเหมือนกับคนนะครับก็จะเป็นสัญญาณแบบเดียวกันที่เป็นแบบเวฟฟอร์มปกตินะครับเป็นปกติเราก็จะเห็นสัญญาณนะอาริทเมียมีไหม ECG เลฟตัวนี้ก็ยังสร้างสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ผิดปกติได้นะครับอันนี้เป็นชื่ออริทเมียด VFib นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีสัญญาณ VFib เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าผู้ป่วยเกิดสัญญาณ VFib

คือสัญญาณที่ผิดปกติเครื่องนี้สามารถที่จะดีเทคได้นะครับแล้วก็ให้เพ้าออกมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ทดสอบสามารถที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดปกติของผู้ป่วยได้แค่นั้นนะเหมือนอย่างเราซ่อมเครื่องแอมพลิฟายหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราก็สร้างสัญญาณที่มันรบกวนเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็สร้างเป็นสัญญาณดีฟิปวีฟิปอะไรได้หลายๆสัญญาณนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วเราก็จะชาร์จนะครับตอนนี้เวลาทำซิงอยู่ไหนกดตึ๊กตึ๊กชาร์จซิงครับเวลาที่เราจะทำซิงนะครับมันก็เอาสัญญาณ ECG นะครับที่เราวัดนะครับนะแล้วก็ไปมาร์คที่ RF เห็นไหมฮะเห็นไหมเล็กๆนี่ RF เนี่ยมันจะมีมาร์เกอร์อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เวลาที่เราดีฟิปเนี่ยมันก็จะรอให้ตัวเนี้ยมันก็ดีฟิปออกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวปรับให้มันช้าลงช้าลงนะปึ๊ดทีจะเห็น RF นะครับเพราะนั้นเราชาร์จ

เข้าใจมั้ยฮะเพราะนั้นเวลาที่เราทำอันนี้ยังสัญญาซิงค์กดอีกทีถึงจะเคลียร์นะเคลียร์ซิงค์คนไหนออกนะครับนะเว็บก็จะหายไปเห็นมั้ยครับพอเริ่มเข้าใจมั้ยนะครับตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเปิดหน้าทดสอบอันนี้นะครับเป็นวิธีการทดสอบนะครับตามที่มันจะมีหน่วยงานนะครับที่สร้างนะครับออกแบบในเรื่องของวิธีการทดสอบนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทดสอบนะครับตัวdefibrillator ตรงนี้นะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราว่าให้เรามาดูนี้ก่อนไหมทำคุ้นเคยกับมันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะเพราะจริงๆแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เทสนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงนี้ผมสรุปไอ้เรื่อง AED นิดนึงก่อนนะครับว่า AED ที่เราฟังมาตะกี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับกระตุกหัวใจนะครับโดยที่อันนั้นอยู่นอกโรงพยาบาลนะครับเราเองสามารถที่จะนำไปใช้กระตุกผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหมดลมหายใจหรือว่าสลบหรือว่าฟุบหรือว่าหมดสติอะไรไปนะครับนะแล้วก็มีผลในเรื่องการหัวใจหยุดเต้นนะครับนะเพราะนั้น เมื่อเครื่องตัวนี้อยู่ใกล้ๆเราก็สามารถที่เอาเครื่องนี้มาใช้ได้เพราะว่าในโรงพยาบาลกว่าจะตามหมอกว่าจะเอาเครื่องอะไรมานะครับก็อาจจะไม่ทันการนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เรียนรู้นะครับกับอาการผู้ป่วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดีฟิบได้ทันทีนะครับอนาคตผมคิดว่า เครื่อง AED นี้นะครับคงจะใช้อยู่ทุกแห่งนะครับโรงเรียนเราก็น่าจะมีวิทยาลัยเราก็น่าจะมีมหาลัยทุกแห่งนะครับนะเพราะว่าเป็นเครื่องที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานะครับที่จะเสียชีวิตนะครับก็สามารถที่จะดึงชีวิตเขากลับคืนมาได้นะครับนะที่อาจจะเป็นการที่เราต้องรู้จักวิธีใช้ด้วยนะครับนะจริงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าวิธีใช้มันอยู่ที่เครื่องอยู่นะครับพอเห็นเครื่องปุ๊บมันก็บอกวิธีใช้อยู่ 3-4 อย่างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นผลที่จะได้กระตุกผู้ป่วยให้ฟื้นคืนชีพได้อย่างดีนะครับนะโอเคไหมมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะถ้ามีคนโอเคนะเดี๋ยวตรงนี้เซสชันนี้เราหมดตรงนี้ก่อนครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฟอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิว

ที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวส์ที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวส์ทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวส์มีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์

มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิลเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การตรวจด้วยระบบสารทำความเย็นด้วย

0: ครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะ

0: สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมี

0: จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในรายวิชา Aircraft Materials and Hardware Tool ครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Rivet เราเริ่มต้นจากภาพครับภาพซ้ายมือภาพแรกนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างภายในของเครื่องบินครับส่วนนี้เป็นส่วนของด้านข้างครับเป็นฟิวสลาจแล้วก็มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างหลักและจะมีความแข็งแรงครับที่เราได้คุยกันมาในหัวข้อ material เราก็ทราบดีว่าอลูมิเนียมอะลอยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแต่ว่าปัญหาคือเรามีวิธีการเดียวครับที่จะเชื่อมต่อหรือว่าจอยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้เข้าด้วยกันเนี่ยอย่างแน่นหนาเนี่ยเรามีวิธีเดียวก็คือการใช้ Rivet Rivet ก็คือหมุดย้ำตัวเล็กๆครับที่ทำมาจากวัสดุเดียวกันกับชิ้นงานที่เราจะนำไปใช้ดังนั้นแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ Rivet และจะต้องเรียนรู้มันครับภาพถัดมาครับตรงกลางหลังจากที่มีการติดตั้งหรือว่าใช้ Rivet เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการลงสีนะครับเคลือบสีป้องกันสนิมหรือว่าคอโรชันด้วยภาพนี้ก็ยังเป็นภาพคล้ายกันกับภาพซ้ายมือก็คืออยู่ในโครงสร้างหลักนะครับบริเวณฟิวสลาจด้านในครับภาพขวามือครับเป็นลักษณะเป็นปีกของเครื่องบินลักษณะก็คือจะเป็นผิวด้านนอกเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์บางอย่างครับเหมือนกับเป็นหนามหนามออกมานี่คือสิ่งที่เรียกว่า temporary fastener ครับก็คือเราใช้ในช่วงระหว่างที่เจาะรูก่อนยิงรีเวทหรือใส่ตัวลูกรีเวทเข้าไปเราก็ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยยึดให้เรียบร้อยก่อนให้มั่นใจว่าเราจะยิงรีเวทได้ถูกต้องตรงจุดนะครับทีนี้มันก็จะมีเยอะมากตรงนี้เป็นปีกเครื่องบินสิ่งที่อยู่ในหัวข้อนี้ก็คือชนิดของรีเวทมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า solid รีเวทครับกับ blind รีเวทเราสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นผิวด้านนอกของปีกตัวอย่างครับเวลาเราห่อหุ้มปีกโดยใช้อลูมิเนียมชีทไปแล้วเนี่ยเราจะต้องยิงรีเวทจากด้านนอกเพียงเดียวยากมากที่เราจะล้วงหรือว่าเปิดช่องด้านในเนี่ยแล้วก็เป็น access เข้าไปเนี่ยเราก็ทำได้ยากดังนั้นเราจึงใช้ blind rivet นะครับเป็นตัวที่ปิดหรือว่า finishing ชิ้นงานที่จำเป็นจะต้องมีการห่อแล้วก็ไม่มี access นะครับเข้าไปเราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ครับผมขอเริ่มจาก solid rivet ครับ rivet หน้าตาของมันก็เป็นลักษณะเป็นหมุดที่มีหัวรูปทรงแตกต่างกันมีความยาวนะครับแล้วก็มีก้านครับเราต่อไปเราจะเรียกว่าแชงค์ดังนั้น solid แชงค์ rivet ก็คือ rivet ที่มีก้านที่ตันเป็นชิ้นดูแล้วคล้ายๆกับตะปูครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยจะทำด้วยวัสดุหลายชนิดแล้วแต่ที่ต้องการนำไปใช้งานเราใช้วิธีการเดิมครับคือว่าถ้าเราต้องการทำงานกับวัสดุอุปกรณ์ใดอย่างเช่นชีทเมทัลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอะลอยเราก็ต้องใช้รีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเรามาดูในตารางนี้จะมีรีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยเนี่ยตั้งแต่เกรด1100ครับ2117 2017 2024ไปถึง7075ในกลุ่มนี้จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยรีเวทส่วนถัดมาจะเป็นคาร์บอนสตีลครับมันก็คือเหล็กเป็นสตีลและมีคอร์รัชันรีสิสแตนซ์สตีลก็คือสเตนเลสมีโมเนลและก็มีไทเทเนียมด้วยดังนั้นการใช้รีเวทจำเป็นต้องทราบว่าชิ้นงานเป็นวัสดุประเภทใดเนื่องจากถ้าใช้รีเวทผิดประเภทนะครับอย่างแรกเลยเราจะไม่สามารถทำงานเสร็จแน่นอนถ้ารีเวทแข็งกว่าตัวชิ้นงานนะครับซึ่งถ้าแข็งเกินไปเนี่ย
ก็มีปัญหาได้ถ้านิ่มเกินไปทำงานด้วยไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ารีเวทตัวมันจะไม่สามารถจะโฮลโหลดหรือว่าทำให้ตัวมันดีฟอร์มได้ดังนั้นเราจะต้องมาดูในเรื่องของ shear strength ด้วยนะครับตัวเลขผมขอยกตัวอย่างในกลุ่มของอลูมิเนียมอะลอยเท่านั้นผมขอเริ่มจากตัว A ครับตัว A เป็นกลุ่มที่นิ่มที่สุดจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้ใช้รีเวทกลุ่ม1100เลยเพราะว่าในเครื่องบินเราแทบจะไม่มีอลูมิเนียมอะลอยที่อยู่ในกลุ่มของ1100เลยนะครับเพราะว่ามันมี strength ที่ต่ำมากส่วนใหญ่ก็จะใช้ AD Rivet AD Rivet มี bearing strength เนี่ยประมาณ 100,000 psi ต่ำกว่า steel นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับในกลุ่มของ D เนี่ยขึ้นไปถึง 113,000 psi DD Rivet 130,000 มากกว่า high strength steel ธรรมดาอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้ผ่านการ heat treat นะครับข้อควรสังเกตก็คือrivet จะมี marking นะครับถ้าเกิดว่าไม่มี marking อะไรเนี่ยแสดงว่าเป็น plain แบบ1100เราจะใช้มากก็คือ dimple ตัวมันจะมีจุดเล็กๆเป็นที่สังเกตครับเราจะเห็นได้ชัด rivet มาปะปนกันเราแยกได้ครับส่วน d rivet เนี่ยจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาก็จะแตกต่างกับ dimple 2117 2ตัวนี้ครับ2117กับ2017เนี่ยเราจะใช้กันมากส่วน2024 DD เป็นรีเวทที่แข็งมาก D กับ DD รีเวทนะครับจะมีเรื่องของ heat treat ครับก่อนที่เรานำมาใช้งานเนี่ยตัวมันจะถูกแช่แข็งเอาไว้หรือเรามีชื่อเล่นอีกอย่างนึงเรียกว่า ice bucket รีเวทวิธีการก็คือหลังจากมีการ heat treatment แล้วเขาจะไปเก็บไว้นะครับในตู้เย็นนะครับที่มีความเย็นก่อนจะนำมาใช้งานก็จะต้องถูกค่อยๆหยิบออกมาแล้วก็ใส่ในกระติกเป็นกระติกเก็บความเย็นนะครับต้องเอามาตามจำนวนที่ต้องการใช้และวิธีการก็คือต้องค่อยๆใช้ครีมเนี่ยคีบหยิบออกมาใช้แล้วก็ยิงไปหลังจากนั้นตัวมันก็จะแข็งมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มเป็นอุณหภูมิห้องแล้วลักษณะของรีเวทอาจจะมีหัวแตกต่างกันนะครับแต่ว่า head marking เนี่ยจะเหมือนกันเรามาดูลักษณะหัวที่แตกต่างกันนะครับของ solid rivet head กันผมเริ่มต้นที่ flat head หัวมันก็จะเป็นแบนๆลักษณะเหมือนตะปูเลยนะครับแล้วก็มีก้านเป็นแช้ง AN 456เป็น brazier head จะมีความโค้งนูนผมขอข้ามมาที่ round head ก็คือหัวจะค่อนข้างกลมจะนูนขึ้นมามากเลยเป็น AN 430นะครับและอีกอย่างนึงก็คือหัวมันเรียบ flat head หรือเราจะเรียกว่า countersunk countersunk ก็คือตัวมันเนี่ยเรียบ flush ไปกับพื้นผิวที่ถูกนำไปยิงหรือว่าใช้งานเป็นข้อดีก็คือว่าหัวมันจะไม่นูนออกมานะครับเราต้องการความเรียบส่วนใหญ่จะใช้กับพื้นผิวด้านนอกของเครื่องบินเป็น skin เป็น wing เพราะเราต้องการ aerodynamic effect นะครับให้มี drag น้อยที่สุดทีนี้สังเกตว่าตรงกลางมี2ตัวครับที่ไฮไลท์เป็นสีดำต่อมา

เราพบว่าริเวทที่มีหัวแตกต่างกันนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ในการเลือกใช้งานคือมันเหมือนกันนะครับมันมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมากแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลยดังนั้นแล้วริเวทเป็น flat head brassier head round แล้วก็ counter sunk แบบมุม78องศาพอดีว่า counter sunk เนี่ยมันมีมุมนะครับที่หัวมันเนี่ยตัวมันมี78องศาถ้าเป็น426นะครับเป็นริเวทที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะมีความพอมป้านของมันเนี่ย100องศาสุดท้ายแล้ว counter sunk ริเวทถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นประเภท AN 426 100องศา counter sunk ทั้งหมดแล้วดังนั้นจะไม่มี AN 425นะครับในการซ่อมบำรุงอากาศยานอีกแล้วส่วน round head กับ brassier head ถ้ามีติดอยู่ในเครื่องบินอาจจะมาจากสมัยก่อนแล้วเครื่องบินที่มีอายุมากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมีการซ่อมบำรุงเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยอาจจะหาแบบ round head กับ brassier head เนี่ยได้ยากมากเราก็เปลี่ยนมาใช้หัวที่ลักษณะเหมือนกับกลมๆ มีความโค้งแต่ว่าด้านบนจะแบนเล็กน้อยครับเพื่อให้ง่ายครับให้ง่ายแก่การยิงรีเวทเราเรียกว่า universal head ดังนั้นเราจะพูดถึงเฉพาะ2ตัวเท่านั้นครับก็คือ counter sunk กับ universal head ณปัจจุบันนี้มาดูการเรียกขานนะครับหรือว่าโค้ดที่มีอยู่เมื่อกี้นี้เราอาจจะเห็นว่าที่ผมพูดถึง AN 426ตัวอักษรข้างหน้าเนี่ยเป็น MS MS นี่คือ mil spec ที่เราได้คุยกันว่ามันก็มีการเทียบเคียงกับ AN ได้ดังนั้นเราอาจจะเห็น MS 20นี่คือก็คือ AN Air Force Navy เหมือนกันนะครับเราจะดูตัวเลขที่ตามหลังเป็นสำคัญดังนั้น MS 20426มันก็คือ AN 426เป็นชนิดเดียวกันนั่นเองครับในเรื่องของ flat head เป็นตัวเลข426 universal head เป็นตัวเลข470ทีนี้เรามาดูครับการเรียกขานการใช้งานหรือว่าการไปเบิกมาใช้เนี่ยเราเรียกขานได้2แบบทั้ง MS แล้วก็ AN แต่จะตามด้วยตัวเลข470หรือ426แล้วแต่ชนิดจะมีตัวอักษร2ตัวตามมาที่เราเพิ่งพูดถึงว่าอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมอลลอยริเวทก็คือ1100จะเป็นตัว A ครับ2117จะเป็นตัว AD 2ตัวนี้ครับเราสามารถใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเป็น D และ DD ริเวทถ้าตามหลัง AN 470หรือ426จะมาในรูปแบบของกระติกก็คือมันเป็น Ice Bucket ริเวทดังนั้นแล้ว2อย่างนี้จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับในการแฮนดลิ่งจะมีตัวเลขชุดตามมาอีก2ตัวมีขีดขั้นตรงกลางครับเช่นตัวอย่างเป็นตัวเลข5ขีด12นะครับหมายความว่าเลข5นี่คือ diameter ก็คือตัว shank นะครับ diameter คือขนาดของมันจะเป็นส่วน32ของนิ้วครับส่วนเลข12เนี่ยก็เป็นส่วนของ16ครับเป็นความยาวครับความยาวของริเวทที่สามารถใช้งานได้หรือจะเรียกว่า grip length ก็ไม่ผิดนะครับถ้าเป็น universal head จะวัดตั้งแต่ข้างใต้หัวมันจนกระทั่งถึงปลายนะครับความยาวของมันแต่ถ้าเกิดเป็น counter sunk จะวัดตั้งแต่ flat คือหัวด้านบนเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ในชิ้นงานหัวเนี่ยจะจมเข้าไปอยู่ในชิ้นงานก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของตัวความยาวของมันนะครับก็จะวัดความยาวตลอดของมันทีนี้วิธีการที่ใช้งานถ้าเราทราบว่าเราต้องใช้ริเวตยาวแค่ไหนครับตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกได้ครับไม่เหมือนกับโบลต์ตัวเลขตามหลังเราบอกไม่ได้ว่าหมายถึงความยาวเท่าไหร่แต่ตัวเลขตามหลังของไดมิเตอร์ของริเวตเนี่ย12เนี่ยเรามาหารด้วย16เราก็จะทราบเลยว่าความยาวของตัวมันหรือ nominal length เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับการเลือกใช้ริเวต

เราก็ต้องเข้าใจว่าตัวของมันเนี่ยสามารถจะมี strength หรือว่าหลังจากที่เราติดตั้งนะครับ install หรือว่าเราใช้คำว่ายิงก็ไม่ผิดนะครับยิง rivet ไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวมันจะยาวยื่นพ้นออกมาสีดำๆนี่คือชิ้นงานนะครับลักษณะนี้เรียกว่าlap joint ปกติก็คือมีแผ่นชีทเมทัล2แผ่นเนี่ย lap ก็คือเกยกันแล้วก็มี rivet ยึดอยู่ตรงกลางทีนี้ชิ้นงานไม่จำเป็นจะต้องมีแค่2ชิ้นนะครับอาจจะมี3 4 5หรือ6ก็ได้นะครับมีความเป็นไปใช้รีเวทตัวเดียวเนี่ยยึดติดชิ้นงานทั้งหมดเข้าด้วยกันทีนี้มันก็จะมีตารางครับได้มีการคำนวณมาแล้วว่ารีเวทขนาดเท่าไหร่ที่เป็นรีเวทชนิด2117 2017และ2024เนี่ยสุดท้ายแล้วตัวมันเนี่ยจะรับแรงได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขนี้ก็คือเป็นตัวเลขเป็นพาวหรือว่าเป็นปอนด์นั่นเองนะครับเป็นฟอร์สที่รีเวทเนี่ยสามารถรับแรงได้ตัวอย่างครับรีเวทที่มีไดมิเตอร์3ส่วน32จะสามารถรับแรงได้186ปอนด์นะครับต่อ1ตัวสำหรับชิ้นงานที่ใช้รีเวทชนิด2117นะครับยึดนี่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราจะสามารถคำนวณได้คร่าวๆเป็นเบื้องต้นว่าจอยเนี่ยสามารถจะรับแรงได้กี่ปอนด์ทีนี้รีเวทครับที่ใช้งานกันอยู่ปกติรีเวทจะมีไซส์ตั้งแต่3ครับที่เราใช้งานปกตินะครับถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเพราะตัวมันเล็กมากเราจะเริ่มต้นกันที่ AN จะเป็น426หรือ470เราจะเริ่มจากขีด3ครับก็คือเราอาจจะเรียกว่าเป็นรีเวทเบอร์3ก็ได้นะครับในกลุ่มช่างเนี่ยจะเรียกขานว่ารีเวทเบอร์3รีเวทเบอร์4ก็คือ4ส่วน32รีเวทเบอร์5 5ส่วน32รีเวทเบอร์6ก็คือ6ส่วน32เท่ากับ3ส่วน16อาจจะมีใหญ่กว่านั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ความสามารถของคนนะครับแล้วก็แรงแล้วก็เครื่องมือที่มีสามารถซ่อมรีเวทได้เนี่ยแค่เบอร์3 4 5และ6ครับเบอร์6เนี่ยถือว่าเป็นรีเวทที่ตัวใหญ่มากเพราะว่าตัวมันเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวมันจะเท่ากับโบลที่เป็น AN3 AN3 ก็คือ3ส่วน16ใช่ไหมครับเท่ากับรีเวทหมายเลข6เลยซึ่งบริเวณใดก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มใช้รีเวทหมายเลข6แล้วเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนไปด้วยโบลแทนแล้วทีนี้ตัวเลขต่างๆนะครับก็สามารถจะมาดูได้หาได้จากตารางถ้าเป็นลักษณะของดับเบิลเชียร์นะครับก็คือมีแผ่นเป็นแล็บก็จริงแต่ว่ามี2แผ่นฝั่งหนึ่งอีก1แผ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรวมเป็น3ชั้นตรงนี้ก็จะมีสเตรนท์ที่เพิ่มมากขึ้นรีเวทก็จะโฮลสเตรนท์ได้มากขึ้นตามในตารางที่แจ้งตรงนี้นะครับตารางนี้เป็นตาราง reference นะครับโดยปกติแล้วสามารถหาข้อมูลได้จาก AC 43ด้วยครับถัดมาเป็นกลุ่มของ special rivet ซึ่งมันเป็น rivet ที่อยู่ในกลุ่มของเรียกว่า blind rivet ครับ blind rivet คือเป็น rivet ที่ไม่สามารถที่จะมี access ไปทางด้านหลังอีกด้านหนึ่งของ rivet ได้โดยปกติแล้วการยิง rivet เป็นการใช้ปืนหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องเข้าถึงทั้ง2ฝั่งของชิ้นงานครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ชิ้นงานปิดอย่างเช่นปีกของเครื่องบินที่แผ่นสุดท้ายที่ปิดเข้าไปนะครับก็คือเราไม่สามารถจะเปิดหรือว่ามีวิธีการใดที่จะเข้าไปข้างในได้แล้วเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า blind rivet นะครับ blind เนี่ยที่แปลว่าบ่มองนะครับก็คือเรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งนั่นเองก็มีการพัฒนามาโดยใช้อยู่ในกลุ่มของ a friction lock ก็คือว่า rivet ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคือมันเป็นก้านนะครับมี

เต็มเป็นก้านก้านตัวนี้จะติดนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ด้านหลังของชิ้นงานนะครับทีนี้ก้านเนี่ยจะถูกดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขาดนะครับออกจากชิ้นด้านหลังเนี่ยครับเรียกว่าปลั๊กเนี่ยครับของรีเวทเนี่ยจะถูกดันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ยึดติดกันแน่นด้วยฟริกชันก็คือมันจะขัดกันแล้วก็แน่นแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตขึ้นมานะครับก็เป็นเทรดมาร์กเหมือนกันเป็นชื่อบริษัทที่เขาเรียกขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าเชอรี่นะครับเป็นชื่อบริษัทเขาจริงๆมันคือบลายรีเวทชนิดหนึ่งรีเวทชนิดนี้ครับสามารถจะยึดสิ่งที่เรียกว่าแองเกิลนัทหรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ข้างใต้ชิ้นงานก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องยึดโครงสร้างหลักอย่างเดียวความแข็งแรงครับใช้คำว่าโดยปกติโดยปกติ solid shank rivet เนี่ยถ้าเป็นขนาดเท่ากันเนื่องจาก blind rivet เนี่ยเมื่อยิงออกมาแล้วเนี่ยใช้งานติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันจะเป็นโพรงครับมันจะว่างมันจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นมันจะสูญเสีย strength ไปในระดับหนึ่งประมาณ1ใน3นะครับโดยประมาณดังนั้นความหมายก็คือ solid rivet จะแข็งแรงกว่า blind rivet เนี่ยประมาณ3เท่าแต่หลังจากนั้นครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเรื่องของใช้ mechanical lock คือตัวมันเนี่ยนะ rivet ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็น blind rivet ก็ตามพบว่ามีการพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวทางด้านทางปลายอีกด้านหนึ่งของ rivet นะครับหรือเรียกว่า form head เนี่ยนะปลั๊กเนี่ยถูกดันเข้าไปถูกดึงเข้าไปนะครับนะโดย stem เนี่ยหรือว่าก้านมันเข้าไปล็อกแล้วก็แน่นด้วยวิธีการขยายตัวมันด้วยไม่เพียงแต่เป็น friction มันเป็น mechanical lock ด้วยดังนั้น rivet ที่ในอยู่ในกลุ่มของ mechanical lock เนี่ยจะมีความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่ากับ solid rivet แล้วก็มีข้อได้เปรียบก็คือมันง่ายต่อการติดตั้งครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการรื้อถอนเนี่ย remove เนี่ยอาจจะใช้กรรมวิธีที่ยากกว่าบางครั้งถูกเรียกว่า bolt cherry lock rivet นะครับหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า cherry lock มาจากบริษัทเดียวกันนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาและยังมี rivet อีกหลายชนิดหลายประเภทเลยที่เกิดขึ้นมานะครับอยู่ในกลุ่มของ special คือ maxi bolt ก็เป็น trademark เป็นชื่อเรียกของเขานะครับหรือ hug rivet ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือมีก้านนะครับดึงตัวล็อกขึ้นไปแล้วก็ล็อกอยู่ในที่ของมันแต่ว่ามีอีกประเภทหนึ่งครับอยู่ในกลุ่มของเรียกว่า high lock นะครับเขาก็มีการใช้ตัวอักษรให้จำง่ายนะครับ high lock ลักษณะของ rivet ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเกลียวครับจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกจัดในกลุ่มของ rivet เพราะว่าตัวมันมีเกลียวแต่เกลียวที่ว่านี้มีไว้แบบที่จะให้ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของรีเวทนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคอล่าที่หมุนเกลียวเข้าไปปุ๊บตัวก้านที่ใช้อุปกรณ์หมุนนะครับมันจะขาดออกจากกันนะครับเป็นวิธีการที่จะควบคุมการติดตั้งของรีเวทให้มีความแน่นเนี่ยเป็นมาตรฐานเพราะว่าเมื่อหมุนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันแน่นเมื่อแน่นได้ในระดับหนึ่งเนี่ยตัวมันก็จะเชียร์แล้วก็ขาดไปนะครับมีหลายยี่ห้อที่เกิดขึ้นเรียกขานตามคนที่ออกแบบหรือว่าตามบริษัทเทรดมาร์กนะครับเป็นทักเกอร์เป็นโชเบิร์ตนะครับแอฟเดลก็ใช้มากอยู่แล้วก็ไฮไทท์พวกนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของปลายรีเวททั้งสิ้นแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะครับผมขอมาให้ดูว่าวิธีการนะครับก่อนที่จะ
ติดตั้งรีเวทโซลิดรีเวทหรือว่าบลายรีเวทก็จะต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นที่ถูกต้องนะครับในการติดตั้งเริ่มมาจากแอดริลแอดริลก็คือสว่านที่ใช้ลมเป็นตัวหมุนเราจะไม่นิยมใช้สว่านที่เป็นสว่านไฟฟ้านะครับเพราะการทำงานกับโลหะพอเจาะไปแล้วเนี่ยจะมีเศษโลหะครับที่ถูกเจาะออกมานะครับจากรูเนี่ยโอกาสที่มันจะทำให้สว่านไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรเนี่ยเพราะว่าสว่านไฟฟ้าจะต้องมีรูระบายอากาศนะครับในมอเตอร์แต่ทุกวันนี้ครับมีการพัฒนามาใช้สว่านไฟฟ้าแบบใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน DC ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าน้ำหนักมันก็ยังคงมากแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ตลอดเวลานะครับแอดริลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาตราบใดที่มีลมนะครับติดตั้งเอาไว้เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันแหละครับและมีรีเวทกันรีเวทกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงรีเวทก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นการกระแทกของปลายหัวเนี่ยเข้าออกนะครับเหมือนกับใช้ค้อนตีนะครับบางที่เขาเรียกว่ารีเวทแฮมเมอร์กันนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับการใช้ค้อนเนี่ยเคาะตีรีเวทเนี่ยให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฟอร์มเฮดนะครับมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ยิงไปที่ตรงด้านหลังฟอร์มเฮดนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าบัคเคิลบาร์นะครับหนุนด้านหลังดังนั้นการยิงรีเวทก็ต้องมีวิธีการของมันด้วยมีนิวเมติกรีเวเตอร์ก็คือยิงโดยใช้ลมตัวยิงรีเวทตัวนี้จะใช้กับรีเวทที่เป็นบลายรีเวทในกลุ่มของบลายเท่านั้นนะครับก็คือใช้ลมอยู่เหมือนกันส่วนคลีโคเนี่ยเป็นชื่อเรียกเฉพาะตั้งชื่อเป็น temporary fastener ที่เมื่อกี้เราได้เห็นภาพที่ลักษณะเหมือนเป็นหนามหนามนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูในสไลด์ถัดไปครับลักษณะของมันก็คือมันจะต้องมีคลีโคไพลเออร์สก็คือเป็นครีมที่กดทำให้คลีโคเนี่ยสามารถจะยึดชิ้นงานได้มีในแต่ละขนาดด้วยนะครับที่เราพบเห็นกันก็คือขนาดรีเวทหมายเลข3 4 5และ6สีที่แตกต่างกันครับนี่คือภาพตัวอย่างครับที่การยึดคลีโก้ที่ผิวครับอย่างเช่นภาพทางขวามือนะครับเป็นภาพการซ่อมสกินพื้นผิวของเครื่องบินครับแล้วก็มีการลงสีเป็นสีป้องกัน corrosion resistant เนี่ยจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับอยู่ในกลุ่มของโครเมตทีนี้ก่อนที่จะยึดรีเวทตัวจริงก็จะมีการยึดใช้คลีโก้ทุกจุดเลยนะครับให้มั่นใจว่าทุกรูของรีเวทเนี่ยได้เจาะแล้วก็ได้ทาบแล้วก็ถูกต้องจึงจะลงรีเวทตัวจริงได้เมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านนอกแผ่นที่ปิดไปสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้บลายรีเวทเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานหรือว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึง drill size ดอกสว่านครับหรือว่า drill bit ที่เจาะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะบ่งบอกว่าชิ้นงานที่สำเร็จแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนรีเวทเริ่มต้นที่ diameter เนี่ย3นะครับเบอร์3 4 5แล้ว6เบอร์3เนี่ยเมื่อนำมาคำนวณแล้ว3ส่วน32เนี่ยจะได้ตัวเลขอยู่ประมาณ 0.0937 นิ้วครับแต่ว่าการที่เราเจาะชิ้นงานด้วยดอกสว่านที่เท่ากันกับรีเวทเนี่ยเราไม่สามารถจะใส่รีเวทเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงต้องเจาะรูให้ใหญ่กว่าตัวของรีเวทเล็กน้อยก็คือใช้ดอกสว่านหมายเลข40ครับทีนี้ดอกสว่านจะมีระบบการเรียกเป็นนัมเบอร์หมายเลข40
number 40 drill bit size เนี่ยประมาณ 0.098 นะครับซึ่งก็โตกว่า 0.0937 อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นครับทีนี้เรามาดูความสำคัญลำดับถัดไปว่าความแข็งแรงของชิ้นงานนอกจากจะขนาดไซส์ของรูที่เจาะไปแล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเนื้อของรีเวทจะถูกบีบอัดเข้าไปครับหรือว่าเรียกว่าดีฟอร์มเชฟของมันเนี่ยจากยาวๆจะกลายเป็นรีเวทฟอร์มเฮดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเรียกทางด้านหัวของรีเวทว่า manufacturer head ก็คือได้ถูกสร้างมาจากโรงงานครับทางฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่า shop head ก็มาจากเวิร์กช็อปที่เราทำอยู่ในช็อปนะครับหรือเราจะเรียกว่าฟอร์มเฮดก็ได้เพราะว่าถูกฟอร์มขึ้นมาหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะเนี่ยมันจะถูกบีบอัดเข้าไปนะครับโดยบัคเกิลบาร์อีกฝั่งด้านหัวเนี่ยก็จะใช้รีเวทกันนะครับที่มีหัวเนี่ยขนาดเดียวกันกับขนาดไซส์ของรีเวทที่ตรงกันครับต้องตรงกันด้วยแล้วก็รีเวทเนี่ยจะค่อยๆถูกบีบอัดเข้าไปจากยาวๆนะครับจนสั้นทีนี้วิธีการเลือกใช้งานครับเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่ารีเวทในกลุ่ม AAD B แล้วก็ DD เนี่ยนะครับเราสามารถจะให้ตัวแช้งรีเวทยื่นออกมาได้เนี่ยถึง 1.5 เท่าของไดมิเตอร์ของตัวมันนะครับเราจำง่ายๆ 1.5 เนี่ยแล้วก็บีบออกมาเนี่ยเราจะเหลือที่ความหนาของมัน 0.5 เท่านั้นความกว้างของฟอร์มเฮดหรือไดมิเตอร์เนี่ยจะเท่ากับ 1.5D ตรงกลางเนี่ยนะครับมีคำว่า prefer ก็คือดีที่สุดอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าวิธีการนี้มีข้อจำกัดว่าถ้าเป็นรีเวทใหม่ที่ใช้กับชิ้นงานใหม่ที่เจาะรูใหม่เลยนะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานเนี่ยที่ถูกเจาะแล้วก็นำรีเวทออกไปนะครับคือเป็นรูเก่านั่นเองนะครับที่ถูกรีเวทเนี่ยขยายมาในระดับนึงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ความยาวที่คอมเพรสมาแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้รีเวทยาวกว่าเดิมหรือว่าจะยิงรีเวทให้ตัวมันฟอร์มเฮดเนี่ยมีขนาดแบนกว่าเดิมก็ได้นะครับได้เหมือนกันส่วนในกลุ่มอื่นของรีเวท D E K E M นี่เป็นรีเวทอยู่ในกลุ่มที่มีความแข็งมากขึ้นไปอีกนะครับอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมกลุ่มของหมายเลข7นะครับทีนี้รีเวทพวกนี้จะแข็งมากการที่จะทำให้มันแบนมากเนี่ยมันก็ยากดังนั้นเนี่ยเราก็กำหนดความยาวของมันแค่ 1.33 แล้วก็คอมเพรสออกมาเนี่ยให้มีไดมิเตอร์แค่ 1.4 ยังมีความหนา 0.6D ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ก็มีอัปเปอร์กับโลเวอร์มาร์จินตรงนี้มินิมัมกับแม็กซิมัมอยู่เช่นเดียวกันเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรีเวทใหม่แล้วก็เจาะรูใหม่กับชิ้นงานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยยิงรีเวทเลยแล้วก็จะพยายามทำให้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือ 1.4D แล้วก็ความหนา 0.6D นะครับทีนี้เรามาดูรีเวทแพทเทิร์นการวางรูปแบบครับรีเวทมันก็มีวิธีการนะครับแล้วแต่ว่าการเลือกรูปแบบหรือว่าบริเวณที่นำไปใช้งานหรือว่าบริเวณที่ซ่อมนะครับเราก็ต้องดูแล้วก็คำนึงถึงบริเวณรอบด้านด้วยว่าเขามีแพทเทิร์นเป็นลักษณะไหนแบบไหนหรือว่าเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้แพทเทิร์นเพราะว่าจำนวนของรีเวทนะครับเราสามารถคำนวณตัวต่อตัวได้ว่าต้องการความแข็งแรงต่อพื้นที่เนี่ยที่เราจะซ่อมเนี่ยจะต้องมีจำนวนรีเวทเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Edge Distance Pitch Distance แล้วก็ Transverse Pitch นะครับ3อย่างนี้เป็นการคำนวณระยะห่างของรีเวทกับขอบนะครับเรียกว่า Edge Distanceเป็นตัว E ตัว pitch distance หรือเรียกว่า pitch ก็คือระยะห่างระหว่างรีเวทแต่ละตัวของมันกับตัวข้างๆนะครับ transverse เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างแถว
ริเวตต้องยิงเป็นแถวให้เรียบร้อยครับให้เรียงกันสวยงามนะครับถึงจะดีที่สุดแต่ถ้ามีข้อจำกัดอื่นใดจำเป็นที่ต้องวิงริเวตที่ไม่อยู่ในแนวก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากจะต้องหลบหลีก internal structure ที่มีอยู่ข้างในก็เป็นข้อยกเว้นครับแต่ทั้งหมดนี้จะเป็น edge distance pitch หรือ transverse pitch ถ้าเกิดว่าใน SRM หรือ Structural Repair Manual ก็คือคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยานในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะครับจะมีเขียนบ่งบอกไว้ในแต่ละจุดว่าจะต้องใช้ E เท่าไหร่ P เท่าไหร่และ TR เท่าไหร่กับ Diameter และชนิดของ Rivet ณจุดนั้นๆด้วยสรุปว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณเลยนะครับเพราะว่าเขาได้แจ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ใช้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวอย่างนะครับภาพนี้ Rivet Spacing 6D เท่าของ Diameter หมายความว่า Pitch ตัวมันจะห่างกันเนี่ยเป็น6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือไซส์ของตัวมันถ้าเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้มี 6D เป็น Pitch เช่นเดียวกันแต่ว่าระหว่างโรเนี่ยจะแคบหน่อยเหลือแค่3Dฝั่งซ้ายเมื่อกี้คือจะเท่ากันหมดนะครับระหว่างแถวระหว่างตัวตรงกลางเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยใกล้เข้ามาครึ่งเดียวเหลือ 3D หรือจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นแบบ array ก็คือง่ายๆเลยนะครับ 4D ทั้งความห่างแล้วก็ระยะระหว่างแถวด้วยเช่นเดียวกันได้หมดนะครับได้หมดซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎหรือว่า recommendation ก็คือคำแนะนำที่อยู่ใน AC 43ครับว่า rivet pitch จริงๆแล้วเนี่ยควรจะอยู่ระหว่างเนี่ย 6-8 เท่าของ diameter ถึงจะดีที่สุดครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเหลืออยู่แค่3หรือ 4D เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับ SRM นะครับก็คือ manual ที่เขาแจ้งมาเพราะเขาจำเป็นที่ต้องมีเหตุผลแน่นอนที่สุดว่าเพราะอะไรส่วนขอบนะครับ edge distance 2ถึง2เท่าครึ่งของ diameter ก็คือความห่างของตัว rivet จากขอบใดๆก็ตามนะครับขอบด้านในหรือขอบด้านนอกก็ตามที่มีอยู่ส่วน transverse pitch ควรจะเป็นประมาณ 75% ของความห่างของ pitch เช่นนะครับเช่นrivet หมายเลข4หมายเลข4ก็คือ4ส่วน32ก็คือ1ส่วน8นะครับ diameter 1ส่วน8ถ้าเกิดเราเลือก pitch ที่8เท่า 8D pitch ก็จะมีค่าเท่ากับ1นิ้วใช่ไหมครับ1ส่วน8คูณ8เป็น1นิ้วดังนั้นแล้ว transverse pitch 75% ของ1นิ้วก็คือ3ส่วน4นิ้วนั่นเองดังนั้นระยะห่างของแถวถัดไปนะครับจะเป็นแถวที่2 3หรือ4ก็ตามจะห่างกันอยู่3ส่วน4นิ้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นแถวอื่นๆไปอีกมากกว่า2แถวเป็น3 row 4 row ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูภาพเนื่องจาก edge distance นะครับของ protruding หรือว่า rivet ที่เป็น universal head นะครับก็คือหัวเนี่ยก็คือโค้งขึ้นมาเนี่ยจะสามารถมี minimum edge distance ได้เนี่ย 2D 2เท่าของ diameter แต่ถ้าเป็น counter sunk นะครับเป็น flat head เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย 2.5 เท่าครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากขอบถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไปครับอาจจะเกิดการ crack หรือว่าการร้าวเกิดขึ้นจาก stress ได้เพราะว่า rivet ถ้าเกิดว่าเป็น counter sunk นะครับจะใช้พื้นที่ในการกระจาย stress เนี่ยที่มากกว่าจึงต้องการพื้นที่ที่มากกว่าจึงขอให้ใช้เป็น 2.5 เท่าเป็นอย่างน้อยครับแต่มากกว่านี้ได้นี่เรามาดู counter sunk rivet จะมีวิธีการพิเศษครับก็คือการเจาะก็คือจะมีหัวเจาะนะครับที่เรียกว่าcounter sink tool เนี่ยจะใช้ดอกสว่านธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวมันจะต้องมีการคว้านนะครับแล้วก็มีมุม100องศาพอดีนะครับต้องพอดีเลย
ส่วนหัวดอกเจาะเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่สามารถค่าความลึกความยาวที่ดอกเจาะเนี่ยจะเจาะลงไปได้ถ้าเจาะลึกเกินไปเนี่ยCounter Sunk Rivet เนี่ยหัวจะจมเข้าไปลึกมากเกินไปก็ทำให้กินเนื้อของชิ้นงานไปนะครับก็จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงไปได้ทีนี้ต้องคำนึงด้วยว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่บางเกินไปนะครับก็จะทำไม่ได้ก็จะมีวิธีการอื่นต่อไปนะครับวิธีการใช้ Counter Sunk Rivet ที่แผ่นงานชิ้นงานที่มันบางนะครับเป็นชีทที่บางมากเนี่ยยังคงใช้ได้ครับแล้วก็ใช้การได้ดีด้วยเนื่องจากวิธีการก็คือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า dimpling tools นะครับ dimpling tools เนี่ยจะมีตัว male กับ female ก็คือมีตัวด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นตัว female เนี่ยจะเป็นเบ้านะครับรับกับตัว male ด้านบนเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยเราจะใช้วิธีก็คืออาจจะใช้ค้อนนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่บีบนะครับใช้แคลมป์ก็ได้แล้วแต่ชิ้นงานที่สามารถทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ค้อนนี่แหละครับนะครับตอกลงไปนะครับก็ต้องซักซ้อมกันก่อนว่าตอกลงไปแล้วเนี่ยทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันฟอร์มเป็นลักษณะพร้อมที่จะใช้รีเวทเนี่ยใส่เข้าไปได้ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือจะต้องใช้ drill size ที่เล็กกว่าเนื่องจากหลังจากการ dimpling ไปแล้วเนี่ยรูของ rivet จะกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเจาะรูพอดีกันเนี่ย rivet ก็จะหลวมทีนี้หลวมก็จะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นทีนี้วิธีการที่ยิง rivet แล้วเนี่ยตัวมันนะครับตรงก้านเนี่ยมันก็จะถูกฟอร์มออกมาแล้วก็จะไปล็อกกันกับแผ่นโลหะพอดีนะครับนี่คือข้อดีของ Counter Sunk Rivet หลังจากที่ติดตั้ง Rivet ไปเรียบร้อยแล้วต้องมีการตรวจนะครับว่าความสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างวิธีการนะครับทางภาพซ้ายมือเนี่ยหัวของ Rivet กันเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มี Rivet กัน Head เนี่ยที่มีรูปทรงเนี่ยที่ตรงกันกับRivetตอนนี้ก็มี universal นะครับที่เป็นกลมๆโค้งๆเนี่ยซึ่งจะมีไซส์ตั้งแต่3 4 5 6แตกต่างกันไปส่วน flat หรือว่า counter sunk rivet หัวที่ติดตั้งกับ rivet กันก็จะแบนๆนะครับแบนเรียบเกือบจะเรียบครับใช้คําว่าเกือบจะเรียบไปกับชิ้นงานเลยมีความโค้งนิดหน่อยนะครับช่วยให้คนที่ทำงานได้มีขยับได้เล็กน้อยส่วน buckle bar นี่อยู่ข้างล่างครับจะทำหน้าที่รับแรงแล้วก็ทำให้แรงย้อนกลับไปที่ตัวรีเวททำให้เกิดฟอร์มเฮดขึ้นได้ทีนี้วิธีการอินสเปกนะครับนอกจากไซส์ที่เราคำนึงถึงที่เราเพิ่งคุยกันไปว่ามันจะต้องมีไดมิเตอร์เนี่ย 1.5 เท่าของตัวมันเราคงไม่มานั่งวัดนะครับมันจะมีเกจครับมันจะมี อุปกรณ์พิเศษที่ไปทาบนะครับเราจะทราบถึงความกลมความสูงของมันแล้วก็ความกว้างของมันด้วยทีนี้ความสำคัญอยู่ตรงข้างล่างครับฟอร์มเฮดด้านบนเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทุกอย่างอาจจะดูดีนะครับแต่ข้างล่างภาพนี้ก็คือภาพปกติที่สมบูรณ์ถัดมาถ้าเกิดว่าใช้รีเวทกันที่มีลมไม่สม่ำเสมอหรือว่าสโตรกที่ยิงไปเนี่ยไม่สม่ำเสมออาจจะมีรอยที่หัวได้นะครับส่วนที่เหลือยิงแรงเกินไปด้านล่างนี่แบนแล้วก็แตกได้ฟอร์มเฮดนี่แตกเลยนะครับหรือว่าแผ่นโลหะถ่างออกจากกันส่วน unsteady shot ตรงนี้ก็คือ buckle bar เนี่ยเลื่อนไหลไปซ้ายขวาถ้าตัวยาวเกินไปเนี่ยฟอร์มเฮดก็จะไม่สวยงามนะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดถ้าเกิดพบว่าไม่สมบูรณ์นะครับรีเวทไม่สมบูรณ์จะต้อง remove ออกไปแล้วก็ยิงใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีข้อยกเว้นการ remove ครับหรือว่าการถอดรีเวทออกเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้ไฟล์หรือว่าการใช้ตะไบครับค่อยๆตะไบหัวมันให้มีพื้นที่
สำหรับดอกสว่านเนี่ยได้วางแล้วก็เจาะลงไปได้ทีนี้ก่อนจะเจาะอาจจะใช้เซ็นเตอร์พันช่วยนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนแล้วก็ใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าตัวแช้งของมันถ้าเราไม่แน่ใจนะครับบางครั้งเราก็บอกไม่ได้เราก็จะใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าแล้วค่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจาะลงไปนะครับจนกระทั่งพ้นบริเวณหัวริเวตต้องระวังไม่ให้ดอกสว่านเนี่ยไปกินชิ้นงานหรือทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันเสียหายครับหลังจากนั้นก็ใช้ drift punch นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หักหัวริเวตออกไปแล้วก็ตีครับทำให้ริเวตหลุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็สามารถจะใส่ริเวตหรือว่าหลังจากที่ซ่อมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็ทำได้ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงริเวตที่มี solid ริเวต line ริเวต special ริเวต riveting tools แล้วก็วิธีการติดตั้งแล้วก็ถอดริเวตนะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึงในกลุ่มของ pipes hoses แล้วก็ fitting ครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

0: และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: พทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เรากลับมาพบกันนะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาเดิมก็คือวิชาอะไรจำได้ไหมวิชาอะไรคะที่เราเรียนกัน
1: เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2: ค่ะวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเนื้อหาในเรื่องใหม่แต่ถามว่าเรื่องใหม่นี้ก็ไม่ได้ไกลจากตัวเราไปสักเท่าไหร่นะคะเรื่องนั้นใกล้ตัวมากแล้วก็ทุกๆวันเราก็อาจจะไปจับไปต้องไปแตะอยู่กับสิ่งนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะนะคะในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่8ของการเรียนนะคะเนื้อหาในตอนนี้ชื่อว่าพร้อมกันค่ะ
1: จุลินทรีย์ในอาหาร
2: จุลินทรีย์ในอาหารรู้จักจุลินทรีย์มั้ยคะ
3: รู้จัก
2: แล้วรู้จักอาหารมั้ยคะ
1: รู้จ
2: ัก แล้วจุลินทรีย์อะไรบ้างไปอยู่ในอาหารมีบางคนรู้จักชื่อด้วยแลคโตบาซิลัสอยู่ในไหนเนี่ย
3: โยเกิร
2: ์ตอยู่ในโยเกิร์ตอยู่ในนมเปรี้ยวแสดงว่าเรากินแล้วเราก็อ่านข้างฉลากมันใช่ไหมคะแล้วก็โฆษณาหลายตัวมันก็จะบอกว่ามีเชื้อตัวนี้มีสรรพคุณอะไรใช่ไหมถ้าใครฟังหรือว่าสนใจก็จะได้ความรู้เรื่องนั้นๆด้วยนะคะมาดูเนื้อหาการเรียนรู้กันนิดนึงว่าจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนในส่วนของความหมายของจุลินทรีย์ชนิดของจุลินทรีย์นะคะมันมีหลายชนิดแต่ว่ามันไม่ได้ทุกชนิดที่ไปเกี่ยวข้องกับอาหารเรานะคะเราก็ต้องเลือกมาแล้วก็เราก็จะเรียนในเรื่องของจุลินทรีย์ด้านอาหารนะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้อง1บอกความหมายของจุลินทรีย์ได้จุลินทรีย์คืออะไรลักษณะรูปร่างคุณสมบัติของแต่ละชนิดแต่ละประเภทเป็นยังไงนะคะต้องบอกได้2 อธิบายลักษณะสำคัญของจุลินทรีย์แต่ละชนิดได้แล้วก็3ยกตัวอย่างอาหารที่เกิดจากการนำจุลินทรีย์ไปใช้นะคะให้ตรงกับชนิดของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างอาหารแล้วก็บอกได้ว่าจุลินทรีย์ตัวที่ใช้ในอาหารชนิดนั้นมันคืออะไรนะคะคุณมีเกมค่ะเกมตัวนี้มีชื่อว่าภาพปริศนาคำทายเป็นการถ่ายภาพถ้านักเรียนคนใดจะทายให้ยกมือก่อนโอเคนะคะยกมือเสร็จแล้วก็เพื่อนส่งไมค์ให้ตอบต้องรอไมค์ไปถึงมือก่อนนะคะแล้วก็ตอบถ้าตอบถูกคนนั้นได้แต้มเดี๋ยวครูจะลิสต์แต้มให้ตอนท้ายรายการนะคะแต่ถ้าตอบไม่ถูกนักเรียนนั่งลงมีคนตอบครูก็จะเปิดแผ่นภาพต่อไปแล้วถ้าใครอยากจะตอบอีกก็ให้ยกมือขึ้นแล้วก็ตอบนะคะภาพครูไม่ได้ยากนะคะดูภาพที่1พร้อมจะเล่นยัง
4: พร
2: ้อมยังคะ
4: พร้อมแล้วค
2: ่
4: ะ
2: เล่นแบบเด็กๆนิดนึงภาพแรก มีใครอยากตอบไหมคะไม่มีเหรอเห็นชัดเจนมากเลยนะคะภาพที่2
5: คร
2: ู
5: บ
2: ัง ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูถอยให้อันนี้เอาเต็มสไลด์เลยนะคะไม่ต้องมีภาพครูให้นักเรียนเห็นจอชัดๆภาพที่3มีใครอยากตอบต้องยกมือนะคะแน่ใจว่าใช
6: ่
2: ถ้าผิดติดลบดีไหมไม่ติดลบแต่ไม่ได้คะแนนนะคะมีใครอยากตอบไหมถ้าอยากตอบและมั่นใจต้องยกมือถ้าตอบผิดไม่ได้สิทธิ์ตอบใหม่นักเรียนมีสิทธิ์ตอบได้แค่ครั้งเดียวนักเรียนไม่มีสิทธิ์ตอบครั้งที่2เพราะฉะนั้นเอาไว้ชัวร์ก่อนมีใครอยากตอบไหมคะไม่มีขอภาพต่อไปเลยภาพที่4 ยังไม่มีคนตอบนะคะภาพต่อไปนะคะภาพที่5
0: เป็นอาหารเหรอ
2: ไม่รู้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมีใครอยากตอบให้ยกมือค่ะถ้าไม่ยกมือครูจะเปิดภาพไปเรื่อยๆมีคนอยากตอบแล้วนะคะลุกขึ้นยืนถือไม
5: ค์โยเกิร์ตครับ
2: ภาพนี้มันคือ
5: ครับโยเกิร์ต
2: เสียงดังๆ
5: โยเกิร์ตครับ
2: โยเกิร์ตเพื่อนๆคิดว่ามันคือโยเกิร์ตไหมอ่ะไม่รู้มีคนตอบคนแรกโยเกิร์ตนั่งลงค่ะมีใครอยากตอบอย่างอื่นไหมคะไม่มีงั้นขอเพิ่มภาพนะคะโยเกิร์ตนะเพื่อนตอบโยเกิร์ตน่าจะใช่ไหมคำตอบคือโยเกิร์ตนะคะถูกต้องค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยมันคือโยเกิร์ตภาพต่อไปภาพที่สองอันนี้มีใครอยากตอบไหมคะไก่ย่างมีคนคิดว่าไก่ย่างมีคนอยากตอบไหมคะมีคนบอกว่าส้มตำไก่ย่างใช่เหรอคะคนที่จะตอบต้องยกมือนะคะพูดจาเพราะๆค่ะมีพี่ตะก้องอยากตอบนะคะตอบยกมือแล้วก็ยืนแล้วก็รอแป๊บนึงค่ะ
6: ไส้กรอกอีสานค่ะ
2: ไส้กรอกอีสานเพื่อนคิดว่าไส้กรอกอีสานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช
2: ่มันคือไส้กรอกอีสานนะคะเก่งมากเลยนะคะโอเคแค่2ภาพภาพที่3หลุดไปนะคะที่จริงมันมีอีกภาพหนึ่งแต่ตอนนี้แค่2ภาพอันเข้ามาสู่เนื้อหาครูถามว่าครูถามนักเรียนว่าลองฟังคำถามครูก่อนโยเกิร์ตกับไส้กรอกอีสานเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ไหมมันเป็นอาหารที
7: ่มันมีแบคทีเรียด้วย
2: มันมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในอาหารชนิดนั้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วถามว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาหารที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์มีเยอะไหมคะ
4: เยอะ
2: เยอะลองตอบนอกเหนือจากโยเกิร์ตแล้วก็ไส้กรอกอีสานนี่ว่ามีอย่างอื่นที่เรารู้จัก
7: ผักดอง
2: ชีสผักดอง
7: นม
2: อะไรคะนมเปรี้ยว
7: น้ำส
2: ้
7: มสายช
2: ู
7: ไข
2: ่ไข่อะไรไข่
7: ไข
2: ่
7: ไก
2: ่ไข่ไก่เกี่ยวกับจุลินทรีย์เอาที่แบบว่าเอาจุลินทรีย์ไปใช้ในการกระทำอาหารชนิดนั้นด้วยเนื้อหมักปลาร้าแบบเนี้ยแบบนี้ได้หอยดองโอเคเดี๋ยวพูดเยอะแล้วจะหิวเพราะฉะนั้นเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเรามาเรียนความหมายกันดีกว่านะคะความหมายของจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนรู้จักเนาะแต่ว่าด้วยในทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์มันก็จะมีคำศัพท์ของมันใช่ไหมเราอาจจะเรียกจุลินทรีย์ว่าจุลชีวันหรือจุลชีพก็ได้นะคะซึ่งมันจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยเราอาจจะมองเห็นด้วยตานะแต่ว่าส่วนใหญ่เรามองเห็นไหม

0: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีจุลินทรีย์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะเรามองมันไม่เห็นขนาดของมันจะค่อนข้างจะเล็กนะคะเล็กในระดับที่เรามองไม่เห็นระดับไมโครนาโนไมโครคือ0ทศยม6ตำแหน่ง นาโนคือ0ทศยม9ตำแหน่งเราเรียนไปในวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใช่ไหมเรื่องหน่วยเอามาใช้บ้างนะคะพวกนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยให้เรามองเห็นจุลินทรีย์ได้ก็คืออะไรกล้องจุลทรรศน์นะคะจุลินทรีย์จะประกอบจริงๆแล้วจะมีด้วยกัน5ชนิดด้วยกันนะคะที่เรียกว่าจัดว่าเป็นจุลินทรีย์นะคะก็จะมีแบคทีเรียสาหร่ายไวรัสราย ีสต์เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นกลุ่มเดียวกับราจะเป็นกลุ่มเดียวกับรานะคะราเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีเซลล์เดียวกับหลายเซลล์ถ้ามีเซลล์เดียวมันคือยีสต์แต่ถ้ามันมีหลายเซลล์มันจะเป็นรานะคะเขาจะใช้เรียกแตกต่างกันนะคะจุลินทรีย์เนี่ยจะมีอยู่ทุกแห่งเลยเราหายใจเข้าไปทุกๆครั้งที่เราหายใจก็มีจุลินทรีย์ติดเข้าไปอาจจะติดไวรัสแบคทีเรียแล้วแต่บางวันเราอยู่ปกติดีแต่อยู่ๆวันหนึ่งเราไม่สบายเราได้ไวรัสเข้าไปอย่างเนี้ยแสดงว่าในอากาศมีจุลินทรีย์อยู่นะคะนอกจากในอากาศแล้วอยู่ไหนๆได้อีกในดิน
1: ในน
0: ้
1: ำ
0: ในร่างกายในร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่มีทั้งตัวที่มีประโยชน์และตัวที่ก่อโทษนะคะทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันในด้านของการดำรงของชีวิตการดำรงชีวิตของจีนะคะมาดูนิดหนึ่งนะคะเราบอกว่าบางชนิดเป็นผู้ผลิตตัวที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเพราะว่ามันมีคลอโรฟิลล์มันเหมือนพืชเนาะพืชมีคลอโรฟิลล์พืชจึงสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นบางชนิดมีคลอโรฟิลล์จึงสร้างอาหารได้เราจัดเป็นผู้ผลิตได้นะคะบางชนิดเป็นผู้ย่อยสลายต้องดูดซึมเหมือนเห็ดราพวกนี้เป็นผู้ย่อยสลายใช่ไหมแล้วก็บางชนิดเป็นปรสิตรู้จักปรสิตหรือยังเรียนไปแล้วเมื่อพวกนี้จะเกาะอาศัยเพื่อนแล้วก็ดูดซับดูดซึมดูดสารอาหารจากเพื่อนนะคะมากินเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วเพื่อนก็ห่อเหี่ยวตายไปในที่สุดจัดเป็นปรสิตเพราะมันเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคนะคะพันพวกนี้พันจุลินทรีย์เนี่ยมีได้ทั้ง3รูปแบบก็คือเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็เป็นปรสิตนะคะมาดูชนิดของจุลินทรีย์นิดหนึ่งเมื่อกี้ครูบอกมันว่าบอกนักเรียนว่าชนิดของจุลินทรีย์จะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันแต่เวลาเราแบ่ง5ชนิดใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นชื่อใช่ไหมเขาก็เลยเอาไปแบ่งตามลักษณะของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของโมเนอร่าก็จะเป็น2ประเภทโมเนอร่ากับโปรจิสตาแล้วก็ถ้าเป็นเห็ดราก็จะเป็นฟังไจนักเรียนเรียนไปแล้วในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมันก็จะแบ่งลักษณะทั่วไปของมันออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือ1เป็นเซลล์แบบโปรคาริโอตคราวที่แล้วครูอธิบายไปแล้วโปรคาริโอตเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสกลุ่มที่เป็นโปรคาริโอตก็คือแบคทีเรียกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพวกนี้ยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ในอาณาจักรโมเนอร่านะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะมีเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นมามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้วยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มยูคาริโอตเพราะถ้าเจอ2คำนี้อีกครั้งนึงนักเรียนต้องจำได้แล้วนะเพราะนี่เราเรียนครั้งที่2ละนะคะยูคาริโอตจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีองค์ประกอบภายในนิวเคลียสที่สมบูรณ์กว่าแบบแรกได้แก่พวกเชื้อราโปรโตซัวสาหร่าย
1: ยกเว้นที่มีสีเขียวแกมน้ำเง
0: ิน ยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินฟันสีทองสีแดงสีน้ำตาลพวกนี้ได้หมดยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะเพราะสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอยู่ในโปรคาริโอตไปแล้วก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีนะคะปัจจุบันคือ2ประเภทของการแบ่งตามลักษณะของเซลล์นะคะลักษณะของเซลล์ทีนี้ถ้าแบ่งตามชื่อตามจำพวกนะคะจริงๆแล้วแบ่งได้5พวกครูบอกว่ามีไวรัสแบคทีเรียสาหร่ายโปรโตซัวราและยีสต์2ตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นราเหมือนกันนะคะเรียกว่ากลุ่มเชื้อราทีนี้

0: ความรู้จักกันนิดนึงในแต่ละตัวมารู้จักกับไวรัสไวรัสเป็นยังไงไวรัสไข้หวัดนกเอ้ยไวรัสมันเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหมดค่ะแต่ไวรัสเนี่ยเป็นขนาดในบรรดาจุลินทรีย์ทั้งหมดไวรัสจะมีขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุดการมองเห็นของไวรัสเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเลยนะคะเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งจะต้องเป็นจุลทรรศน์แบบพิเศษด้วยเรียกว่าจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็คือมีความละเอียดสูงมากๆอยู่ที่ระดับไมโครและนาโนถึงจะมองเห็นนะคะไวรัสไม่มีองค์ประกอบของเซลล์ไวรัสจึงไม่เป็นเซลล์ทั้งยูคาริโอตทั้งโปรคาริโอตไม่มีไวรัสอยู่ในนั้นเห็นไหมคะเพราะไวรัสไม่เป็นเซลล์ค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ไม่เป็นเซลล์คือไวรัสมีอยู่ในข้อสอบฟังจำให้ได้นะคะไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์เพราะว่าไม่มีองค์ประกอบของเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีกรจีคอมอะไรต่างๆข้างในเกี่ยวกับระบบเซลล์ไม่มีนะคะไวรัสมีรูปร่างหลายรูปแบบมีทั้งกลมเหลี่ยมทรงกระบอกนะคะดำรงชีวิตของไวรัสจะเป็นปรสิตถ้าเป็นปรสิตดีๆหรือไม่ดีไม่ดีแสดงว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคตัวก่อเกิดโรคนะคะจัดเป็นปรสิตเพราะไวรัสเป็นปรสิตก็คือเป็นตัวก่อโรคนะถ้าอยู่ในร่างกายเราก็ทำให้เกิดโรคในร่างกายถ้าอยู่ในอาหารก็จะทำให้อาหารเราเสียหายใช่ไหมแล้วถ้าเรารับประทานก็ไปอยู่ในร่างกายอีกจากอาหารนั้นก็จะทำให้เราเป็นโรคจากการรับประทานแล้วติดไวรัสเข้าไปนะคะตัวปรสิตเนี่ยหรือตัวไวรัสเนี่ยมีคุณสมบัติของมันพิเศษอีกว่ามันจะต้องอาศัยอยู่ในร่างกายมันถึงจะขยายพันธุ์มันได้อยู่นอกร่างกายอยู่นอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมันจะขยายพันธุ์ไม่ได้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเราจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยของมันหรือแหล่งที่มันเกาะอยู่เราเรียกว่าบ้านหรือโฮสต์ใช่เรียกว่าโฮสต์นะคะส่วนไวรัสเป็นปรสิตนะคะจำนวนของไวรัสมันไม่มีเซลล์อ่ะมันไม่เป็นเซลล์ว่ามันจะแบบเขาเรียกว่ามีการเจริญเติบโตแบบแยกเซลล์ปล่อยเซลล์แตกหน่อแบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นเซลล์มันจึงมีการเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์โดยการจำลองตัวเองออกมาเป็นตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะคะไวรัสทำให้เกิดโรคในคนสัตว์และพืชนะคะตัวอย่างโรคที่เกิดจากไวรัสได้แก่ไข้หวัดไข้หวัดนกไวรัสตับอักเสบ A B และ C โรคเอดส์ก็เป็นไวรัสเอดส์ใช่ไหม HIV เชื้อไวรัส HIV พวกนี้เป็นตัวทำให้เกิดโรคขึ้นอยู่กับชนิดของมันป้อนไวรัสเป็นปรสิตป้อนไวรัสเป็นตัวไม่ดีนะคะเป็นตัวทำเกิดโรคไวรัสบางชนิดปนเปื้อนในอาหารทำให้เกิดอาการ
1: ท
0: ้องเสียก็แสดงว่าเป็นตัวทำให้เกิดโรคเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เขาส่องเข้าไปเห็นถึงลักษณะของไวรัสว่ามันแล้วแต่รูปร่างลักษณะมีหลายรูปแบบหลายสีบางทีเขาที่เห็นเป็นสีเนี่ยบางทีเขาอาจจะหยดสารสีเข้าไปเพื่อมันส่องแล้วมองเห็นได้รูปแบบชัดเจนใช่นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของมันก็จะไม่ค่อยเป็นรูปทรงสักเท่าไหร่นะอันนี้เป็นรูปที่เราสามารถครูสามารถหามาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นการมองเห็นจึงไม่ชัดตัวที่2คือแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะแบคทีเรียเนี่ยมีแบบเซลล์เดียวเป็นพวกตัวแรกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมคะเป็นพวกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสพวกนี้จะจัดอยู่ในอาณาจักรโมเนราอย่างที่เรารู้ไปแล้วนะคะเราเรียกพวกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสว่าพวกโปรคาริโอตห้ามลืมนะคะแต่ถามว่ามันเป็นเซลล์แล้วยังเซลล์เดียวก็แสดงว่าเป็นเซลล์แล้วมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวคือไวรัสเท่านั้นที่ไม่จัดเป็นเซลล์ใช่ไหมคะฟันแบคทีเรียเป็นเซลล์นะคะมันก็จะมีสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเซลล์มีนิวเคลียสมีสารนำพันธุกรรมมันก็ขยายพันธุ์ของมันได้นะคะ การดำรงชีวิตนะคะมีกรณีที่เป็นผู้ผลิตผู้ย่อยสลายแล้วก็ปรสิตเหมือนกันนะคะมีทั้ง3รูปแบบส่วนใหญ่จะสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์แบ่งตัวเองออกนะคะพบได้ทั้งในน้ำในดินในร่างกายในอากาศนะคะแบคทีเรียจะแบ่งออกเป็นรูปร่าง3แบบรูปร่าง3แบบคราวที่แล้วเราเรียนแบคทีเรียไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ3แบบก็คือแบบกลมแบบแท่งท่อนหรือแบบแล้วก็แบบเกลียวซึ่งมันจะมีชื่อเรียกนะคะกลุ่มที่เป็นแบบกลมนี้เขาเรียกว่ากลุ่มนามสกุลคอกคัสกลุ่มที่เป็นแบบแท่งจะเรียกว่านามสกุลบาซิลัสแล้วก็กลุ่มที่เป็นแบบเกลียวจะเรียกว่าสไปริลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอชื่อแบคทีเรียและตามด้วยนามสกุลพวกนี้เป็นกลุ่มของมันเราก็จะระบุได้ว่ามันเป็นประเทศรูปร่างแบบใดนะคะกลมแท่งหรือเกลียวไว้ดูนามสกุลมันเป็นหลักนี่เป็นชุดกลุ่มของมันมาดูทีละตัวรูปร่างกลมนะคะตัวนี้มีหลายจุลินทรีย์มีหลายแบบเห็นไหมคะมีคำว่าคอกคัสตามหลังเห็นเปล่าสเตปไฟโลคอกคัสมันจะมีคอกคัสอยู่ด้วยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นแบคทีเรียที่ทำที่เกาะอยู่ตามเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่น
1: เนยแข็ง
0: พวกนี้ได้จากสัตว์เพราะว่าเอานมเอาน้ำนมใช่ไหมมาใช้ทำต่อนะคะถ้าตัวนี้ไปเกาะดีหรือไม่ดีตัวนี้ทำให้เกิดอะไรเขียนว่าทำให้เกิดพิษแสดงว่ามันไม่ดีถูกต้องถ้ามันไปเกาะมันชอบไปเกาะที่บนเนยและเนยแข็งค่ะมันจะทำให้เกิดผลเสียเพราะว่าจะทำให้ลักษณะของตัวนั้นเน่าเสียและถ้าเราติดเข้าไปในร่างกายอาจจะไปแพร่กระจายและทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองนิ้วแผลต่างๆได้นะคะสเตปโตคอกคัสนะคะกลุ่มนี้จะเป็นหัวเชื้อสำหรับทำเนยแข็งและเนยเหลวนะคะอันนี้ก็คล้ายกันแต่ข้างหลังมันจะมีชื่อที่แตกต่างกันเห็นไหมคะตัวหน้าเป็นสเต็ปโตคอคัสเหมือนกันแต่ข้างหลังก็จะมีตัวห้อยแสดงว่ามันเป็นคนละชนิดกันนะคะแต่ละชนิดก็จะทำให้ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มคอคัสนะคะก็เป็นรูปอันนี้ไปเอาจากที่เขาส่องกล้องที่มองเห็นชัดๆมานะคะอาจจะมีใส่สารสีอย่างที่บอกกลุ่มที่สองก็คืออะไรนะบาซิลัสนะคะรูปร่างทรงกระบอกหรือเป็นท่อนนะคะตัวนี้เป็นพีดูโมนัสตัวนี้ไม่มีชื่อบาซิลัสตามหลังแต่จะเป็นกลุ่มเดียวกับบาซิลัสเพราะว่ามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหรือท่อนเหมือนกันนะคะชุดนี้จะทำให้เกิดโรคใบจุดใบเป็นริ้วในพืชเพราะนั้นเกิดโรคในพืชนะคะบางตัวก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวที่2นี้บอกว่าอยู่ในปมของพืชตระกูลถั่วจะช่วยในการตรึงก๊าซไนโตรเจนนะคะเป็นกลุ่มของไรโซเบียมไรโซเบียมจะเป็นกลุ่มของบาซิลัสนะคะผลก็จะทำให้พืชเราเนี่ยได้รับได้ธาตุใช่มีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะพืชที่ตระกูลที่มีหัวมีฝักมีรากใหญ่ๆพวกถั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นบาซิลัสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาพบนเนี่ยอาจจะไม่ชัดถึงเส้นผิวนะคะแต่ภาพล่างนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเส้นเป็นขนแล้วก็ผิวหนังของมันแล้วก็จะมีเส้นยาวที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าแฟกเจลัมนะคะตอนนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นคล้ายๆหนวดใช้ในการเคลื่อนไหวของมันนะคะใช้ในกลุ่มบาซิลัสยังใช้ในอุตสาหกรรมการทำไวน์การทำน้ำส้มสายชูการทำนมเปรี้ยวอ่านได้เลคโตบาซิลัสนะคะใช้ในการถ้ามันอยู่ในกระเพาะบางตัวก็จะทำให้กระเพาะอักเสบนะคะอะไรนะคะนามสกุลกลุ่มของโคลินะคะกลุ่มนามสกุลโคลิพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นเชื้อโรคนะ บางอย่างก็ตัวนี้จะคล้ายๆกันกับข้างบนนะคะเซลโมนิล่าเป็นตัวกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคในคนพวกโรคไทฟอยด์กระเพาะและลำไส้อักเสบเป็นต้นนะคะมีหลายตัวมากเลยนะคะในกลุ่มของที่จัดเป็นแบคทีเรียอันนี้เป็นประเภทที่2เป็นบาซิลัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนเดิมนะคะภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีคล้ายๆหางเป็นหนวดอยู่เนาะตอนนั้นคือแฟกจิลัมของมันใช้ในการเคลื่อนที่กลุ่มบาซิลัสเมื่อกี้เนี่ยย้อนกลับนิดหนึ่งมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชชื่อว่าสาหร่ายแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงก็คือกลุ่มที่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมองเห็นมันออกเป็นสีแดงสีม่วงสีส้มแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจะมีโรงคาวัตถุอะไรอยู่ข้างในคะรู้ไหมเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วคืออะไรมันคือคลอโรฟิลล์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังหน่อยหนึ่งนะตอนนี้นะคะจะเวลาเราเอาไปทำเนี่ยเราจะเป็นน้ำหมักชีวภาพอาจจะเคยเห็นน้ำหมักขวดสีแดงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะมีประโยชน์ด้วยในด้านของการเจริญเติบโตของพืชช่วยบำรุงรากพืชให้ดูดซับดูดซึมแร่ธาตุได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีประโยชน์แต่เราเห็นเป็นสีแดงเพราะมีโรงเข้าวัตถุที่ให้สีส้มสีแดงออกมาด้วยนะคะพวกที่เป็นสารตัวเดียวกับแครอทกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะพวกนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียพวกนี้นะคะต่อไปกลุ่มสไปริล่ามนะคะเป็นรูปร่างแบบเกลียวนะคะเป็นเกลียวๆเนี่ยถ่ายแบบภาพรวมก็จะเห็นดูเยอะๆหน่อยนะคะเลปโตสไปรานะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสเคยได้ยินโรคนี้เนาะรู้จักโรคฉี่หนูไหม
1: รู้จ
0: ัก โรคนี้ดังมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะมีตอนน้ำท่วมนะคะจะเกิดโรคนี้ได้ง่ายคนสัตว์ก็จะมีลักษณะของมือเปื่อยเท้าเปื่อยใช่ไหมเป็นแผลนะเกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเหมือนกันนะคะบอริเลียนะคะกลุ่มนี้จะเป็นทำให้เกิดโรคซิฟิลิสซิฟิลิสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็มีหลายตัวอย่างที่บอกอันนี้ก็เอามาให้รู้จักกันอันนี้เป็นการขยายจุลินทรีย์กลุ่มของแบคทีเรียนะคะสไปริล่ามแบบเกลียวนะคะจะเห็นว่ามีแฟกจิลัมเหมือนกันก็คือตัวหนวดนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ของมัน
1: น
0: ะจริงๆแล้วมองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวมันหรอกเพราะเรามองมันไม่เห็นมันอยู่แถวๆนี้แหละแต่เราก็มองมันไม่เห็นนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มของสาหร่ายสาหร่ายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตยกเว้นสาหร่ายเป็นโปรคาริโอตอยู่ตัวเดียวนะคะสาหร่ายทุกชนิดจะมีอะไรช่วยในการเพราะสาหร่ายสังเคราะห์แสงได้การสืบพันธุ์มี2แบบอาศัยเพศอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะเราจะพบสาหร่ายได้ที่ไหน
2: แหล่งน้ำพื้นดินและผิวที่ชื้นแม้กระทั่งหิน
0: บริเวณใดก็ตามที่มีแสงส่องถึงสาหร่ายพวกนี้มันต้องสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอสาหร่ายและโดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นนะคะในน้ําในหินต้นไม้ก็อาจจะเจอสาหร่ายได้โคนต้นไม้พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจอได้หลายที่อันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายหลายสีเนาะยกเว้นสีเขียวแกมน้ําเงินใช่มั้ยคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีทองสีน้ําตาลนะคะไม่มีสีเขียวแก้มน้ำเงินในนี้เพราะว่าสีเขียวแก้มน้ำเงินจัดอยู่ในกลุ่มแรก พวกนี้มีประโยชน์นำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์คือเอาไปทำอาหารเลยแหละทำกินทำเครื่องสำอางมันมีสารอยู่หลายตัวที่เป็นประโยชน์มีวิตามินมีอะไรพวกนี้อยู่เยอะนะคะมาจริงๆแล้วมันย่อยสลายยากนะแต่ว่าเราไม่ได้เรารับประทานไม่ได้เน้นตรงส่วนนั้นเราไปเน้นตัววิตามินตัวอะไรของมันนะคะกลุ่มต่อไปคือโปรโตซัวค่ะโปรโตซัวจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กรูปร่างของมันก็มีหลายแบบเหมือนกันกลมรีทรงกระบอกแล้วก็บางตัวรูปร่างไม่แน่นอนไม่มีรูปร่างคือรูปร่างไม่แน่นอนนะคะกลุ่มพวกนี้จะจัดอยู่ในอาณาจักรโปรติสตานะคะสืบพันธุ์มีทั้งสองแบบเหมือนกันอาศัยเพศและไม
2: ่
0: อาศัยเพศพวกที่ไม่อาศัยเพศก็จะแบ่งตัวเองพบได้ในบริเวณที่มีความ
2: ชื
0: ้
2: น
0: ชื้นนะคะมีการดำรงชีวิตเป็น3แบบเหมือนเดิมก็คือผู้ผลิตผู้ย่อยสลายและปรสิตเดี๋ยวครูพูดจบรอบนี้ครูจะสุ่มถามโดยเฉพาะคนที่พูดเก่งนะคะใครพูดเก่งเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามครูนะโปรโตซัวส่วนมากมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศแบบที่เป็นปรสิตแสดงว่าดีหรือไม่ดีปรสิตอีกแล้ว
2: ไม่ดี
0: เพราะมันจะทำให้เราเป็นโรคนะคะถูกต้องส่วนใหญ่เป็นปรสิตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรโตซัวนะคะตัวนี้เป็นพลาสโมเดียมนะคะมองไม่เห็นนะคะเฟกซิพาลัมนะคะเฟกซิพาลัมเป็นกลุ่มของตัวที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียไข้เจ็บสั่นนะคะพวกนี้จะมีไข้อาการจะรุนแรงมีไข้ขึ้นทุกวันไข้ขึ้นก็คือตัวร้อนนะคะโรคมาลาเรีย
2: โรคในป่าก
0: ลุ่มนี้ก็เป็นพลาสโมเดียมเหมือนกันแต่เป็นคนละชื่อหลังคนละตัวกันใช่ไหมคะพลาสโมเดียมวีเวกนะคะกลุ่มนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียลงตับรุนแรงกว่าตัวแรกอีกนะคะ
2: เ
0: ราจะเห็นอาการไข้ห่างแต่ความรุนแรงของมันลงไปถึงอวัยวะภายในของร่างกายนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นรูปร่างที่ไม่แน่นอนก็คือกลุ่มของอะมีบาจัดเป็นโปรโตซัวนะคะอะมีบาจัดเป็นโปรโตซัวนะคะเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นแต่เดี๋ยวครูมีรูปให้ดูนะคะพวกนี้จะทำให้เกิดเป็นเชื้อของโรคท้องร่วงโรคบิดนะคะ
2: โรคบิดคืออะไรอ่ะ
0: ก็ท้องร่วงอย่างรุนแรงแล้วเราก็จะปวดท้องด้วยนะคะ
2: ลำไส้อักเสบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดลักษณะของโรคลำไส้อักเสบได้อันนี้จะเป็นกลุ่มของโปรโตซัวนะคะก็จะมีตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มของไฮราพาราตัวไหนนะคะตัวนี้คืออะมีบาตัวนี้รูปร่างไม่แน่นอนนะคะ
2: เหมือนน้ำเลยอ่ะมันมีการ
0: มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันไปได้การเคลื่อนที่ของมันก็จะเป็นเหมือนใช้ความหนืดในตัวยุบยับไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะ
1: ก
0: ็จะมีแฟกเจอร์ลัมจะมีขนาดของมันจะเล็กนะคะตัวแรกจะเป็นพารามีเซียมนะคะ
2: สุดท้ายเหมือนยู
0: ตัวนี้จำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรไฮไฮราคือตัวนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับโปรโตซัวตัวนี้จะเป็นกลุ่มของพลาสโมเดียมพลาสโมเดียมที่ก่อให้เกิดโรคเมื่อกี้ค่ะ
2: ลำไส้อักเสบ
0: ค่ะโรค
2: ไม่ใช่นั่น
0: อะมีบาทำให้เกิดโรคบิดโรคท้องร่วงอันนี้ทำให้เกิดโรคขออนุญาตให้นักเรียนดูย้อนหลังนี่ไข้มาลาเรียโอเคมาลาเรียนะคะขออนุญาตกลับนิดหนึ่งนะตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มของโปรโตซัวต่อไปกลุ่มต่อไปคือรานะคะ ราเนี่ยอยู่ในฟังใจเหมือนกันนะคะมีเซลล์ที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วยูคาริโอตถ้ากลุ่มของเชื้อรามันมีแค่เซลล์เดียวเราจะเรียกมันว่ายีสต์นะคะยีสต์จะดำเนินการสืบพันธุ์โดยการ
2: แตกหน
0: ่อถ้ามันมีหลายเซลล์เราจะเรียกมันว่ารานะคะซึ่งรูปร่างของราจะเป็นลักษณะเป็น
2: เส
0: ้นใยเส้นใยราเราจะเรียกชื่อมันว่า
2: ไฮ
0: ฟีนะคะนักเรียนอาจจะไปเจอในหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนว่าไฮฟานะก็คือตัวเดียวกันนะคะไฮฟีหรือไฮฟาเพราะว่าเป็น PHA จริงๆแล้วมันมีตัว E มาด้วยต้องอ่านว่าไฮฟีนะคะแล้วก็ถ้ามันรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็คือเราจะเห็นราเป็นแผ่นๆเป็นก้อนๆเลยเราจะเรียกมันว่า
2: ไม
0: ซีเลียมนะคะบ้านตัวนี้คือกลุ่มของราซึ่งยีสต์ก็จัดเป็นราตัวหนึ่งนะคะแต่มันมีแค่เซลล์เดียวนะคะขนาดและรูปร่างของราก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของมันนะคะพวกที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นกลุ่มของราเหมือนกันก็คือ
2: เห็ด
0: เนี่ยเป็นราเป็นใยรามาเกาะกันอย่างหนาแน่นทำให้เราเห็นเป็นตัวเห็ดออกมานะคะเห็ดที่เรารับประทานเป็นอาหารนะคะเชื้อราจะมีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความเป็นกรดค่อนข้างจะสูงpH อยู่ที่ประมาณ4ปกติกลางอยู่ที่ 6.5 ถึง 7.5 ใช่ไหมแต่ถ้าต่ำกว่า 6.5 มาแล้วถือว่าเป็นกรดกรดอ่อนกรดแก่4นี่ว่าถือว่ามีความเป็นค่อนข้างจะเป็นกรดแล้วนะคะราทุกชนิดเป็นพวกที่ต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโตการหายใจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ย่อยสลายและบางตัวจะเป็น
2: ปรสิต
0: กลุ่มนี้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะไม่เป็นผู้ผลิตไม่เป็นผู้ผลิตเพราะไม่มีคลอโรพลาสต์หรือไม่มีคลอโรฟิลอยู่ในร่างกายนะคะอยู่ในเซลล์ตอนนี้จะสืบพันธุ์โดยการ
2: แบ่งตัว
0: หรือ
2: หักหรือขาด
0: แล้วก็แตกออกมาใหม
2: ่
0: แตกหน
2: ่
0: อสร้างสปอร์และปล่อยสปอร์ให้ตกลงมาก็ได้นะคะเราจะนิยมใช้ราในการทำอาหารหมักอาหารอาหารหลายประเภทที่มาจากการหมักของราแล้วเราก็กินมันอยู่เดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะคะอันนี้กลุ่มของรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรานะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเวลาเราจะหมดบางตัวก็มีประโยชน์นะคะเหมือนตัวแรกเนี่ยใช้ในการสกัดสารปฏิชีวนะจากราตัวนี้แล้วเพนนิซิลเลียมนะคะกลุ่มนี้จะให้ยาเพนนิซิลินออกมาซึ่งเป็นยาที่ช่วยแก้ปวดของเราใช่ไหมคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีโทษอย่างเช่นราที่ขึ้นขนมปังพวกนี้ก็ทำให้อาหารเราเน่าเสียหรือบางกลุ่มก็มีการนำไปใช้เป็นเชื้อโรคเชื้อโรคปล่อยให้แพร่กระจายอันนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะคนที่นำพวกนี้จะไปใช้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนิดหนึ่งนะคะเอาไปทำอาวุธชีวภาพนะปล่อยแล้วก็จะระบาดอย่างรวดเร็วคนในหมู่บ้านนั้นตายเมื่อก่อนเขาจะใช้ในสงครามโลกนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต้องก็จะโดนเขาเรียกว่าโดนประนามหยันเหยียบถ้าเกิดมีการนำไปใช้นะเขาไม่ยอมรับกันนะคะยีสต์เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำ
2: น
0: ้ำหมักน้ำผลไม้สาโทรู้จักสาโทป่ะกระแช่ไม่เกี่ยวกับอาหารก็นำไปใช้ได้นะเช่นทำแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะสังเคราะห์โปรตีนวิตามินต่างๆก็ใช้ได้นะคะแล้วก็บางตัวก็อาจจะทำให้เกิดโรคด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่ามันมีทั้งประโยชน์แล้วก็เป็นบางตัวเป็นปรสิตมันก็เป็นตัวก่อโรคนะคะอันนี้คือยีสต์นะคะถ้าเราส่องก็จะเห็นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆตัวที่เป็นกองอยู่ด้านขวามือเรานะคะก็คือเขาเรียกว่ายีสต์แห้งก็คือยีสต์ที่เราเอามาใช้ในการทำอาหารขนมปังใช่ก็จะมีขายนะยีสต์แห้งถ้าเป็นยีสต์สดก็จะเป็นสีขาวถ้ายีสต์แห้งก็จะเป็นสีเหลืองทีนี้มาดูจุลินทรีย์ในด้านอาหารนะคะตอนนี้จะมีอาหารเนี่ยเมื่อมีการนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับจุลินทรีย์ อาหารที่นำมาจุลินทรีย์มาใช้เราจะเรียกอาหารพวกนั้นว่าอาหาร
2: หมัก
0: อาหารหมักมีเยอะมากเลยนะคะ

0: อ่ะ
1: กะหล่ำปีน้องแตงกวาดองไร้ก
0: อกพวกนี้เป็นอาหารหมักใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์แต่ละตัวก็แล้วแต่ว่าเรานำตัวไหนมาใช้นำแบคทีเรียมาใช้นำร้ายหรือนำยีสต์มาใช้นะคะในการนำมาใช้ของด้านอาหารนะคะจะมี3ชนิดด้วยกันที่เรานำมาใช้ก็คือแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ไวรัสไม่เกี่ยวไวรัสเป็นจุลินทรีย์จริงแต่ไม่ได้ใช้ในด้านอาหารเพราะไวรัสเป็นตัวก่อโรคใช่ไหมคะมาดูทีละตัวที่เกี่ยวกับอาหารนะคะแบคทีเรียเนี่ยเราจะใช้ในการถนอมอาหารการแปรรูปทั้งในด้านครัวเรือนและก็ด้านอุตสาหกรรมนะคะเราใช้แบคทีเรียซึ่งจะมีอยู่2ชนิดแบคทีเรียที่เราใช้แบคทีเรียตัวแรกเป็นกลุ่มที่สร้างกรดแลคติกนะคะเป็นกรดชนิดหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่2ก็เป็นกรดเหมือนกันกรดอะซิติกซึ่งกรด2ชนิดนี้จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันในการนำไปใช้นะคะมาดูว่าใช้ตรงไหนกลุ่มแรกเป็นตัวที่สร้างกรดแลคติกนะคะขออนุญาตไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะกลุ่มนี้จะทำให้น้ำตาลเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกซึ่งจะทำให้อาหารมีรสเปรี้ยวอาหารเรามีรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะทำในอาหารที่เราต้องการจะกินแบบเปรี้ยวๆได้แก่อาหารพวก
2: แหนม
0: ไส้กรอกอีสาน
1: นมเปร
0: ี้
1: ยวโยเก
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ต
0: นมเปรี้ยวโยเกิร์ตในแข็งผักดองผลไม้พวกนี้จะใช้จุลินทรีย์ชนิดแรกก็คือตัวที่ก่อให้เกิดกรดแลคติกนะคะต้องใช้ตัวนี้ในการทำพวกนี้จะเป็นอาหารประเภทเดียวกันเมื่อกี้นะคะใช้แบคทีเรียที่ให้ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กรดแลคติกออกมาส่วนตัวที่2เป็นแบคทีเรียประเภทที่สร้างกรดอะซิติกนะคะกลุ่มนี้จะทำปฏิกิริยาแล้วให้กลุ่มของเอทิลแอลกอฮอล์ออกมาให้เอทานอลเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงแล้วมีกรดอะซิติกออกมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องนำไปใช้กับอาหารที่ต้องการที่จะมีกรดอะซิติกเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างของอาหารพวกที่ต้องการกรดอะซิติกก็คือ
1: น
0: ้ำส้มสายชูวุ้นมะพร้าวพวกนี้จะต้องมีการเกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดกรดอะซิติกถึงจะกลายเป็นลักษณะอาหารที่เราต้องการได้เครื่องดื่มประเภทต่างๆด้วยนะคะเครื่องดื่มประเภทต่างๆเช่นพวกเหล้าพวกไวน์พวกสาโทเมื่อกี้ต้องใช้กลุ่มที่สร้างกรดอะซิติกนะคะนี่กลุ่มของน้ำส้มส้มสายชูต่างๆน้ำผลไม้ที่เราหมักไว้เป็นน้ำส้มนะคะต่อไปกลุ่มของราค่ะราเนี่ยถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของอาหารตัวอย่าง
1: ซ
0: ีอิ๊วใช้ราในการหมักเห็นไหมคะ
1: เต
0: ้
1: าเจ
0: ี้
1: ยว
0: เต้าเจ
1: ี้
0: ยวถั่วเน่ารู้จักถั่วเน่าไหมคะถั่วเน่าเป็นอาหารอีสานอาหารของภาคเหนืออาหารของภาคเหนือเต้าหู้ยี
1: ่
0: แทมเปเทมเป้นี่เป็นของประเทศอินโดนีเซียเป็นประพวกประเภทถั่วหมักทั้งหลายกลุ่มเนี้ยกลุ่มประเภทถั่วหมักจะใช้ราเป็นตัวช่วยหมักนะคะหาให้ดูรูปนั่นตัวแรกถั่วหมักแล้วอัดแท่งเราเรียกว่าแทงเป้นะคะตัวแรกแทงเป้ตัวด้านล่างคือ
2: ต
0: ัวด้านล่างคือเต้าเจี้ยวตัวบนเต้าหู้ยี้ค่ะแล้วก็อันนี
2: ้
0: ถั่วเน่าอันนี้มาทำเป็นแผ่นจริงๆแล้วมันสามารถตักกินแบบที่เป็นถั่วเน่านั่นแหละก็คือแบบแย่ๆแบบเปียกๆได้แต่นี่เขาเอามาทำเป็นแผ่นให้กินง่ายนะคะกินได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของซีอิ๊วน้ำปลานะใช้ราในการหมักอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือยีสต์ยีสต์เนี่ยเราจะใช้ในด้านอาหารได้แก่กลุ่มของพวกนี้ก็ใช้ยีสต์พวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเราใช้ยีสต์แล้วก็บางตัวก็สามารถใช้แบคทีเรียเป็นตัวร่วมได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ยีสต์เป็นตัวหลักข้าวหมากน้ำส้มสายชูกระแช่อันนี้เป็นกลุ่มของขนมปังแล้วก็ เข้ามาเออที่จริงตอนเล่นถ่ายปัญหาคุณมีรูปนี้ด้วยแต่คุณเผลอลบมันไปตอนไหนคุณไม่แน่ใจรูปข้าวหมากนะคะจริงแล้วอยากให้ถ่ายรูปข้าวหมากอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไซเดอร์เบียร์ไวน์ใช่ไหมคะอันนี้สาโทอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอุพิมายเป็นข้าวแช่เป็นน้ำแช่น้ำที่ได้มาจากการหมักข้าวเหล้านั่นแหละนะคะน้ำตาลสดอะไรพวกนั้นกลุ่มนั้นนะคะแล้วแต่ที่นะว่าเขาจะไปใช้ทำรูปแบบไหนมาดูกันบ้านนักเรียนจะต้องไปทำอะไร
1: สืบ
0: ค้น
1: สีในอาหารหนึ่งอย่างและบุ
0: อย่างเดียว
1: สีที่ใช้ในอาหารชนิดนั้นๆลงในกระดาษ
0: A4 คำคล้ายๆกับครั้งที่แล้วก็คือสืบค้นเสร็จเอารูปมา1รูปมาแปะด้านหน้าแล้วก็เอาขั้นตอนหรือลักษณะครูต้องการถึงกระบวนการทำมันด้วยนะคะมาแปะไว้ด้านหลังเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะคะแล้วครูก็จะสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอเหมือนเดิมนะคะครูให้ดูตัวอย่างอันนี้นักเรียนถ่ายแชะไว้ได้ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มการบ้านด้วยนะคะตัวอย่างสมมติว่าครูศึกษาเรื่องโยเกิร์ตนักเรียนดูตัวอย่างที่ครูทำมาครูศึกษาโยเกิร์ตครูก็เอาชื่อโยเกิร์ตพร้อมกับรูปไปแปะอันนี้ครูแปะด้านหน้า A4 ด้านแรกของฟิวเจอร์บอร์ด A4 ครูแปะเสร็จด้านหลังครูจะใส่แบบนี้ครูมีคำอธิบายของโยเกิร์ตครูบอกว่าโยเกิร์ตเป็นนมเปรี้ยวที่เชื่อว่าดื่มแล้วมีอายุยืนมีทั้งชนิดที่เป็นกึ่งแข็งและเหลวเชื้อต้นตอของโยเกิร์ตเป็นเชื้อกลุ่มสเตปโตคอคคัสแล้วก็เลคโตบาซิลัสอย่างเนี้ยครูก็เอาชื่อมาใส่นะคะเสร็จแล้ววิธีการคือเติมเชื้อ2ตัวนี้ลงไปในนมพัชเจอไรและบ่มไว้ที่อุณหภูมิประมาณ43องศาองศาเซลเซียสนาน 7-8 ชั่วโมงจนวัดความเป็นกรดได้อยู่ที่ 0.9% และทำให้เย็นอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดปฏิกิริยาการหมักอันนี้คือครูได้โยเกิร์ตออกมาเพราะนักเรียนจะต้องอธิบายถึงโยเกิร์ตหรือสิ่งที่นักเรียนไปศึกษาเส้นบางคนบอกว่าหนูเอาแหนมเอาไส้กรอกอีสานเธอก็จะมีรูปไส้กรอกอีสานรูปใหญ่ๆ1รูปแปะแล้วเธอก็อธิบายด้านหลังว่ามันมีเชื้อตัวไหนอยู่ในนั้นและขั้นตอนการทำมันทำยังไงใส่เชื้อตอนไหนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในการเรียนในเรื่องของจุลินทรีย์ในอาหารในตอนที่1 นะคะการเรียนในเรื่องของจุลินทรีย์ในอาหารตอนที่1ของเราก็มีเนื้อหาเป็นแค่นี้เพราะในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันโดยเราจะเปิดด้วยการนำเสนอของนักเรียนนะคะแล้วเราก็มีพูดถึงจุลินทรีย์ที่ก่อที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเกิดโทษหรือการเกิดโรคในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูแจกพร้อมกับไปสืบค้นเนื้อหาที่เป็นการบ้านนะปลายทางด้วยนะคะก็ไปทำเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
5: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่ สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: เราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศ

0: สบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดอยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในบทที่7นะครับหลังจากที่เราสร้างคอนกรีตสําเร็จเสร็จแล้วนะครับตัวโครงสร้างคอนกรีตนะตอนนี้นะครับเราจะมาทําโครงสร้างหลังคารวมถึงนะครับงานสถาปัตยกรรมหลังคาด้วยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องใช้โมเดลของบทที่แล้วนะครับมาต่อเนื่องเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการเปลี่ยนขนาดครับคือการสร้างโมเดลที่ดีนะครับมันต้องมี flexible นะภาษาอังกฤษเรียกว่าความยืดหยุ่นเพราะว่า change order หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับนะไม่มีหรอกครับที่ทำแบบครั้งเดียวแล้วลูกค้าไม่เปลี่ยนหรือหน้างานไม่มีปัญหาครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนั้นการสร้างโมเดลที่ดีจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับในกรณีนี้นะครับอาคารของเราเดิมมัน 6x8 แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสาเหตุอะไรนะครับเขาขอเปลี่ยนเป็น 8x8 เอาละครับถ้าเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยนะครับถ้าเราวัดระยะเนี่ยกดไดเมนชันนะครับอาคารของเราตอนนี้มันคือหน้ากว้างเนี่ยมันคือ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านแนวลึกนะครับแนวยาวนะมันก็คือ8เมตรนะครับถ้าเราต้องการขยายเนี่ยเป็น 8x8 นะครับเราก็ต้องเอาระยะนะครับด้านหน้ากว้างเนี่ย6เมตรนะครับขยับออกไปนะครับด้านละเมตรหนึ่งถูกไหมจาก6นะครับให้กลายเป็นบวก1บวก1 6บวก1บวก1ก็กลายเป็น8เมตรนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้อง move นะครับเสาด้านซ้ายกับขวาออกไปข้างละ1เมตรนะครับถ้าเราทำเป็น object นะครับโอ้โหชีวิตดีๆนะครับเราแค่กดคลิกซ้ายนะครับครอบเสานี่ด้านนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move ดึงออกไปครับจากนั้นพิมพ์1เมตร enter ครอบอีกด้านนึงครับตรงข้ามครับ move ออกไปครับพิมพ์1เมตรenter นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราวัดระยะดูแล้วตอนนี้ไอ้ตัวสแปนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันคือ8เมตรแล้วนะครับเห็นไหมครับอันแต่สังเกตนะว่ามันไปแค่คานใช่ไหมครับเราต้องแก้ทั้งหมดนะแต่การแก้ทั้งหมดเนี่ยมันง่ายเพราะเราแยกเป็นวัตถุแล้วนะครับ เดี๋ยวขออนุญาต move กริดไลน์ไปด้วยนะต้องใช้กริดไลน์ก็ไปด้วยข้างละเม็ดนะครับกริดไลน์ต้องเก็บไว้นะเพราะว่ากริดไลน์นี่คือตัวสำคัญเลยนะmove ข้างละ1เมตรก็คือกด m move แล้วก็เลื่อนออกไปข้างละเมตรนะครับเอาละงานยากมันอยู่ตรงนี้ครับงานยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะขยายพื้นยังไงแล้วคานตรงนี้ยังไงครับถ้าเราจำได้นะครับเรามีคำสั่ง scale นะครับ scale scale ทำยังไงดูนะไอ้คานตัวนี้ของเรามันสั้นไปใช่ไหมเนี่ยไอ้คานตัวนี้มันสั้นไปให้เรากด select นะ space bar นะครับชิปค้างไว้ชิปก็คืออะไร multiple select ใช่ไหมครับกดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคาน3ตัวเลือกเรียบร้อยจากนั้นต้องการยืดมันนะครับคำสั่งคือ scale ทุกคนรู้ดีนะ scale คือการยืดนะครับกดตัว S เข้าไปที่แป้นพิมพ์นะครับตัว S เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัว S หรือตัว scale ตรงนี้นี่ scale นะครับอยู่บริเวณนี้ scale จากนั้นมันจะมีปุ่มสีเขียวให้ดึงนะดึงด้านนี้ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าดึงด้านนี้มันก็ออกด้านนี้ถูกไหมให้ดึงด้านนี้ครับตรงเซ็นเตอร์พอดีดึงปุ๊บคานเราจะยืดได้นะครับแต่เราจะยืดมาตรงไหนก็มา snap ตรงขอบของตัวเสาตรงนี้เรียบร้อยครับกด space bar เสร็จแล้วเช่นเดียวกันคานอีกฝั่งหนึ่งครับชิปค้างไว้ select เลือกกด S scale ดึงเห็นไหมครับมาแปะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะพื้นด้วยกดที่พื้นกด S scale คลิกแล้วก็ดึงครับชน snapแนะนำให้ snap ที่มุมก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิก S scale ดึงตรงกลางนะปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้ scale เนี่ยใช้ในการดึงนะยืดทั้งหมดนะครับให้มันได้ตามรูปแบบแต่มันใช้ได้กรณีที่รูปแบบมันเป็นสมมาตรเท่านั้นนะครับการใช้ scale เนี่ยถ้าเราใช้กับรูปทรงแปลกๆนะครับไม่ได้นะครับเพราะมันจะเกิดภาษาอังกฤษเรียก deform นะการเสียรูปนะครับดังนั้นเองในกรณีนี้จะเห็นนะครับว่าเรามีพื้น PS อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสเกลเลยสเกตนะไอตัวแผ่นพื้นเนี่ยมันจะผิดรูปนะครับโดยเฉพาะตัวหัวเสาเนี่ยเนี่ยสังเกตบริเวณนี้ครับมันจะผิดรูปที่ปลายนะครับวิธีการนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้อีกวิธีนึงครับก็คือการเข้าไป Edit Group Edit ก็คือไอทีนะก็คือดับเบิลคลิกนะครับหรือคลิกขวานะแล้วออกคำสั่ง Edit Group ครับจากนั้นมานะครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res of Model ซึ่งสอนในบทที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เรากดตัว N ใช่ไหมครับมันจะเห็นข้างนอกถูกไหมครับจากนั้นออกคำสั่งครับครอบจากซ้ายมาขวา

แล้วก็ออกคำสั่ง M move ครับง่ายมากๆนะถ้าใครไม่คล่องกลับไปดูบทที่ผ่านมานะครับซ้อมไม่คล่องก่อนนะเพราะตรงนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ยากหรอกนะครับพื้นฐานแน่นเนี่ยโอเคละอ่ะสแลปตรงนี้ครับกดสเปซบาร์1ทีเซตจากนั้นตรงนี้ครับเราก็กดครับ M move ครับจับเห็นไหมครับเลื่อนมาชนตรงนี้เรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับง่ายมากๆครับนี่คือหลักการการทำงานนะ edit นะครับสำคัญมากนะครับสมมติเปลี่ยนแผนละไอพื้น PS เต็มเลยได้ไหมได้กดตรงนี้ครับแล้วกด erase กดตรงนี้ครับกด erase จากนั้นนะครับเราก็เข้าไปข้างในครับเห็นไหมครับจากนั้นก็Edit ใช่ไหมครอบทั้งหมดครับแล้วก็ออกคำสั่ง M move ลากมาเลยครับชิปค้างไว้ก็ได้ถูกไหมล็อกแกนคือการชิปถูกไหมครับหรือกดคีย์บอร์ดก็ได้ซ้ายเขียวนะครับเห็นไหมไปดูพื้นฐานมานะครับเรามาตอนที่ไหนแล้วนะครับมาบทที่6บทที่7นะครับแล้วนะกดตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยเลย snap นะครับโอเคแต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือว่าเมื่อเข้ามาข้างในเห็นไหมครับแล้วกด high res of model คือตัว n นะสังเกตว่าบริเวณนี้ครับเสาไม่ได้เจาะใช่ไหมเห็นไหมครับว่าการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะเอาละครับทำยังไงครับเราก็กด N จากนั้นนะครับเราก็มาทาบแนวเสาตรงนี้ครับกด R สี่เหลี่ยมนะแปะตรงนี้ครับที่มุมนี้นะจึ๊บแล้วดึงมาจึ๊บเห็นไหมครับคือถ้าเราเรียนรู้วิธีการสร้างอย่างเดียวแต่อีดิทไม่เป็นนะก็หาเงินไม่ได้ละเพราะว่าชีวิตนี้คงไม่มีใครสร้างครั้งเดียวเสร็จนะครับมันต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับงั้นการแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าการทำใหม่นะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะทำใหม่ง่ายกว่าเราจะเจอบ่อยๆนะครับนะเพราะแต่ในสกิลอัพเนี่ยนะครับเราสามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับนะโดยที่เราต้องวางแผนดีๆเรียบร้อยครับเมื่อกด N ก็จะเห็นแนวของเสาแน่นอนครับมันเป็นเฟซอย่างนี้ครับเห็นไหมเราก็ใช้คำสั่งพุทพูใช่ไหมดึงไปอย่างนี้ครับโอ้โหง่ายไหมเนี่ยแก้กี่รอบมาเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอให้เราบริหารโมเดลเก่งครับเรียบร้อยตรงนี้ครับกดดับเบิลคลิกเลยครับเพราะว่าเราดึงมาแล้ว10เซนใช่ไหมดับเบิลคลิกก็เสร็จครับและสุดท้ายอาคารนี้ก็โดนแก้แล้วเห็นไหมครับแก้ขนาดแก้พื้นจบแล้วครับเรียบร้อยโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในการทำงานครับในตัวเสาเนี่ยนะครับนะตรงนี้ครับก่อนจะมีโครงหลังคาเนี่ยมันต้องมีการวางเขาเรียกเหล็กเพลทนะครับคือบางทีก็เพลทเหล็กบางทีก็เหล็กเพลทผมไม่รู้เรียกอะไรนะบางคนก็เรียกสับกันนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกสตีลเพลทนะครับก็คงจะแปลมาจากนั่นแหละสตีลเพลทนั่นแหละครับดังนั้นเองเดี๋ยวขอภาษาอังกฤษแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ไทยมันจะไม่เป็นทางการนะเอาละไอ้เหล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่หัวเสาตรงนี้นะครับเพื่อจะรับนะครับน้ำหนักนะครับถ่ายลงมาที่ตัวเสานะครับอ่ะกด R สี่เหลี่ยมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างนี้ดีกว่าคือเราควรแยกหมวดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กออกจากหมวดงานของตัวเสานะครับไม่ใช่เสาเองโครงสร้างหลังคานะครับตอนนี้เรามีคอสลออยู่แต่ไอ้ตัวเหล็กรูปพรรณหลังคาเนี่ยมันคนละวัสดุกันคนละหมวดดังนั้นเองนะครับเราก็แค่นะครับแบ่งออกจากกันครับการแบ่งเนี่ยนะครับเราสามารถใช้หลักการนะครับของเลเยอร์ได้นะครับมาดูกันนะในกรณีนี้นะครับเรามาที่แท็กครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราปิดตาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะอยู่ในแท็กที่ชื่อว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยถูกไหมครับตั้งแต่อะไรเสาคานพื้นใช่ไหมครับทั้งหมดเหล่านี้มันคือหมวดงานเดียวกันในสกิลอัพเวอร์ชันใหม่นะครับขอย้ำนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับมันสามารถกรุ๊ปได้นะครับดูวิธีการนะครับกดเลเยอร์ตัวแรกครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวสุดท้ายครับจากนั้นออกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า add tag folderมันก็คือโฟลเดอร์แล้วมีสับโฟลเดอร์เนาะง่ายๆอารมณ์แบบว่าเหมือนกับ Windows อ่ะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจากนั้นกด Enter ปึ๊บเรียบร้อยครับความหมายคือเรามีโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วสับโฟลเดอร์ย่อยก็คือไอ้พวกทั้งหมดที่อยู่ข้างในนั้นนะครับถ้าเราดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับเราจะปิดทั้งหมดเหลือแค่แท็กเดียวกรุ๊ปเดียวเห็นไหมครับแล้วปิดตาครับนี่แหละครับโปรเฟชชั่นอลเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมออร์แกไนซ์เลเยอร์ออร์แกไนซ์กรุ๊ปมันครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาสร้างเพลทเอาเร็วๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับกด R สี่เหลี่ยม

แปะที่หัวเสานะครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นเพลทเหล็กหนา6มิลขอย้ำนะครับเพลทเหล็กหนา6มิลก็กด P พุทธภูดึงขึ้นนะครับพิมพ์เลย6นะครับ6 mm นะครับ mm ก็คือมิลลิเมตรนะครับนะ6 mm อย่าพิมพ์นะ 0.0006 006งงนะครับระวังให้ดีนะพลาดได้ใส่ไปเลย6 mm ครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงหน่วยโยนขึ้นเลขทิ้งไปครับเสียเวลาครับไม่ต้องใช้อ่ะ6 mm enter นะครับมาได้แล้วนะครับเราจะสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าเพลทเนี่ยเราสั่งเป็นแผ่นนะนะครับถ้าเราเสียเวลามานะครับนับทีหลังคอมโพเนนต์เนี่ยมันนับได้เลยนะครับให้เราคลิกรัวๆครับเหมือนเดิมจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งครับ make component ตั้งชื่อว่า steel plate นะครับ200คูณ200นะเป็นหน่วยมิล นะครับแล้วก็คูณ6 steel plate 200คูณ200คูณ6นะครับ200ก็คือ200มิล นะเสานะครับอ่ะกด enter ปุ๊บนะครับเรียบร้อยเลยเพื่อความง่ายในการทำงานนะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะทาสีให้เพราะว่าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดจริงๆไม่ควรทาสีนะแต่นี่ทาให้เห็นเฉยจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเค copy ครับง่ายมากเลือก steel plate จากนั้นจับไปที่กริดลายถูกไหมครับ m move ครับ control 1ที copy ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter เรียบร้อยครับคือถ้าใครแบบไม่อยากอเลนะครับก็ copy เทียตัวก็ได้นะแต่เป็นเสียเวลานะครับก็ถ้าใครไม่รู้วิธีการ copy แบบต่อเนื่องนะครับก็กลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับอ่ะโอเคต่อไปมาดูทริคนิดนึงถ้าอยากจะเลือกเพลททั้งหมดครับที่มีชื่อเดียวกันน่ะนิยามเดียวกันน่ะ SketchUp มีคำสั่งพิเศษนะครับดูนะแทนที่เราจะชิปค้างเสียเวลาครับให้เราคลิกขวาที่คอมโพเนนต์ตัวนึงครับแล้วไปที่คำสั่ง select จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า select all instanceนะครับก็คือทั้งหมดที่มีชื่อเดียวกันอ่ะปึ๊บเห็นไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วครับเราก็ move เลยนะครับพร้อม copy ครับแล้ว x 2อันนี้คือหลักการในการทำงานนะอันนี้อีกวิธีนึงนะครับแต่ปกติแล้วอาจารย์ป้อมให้ใช้ใน outliner ถูกไหมทุกคนจำได้ไหมครับให้ไปเปิด outliner ถูกไหมครับใน default tray จะมี outliner แล้วค่อยเลือกนะเนี่ย steel plate นะครับอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเลือก steel plate แบบนี้นะครับอ่ะก็ถ้าใครเข้าใจนะครับก็จะเริ่มสนุกนะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะกลับไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำนะครับโอเคเมื่อได้ steel plate แล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะนะครับมาทำในส่วนที่เป็นตัวเหล็กเหล็กตัวแรกนะครับของโครงหลังคาเนี่ยนะครับก็เราจะเรียกว่าอาเซนะครับอาเซช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล็กลัดหัวเสาไอ้เหล็กอาเซตัวนี้ครับมันจะครอบเสาทั้งหมดนะครับเพื่อรับน้ำหนักโครงหลังคาทั้งหมดนะครับรวมถึงกระเบื้องพวกวัสดุนะหลังคาทั้งหมดลงมาที่เสานะครับนะอาเซเนี่ยนะครับในแบบเนี่ยระบุว่าเป็นเหล็กตัว C ประกบกันนะครับอารมณ์แบบเหล็กตัว C ทุกคนเข้าใจเนาะเหล็กตัว C อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันคืออะไรนะถ้าใครไม่เข้าใจนะก็เป็นเหล็กตัว C ประกบกันนะครับไอ้เหล็กตัว C ประกบกันเนี่ยขนาดเนี่ยมันคือเหล็ก100คูณ50อ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่เคยรู้จักหน้าตัดเหล็กเดี๋ยวอาจารย์ป้อมทำให้ดูนะครับอ่ะเริ่มแรกเราก็สเก็ตเหล็กมาก่อนเหล็กตัว C หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันครับวิธีการสร้างเหล็กตัว C นะครับให้เราคลิก R สี่เหลี่ยมนะครับกด R สี่เหลี่ยมนะจากนั้นคลิกนะครับแล้วก็ลากมาวางตรงนี้จากนั้นพิมพ์นะครับขนาดนะครับ100 mm 50 mm 100 mm ก็คือ100มิล 50 mm ก็คือ50มิล enterปรากฏว่าเหล็กมันกลับด้านกันนะก็พิมพ์ใหม่ครับ50 mm, 100 mm กด enter เห็นไหมครับคราวนี้เหล็กก็จะมาตั้งแล้วอย่าลืมนะเราต้องเอาเหล็กด้านนี้นะด้านสูงมาวางนะรับแรงนะครับไม่เอาด้านลาบนะครับนะอ่ะโอเคจากนั้นนะครับเราก็วัดระยะดูเช็คนะครับ0.05 แล้วตัวนี้ก็คือ 0.1 นะครับสังเกตนะครับว่าไอ้ 0.1 เนี่ยมันคือเท่าไหร่100มิลนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยจะหน่วยมิลกับหน่วยเมตรเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนได้ครับสมมุติถ้าเราต้องการเช็คหน่วยมิลทำยังไงนักเรียนทุกคนดูนะ SketchUp เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับวิธีการเปลี่ยนหน่วยดูให้ดีนะเผื่อต้องใช้นะครับมาที่คำสั่งครับจำให้ดีนะ Window Model Info จากนั้นนะครับมาที่คำสั่ง Unit Unit คือหน่วยนะแปลอังกฤษนะครับ Unit คือหน่วยแล้วเราก็มาเปลี่ยนหน่วยครับมันจะมีคำว่า length คือความยาว area คือพื้นที่volume นะครับคือปริมาตรนะครับ
คนไทยเรียกโวลูมนะแต่ถ้าจริงๆเรียกโวลูมนะครับอ่ะเราเรียกว่าเราเลือกนะครับเลงนะภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าเลงนะคือความยาวกดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับเราเลือกมิลลิเมตรนะครับจะมีอินช์ฟีตยาร์ดนะครับหลาฟุตเอามิลลิเมตรเรียบร้อยครับทศนิยมเท่าไหร่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมครับตอนนี้มันเช็คละมันคือ100คูณ50โอเคไหมครับเหล็กทั้งหมดในโครงหลังคาของเราเนี่ยเราจะใช้เหล็กตัวนี้หมดเลย100คูณ50หมดแต่ในส่วนที่เป็นตัวแปรเนี่ยมันคือตัวบนสุดนะครับมันคงบ้านะถ้าเราเอาแปรตัวใหญ่เท่ากับตัวรับแรงมากกว่านั่นเองเนี่ยแปรเนี่ยจะเล็กลงนะครับโดยปกติต้องเล็กลงอยู่แล้วนะครับเราจะใช้แปรอีกตัวนึงนะครับเป็นแปรเหล็กตัว C 75คูณ45วิธีการทำก็คือว่าเราก็ copy ตัวนี้มาครับจากนั้นนะครับดึงออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้หลักการสเกลนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ต้องทำใหม่แล้วเสียเวลาครับดูเทคนิคนะนี่คือเคล็ดลับนะครับวิธีการนะกด S scale จากนั้นคลิกตรงนี้นะดึงขึ้นนะครับเนี่ย S scale ดึงพิมพ์เลยครับ75 mm enter นะครับโอเคคือเนื่องจากว่ามันติดไดมิชั่นไปด้วยครับเราลบไดมิชั่นไปก่อนเอาใหม่นะคลิกรัวครับคือเมื่อกี้มันติดไดมิชั่นไปไงมันทำให้สเกลผิดครับเอาใหม่นะ S scale 75 mm enter แล้วดึงหน้านี้มาครับพิมพ์ไปเลยครับ45 mm enter ครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะคนที่พลาดส่วนใหญ่คือไม่ได้พิมพ์หน่วย mm ต่อท้ายนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือได้แล้วครับอันนี้คือเหล็กนะครับทั้งหมดเลยโอเคผมจะกลับไปที่หน่วยเมตรเหมือนเดิมนะเพราะว่าคือเป็นคนใช้หน่วยเมตรมาตลอดดังนั้นเองเนี่ยหน่วยมิลเนี่ยไม่ถนัดนะนะครับโอเคก็กลับมายูนิตนะแล้วเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรและนี่การเปลี่ยนหน่วยนะครับอ่ะกด offset เหล็กหนา 2.3 มิล f offset นะครับคลิกพิมพ์ออกมาครับ 2.3 mm enter นะครับคือเหล็กเนี่ยเขาเรียกตัวบางจะมีตัวหนานะคือ 3.2 นะครับเราจะเรียกตัวบางนะครับอ่ะต่อไปครับ offset เหมือนกันดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเหมือนกันเลยนะนี่ดับเบิลคลิกครับก็จะได้ 2.3 นะครับเมื่อ offset มาแล้ว 2.3 มิล นะครับเราก็ได้เหล็กเป็นตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆตรงนี้คือเหล็กกล่องนะเหล็กตัว C เนี่ยมันจะมีปีกครับวิธีการคือกดตัว T tape T นะ T tape นะครับทุกคน T tape นะดึงมาพิมพ์20 mm enterจากนั้นดึงขึ้นจากด้านล่างนะครับคลิกครับ20 mm enter ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมนะดูตามขั้นตอนนี้นะครับกด R สี่เหลี่ยมแปะตรงนี้ครับ R สี่เหลี่ยมนะแปะตรงนี้ครับแล้วดึงลงมาปึ๊บแปะตรงนี้เราจะได้เฟสขั้นกลางตรงนี้ครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งยังลบครับ eraser นะตัว E ปึ๊บเข้าไปให้ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยครับเหล็กตัว C มาแล้วนะครับนี่คือเหล็กตัว C ครับอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว75เนี่ยมันจะมีปีกข้างละ15มิล T tape ดึงลงมาครับ15 mm enter ดึงขึ้นไปครับ15 mm enter จากนั้นกด R สี่เหลี่ยมครับคลิกแล้วก็ลบไปครับตรงนี้จากนั้นมาก็ลบทิ้งครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคจำไม่ดีนะครับนี่คือสเต็ปนะครับถ้าเราอยากวางแผนที่ดีครับเรามีอะไรนะครับเราต้องสร้างเป็นแพ็คและเลเยอร์เสมอเวลาเราทำแคทนะครับหรือออโต้แคทนี่แหละเวลาเราส่งไฟล์หาคนอื่นนะครับถ้าไฟล์นั้นไม่มีเลเยอร์นะบอกเลยว่าโอ้โหไม่ดีเลยครับมันแย่มากๆนะครับเช่นเดียวกันครับสเก็ตอัพก็ไม่ต่างกันนะโอเคเราก็มาที่แท็กครับจากนั้นเราก็กดบวกครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้อย่าไปยุ่งนะเราก็กดบวกครับแล้วก็บอกไปเลยว่านะครับ S นะ S คือ structureRS loop structure คืออย่าไปเครียดอะไรเยอะอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ป้อมเฉยคือต้องการที่จะแท็กได้มีโค้ดมันอยู่ครับอะไรล่ะก็เป็น C 100คูณ50คูณ20คูณ 2.3 นะครับคือทำงานมาบ่อยครับก็เลยจำเหล็กได้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปมีอะไรอีกที่เราควรจะสร้างหลังคามีอะไรตอนนี้เรามีเหล็ก2เบอร์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเชิงชายครับถูกไหมอ่ะเชิงชายเนี่ยปกติจะอยู่ในหมวดงาน architect นะครับตัว A นะ architect A ขีดหลังคานะครับแล้วก็ขีดเชิงชาย

ครับเชิงชายจากนั้นมีอะไรอีกหลังคาเราเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับก็ต้องมีตัววัสดุบูงหลังคาเมทัลชีทก็ A นะครับขีดหลังคานะครับ A คืออาร์คิเทคหลังคาจากนั้นขีดอะไรเมทัลชีทนะครับเมทัลชีทเมทัลชีทจากนั้นมามีอะไรอีกเมทัลชีทเนี่ยมันจะต้องมีการกันฝนเข้าด้านข้างถูกไหมครับทุกคนถ้าใครไปดู YouTube ไปนะก็จะมีเขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับแฟลชชิ่งก็เป็น A นะครับหลังคาแล้วก็ขีดแฟลชชิ่งนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเลเยอร์ครบนะครับเราก็เริ่มมาสร้างเลยเราก็เอาคำสั่งพุทพูครับดึงมาคือปกติเหล็กเนี่ยมันจะมาท่อนหนึ่งนะมันไม่ยาว1เมตรนะแต่เราเนี่ยดึงมา1เมตรพอเวลาซื้อมาเนี่ยมันไม่ยาว1เมตรนะครับเราเอา1เมตรพอเพราะว่าง่ายๆครับในการทำงานนะเอามา1เมตรพุทพูมา1เมตรนะครับจากนั้นก็เมคกรุ๊ปครับคลิกรัวคลิกขวาเมคกรุ๊ปจากนั้นครับเราก็ต้องมานะครับนะกำหนดชื่อมันครับซึ่งในกรณีนี้ก็ copy เอาครับนี่ copy ชื่อตรงนี้มานะครับcontrol C นะ copy คือ control C นะครับ control C นะครับ copy นะจากนั้นมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้ใช้ outliner ก็ได้ให้มาที่ outliner นะครับแล้วก็ดูชื่อตรงนี้นะครับเป็นกรุ๊ปใช่ไหมไม่เอาครับเราดับเบิ้ลคลิกไปตรงนี้ครับแล้วก็ control V วางนะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนชื่อเหล็กได้แล้วนะครับ easy and fun นะง่ายมากๆครับต่อไปครับเรามาที่ตัวแท็กตัวนี้แล้ว copy ชื่อเหล็กตัวนี้ครับ C75 control C นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้เมคกรุ๊ปคลิกรัวก่อนนะคลิกขวาเมคกรุ๊ปเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวขอทาสีนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนไม่งงนะจริงๆไม่ควรทานะแต่อยากให้ทุกคนเห็นชัดไงนะครับเราทาไว้ก่อนแล้วกันจะรู้ว่าเหล็กแต่ละเบอร์สีอะไรเมื่อทาเสร็จแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วครับลืมสติลเพลทนะเดี๋ยวขอไปสร้างแท็กสติลเพลทก่อนลืมมีอีกแท็กนึงครับที่ต้องสร้างคือสติลเพลทก็เป็น structure นะครับ SRS คือ loop structure แล้วก็เป็น steel plate สำคัญนะแท็กตรงนี้ครับต้องสร้างนะครับโอเคตอนนี้ plate ทั้งหมดนะครับเราเลือกทั้งหมดครับลากจากซ้ายมาขวาครอบอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็น outliner เนี่ยเราใช้ outliner นะครับแล้วก็พิมพ์หา steel plate เข้าใจไหมครับ steel plate อย่างเงี้ยแล้วก็กดตัวแรกชิปค้างไว้ใช่ไหมครับที่เอาไลเนอร์จำได้ไหมครับสอนมาแล้วไปดูนะกดอัพชิปค้างไว้เรื่องสุดท้ายครับจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับแท็กก็ย้ายไปอยู่สติลเพลทเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนนะเรียบร้อยครับเอาละเราจะยกอาเสมาวางครับอาเสเอาสีเหลืองหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูชัดๆหน่อยโอเคครับเราก็จับตรงนี้ครับM move จากที่มุมนี้นะยกมาวางตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยละแต่เนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวประกบกันครับเหล็กเป็นตัวประกบกันเราก็จับตรงนี้ครับจึ๊บนะครับแล้วเอามาวางตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยย้ายมาวางตรงนี้ copy มาแต่ในขณะ copy ไหมครับเรา copy ไปตามแนวแกนแดงใช่ไหมครับเนี่ย copy ตามแนวแกนแดงครับโปรแกรม Setup เนี่ยมีคำสั่งกลับด้านเหล็กครับเพราะว่าเราต้องการพลิกเหล็กตัว C มาประกบกันใช่ไหมคือกลับด้านได้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flip coin ครับเราเล่นหัวก้อยเนี่ยเราโยนเหรียญเข้าไปเนี่ยมันกลับเหรียญได้ flip นะครับ flip ก็เหมือนกันคือการพลิกกลับด้านจากเหรียญจากหัวเป็นก้อยนะครับเช่นเดียวกันครับเหล็กตัว C มันกลับด้านอยู่แล้วก็ flip ครับแต่เราเลื่อนไปตามแกนแดงใช่ไหมให้เราคลิกขวาที่เหล็กตัวนี้ครับจะได้ออกคำสั่ง flip along ครับก็คือ flip ตามแนวอะไร along แนวสีอะไรครับสีแดงใช่ไหม red ครับกรุ๊ปเลสเรียบร้อยครับฟลิปกลับด้านตามแนวแกนอะไรนะโอเคนะครับคลิกยกมาวางนะครับถ้าใครงงเดี๋ยวลองก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับนะเอาละเมื่อได้แล้วครับมันเป็นเหล็กประกบการตรงนี้เราจะเรียกว่าเหล็กอาเสครอบทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวานะครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเหล็กชุดเดียวกันเนาะมันเรียกอาเสก็ไปที่ outliner ครับ

ไอ้2ตัวนี้รวมกันเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอาเซอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะฟิลเตอร์นี้ลบไปก่อนไม่มีนะนี่ไอ้ตัวนี้คืออาเซซึ่งประกอบด้วยเหล็ก C 2ตัวประกบกันดับคลิกตรงนี้ครับพิมพ์คำว่าอาเซอะเซนะครับแล้วก็ Enter เรียบร้อยครับเราก็จะมีอาเซเหล็กขึ้นมาเอาละนะครับเราก็ลากต่อนะครับจากนั้นกด Escape นะครับกดที่เหล็กก่อนนะกด Escape ดึงตรงกลางครับพืชดึงมาเลยครับตรงนี้ครับนี่ปั๊บสลับตรงนี้แต่เนื่องจากว่าอาเซเหล็กเนี่ยนะครับปกติช่างเนี่ยจะเอาชิดขอบนะขอบผนังเพราะว่าเวลาเรายิงนะครับพวกไม้ฝาเนี่ยมันจะสะดวกกว่าดังนั้นเองเนี่ยเราต้องขยับอาเซนะครับมาชิดขอบเสานะครับตรงนี้เรียบร้อยครับอาเซตรงนี้เขาเรียกอาเซนะถ้าใครไม่รู้จักนะครับต้องรู้จักอยู่แล้วถูกไหมเราต้องเรียนช่างนะครับจากนั้นมากด copy ครับจับมุมนี้นะจับมุมนี้นะครับปึ๊บเขาให้คอนโทรลหนึ่งทีคือถ้าใครกำลังคล่องตอนนี้จะสนุกมันเหมือนเลโก้ครับแต่ถ้าใครไม่คล่องเครื่องมือนะไปดูนะที่คลิปแรกของอาจารย์ป้อมนะสอนวิธีการ navigation นะครับ copy move เนี่ยสำคัญมากนะอ่ะโอเคเราไปต่อนะครับต่อไปครับจะมีอาเซอีกนะรัดด้านนี้ครับคืออาเซรัดด้านนี้รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้นะครับตรงนี้แหละเขาเรียกเหล็กรัดหัวเสาจริงๆเรียกอาเซนะครับเอาละวิธีการก็คือเราจะใช้คำสั่งเรียกว่า rotate แล้ว copy ในตัวครับ rotate แล้ว copy ซึ่งถ้าจำความได้เราสอนมาแล้วนะอาจารย์ป้อมสอนมาแล้วในการทำหลังคาใช่ไหมครับตอนนี้เราจะทบทวนกันนะครับทุกคนวางเมาส์ลงแล้วดูตัวนี้ก่อนนะถ้าใครทำตามนะครับจะงงนะดูให้จบก่อนนะสเต็ปที่1คลิกอาเซสเต็ปที่2กดตัว Q Q นี่คือช็อตคัทของโรเททอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับล็อกแกนจำได้ไหมครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้เราเลือกแกนน้ำเงินครับต่อไปครับกำหนดจุดหมุนครับตรงนี้จากนั้นคลิกตามแนวยาวของเหล็กครับขั้นที่2แล้วหมุนมาครับเห็นไหมครับหมุนมาแล้วแต่ในขณะหมุนครับกด Ctrl 1ทีครับเพื่อ copy จึ๊บแล้วกดวางครับและนี่แหละครับเราก็จะได้เหล็กตามแนวนี้ครับไปดูนะเดี๋ยวหลังได้นะครับอ่ะโอเคครับเหล็กมา Escape ครับจับเลยครับเรียบร้อยเสร็จเลยทำให้ดูอีกครั้งนะครับคลิกตัวเหล็กครับกด Q Rotateล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินจากนั้นจับตรงนี้ครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งหมุนขณะหมุนกดคอนโทรลอีกครั้งโอ้โหชีวิตดีๆครับแล้วก็องศาคือ90ครับมันจะ snap พอดีนะจึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกด escape เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยต่อไปฝั่งนี้ครับ copy มาครับตรงนี้มันอยู่ตรงใช่ไหมเซนเตอร์นะครับเราก็จับที่เซนเตอร์ M move นะจับ snap ที่เซนเตอร์ของเหล็กครับตรงนี้ย้ายมากดคอนโทรลหนึ่งที่คราวนี้ล็อกแกนครับล็อกแกนมีหลายวิธีคีย์บอร์ดก็ได้หรือกดชิปค้างแนะนำว่าชิปค้างง่ายกว่าชิปค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆครับไป snap กับเซนเตอร์ของตัวเสาแนะนำว่าง่ายๆ snap ตรงนี้ครับมุมนี้คลิกเลยครับเรียบร้อยเสร็จเข้าใจไหมครับการ snap นี่เป็นเรื่องปกตินะในการทำงานนะครับง่ายๆนะครับต่อไปอาศัยด้านนี้นะครับเลือกเหล็กด้านนี้ครับ select ครับจากนั้นจับที่ center ถูกไหมครับจื้อเหมือนเดิมครับ control หนึ่งทีชิปค้างไว้ล็อกตามกันแดงแล้วก็มา snap กับตรงนี้ก็ได้ตรง center ตรงนี้ครับ snap เลยปั๊บเรียบร้อยแต่เหล็กตรงนี้ครับถ้าเราไม่ไม้ก็ปล่อยไปแต่จริงๆแล้วมันต้องตัดกันอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีสองฝั่งนะสองฝั่งนะครับกด escaleดึงจื๊บไปครับนะแล้วก็ไป snap นะครับที่ผิวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขอบเนี้ยเรียบร้อยครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับกด escape ดึงนะครับแล้ว snap ที่ขอบนี้เนี่ยมุมตัดตรงนี้ครับปั๊บเขาให้คือบางครั้งเนี่ยมัน snap ยากนะต้องวางให้ดีต้องดูมุมให้ดีนะครับเนี่ยกดมุมตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วและจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ต่อฝั่งนี้ครับนะครับ copy ไปแล้วก็เอามันไปจับเลื่อนไปตามแกนเขียวชิปค้างไว้แล้วก็มาแปะที่ขอบครับปั๊บเข้าไปให้ลองดูครับ
บางคนก็เร็วบางคนก็ช้านะนะครับไม่ยากเลยนะครับนะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับและนี่แหละครับก็คืออาเสเหล็กครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะมาต่ออีกนิดนึงนะครับให้เสร็จนะก็คือดั้งครับกับสะพานรับจันทันนะครับคือตอนนี้เราจะใช้หลังคาเป็นทรงหมาแงนนะครับจากเดิมอ่ะที่เราทำเป็นนอร์ดิกแล้วตอนนี้งบประมาณหมดแล้วนะบ้านมันแพงครับนอร์ดิกนะก็เลยขอเป็นนะครับหมาแงนง่ายๆนะครับหมาแงนก็คือทรงโมเดิร์นนั่นแหละนะครับนะเอาละเราจะแงนไปมาด้านหน้านะครับ5องศานะหลังคาเมทัลชีทนะครับแงนมาด้านหน้า5องศาดังนั้นจุดนี้ครับหลังคามันจะแหงนมาด้านนี้นะครับสโลปอยู่ด้านนี้นะนะครับอย่างนี้นะเอาละจะมีดั้งโผล่มาตรงนี้ครับซึ่งในแบบระบุว่าดั้งเนี่ยจะมีความสูง50เซนหรือ 0.5 เมตรครับแล้วก็จะมีดั้งตรงนี้ทั้งหมดครับ3ตัวแล้วจะมีเหล็กอีกตัวนึงเขาเรียกสะพานรับจะทันครับมารับตรงนี้เข้าใจไหมครับอ่ะวิธีการทำงานก็ง่ายมากครับเราก็จะหมุนเหล็กตัวนี้ขึ้นมาครับวิธีการคือเราหมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันเหล็กเบอร์เดียวกันไงอาศัยขึ้นมากด Q rotate ล็อกแกนเขียวนะครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวกดเหล็กก่อนนะครับคลิกแล้วหมุนขึ้นมาครับกดคอนโทรลหนึ่งทีปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมาผมก็จะ move ตรงนี้ครับมา snap ตรงนี้แต่สังเกตนะครับเหล็กอาจจะหมุนผิดด้านเราอาจต้องหมุนอีกด้านนึงครับด้านนี้ครับถูกไหมครับรับแรงได้ดีกว่าครับกดตรงนี้กด Q rotate จับตรงนี้ครับล็อกแกนแดงคลิกแล้วก็เลือกครับจริงๆพิมพ์90องศาได้เลยนะพิมพ์90 enter ก็ได้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเอาละนะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราจะสเกลครับอีกนิดนึงนะครับให้มันมีระยะ50เซนกด S scale ดึงขึ้นในแนวดิ่งครับตรงกลางเลยเซ็นเตอร์นะจะอึ๊บพิมพ์เลยครับ50 cm ครับ50เซนอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะ Enter ปั๊บโอ้โหชีวิตดีครับเหล็กเราก็จะได้ความยาว50เซนครับอันนี้สั่งช่างตัดได้เลยนะไปเป๊ะเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ก็คัดลิดแล้วนะตามนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าตัดตัวนี้50โอเคจากนั้นนะครับเราจะ copy ไปครับนะจากมุมนี้ครับ snap ที่ขอบนะครับขอบนะขอโทษหนึ่งทีชิปค้างไว้แล้วมันล็อกที่ขอบเหล็กด้านนี้ครับเนี่ยมันก็จะได้เหล็กเลยครับตรงนี้ snap ปั๊บเรียบร้อยต่อไปครับตรงนี้ครับจับตรงกลางครับขอโทษหนึ่งทีลากออกไปง่ายมากครับตรงกลางนะชิปค้างไว้เพราะตรงกลางเนี่ยมันอยู่เซนเตอร์เสาลากไปตรงกลางครับล็อกจึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับโอ้โหง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเราทำเป็นนะบอกเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่อาเสครับมันคือดั้งเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ Entity Info นะครับแล้วตั้งชื่อครับว่าดั้งนะครับดั้งนะเปลี่ยนว่าดั้งนะครับเปลี่ยน3ตัวเลยนะว่าดั้งครับโอเคเหล็กเบอร์สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะเราจะทำเหล็กที่ชื่อว่าสะพานรับจะทันครับโอเคกดตัวนี้ครับปึ๊บดูนะ Q Rotate จากมุมนี้ครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวคลิกแล้วหมุนครับกดคอนโทรลหนึ่งทีจึ๊บเลื่อนมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากแต่เหล็กมันกลับด้านเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเหล็กมันกลับด้านเอาละมันมีวิธีหมุนอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่านะครับนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นหรือเปล่านะถ้าเราออกคำสั่ง m move ครับ m move นะแล้วเราเอาเมาส์มาแปะตรงนี้ครับมันจะมีจุดสีแดงอยู่แถวนี้ครับไอ้จุดสีแดงตรงนี้ครับมันช่วยหมุนได้นะครับดูนะวิธีการนะครับออกกับฝั่ง F move นะครับจับตรงนี้นะให้เราคลิกตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้คลิกแล้วก็หมุนเลยครับนี่ครับแล้ว snap ตรงนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมให้ snap เห็นไหมครับตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วสุดท้ายดึงครับไปปี๊บนะครับดึงมาเลยแล้วก็เสร็จแล้วครับและนี่แหละครับนะเหล็กโครงสร้างนะครับหลังคานะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีอีกบางส่วนนะครับที่เราต้องสร้างต่อให้จบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อาเสดั้งสะพานรับจะทันนะครับเดี๋ยวมาต่อจันทันแปรนะครับแล้วก็
กระเบื้องมุงหลังคาพวกเมทัลชีทนะครับเหล่านี้ครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะความสนุกยังรออยู่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะ

นำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของ

กระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับ

ครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงาน

มีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลาย

และฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทินนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทำความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับ

ก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้างทําความสะอาดถ้านักเรียนนําเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนําเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทํางานยากนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือน้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ํายาล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างนะครับต้องใช้ฉีดเข้าไปแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทําความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ํายาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ํายาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟอกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟอกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ําฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบโวนะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบโวเนี่ยในการเป่าเพื่อให้ค่าความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับชิ้นที่5นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของนะชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปเหมือนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตเลยพวกนี้ก็สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบนะครับก็คือนักเรียนจําได้ไหมครับชื่ออะไรนะทุกคนน่าจําได้นะครับตัวนี้ก็คือเกจมินิโฟนะครับใช้เมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วและจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32 ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทําความเย็นไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย3ถึง2ถึง3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่เพียงพอนะครับ
อันต่อไปนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้ก็มีทั้ง2แบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องปรับอากาศชุดนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบระดับของสารทําความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทฟลอนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความมีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกสปีดถ้าฟิกสปีดเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวนี้ในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในส่วนของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคําว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจากเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศ
ค่อนข้างจะลดอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทำให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ํารั่วนะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะน่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่2นะครับก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่2ส่วนนะครับแค่2ส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทำความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เรามาดูชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตำแหน่งที่เราจะต้องทำการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทำความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็คือชุดโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นปรินเตอร์นะครับแผ่นปรินเตอร์นะครับแผ่นปรินเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นปรินเตอร์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นปรินเตอร์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นปรินเตอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นฟิลเตอร์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นฟิลเตอร์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นฟิลเตอร์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับนะแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาแล้วทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไป
กดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อและในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้ามนําไปล้างนะครับนะการล้างทําความสะอาดให้นักเรียนนําไปเป่านะครับหรือสะบัดเท่านั้นนะครับห้ามนําไปล้างด้วยน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ํามันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับ2แผ่นนี้ห้ามนําไปล้างน้ํานะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของเป็นคอยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของพัดใบในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดก็เรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนที่1เราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กันทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทําความสะอาดกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทํางานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับชุดด้านนอกก็ทํางานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับก็จะนําเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทําการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทําการปิดการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทํางานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับ
สำคัญนะครับในส่วนของเบเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบเกอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราไปถอดหรือล้างทำความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างละนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทำความสะอาดชุดแฟนคอยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับให้นักเรียนทำการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับที่จะล้างทำความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะเพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานำมาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทำงานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปเหยียบหรือทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพรินเตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพรินเตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อนะจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนำเอาไปล้างน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตำแหน่งด้านล่างนะครับปลดตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับอันต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจำนวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตำแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้ง2ข้างนะครับขันออกมาทั้ง2ข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับนะให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจำนวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทำหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับนะกดออกมานะครับเลื่อนออกมานะครับแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบโค้งนะครับพอจากด้านบนแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนละนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของชุดแผงคอยเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอยเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ำทิ้งครับนะรางน้ำทิ้งจะต้องถอดล้างทำความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรงกระรอกในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคำว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จำเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจะทำให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตำแหน่งบ้างแตกหักบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในส่วนของพัดลมกรงกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จำเป็นที่ต้องถอดออกมา
นะครับ

นะก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ำนะครับในส่วนของรางน้ำนะครับจะมีล็อกนะจำนวน3ตำแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทําการถอดล็อกออกมานะครับขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับในการปลดรางน้ําทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับนะดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจ่อนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไปบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละนะเวลาถอดก็ปลดลงมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ำที่หยดน้ำที่คงค้างอยู่ที่รางน้ำทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่1ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับนะไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับใส่ของตัวนี้นะครับนะใส่ควงสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อต1ตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ำทิ้งออกมาแล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ำทิ้งกับในส่วนของรางน้ำทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ำทิ้งนี้เพื่อไปล้างทำความสะอาดครับตอนนี้ในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทำความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับและในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับนะในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นต้องปลดออกไหมไม่จําเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงพลาสติกชิ้นนี้นะครับนะและทำการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับนะก็ทำการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับนะปิดไปเลยนะในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับข้อควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่าง

นะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงได้เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ำนะครับบางครั้งน้ำเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปออยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ำนะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทำให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับนะเราก็ทำการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทำการห่อหุ้มในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตนะครับนะในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับนะในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตำแหน่งเชือกอยู่3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1คือนะเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับนะโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับนะจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอบให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับเพจแผ่นเพจนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ํานะครับและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสำหรับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทำการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้ว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่ง

มีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขุนกลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน

0: และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราก็อาจจะทำการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำเต้าหวยนมสดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการแปรรูปนมนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันกับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับซึ่งนะครับในส่วนของการทำเต้าหวยนมสดนะครับกรรมวิธีการที่จะผลิตออกมาให้เป็นเนื้อเต้าหวยก็จะเป็นวิธีการเดียวกันที่เราได้ดูนะครับจากการทำเต้าหวยฟุตสลัดเพียงแต่การทำเต้าหวยนมสดจะมีส่วนผสมของน้ำนมที่เราปรุงรสให้มีรสชาติหวานมีของเหลวนะครับผสมรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนั้นนะครับจะมีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะได้แนะนำให้นักเรียนและก็ท่านผู้ชมทั่วไปได้รู้จักนะครับได้แก่นะครับนมสดนะครับเป็นนมที่ผ่านการพัชเจอไรซ์มาแล้วนะครับจะเป็นนมพัชเจอไรซ์นมสเตอริไลซ์นะครับนม UST หรือนมโคสดก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับสูตรที่ใช้ในวันนี้นะครับเลือกนมที่เป็นนมสดนะครับรสจืดนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่นำนมที่เป็นรสหวานมาแล้วนะครับเป็นนมรสหวานนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นเต้าหวยนมสดได้ด้วยเช่นกันนะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือนมสดนะครับตอมและนมข้นคาร์เนชั่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความมันให้กับของน้ำนมนะครับส่วนผสมต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งแล้วก็น้ำที่จะเอามาใช้ในการทำเป็นส่วนผสมและนอกจากนี้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีเครื่องปรุงแต่งนะครับก็จะมีเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วต้มนะครับส่วนผสมวัตถุดิบเหล่านี้นะครับเราจะต้องทำให้สุกมาก่อนนะครับอาจจะใช้วิธีการเชื่อมด้วยก็ได้นะครับหรือจะไม่เชื่อมก็ได้แต่ต้องทำให้สุกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาตักปรุงจัดตกแต่งนะครับเต้าหวยนมสดของเราให้น่ารับประทานนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนหรือท่านใดนะครับที่ต้องการเพิ่มนะครับเม็ดธัญพืชต่างๆก็สามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการเติมทำเป็นเต้าหวยนมสดได้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับจะเป็นน้ำนมสดที่เราจะต้องนำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติหวานหอมนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเนื้อเต้าหวยนะครับเราจะต้องนำนมนะครับมาต้มรวมกันกับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นน้ำให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะทำเป็นเนื้อเต้าหวยนะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งกลิ่นรสสีได้ตามธรรมชาตินะครับหรือเราจะเรียนแบบนะครับให้คล้ายคลึงกับผลไม้ชนิดต่างๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการรสแคนตาลูปนะครับเราก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับแต่งกลิ่นด้วยแคนตาลูปนะครับก็จะได้นมสดรสแคนตาลูปนะครับหรือจะเป็นนมสดรสมะพร้าวอ่อนนะครับเราก็ปรุงแต่งเรียนแบบธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับก็ปรุงแต่งเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับของผลไม้นั้นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะเป็นนมสดแล้วก็ปรุงแต่งกลิ่นสีนะครับด้วย
รสกลิ่นของดอกมะลินะครับก็ยังเป็นลักษณะของเต้าหวยนมสดที่เป็นสีขาวนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งเต้าหวยนมสดนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมสำหรับผู้ที่บริโภคในปัจจุบันอีกทั้งนะครับยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นนะครับสามารถที่จะนำมารับประทานเป็นอาหารว่างนะครับจัดเสิร์ฟเป็นเบรกนะครับอาหารว่างก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเราก็จะเห็นขายตามท้องตลาดนะครับตามร้านค้าต่างๆมากมาย

นะครับในการประกอบอาหารประกอบจัดเลี้ยงนะครับก็จะมีเมนูมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะครับให้เราได้คุ้นเคยชินกันอยู่นะครับซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนะครับมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับในครัวเรือนบ้านเราแล้วก็ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอาชีพผมเองแนะนำการทำเต้าหวยนมสดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอาชีพเสริมได้ง่ายนะครับส่วนผสมนะครับหลักนะครับนอกจากที่จะแนะนำมาแล้วนะครับก็ยังต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะครับที่ทำมาจากพลาสติกแล้วก็จากแก้วนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับถ้าเป็นพลาสติกก็สำหรับตวงของเหลวนะครับในภาชนะแล้วก็ในวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิไม่สูงไม่ร้อนมากนักแต่ถ้าเป็นของเหลวน้ำเดือดน้ำร้อนนะครับเราจะต้องใส่ถ้วยตวงของเหลวที่มีลักษณะทนความร้อนที่ทำจากแก้วนะครับหรือภาชนะที่ทนความร้อนนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ช้อนตวงเช่นเดียวกันนะครับภาชนะบรรจุที่ใช้ในการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับเราจะใช้ถ้วยนะครับถ้วยพลาสติกนะครับขาวขุ่นนะครับที่ทนความร้อนนะครับแล้วก็มีฝาปิดสนิทนะครับการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับก็จะต่างกันจากการบรรจุเต้าหวยฟรุตสลัดนะครับซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับอัตราส่วนที่เรานะครับเทลงไปในภาชนะบรรจุนะครับเราจะเติมเนื้อเต้าหวยลงไปนะครับถ้าเรามองดูจากลักษณะอัตราของถ้วยนะครับก็จะอัตราส่วนอยู่ที่2ส่วน4ของถ้วยนะครับก็จะถ้าเราเติมในลักษณะปริมาตรที่ชัดเจนก็อาจจะอยู่ที่ถ้วยละ50มิลลิลิตรประมาณนั้นนะครับที่เหลือเราจะใส่เครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นน้ำนมที่เราปรุงรสนะครับเทลงไปบรรจุนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับขั้นตอนการทำนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเราจะเตรียมน้ำนมมาต้มปรุงรสให้มีรสชาติหวานหอมนะครับเพื่อที่เราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเราจะมาเตรียมเนื้อเต้าหวยนะครับเพื่อที่จะมาเทบรรจุลงถ้วยนะครับแล้วก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำนมสดปรุงรสก่อนนะครับนะครับเราจะตวงนมนะครับที่นะครับเราจะตวงนมลงไปที่6ถ้วยตวงนะครับเราจะสังเกตว่านะครับถ้วยตวงของเรานะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวนะครับเราดูนะครับปริมาตรนะครับที่เราตวงนะครับก็จะเท่ากับอัตราส่วนของถ้วยตวงนะครับบางถ้วยตวงก็มีอยู่รับได้แค่1ถ้วยตวงนะครับบางชนิดบางแบบก็ผลิตมานะครับใส่ได้นะครับ2ถ้วยตวงเพราะฉะนั้นในการตวงนะครับเราจะต้องวางถ้วยตวงให้นิ่งกับบนโต๊ะแล้วเราก็เทส่วนผสมวัตถุดิบลงไปนะครับไม่แนะนำให้นะครับยกเทนะครับไม่งั้นส่วนผสมของเราก็จะคลาดเคลื่อนนะครับก็วางที่โต๊ะให้นิ่งแล้วก็เทส่วนผสมเราก็ดูปริมาตรที่เราต้องการตามอัตราส่วนนะครับก็นะครับเราจะใช้นมที่6ถ้วยตวงนะครับ

หกถ้วยตวงนะครับและนะครับเพิ่มความข้นมันนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับเราจะเติมนมข้นคาร์เนชั่นนะครับลงที่1ถ้วยตวงนะครับ

นะครับส่วนผสมนะครับที่ต้องเอามาปรุงนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราจะใส่1ถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับหลักของการตวงนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับลงไปในถ้วยตวงนะครับนะครับตักให้พูนเลยนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องเขย่านะครับอย่าลืมนะครับข้อควรระมัดระวังนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งก็จะต้องเหมาะสำหรับวัตถุดิบที่เป็นของแห้งนะครับไม่ใช้กับที่เป็นของเหลวนะครับก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับคนที่ไม่ชื่นชอบสำหรับรสหวานเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตามอัตราส่วนที่แนะนำไปนะครับเราสามารถที่จะปรุงแต่งรสได้ตามใจชอบนะครับตรงนี้นะครับเราจะเติมกลิ่นด้วยนะครับเราจะเติมกลิ่นลงไปนะครับ1ช้อนชานะครับ

นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับต้มนะครับให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับโอเคครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับไฟร้อนนะครับปานกลางนะครับนะครับเราก็คนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วก็พอนมของเรานะครับมีความร้อนไอขึ้นมานะครับเราก็จะปิดเตาพักนมไว้ให้เย็นนะครับนะครับคนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็นมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้จะใช้เวลาไม่นานครับต้มอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีนะครับหรือขึ้นอยู่กับเราปรับระดับความร้อนนะครับของไฟนะครับในการต้มนะครับนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับในระดับวัยประถมนะครับที่เรามีนมโรงเรียนหรือนมถุงก็เป็นนมชนิดเดียวกันที่กำลังทำอยู่ก็คือนมพัชเจอไรส์นะครับนักเรียนถ้ามีนมนะครับที่เหลือว่าจากการกินนะครับเราก็นำมาใช้นะครับแปรรูปประยุกต์นะครับพัฒนาให้เป็นหวยนมสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี้น้ำตาลทรายนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับ

เดี๋ยวเราต้มนะครับให้นมร้อนเดือดนะครับมีไอขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้นมของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับ

นะครับเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อไม่ให้นะครับการต้มนมของเรานะครับไม่หม้อนะครับ

ครับเราก็จะต้มนมนะครับให้เดือดนะครับตอนนี้นะครับนมของเรานะครับก็เดือดแล้วนะครับเป็นนมปรุงแต่งนะครับเราก็จะปิดเตานะครับพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมขั้นตอนของการทําเนื้อเต้าหวยต่อไปเลยนะครับนะครับในการทําเนื้อเต้าหวยนมสดก็คล้ายคลึงกันนะครับกับที่เราได้ดูนะครับการทําเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดนะครับเราก็จะทําการตวงโดยอัตราส่วนที่ใช้สูตรนี้นะครับสําหรับเนื้อเต้าหวยนมสดก็จะใช้ในอัตราส่วนนะครับน้ํานะครับ4ถ้วยตวงนะครับน้ําตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับกลิ่นนะครับ2ช้อนชาแล้วก็นมนะครับ4ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตวงนะครับน้ําก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะตวงน้ําก่อนนะครับที่4ถ้วยตวงนะครับนะครับก็ตามปริมาตรนะครับของถ้วยตวงนะครับนะครับเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับ

นะครับให้ได้ปริมาตรตามที่เราต้องการและตามปริมาตรของถ้วยด้วยนะครับนะครับครบ4ถ้วยตวงนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับเราก็ตวงเหมือนเดิมนะครับ

นะครับก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับปาดให้ผิวเรียบนะครับปาดได้เลยนะครับโอเคครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผงวุ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเราตักได้เลยนะครับตักขึ้นมาให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับโอเคแล้วก็เติมใส่ลงไปได้เลยนะครับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับเราก็จะใส่น้ำนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับคนให้เข้ากันแล้วนำไป

ต้มนะครับให้ส่วนผสมละลายโดยเฉพาะผงวุ้นนะครับนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าหากนักเรียนนะครับหรือทุกท่านได้ติดตามนะครับการทำเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดที่ผ่านมานะครับลักษณะขั้นตอนก็จะคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็เคล็ดลับและเทคนิคในการทำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการต้มนะครับน้ำนะครับให้ผงวุ้นละลายนะครับเราควรจะใส่นะครับน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นมาทำการต้มให้ละลายก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกันนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับไฟร้อนปานกลางนะครับครับเราก็จะต้มให้นะครับส่วนผสมนะครับผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายละลายแต่ตัวที่จะละลายนะครับได้ช้าหน่อยก็จะเป็นผงวุ้นนะครับเนื่องจากต้องใช้อุณหภูมินะครับในการทำให้ละลายนะครับต้องเป็นละลายด้วยความร้อนเท่านั้นนะครับผงวุ้นถึงจะละลายได้ดีนะครับเราก็คนนะครับให้นะครับทั่วก้นหม้อนะครับเพื่อที่จะวุ้นไม่เกาะติดกับก้นหม้อนะครับเป็นปลึกนะครับ

ครับเราก็ต้มนะครับให้วุ้นละลายนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้าวุ้นยังไม่ละลายนะครับก็จะเป็นเม็ดทรายนะครับที่เรามองเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับจะมองเห็นเป็นน้ำใสนะครับก็นะครับระยะเวลาที่ใช้ในการต้มให้วุ้นละลายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเวลา 15-20 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของไฟที่เราตั้งนะครับ

นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวุ้นของเราก็จะละลายแล้วนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับวุ้นของเรานะครับก็ละลายดีแล้วนะครับเราจะมองเห็นนะครับเป็นน้ําใสนะครับเดี๋ยวเราในช่วงนี้นะครับเราก็จะไปตวงนมนะครับในตาส่วนของเรานะครับมาเติมลงไปในหม้อแล้วคนให้เข้ากันนะครับนะครับนมที่เราใช้นะครับอัตราส่วนนะครับก็เท่ากันกับปริมาณของน้ำนะครับที่เติมลงไปนะครับก็คือ4ถ้วยตวงนะครับ

ครับเดี๋ยวเราเทนมลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเติมกลิ่นนะครับ2ช้อนชานะครับเราก็เติมในขณะที่เราต้มได้เลยนะครับนะครับ2ช้อนชานะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

จากนั้นนะครับเราก็ทำการต้มนมให้เดือดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้นมนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ให้วุ้นนะครับได้เป็นเนื้อเดียวกัน

นะครับกับนมที่เราเติมลงไปนะครับนะครับก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับพอน้ำนมเดือดนะครับเราก็ปิดเตานะครับ

นะครับในการทําเนื้อเต้าหวยนะครับที่จะให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับเกาะกันได้ดีนะครับจับกันเป็นก้อนนะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่เราผสมผงวุ้นลงไปนะครับถ้าหากเราใส่ผงวุ้นนะครับในอัตราส่วนที่มากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เนื้อเต้าหวยเมื่อเซตตัวกันในขณะที่เย็นแล้วนะครับก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้เนื้อเต้าหวยของเรานะครับเละนิ่มนะครับเราต้องใส่ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเดือดนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับครับในส่วนของน้ำนมที่เราต้มนะครับในตอนนี้นะครับก็น้ำนมของเราเดือดแล้วนะครับก็ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับยกลงนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้หายร้อนนิดนึงนะครับ

คนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะนะครับเพื่อที่จะไปเทใส่ในถ้วยบรรจุของเรานะครับนะครับสามารถที่จะทำได้ในขณะร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำนมของเราเมื่อเย็นแล้วนะครับก็จะเซตตัวจับกันเป็นก้อนนะครับเราสามารถที่จะเทในขณะร้อนได้เลยนะครับ

นะครับก็นะครับในปริมาตรอัตราส่วนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะในการบรรจุของเรานะครับก็อย่างที่ได้แนะนำนะครับว่าการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับอัตราส่วนของเนื้อเต้าหวยจะอยู่ในระดับปริมาตรนะครับอัตราส่วน2ส่วน4ของถ้วยนะครับหรือถ้าเราจะระบุเป็นตัวเลขชัดเจนก็จะอยู่ที่50มิลลิลิตรนะครับต่อ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

นะครับในขณะที่เราเทนะครับก็จะมีฟองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนนะครับเก็บฟองออกได้นะครับภายหลังนะครับครับหลังจากที่เรานะครับเทน้ำนะครับนมนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับบรรจุลงที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับครบหมดทุกถ้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการเก็บรายละเอียดนะครับของฟองที่ติดกับถ้วยบรรจุของเรานะครับต้องช้อนฟองออกนะครับนะครับช้อนฟองออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับก็อยู่ในช่วงระยะ

ระยะเวลาเซตตัวก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง60นาทีเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เป็นเนื้อเต้าหวยแล้วนะครับเราถึงจะมาเติมนะครับส่วนผสมนะครับปรุงแต่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับครับสำหรับในการเตรียมเนื้อเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็ได้เนื้อเต้าหวยที่เย็นแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเติมนะครับเม็ดเครื่องปรุงแต่งของเรานะครับก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วเชื่อมนะครับเติมลงไปในภาชนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ได้เลยนะครับนะครับก็อย่างละช้อนนะครับก็คล้ากันไปนะครับ

อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการเม็ดธัญพืชที่นอกเหนือจากที่ได้ทำสาธิตให้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของเรานะครับสามารถที่จะนำไปเพิ่มเติมหรือไปพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับนะครับอย่างละ2 ชิ้นนะครับ

นะครับก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตรานะครับการคำนวณต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาจำหน่ายของเรานะครับถ้าหากทำเพื่อในการทางการค้านะครับนะครับสำหรับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงได้รับความรู้นะครับและเคล็ดลับต่างๆในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพนะครับสร้างรายได้เสริมได้นะครับครับเราก็จะเติมนมที่เราปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยนะครับก็ในปริมาตรถ้วยละ100นะครับมิลลิลิตรนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยแล้วทำการปิดฝาให้สนิทนะครับ

ครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการปิดฝานะครับของเต้าหวยนมสดนะครับก็ทำการปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเมื่อเราปิดฝานะครับครบทุกถ้วยเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำเต้าหวยนมสดนะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับห้ามแช่แข็งนะครับย้ำนะครับห้ามแช่แข็งเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นแช่เย็นธรรมดาของเรานะครับและที่สำคัญไม่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียได้เร็วนะครับหลังจากนี้นะครับเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็จะสามารถเก็บรักษาได้นะครับเป็นเวลา

0: นะครับ5-7วันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของการเก็บรักษานะครับสำหรับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับก็ได้เป็นตัวอย่างนะครับในการนำวัตถุดิบนมนะครับมาพัฒนาและแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากมีรายได้และอยากนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าเราจะเอานำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์จากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับ
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
2: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่ส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติ

0: แต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติสองอย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: อันนี้แล้วก็สายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
2: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ทุกคนด้วยค่ะ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
7: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
6: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
7: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัท

แล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขัน

0: ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ับก็ช่วงนี้จะมาให้ความรู้นะในเรื่องของ AED นะครับ AED ย่อมาจากอะไรครับจำได้เปล่าเนี่ยอ่านหน้าจอนะครับ Automatic External นะครับ Defibrillator นะครับก็เป็นเครื่องกระตุ้นใจแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเอาไปไว้อยู่ที่บริเวณที่มีชุมชนหรือว่าบริเวณที่อาจจะมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับในเรื่องของคนที่จะป่วยนะบางทีอยู่เฉยๆอย่างเราเนี่ยเกิดเป็นลมหมดสตินะครับไม่มีความรู้สึกนะครับเขาก็จะหยิบเครื่องนี้นะครับไปกระตุ้นให้เรานะครับนะแล้วก็การกระตุ้นนี้อาจจะไม่ต้องรอหมอจากโรงพยาบาลเข้ามาทำเครื่องให้นะครับก็มันจะมีไอ้ตัวคู่มือเป็นแผ่นกระดาษหน้าเดียวนะแปะอยู่นะครับแล้ววิธีใช้ก็จะใช้นะครับนะแต่ว่าก็จะใช้เฉพาะงานที่เป็นเกี่ยวกับหยุดเต้นนะไม่ใช่เอาอย่างอื่นนะมีดบาดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับหรือว่า ปวดหัวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช้คือว่าคนที่มีลักษณะหมดสตินะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีการสลบนะครับที่ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจไม่มีหยุดเต้นนะครับนะก็เราก็จะใช้เครื่อง AED ตรงนี้นะครับช่วยกระตุกนะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าจะทำให้สมบูรณ์นะครับก็ถ้าจะมีในเรื่องของการทำ CPR ด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะให้ผลในการที่จะให้ความปลอดภัยนะครับกับคนที่สลบหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเขาฟุบหรือว่าสลบไปนะครับนะก็จะดีกว่านะครับอันนี้เรามาดูเครื่องนะฮะข้างหน้านี้เป็นเครื่องดีฟิบธรรมดาที่ใช้

ในโรงพยาบาลนะนะครับแต่ว่ามันก็ประดิษฐ์ไปได้เครื่องมานะเดี๋ยวมาลองให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในบทที่เรื่องทดสอบเครื่องนะครับเราจะใช้ตัวนี้ทดสอบเครื่องเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับของเครื่อง AED นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่เล็กๆนะกระทัดรัดขนาดเท่าแค่นี้เองนะเล็กนิดเดียวนะครับนะใช้แบตเตอรี่นะครับเวลาใช้งานก็มันจะมีวิธีใช้อยู่นะฮะอยู่ 3-4 ข้อนี่เท่านั้นเองนะครับก็เจอแล้วก็ทำผู้ป่วยอะไรถอดเสื้อแล้วก็เอาไอ้นี่แปะเลยไม่ใช้เป็นแพดเดิลแบบนี้นะอันนี้แบบนี้จะเจอแบบนี้จะไม่มีนะครับอันนี้มันใหญ่นะฮะอันนั้นก็เล็กกว่านะครับรับแปะเลยนะครับนะอันนี้เหมือนกัน2เครื่องนี้นะครับ AED คืออะไรนะครับก็คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับมันจะมีคำว่าอัตโนมัติอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาที่ไม่ต้องตั้งจูนในการชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตัวเลขบอกให้ว่าจะชาร์จที่กี่จูนนะครับตอนนี้ไม่ต้องฮะไม่ต้องไปปรับฟังก์ชันตามที่หมอเขาตั้งนะครับมาถึงก็ฟึบแปะนะครับแล้วก็ดิชแล้วก็ช็อตเลยนะครับแล้วก็สัญญาณที่ออกไปเข้าดีฟิบผู้ป่วยนะครับเป็นแบบไฟไบฟาสิกนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับว่าไอ้สัญญาณที่ออกจากผู้ป่วยนั้นนะครับมี2แบบแบบที่เป็นมโนกับไบโพนะครับเราก็จะใช้ไบโพเพราะแรงดันกระแสที่ออกไปนะน้อยกว่านะครับแต่ให้ผลในการรักษานะครับหรือให้ผลในการกระตุ้นนะครับเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับลักษณะเฉพาะมีขนาดเล็กนะครับแบบในรูปนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งฟังก์ชันนะครับทนทานไม่ต้องบำรุงรักษาเขาว่าเขาแปะไว้แล้วก็เอาเครื่องมาใช้ได้เลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับนะสเปซิฟิกนะครับก็ 95% นะครับแล้วก็สามารถที่จะช็อคลักษณะที่เป็นเวฟที่เป็น VF แล้วก็ VT นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ช็อคได้นะครับเห็นไหมเขาถือเหมือนกระเป๋านะครับใบเล็กๆตัวหนึ่งนะครับก็เอาไปกระตุกผู้ป่วยได้ทันทีนะครับสำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าsudden cardiac arrest นะครับมักเกิดขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลเสมอนะครับเพราะนั้นก่อนถึงโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะว่าระวังว่าอาจจะอยู่ไกลนะครับหรือว่าไม่มีการใช้งานแล้วมันมีเครื่องอยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะกระตุกได้ทันเวลานะครับสถานที่น่าจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สถานที่ราชการนะครับห้างสรรพสินค้าสนามบินร้านอาหารโรงแรมสนามกีฬาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะครับทั่วไปนะครับเราก็จะเจอนะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ AED นะครับแล้วข้างล่างก็จะมีตู้ใส่นะครับบางทีเขาก็แขวนไว้เหมือนแขวนโทรศัพท์นะครับก็แต่ก็มีตู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานก็จะเหมือนกับเราใช้พวกสัญญาดับเพลิงนะครับมีตู้นะครับอาจจะมีกระจกหรือมีอะไรที่จะให้เราเอาไปใช้นะครับเพราะป้องกันก็คนที่ไม่ควรใช้เอาไปใช้ด้วยนะครับอุปกรณ์ประกอบนะมันก็จะมีเอ็กโทรดนะครับนะอิเล็กโทรดแล้วก็อันนี้เป็นนอกจากดีฟิบแล้วนะครับยังมีทำอย่างอื่นด้วยอันนี้สำหรับไอ้ดีฟิบอย่างเดียวคืออันนี้นะไอ้ตรงนี้สำหรับที่เขาจะมีการรักษาอันอื่นด้วยนะครับมีผ้าสำหรับเช็ดถุงมือสำหรับป้องกันเชื้อที่โกนสำหรับที่จะโกนขนออกจากบริเวณที่จะทำการดีฟิบเป็นไกลก็อาจจะตัดผ้าพันแผลนะครับตัดผิวหนังที่มันไอ้ลอกหรือตัดเนื้อตัดอะไรที่ได้ง่ายๆนะครับนะเพราะว่าอันนี้ตัดง่ายที่สุดแล้ว AED มีข้อจำกัดหรือไม่นะครับอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปใช้ได้นะฮะเป็นแพทเทิร์นสำหรับผู้ใหญ่ใช้ได้แต่ถ้าอายุไม่ถึง8ปีก็ใช้เป็นแผ่นกลมๆนะที่เห็นในภาพนะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับแปะนะครับนะสำหรับทารกน้อยกว่า1ปีนะครับแนะนำให้ใช้เป็นแมนนวลดีฟิบนะครับนะก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง AED ก็ต้องมีสเปคนะที่บอกว่าสามารถใช้กับทารกไม่เกิน1ปีได้นะต้องมีเบาะไม่งั้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับข้อจำกัดคนที่มีขนอกหนาๆนะอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับเพราะปกติแล้ว AED นั้นก็ทำได้เร็วแต่ว่ายังไงแล้วตะกี้ที่เขามีเครื่องมือให้นะที่โกนขนนะครับถ้ามีขนเยอะก็ต้องโกนออกนะครับผิวน้ำที่เปียก

นะครับก็ไม่ดีเพราะอะไรไหมฮะแทนที่สัญญาณไฟฟ้าจากพับเดิลนะครับไปผ่านทั้ง2อันนะมันก็จะผ่านผิวแทนมันจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับไฟฟ้ามันไม่ลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันก็จะไปที่ผิวที่มันเปียกแทนนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้ผลนะครับห้ามใช้ LED ในน้ำนะครับแต่บนหิมะเขาใช้ได้เพราะมันอาจจะเป็นความชื้นแห้งนะครับมันก็ไม่ทำให้กระแสนะครับยังผ่านหัวใจได้นะครับนะแต่ว่าในน้ำห้ามนะครับเพราะว่า LED นี้เป็นปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับถ้าใช้ในน้ำปุ๊บมันก็จะช็อตกับน้ำได้เพราะว่าไฟเดินในน้ำได้ครับวิธีใช้งานนะครับก็ power on นะบันหนึ่งอันนี้ดูปุ่มก่อนนะครับถ้าเราไปเจอคือเครื่องอะ format นะในการที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องนะครับคล้ายๆกันมีปุ่มเปิดปิดนะครับอันที่2มีปุ่มมีอุปกรณ์ที่จะเอาไปติดกับผู้ป่วยนะครับโดยมีสติ๊กเกอร์นะครับหรือแผ่นภาพนะบอกให้ว่าจะไปติดส่วนไหนของร่างกายนะครับเบอร์3นี้สำหรับที่จะให้ตัวเครื่องนะครับมอนิเตอร์อ่านนะครับอ่านว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีคลื่นนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ที่จะให้มันช็อกนะครับอัน4นะครับพอเราเห็นว่าเครื่องนะครับanalyze แล้วนะครับปรากฏว่าต้องช็อกนะครับก็กดปุ่มเบอร์4เข้าไปนะครับมันก็จะช็อกพวกออกมาเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับในนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฟนะครับมีไฟอยู่นะครับเราก็หยิบออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีบางที่นะเสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วก็มีนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมของตัว AED นะครับใช้ AED ให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าในการทำนะครับเขาก็จะกดหน้าอกนะครับให้น้อยที่สุดก็คือแปะหรือว่ากดให้สละไอ้นี่ไม่โทมหายไปนะครับแล้วก็ให้น้อยสุดนะครับก่อนและหลังทำการช็อกนะครับก็คือหลังจากที่ทำแล้วก็จะมีการกดหน้าอกนะครับตามไปด้วยเพื่อที่จะให้มันอะไรนะให้ผลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการทำล็อกริทัมกับนันช็อคเคเบิลริทัมนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับที่มีแตกต่างนะครับถ้าทำแบบช็อคครั้งเดียวพั่วเลยนะฮะแล้วก็ทำต่อทันที5รอบหรือ2นาทีก็พั่ว5ทีภายใน2นาทีนะครับนะเวลาช็อคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทำลักษณะในการทำ CPR ด้วยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ CPR ทันที2นาทีก่อนนะครับก็คือนวดอกป้าบนะฮะ2นาทีก่อนนะเสร็จแล้วก็ดูว่าการเต้นของหัวใจทุกๆนาทีนะครับดูจากจอมอนิเตอร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูจากรายงานจากนั้นถึงจะทำ CPR เป็นรอบจนกว่าจะมีผู้ชำนาญงานมาทำต่อหรือว่าเอาไปผู้ป่วยไปรักษาต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับระหว่างที่ช็อกทันทีนะครับอันนั้นก็คือว่าให้เครื่องตรวจสอบด้วยแล้วเราก็ทำวิธี CPR ไปด้วยนะครับอันนี้ในการทำ AICD นะครับก็ย่อมจาก Automatic นะครับ Implantable นะครับ Cardio Vector นะครับ Defib ก็ทำส่วนที่อาจจะยากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้นะครับมันมีส่วนของการที่จะให้ผลได้ดีมากขึ้นนะครับนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำไม่ได้ใช้นะไม่ได้ทำยากขนาดนี้อันนี้ต้องทำจากผู้รู้อีกรอบหนึ่งนะครับนะ AICD นะครับทำยังไงก็คือการช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดฝั่งล่างในร่างกายนะครับมันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะครับนะก็คือเต้นอยู่นะครับแต่ว่าเต้นแบบไม่ปกตินะครับนะแล้วก็ยังไงก็คือมันยังทำหน้าที่ปรับสภาวะหัวใจให้ทำที่เต้นผิดที่รุนแรงนะให้กลับมาเต้นอย่างรวดให้กับคนอย่างรวดเร็วนะแต่ไม่ลดการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหรือว่าการเต้นรุนแรงนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ AIDC นอกจากช็อกแล้วช็อตแล้วก็ยังคุมนะครับในเรื่องของการเต้นของหัวใจให้เต้นเป็นแบบปกตินะครับนะผู้ป่วยต้องมารับการทำทุก3-6เดือนเพื่อติดตามอาการนะครับอันนี้หน้างานจะทำยากนะอันนี้จะคงต้องไปทำในโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีการทำปรับการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะตอนนี้ผู้ที่ใส่ AICD นะครับถ้าจะทำกับ AED นะครับเราต้องดูว่าไอตัว AED มันเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับน่าสังเกตว่าที่ฝังเครื่องนะครับ

0: มีลักษณะนูนแข็งไหมถ้าเราจับตรงหน้าอกแล้วถ้ามันมีนะครับเราก็จะต้อง1วางอิเล็กโทรดของAD ให้ห่างจากจุดฝังอย่างน้อย1นิ้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาติดคือไอ้ตัวกระตุ้นหัวใจเนี่ยมันมีเป็น2แบบแบบที่ติดแบบแปะนะแล้วก็หิ้วเหมือนซาวเบาออกไปด้วยนะอีกอันก็คือฝังนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาฝังเนี่ยเวลาแบตหมดนะต้องถอดมาแล้วมาใส่แบตเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องมีไฟอยู่แต่ว่าไฟก็ใช้ได้เป็นปีๆนะก่อจะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราติดภายนอกเราก็มีสายมีเครื่องนะแล้วก็อาจจะติดเอวไปนะครับนะการใช้นะครับเมื่อเราพบว่าที่บริเวณหน้าอกนะหรือว่าบริเวณที่จะทำ AED นะครับมีอะไรนูนๆแข็งๆอยู่นะครับตรงผิวนะเราจะต้องหลบเลี่ยงนะครับนะก็เอาไปให้ห่างหรือไม่ก็ใช้เครื่องกระตุ้นนะตั้งกำลังให้ทำงานนะครับมีกำลังต่ำๆนะครับหรือสังเกตจากการถดตัวของกล้ามเนื้อรอ3 6ปีให้ใช้เครื่อง AED สิ้นสุดการทำงานก่อนนะเหมือนกับว่าถ้าจะใช้นะครับเราก็จะต้องดูว่าการถดตัวของกล้ามเนื้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็รอเวลาประมาณ 3-60 วินะครับให้เครื่อง AICD นะครับหยุดทำงานก่อนนะครับถึงจะทำการ AED ได้นะครับนะ
1: สำรวจบริเวณสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
0: ดูนิดนึงก็ได้ครับ
1: สถานการณ์ปลอดภัยให้ตะโกนเรียกผู้บาดเจ็บหากไม่มีการตอบสนองให้เข้าไปประเมินการตอบสนองและการหายใจ 2. ประเมินการตอบสนองและการหายใจโดยการตบไหล่เรียกพร้อมสังเกตการตอบสนองมองการเคลื่อนไหวของทรวงอกหน้าท้องไม่มีการตอบสนองหน้าอกหน้าท้องไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าหมดสติไม่หายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ3. ขอความช่วยเหลือถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจให้ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์แจ้ง1669ศูนย์นเรนทรและร้องขอเครื่อง AED ที่อยู่ใกล้ 4. กดหน้าอก30ครั้งตำแหน่งกึ่งกลางหน้าอกกดด้วยส้นมือ2ข้างซ้อนกันกดลึก 5-6 เซนติเมตรกดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีและต้องผ่อนมือให้ทรวงอกคืนตัวก่อนกดครั้งต่อไปจำนวน30ครั้งออกแรงกดจากลำตัวโดยมีสะโพกเป็นจุดหมุนกดในแนวตั้งฉากกับพื้นข้อศอกเหยียดตรงเวลาในการกดและผ่อนต้องเท่ากันกดแรงและกดเป็นจังหวะ 5. เปิดทางเดินหายใจโดยใช้สันมือกดหน้าผากและสันนิ้วเชยคางแหงนขึ้นสังเกตมองสิ่งของในปากถ้าไม่เห็นให้เป่าปากเป่าปาก2ครั้งส่วนอกต้องกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เป่าปากโดยใช้2นิ้วของมือกดที่หน้าผากบีบจมูกประกบปากให้สนิทกับปากของผู้บาดเจ็บเป่าลมเข้า2ครั้งเป็นจังหวะทั้งนี้หากผู้ช่วยเหลือไม่แน่ใจต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยก็สามารถทำการกดหน้าอกอย่างเดียวได้6. ตรวจการหายใจอีกครั้งทุก2นาทีโดยสังเกตการขยับของทรวงอกและหน้าท้องหรือใช้มืออังที่ปากจมูกเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์และช่วยให้การรักษาด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้กำหนดให้การใช้เครื่อง AED เป็นการปฐมพยาบาลที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้ขั้นตอนการใช้เครื่อง AED กรณีพบผู้ใหญ่ที่หัวใจหยุดเต้นให้ขอความช่วยเหลือเพื่อขอหรือส่งคนไปเอาเครื่อง AED และทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR โดยการกดหน้าอกทันทีเมื่อ AED มาถึงมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเครื่อง
2: รีบขอความช่วยเหลือ
1: 2. ถอดเสื้อผู้ป่วยตรวจสอบการต่อสายติดแผ่นนำไฟฟ้าใต้กระดูกไขปลาร้าด้านขวาและชายโครงด้านซ้าย 3. รอเครื่องวิเคราะห์
2: ้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยถอยห่างจากผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จกดปุ่มช็อคที่กระพริบเพื่อกระตุ้นหัวใจทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่1สำเร็จสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้เริ่มทำ CPR ทันที
1: ทั้งนี้หลังกดปุ่มช็อคให้ทำการกดหน้าอกทันทีโดยเครื่อง AED จะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทุก2นาที
0: ครับเป็นไงพอเริ่มเข้าใจไหมครับในการทำของเครื่อง AED นะครับหน้าหรือออโตเมติกเอ็กซ์เทอร์นอลนะครับดีฟิบริลเลเตอร์นะครับก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ช่วยชีวิตนะครับกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของหัวใจนะครับหมดสตินะครับหรือว่าหยุดการทำงานหัวใจนะครับนะฮะเครื่องนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาการตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับหลังจากที่เรารู้การทำงานนะครับใช้อย่างไรแล้วนะครับนะตอนนี้หน้าที่เราอีกอันก็คือว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใช้ในวิธีการของเรานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับจะรวมไปถึงในเรื่องของการแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เองนะครับนะที่อาจจะต้องรู้นะครับในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราจะต้องดูแลเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับนะครับอันที่หนึ่งก็คือดูในเรื่องของสภาพทั่วไปนะครับในสภาพทั่วไปมันก็จะเหมือนกับเครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องนะครับดูด้วยสายตานะครับว่าหน้าจอนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับพวกสายถลอกสาย AC เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราดูเบื้องต้นนะครับอันที่สองในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับเราก็ดูว่ามีความแข็งแรงไหมนะครับอันนี้หมอดูนะครับนะถ้าเครื่องตัวนี้อยู่ในบนรถเข็นนะเขาก็อาจจะมีรถเข็นวางไว้นะครับนะไม่ได้หิ้วไปอย่างนี้นะครับนะเราก็ตรวจสอบสภาพของรถเข็นนะครับว่ามันมีสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะใช้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับดูสภาพของสาย AC นะครับอันนี้ละเอียดมากนะครับเราก็ดูสาย AC ว่าสาย AC ที่ดีนะควรเป็นอย่างไรครับเครื่องนี้เป็นปลั๊กแบบคัด1นะครับคัด1นะเพราะนั้นก็จะมีสายกราวนะครับมาอีก1เส้นนะครับอยู่ในสายไฟ AC นะครับนะเราดูว่าสภาพเป็นอย่างไรครับฐานรองนะครับถ้ามีนะครับอันที่6สายไฟที่เชื่อมอยู่ดูว่ามีความเสียหายนะครับอันนี้เราก็ดูได้จากสภาพที่เห็นนะครับเพราะว่าเราก็คงจะเหมือนกับเจนแล้วก็มีสมการอยู่เยอะนะครับความยืดหยุ่นของสายไฟนะครับควรตรวจสอบดูตัวที่ยึดสายทั้งสองนะครับมีมั่นใจว่ายึดแน่นหนาไม่หลวมหรือหลุดง่ายนะครับก็คือสายพวกตรงนี้นะเขาปลั๊กอยู่นะครับเจนได้ว่าที่ปลั๊กอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกเพราะป้องกันไฟมันสูงนะครับเพราะใส่เสร็จก็ต้องล็อกให้มันแน่นเพราะว่าปกติแล้วถ้าล็อกแล้วดึงจะไม่หลุดนะครับนะข้อ9ข้อต่อไอ้ข้อ8สายสภาพของสายเคเบิลต้องดูว่ามีเซ็นเซอร์ว่ามีแรงต้านหรืออะไรอยู่หรือไม่นะครับนะพวกเซ็นเซอร์นี้อาจจะบางเครื่องอาจจะมีพวกโป่งไอ้ที่เป็นวัดอุณหภูมิหรือว่าเป็น SPO2 นะอันนี้แล้วแต่เครื่องที่จะมีนะครับเราดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นข้อบอกไอ้จุดเสี่ยงหรือเปล่านะครับนะข้อต่อจุดต่างๆของสายไฟนะครับดูว่าเรียบร้อยหรือไม่นะครับปุ่มควบคุมอย่างที่อธิบายแล้วสะอาดนะครับดูดีนะครับแล้วก็โลโก้ที่บนหน้าจอนะครับจะต้องไม่เลอะเลือนจะต้องดูแล้วมันมีการที่จะแจ้งให้เรารู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามันมีปัญหาบกพร่องอะไรกับเครื่องหรือไม่นะครับแบตเตอรี่ควรชาร์จไฟอยู่เสมอแล้วก็ให้พร้อมใช้งานนะครับนะจอแสดงผลนะครับก็ทำงานนะครับสัญญาณติดหมดทุกอันนะครับพลังงานที่สะสมไว้ในเครื่องนะครับดูการคลายประจุนะครับหลังการชาร์จทิ้งทุกครั้งว่ามีการชาร์จเวลาในการชาร์จปกติหรือไม่นะครับนะเพราะว่าในเรื่องของการทดสอบมันจะมีด้วยนะครับใน16โหมดซิงโครไนซ์นะครับทำการทดสอบนะครับโดยการเชื่อมนะสาย ECG แบบนี้นะครับที่เห็นนะครับนะเราก็จะใช้คู่กับ ECG เพื่อที่จะทำการซิงนะครับบันทึกข้อมูลว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่โดยการฟีดอันนี้ก็จะมีกระดาษนะสำหรับพิมพ์เตอร์นะครับสามารถที่จะบันทึกแล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้ ดูได้นะครับ

สัญญาณเสียงนะครับอะลาร์มไหมป้ายแสดงต่างๆอย่างที่บอกนะครับโอเคไหมนะครับนะส่วนประกอบต่างๆนะครับอิเล็กโตรดเจลนะครับอยู่ครบหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องนะครับตามความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะเห็นไหมฮะใช้สูตรเดิมก็คือความต้านทานของสายกาวจะต้องจุด5นะครับแล้วก็การลิเกตนะครับของตัวถังนะครับไอ้อันนี้น้อยกว่าอีก300ปกติ500ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากสเปคที่มาจากนอกนะครับ500ไมโครแอมป์นะครับแพดเดิลคอนติเนียนะครับต้องน้อยกว่า 0.5 โอห์มนะครับหมายความว่าเวลาที่อย่างตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าไอตัว surface indicator นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่นะครับตรงนี้เวลาสัมผัสผู้ป่วยแล้วต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าสีแดงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นสีแดงแล้วเวลาที่เราทำการ defib เนี่ยนะครับมีโอกาสผิวหนังไหม้ได้นะครับเลท calibrate นะครับจะต้องทำค่าของเราจะ calibrate ที่ accuracy นะครับให้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ 5% นะครับที่60 bpm แล้วก็120นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคาลิเบตนะครับในเรื่องของ bpm โดยการตั้งฟังก์ชัน EKG นะครับแล้วปรับฮาร์ทเรทนะครับอยู่ที่60และ120ทำการเทสนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ error จะต้องไม่เกินบวกลบ 5% นะครับอันนี้เป็นพิกัดของการทดสอบนะอันนี้เป็นการวัดนะครับแผ่นเซอร์เฟซนะครับกับขั้วนะครับว่าต่อถึงกันได้อย่างสนิทไหมนะครับไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็คืออันนี้หน้าแพดเดิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้วสายนะครับที่ต่อจากแพดเดิลว่ามีความต้านทานเกินหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นการคาลิเบททางด้านของฮาร์ทเรทนะครับนั่นเราก็จะตั้งฮาร์ทเรทนะครับแล้วเอา EKG นะใส่แล้วก็อ่านที่ตรงนี้นะครับเหมือนกับข้างหน้านี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องนี้กันนะครับว่ามันมีค่า accuracy นะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เลทอะลามก็ตั้งได้แล้วก็เซตเลทอะลามได้เหมือนกันนะว่ามันมีอะลามหรือเปล่านะครับเครื่องนี้จะคล้ายๆกันนะอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับการทำอินเทอร์นอลนะครับการทำอินเทอร์นอลก็คือการที่เราทดสอบนะครับเครื่องนะครับปกติแล้วเครื่องนี้มันจะเหมือนมีดัมมี่โหลดอยู่1ตัวนะเราจะทำการอินเทอร์นอลพัดเดิลนะครับก็คือประมาณ50จนแต่เครื่องนี้มีไหมเครื่องนี้ไม่ได้มีบอกไว้นะอาจจะเป็นบางเครื่องที่ต้องมีนะครับเอาพุทเอนเนอร์จีทำการอันนี้ก็ทำการที่เอาพุทอันนี้ที่ค่าต่ำๆนะครับต้องได้บวกลบ4จูลนะครับนะแต่ที่สูงๆก็15%นะคือต่ำๆเนี่ยใช้เป็นค่าจูลแต่ว่าพอสูงไปนะครับเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเวลาที่เอาตัวมาอ่านนะครับอ้าวอันนี้เครื่องเหมือนตัวนี้เลยนะนี่ที่มาวางนะครับอันนี้เป็นเครื่องทดสอบนะครับในเรื่องของตัวไอ้ defibrillator นะครับนะครับก็เทสที่เมื่อ energy นะครับที่60เซกนะครับจะโดยการปรับนะฮะโดย energy after 60เซกก็หมายถึงว่าพลังงานหลังจาก60วินาทีนะครับจะต้องยังมากกว่า 85% นะครับก็หมายถึงว่าเวลาที่เราชาร์จไว้นะครับนะแล้วเรายังไม่ได้ดิชาร์จนะครับนะเพราะนั้นไอ้เครื่องเนี่ยมันจะต้องคงค่านะครับพลังงานไว้นะครับอยู่นะฮะนะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับนะเขาบอกว่าโดยการปรับไปที่แม็กจูลนะครับก็คือปรับพลังงานนะครับไปที่ค่าสูงสุดนะครับนะแล้วทำการชาร์จแล้วก็จับเวลา1นาทีนะครับแล้วก็หรือ60เซกนะครับแล้วทำการดิสชาร์จผ่านเครื่อง defib analyzer ทำการบันทึกค่าไว้นะครับว่ามันจะต้องหลังจากที่ใช้งานไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำการชาร์จไปแล้ว60เซกนะครับพลังงานก็ยังต้องค้างไว้นะครับมากกว่า 85% ถ้า 100% ก็คือยังคงเป็นแม็กซิมัมอยู่นะครับแต่ว่าพอทิ้งไว้ปั๊บอ่ะไอตัวเนื่องจากว่าในเครื่องดีฟิบริเลเตอร์ข้างในมันจะเป็นตัว C นะฮะที่เก็บแรงดันครับมันจะค่อยๆตกลงแต่จริงๆแล้ว

พราะตกลงเนี่ยเครื่องนะครับมันก็จะเหมือนกับเจนเนเรตให้มันจูนไม่ตกนะนะครับนะให้จูนไม่ตกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาร์จไว้พอเวลามันตกปุ๊บจะได้ยินเสียงมันอืดๆขึ้นนะแสดงว่าจูนมันตกแล้วเครื่องมันก็ทำการชดเชยขึ้นไปนะครับชาร์จ time maximum energy นะครับครั้งที่10นะครับชาร์จ time max energy ที่ครั้งที่10จะต้องไม่น้อยกว่าจะต้องน้อยกว่า50เซกก็หมายความว่าเวลาที่เราชาร์จนะครับ energy ที่ค่า maximum นะครับนะไปในครั้งที่1ครั้งที่2ชาร์จครั้งที่3ชาร์จครั้งที่4จนถึงครั้งที่10นะครับเวลาที่ครั้งที่10จะต้องน้อยกว่าหรือว่าไม่เกิน15วินาทีในการชาร์จเวลาที่มันหยุดชาร์จเต็มเข้าใจไหมฮะนะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบตรงนี้นะครับ ไอหัวข้อนะสปีดเปเปอร์นะครับจะต้องมีการทดสอบนะครับว่าความเร็วที่25และ50จะต้องมีความเร็วนะครับไม่น้อยกว่าบวกลบ4มิลลิเมตรนะครับก็เวลาที่เราตั้งนะครับความที่นะครับเราตั้งที่25นะครับความเร็ว25มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับและ50มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับนะแล้วก็ใช้ซิมูเลทที่60 BPM นะครับนะที่25นะครับนะฮะแล้วก็ช่วงตั้งแต่จะนะครับอันนี้เขาให้นับลูกคลื่นนะ 1-5 ควรมี100 2มิล2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆในกระดาษนะนะครับในนี้กระดานเป็นกระดาษนะครับเพราะนั้นเวลาเขาดูเนี่ยเขาก็จะดูในนี้ว่ามันมีระยะห่างเนี่ย2มิลหรือไม่นะครับ2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆนี่เนี่ยนะครับนะก็จะดูถ้าเป็น50ไมโครไอ้50มิลลิเมตรเปอร์เซกก็จะต้องบวกลบ4เพราะเป็น2เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูสปีดเปเปอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเช็คเรทอะลาร์มนะครับนะอันนี้ก็จะดูนะครับคือเวลาที่เราเอาไอ้กระดาษนี้มาคลี่กลางดูนะครับเราสามารถที่จะนับได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ที่60ไอ้ที่25มิลลิเมตรเปอร์เซ็นต์นะครับนะที่60ครั้งต่อนาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆ1 2 3 25มิลลิเมตรนะครับจะมีเพ้ามา1ลูก25มิลลิเมตรจะมีเพ้ามา1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นการเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องเออร์เลอร์ไม่เกิน2ช่องนะครับนะไม่เกิน2ช่องเพราะนั้นถ้าเกิน2ช่องแสดงว่าเครื่องนี้ขาดมาตรฐานนะครับนะเพราะนั้นวิธีการก็ตั้งฮัตเรทนะครับแล้วก็ปรับความเร็วกระดาษนะครับแล้วก็อ่านกราฟที่บันทึกนะครับก็จะได้การทดสอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทดสอบนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับโปรซีเจอร์นะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองให้ดูเลย อ้าวเอาเครื่องมาแล้วนะครับวันนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเป็นนะฮะที่สามารถทำงานได้นะครับนะอย่างที่บอกว่า เรารู้มาเช้าแล้วเราปรับเครื่องจูนนะครับอันนี้แมนนวลออนนะครับอันนี้มี AED ด้วยนะฟังก์ชันนี้มี AED ถ้าเรามาทางซ้ายก็เป็น AED อันนี้ก็รอแพดเดิลนะครับแพดเดิลเราไม่ได้ใส่นะฮะตอนนี้เราปรับให้เป็นแมนนวลนะครับเราก็1นะฮะเพราะ1ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรง Surface Indicator เห็นไหมครับมันแดงวาบๆอยู่นี่แสดงว่าตอนเนี้ยหน้าสัมผัสยังไม่โอเคนะครับนะแต่เมื่อใดก็ตามอันนี้ยังไม่ชัดเห็นไหมครับนะถ้าหน้าสัมผัสดีนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเอาออกปั๊บมันก็จะเป็นสีแดงเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสตอนนี้หน้าสัมผัสยังไม่ดีนะครับมันก็เลยฟอลต์นะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ข้างหน้านี้ก็เป็นการตั้งพลังงานจูนออกมานะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะชาร์จนะครับสามารถกดที่ได้เบอร์3เหมือนในนั้นเลยว่าตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มสีเหลืองนะครับนะพอกดปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะชาร์จพอชาร์จเต็มไฟก็แดงก็จะติดนะครับพอไฟแดงติดตอนนี้ก็ว่าพร้อมที่จะชาร์จนะครับเวลาที่เราชาร์จนะครับเราก็จะกดตรงนี้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะดีชาร์จออกไปนะครับดีเฟสนะเพราะนั้นเวลาที่ดีชาร์จเนี่ยเราอย่าเอาไปชาร์จเราเล่นนะแปะแล้วก็ชาร์จนะมันจะมีไฟออกมามากมายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสโคปวัดนะไฟมันประมาณตั้งแต่800ถึง 1,000 กว่าขึ้นไปอ่ะ 1,000 กว่าโวลต์เพราะว่ามันแล้วก็เวลาที่มันจ่ายพลังมาแคบๆนิดเดียวปึ๊ดเดียวมันแค่กระตุกปึ๊กแล้วก็หยุดถ้า

ถ้าปึ๊กนานๆนะมันก็ไม่กระตุ้นละมันก็ไปเลยมันก็หยุดเต้นเลยหัวใจเพราะว่ามันเหมือนไฟดูดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาออกแบบให้มันนิดเดียวเองนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราจะดู EKG นะครับเราก็ปรับมาที่เปิด EKG manual on นะครับก็จะมีสัญญาณenergy peak wave ECG 60เห็นไหมเวลาที่เรา เปิดแมนนวลปั๊บนะครับแล้วเราเอาไอตัวเคเบิลของ EKG นะครับนะไปสัมผัสหรือไปติดกับผู้ป่วยนะครับเราก็จะได้เวฟฟอร์มตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมนะครับเหมือนกับขนนะนะครับก็จะเป็นสัญญาณแบบเดียวกันที่เป็นแบบเวฟฟอร์มปกตินะครับเป็นปกติเราก็จะเห็นสัญญาณนะอาริทเมียมีไหม ECG เลฟตัวนี้ก็ยังสร้างสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ผิดปกติได้นะครับอันนี้เป็นชื่ออาริทเมียด VFib นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีสัญญาณ VFib เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าผู้ป่วยเกิดสัญญาณ VFib ก็คือสัญญาณที่ผิดปกติเครื่องนี้สามารถที่จะดีเทคได้นะครับแล้วก็ให้เพ้าออกมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ทดสอบสามารถที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดปกติของผู้ป่วยได้แค่นั้นนะเหมือนอย่างเราซ่อมเครื่องแอมพลิฟายหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราก็สร้างสัญญาณที่มันรบกวนเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็สร้างเป็นสัญญาณDFib VFib อะไรได้หลายๆสัญญาณนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วเราก็จะชาร์จนะครับตอนนี้เวลาทำซิงค์ทำซิงค์ซิงค์อยู่ไหนกดตึ๊กตึ๊กชาร์จซิงค์ครับเวลาที่เราจะทำซิงค์นะครับมันก็เอาสัญญาณ ECG นะครับที่เราวัดนะครับนะแล้วก็ไปมาร์คที่ RF เห็นไหมฮะเห็นไหมเล็กๆนี่ RF เนี่ยมันจะมีมาร์คเกอร์อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เวลาที่เราดีฟิบเนี่ยมันก็จะรอให้ตัวเนี้ยมันก็ดีฟิบออกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวปรับให้มันช้าลงช้าลงนะปึ๊ดทีจะเห็น RF นะครับเพราะนั้นเราชาร์จ

เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่เราทำอันนี้ยังสัญญาซิงค์กดอีกทีถึงจะเคลียร์นะเคลียร์สิ่งคนไหนออกนะครับนะเว็บก็จะหายไปเห็นไหมครับพอเริ่มเข้าใจไหมนะครับตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบอยู่เดี๋ยวเราเปิดหน้าทดสอบอันนี้นะครับเป็นวิธีการทดสอบนะครับตามที่มันจะมีหน่วยงานนะครับที่สร้างนะครับออกแบบในเรื่องของวิธีการทดสอบนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทดสอบนะครับตัวdefibrillator ตรงนี้นะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราว่าให้เรามาดูนี้ก่อนไหมทำคุ้นเคยกับมันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะเพราะจริงๆแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เทสนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงนี้ผมสรุปไอ้เรื่อง AED นิดนึงก่อนนะครับว่า AED ที่เราฟังมาตะกี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับกระตุกหัวใจนะครับโดยที่อันนั้นอยู่นอกโรงพยาบาลนะครับเราเองสามารถที่จะนำไปใช้กระตุกผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหมดลมหายใจหรือว่าสลบหรือว่าฟุบหรือว่าหมดสติอะไรไปนะครับนะแล้วก็มีผลในเรื่องการหัวใจหยุดเต้นนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเครื่องตัวนี้อยู่ใกล้ๆเราก็สามารถที่เอาเครื่องนี้มาใช้ได้เพราะว่าในโรงพยาบาลกว่าจะตามหมอกว่าจะเอาเครื่องอะไรมานะครับก็อาจจะไม่ทันการนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เรียนรู้นะครับกับอาการผู้ป่วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดีฟิบได้ทันทีนะครับอนาคตผมคิดว่าเครื่อง

LED นี้นะครับคงจะใช้อยู่ทุกแห่งนะนะครับโรงเรียนเราก็น่าจะมีวิทยาลัยเราก็น่าจะมีมหาลัยทุกแห่งนะครับนะเพราะว่าเป็นเครื่องที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานะครับที่จะเสียชีวิตนะครับก็สามารถที่จะดึงชีวิตเขากลับคืนมาได้นะครับนะที่อาจจะเป็นการที่เราต้องรู้จักวิธีใช้ด้วยนะครับนะจริงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าวิธีใช้มันอยู่ที่เครื่องอยู่นะครับพอเห็นเครื่องปุ๊บมันก็บอกวิธีใช้อยู่ 3-4 อย่างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นผลที่จะได้กระตุกผู้ป่วยให้ฟื้นคืนชีพได้อย่างดีนะครับนะโอเคไหมมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะถ้ามีก็โอเคนะเดี๋ยวตรงนี้เซสชันนี้เราหมดตรงนี้ก่อนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนด

ค้อนเคาะแสลักใช้สำหรับเคาะแสลักที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%

จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกไดเรกเคอร์เรนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี

0: 1276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเทพพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมาเกอร์เท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอร์เท่พ่อของเกอร์เท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอร์เท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอร์เท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอร์เท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flower การจัดผังบ้านของเกอร์เท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอร์เท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียม มีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและป้ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนท์รวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลลี่โกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตรตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตรตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตเรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวเอ็มเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตเรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอตเรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตเรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพ ทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569 วันนี้เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23-29 มิถุนายน 2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพ บกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ในเวลา 16:00 น.ณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวชิรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชิรชิโนภาสพิลาธธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิตยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักเ ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปเรียนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Starlink ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ ณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทัณฑสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess atทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทัณฑสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทป สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
2: เมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3ส่วน4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอก

จมลงไปในน้ำแล้วกีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดฝาไม่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะเนื่องจากถ้าเราทำการเคลื่อนย้ายภาชนะน้ำมันจะกระเทื่อมทำให้กลีบดอกมะลิมันช้ำทิ้งไว้1คืนหรือประมาณ6ชั่วโมงโดยการทำน้ำลอยดอกมะลินี้จะเริ่มทำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาแล้วเก็บดอกออกเวลา6นาฬิกาน้ำดอกลอยดอกมะลินี้จะสามารถเก็บใช้ได้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับ

ขนมน้ำดอกไม้เมื่อเรานึ่งสุกตัวขนมจะต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างขบวนการที่จะทำให้ขนมนุ่มก็คือขบวนการนี้ครับเมื่อเรานวดใส่น้ำดอกไม้ไปแล้วแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนฉะนั้นเราจะทำการนวดนานๆเพื่อให้น้ำมันได้ซึมเข้าไปในแป้งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมเรานุ่มนะครับในสมัยโบราณเราจะใช้แป้งที่โม่จากข้าวเจ้าแล้วนำมาทับน้ำฉะนั้นถ้าเราใช้แป้งลักษณะแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนวดนานเนื่องจากว่าจะมีน้ำที่มันยังอยู่ในเนื้อแป้งขั้นตอนนี้ต้องทำการนวดนานนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันนุ่มโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากเราทำการนวดไปได้สักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มแล้วเราจะเริ่มทำการใส่น้ำตาลทรายกับสลับกับน้ำลอยดอกมะลิที่เหลืออยู่นะครับ

เมื่อเราใส่น้ำลอยดอกมะลิและน้ำตาลทรายหมดแล้วเราจะทำการคนจนน้ำตาลมันละลายตัวดีเมื่อน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำแป้งไปกรอง

หลังจากเราทําการกองแป้งเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เราจะทําการแบ่งใส่สีเราจะต้องทําการเตรียมลังถึงและเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้พิมพ์ที่ใช้จะเป็นลักษณะถ้วยตะไลใบเล็กกับพิมพ์อลูมิเนียมนะครับเราจะวอร์มเตาก่อนในระหว่างที่เราวอร์มเตาให้ร้อนแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อน5 นาทีเราจะนำแป้งมาแบ่งใส่สีนะครับ

วันนี้เราจะทำสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวและสีส้มนะครับโดยหยดสีลงไปในถ้วยที่เราทำการแบ่งเล็กน้อยคนสีให้เข้ากับเนื้อแป้งการใส่สีเราจะเริ่มจากทีละน้อยค่อยๆหาไปสีจนกว่าเราจะได้นะครับอย่าใส่ทีเดียวแล้วปริมาณสีเยอะๆถ้าสีมันเข้มแล้วจะแก้ยาก

อันนี้เราก็สามารถใช้สีธรรมชาติได้นะครับโดยการใช้น้ำแทนปริมาณน้ำลอยดอกมะลิครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สีธรรมชาติคุณจะต้องทำการนวดแป้ง1ส่วนต่อ1สีเพราะว่าถ้าใช้สีธรรมชาติแล้วไม่สามารถนำสีนั้นมาแบ่งไปใส่สีอื่นได้ครับเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เรารอพิมพ์ที่เราทำการนึ่งให้ร้อนสาเหตุที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปโดนความร้อนจากพิมพ์ก้นแป้งจะสุกพอเราปิดฝารังถึงแรงดันไอ้น้ำจากฝาจะเป็นตัวที่กดให้ขนมหน้ามันบุ๋มลงไปเป็นสาเหตุที่เขาจะเรียกว่าขนมชักหน้าครับหลังจากเราทำการแบ่งผสมสีเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนำมานึ่งพิมพ์เราก็จะร้อนพอดีนะครับทีนี้การใช้รังถึงทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงเราจะต้องทำการเช็ดฝารังถึงทันทีมิเช่นนั้นไอ้น้ำมันอาจจะหยดลงไปในถ้วยขนมได้นะครับเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาหยอดก่อนหยอดเราจะต้องทำการคนเพราะแป้งข้าวเจ้ามันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยถ้าเกิดเรานึ่งถ้วยไม่ร้อนตอนที่ขนมมันเย็นมันอาจจะแคะยากเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปในถ้วยแล้วมันไม่มีความร้อนที่ทำให้แป้งมันสุกทันทีจะเป็นสาเหตุที่ขนมมันจะติดก้นพิมพ์นะครับเราจะทำการหยอดจนเต็มถ้วย

หลังจากเราทำการหยอดจนเต็มทุกพิมพ์แล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาแล้วทำการนึ่งประมาณ 10-12 นาทีในระหว่างที่เราหยอดให้เรารีบหยอดให้เต็มอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มเราจะรอประมาณ 10-12 นาทีนะครับ

ทุกครั้งที่เปิดฝาล้างถึงต้องเช็ดฝาล้างถึงนะครับเราก็จะได้ขนมที่มันมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางสวยงาม

ขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมที่ไม่มีส่วนผสมมากมายบวกกับขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากเลยต้นทุนก็ต่ำผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่คิดจะสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งลักษณะของขนมจะเป็นรูปดอกไม้มี3กลีบและนั่นก็คือขนมดอกลำดวนนะครับฟังดูแล้วน่าสนใจอยากจะลองทำแล้วใช่ไหมครับขนมชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายแต่ความโดดเด่นของขนมคือรูปลักษณะขนมกับความหอมของขนมซึ่งมาจากเทียนอบฟังดูแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งสาลีกับน้ำตาลมาล่อนรวมกันการล่อนแป้งสาลีจะมีการจับตัวเป็นก้อนง่ายฉะนั้นเราจึงต้องทำการล่อนเพื่อให้แป้งมันแตกตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนเวลาเราผสมแป้งมันจะได้แป้งไม่เป็นเม็ดๆส่วนน้ำตาลทรายถ้าเกิดเราไม่มีน้ำตาลทรายป่นให้เราซื้อน้ำตาลทรายเม็ดแล้วนำมาโขกหรือนำมาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเพื่อให้เวลาเราผสมแล้วน้ำตาลมันจะละลายตัวดีปนไปกับเนื้อแป้งนะครับเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราจะนำน้ำมันมาใส่นะครับน้ำมันที่ใช้ในสมัยโบราณเราจะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆซึ่งจะมีความหอมแต่ปัจจุบันนี้คนจะใช้น้ำมันพืชหรือเนยขาวค่อยๆใส่น้ำมันลงไปแล้วทำการนวดเมื่อเราได้ก้อนแป้งลักษณะนี้แล้วเราจะทำการแบ่งเป็นสีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ4 สีนะครับ

เมื่อเราใส่สีลงไปแล้วเราจะคลึงจนกว่าสีจะกลืนเข้าไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขนมไทยเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งก็คือการใส่สีถ้าเป็นขนมไทยชาววังเราจะไม่นิยมใส่สีเข้มเนื่องจากสีมันจัดเกินไปเวลามาจัดใส่ภาชนะจะดูฉูดฉาดเกินไปต่อไปเราจะใส่สีนะครับ

เมื่อเราผสมสีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการปั้นเป็นดอกนะครับการทำขนมโดยใช้เตาอบสิ่งสำคัญคือเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนทีนี้เราจะไปวอร์มเตาให้ร้อนระหว่างที่เราวอร์มเตาร้อนเราจะทำการปั้นดอกไปเลยหลังจากเราปั้นดอกเสร็จเตาอบที่เราวอร์มไว้ก็จะได้เข้าอบทันทีการนำขนมไปอบในเตาอบเราจะต้องทำการวอร์มเตาก่อนนะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่150องศาอย่างน้อย5นาทีครับหลังจากเราทำการวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วเราจะทำแป้งที่เราผสมสีแยกเอาไว้มาชั่งแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อให้ขนาดของดอกลำดวนของเรามีขนาดเท่ากันเนื่องจากเราไม่มีการชั่งดอกเล็กเวลาเราอบมันจะไหม้ก่อนดอกใหญ่จะไม่สุกฉะนั้นวันนี้เราจะชั่งน้ำหนักก้อนละ10กรัมนะครับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องขึงแป้งมากนะครับเราจะทำการแบ่งก่อนการปั้นดอกวันนี้เราจะทำการปั้นดอกลำดวนให้ดู2รูปแบบเป็นลักษณะดอกตูมกับดอกบานเมื่อเราทำการแบ่งปั้นเป็นก้อนๆแล้วหลังจากนี้เราจะทำเป็นดอกนะครับโดยถาดที่ใช้เราจะใช้ถาดอลูมิเนียมจะทาน้ำมันหรือทาเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นถาดอลูมิเนียมแบบไม่มีแว็กแบบนี้ควรจะทาน้ำมันเนื่องจากเวลาเราอบแล้วขนมมันจะล่อนออกจากพิบง่ายวิธีการทำดอกโดยการหยิบแป้งที่เราแบ่งเป็นก้อนวางบนฝ่ามือคลึงให้กลมเพื่อเป็นการทำให้เนื้อแป้งมันเนียนทั้งก้อนและผิวแป้งมีความเรียบเมื่อเราคลึงก้อนกลมเรียบร้อยเราจะตั้งก้อนแป้งขึ้นใช้มีดผ่าเป็น4กลีบหลังจากนั้นเราจะนำกลีบแต่ละกลีบมาวางลงในถาดดอกลำดวนจะเป็นเอกลักษณ์คือ3กลีบกลีบสุดท้ายให้เราแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเกสรหลังจากนั้นเราจะใช้หลังมีดบากเป็น3ร่องเนื่องจากดอกลำดวนตัวเกสรจะเป็น3ร่องวางลงตรงกลางเมื่อเราปั้นเป็นก้อนกลมนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามีดผ่าเป็น4แฉกหลังจากนั้นเราจะวางกลีบโดยให้ปลายกลีบติดกันตรงกลางถ้าเกิดเราไม่วางติดกันตรงจุดตรงกลางเวลาอบสุกดอกลำดวนมันจะแยกออกจากกันนะครับ

ที่เราปั้นไปแล้วเป็นดอกลำดวนที่มันเป็นแบบบานทีนี้เราจะปั้นแบบโตมให้ดูนะครับลักษณะแบบโตมตัวแป้งควรจะมีความอยู่ตัวนิดนึงฉะนั้นแป้งที่เรานวดเอาไว้มันจะมีความนุ่มเกินไปเวลาเรามาทำดอกโตมวางกลีบลงไปมันจะไม่อยู่เราจะทำการเติมแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งตัวนี้มันมีความอยู่ตัวมากขึ้นเมื่อเราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะทำการนวดแป้งที่เราเติมลงไป

ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเริ่มแห้งนิดๆแล้วเวลาเรานวดลงไปมันจะไม่ติดมือเราวิธีการสังเกตว่าเราจะขึ้นดอกตูมเมื่อเราเติมแป้งลงไปแล้วแป้งมันจะเริ่มแห้งขึ้นเมื่อเราบีบปุ๊บมันจะอยู่ตัวมากกว่าแป้งที่มันมีไขมันเยอะเมื่อเราได้ชนิดนี้แล้วเราจะแบ่งชั่งน้ำหนัก10กรัมเท่าเดิมครับเมื่อเราได้แป้งแล้วเราจะคึงเป็นก้อนกลมสังเกตว่าก้อนแป้งที่เราเติมลงไปเมื่ออยู่บนฝ่ามือมันจะกลมแล้วไม่แบนลงเช่นเดียวกันเราจะนำมีดมาผ่าเป็น4แฉกและการวางลงในถาดขนมดอกลำดวนเป็นขนมที่ไม่มีผงฟูฉะนั้นเมื่ออบแล้วมันจะไม่พองขยายตัวขึ้นการวางขนมลงไปในถาดไม่ต้องห่างกันมากครับขึ้นอยู่กับความชอบการดอกลำดวนเมื่อเราเห็นตอนที่มันดอกตูมตัวกลีบมันจะงุ้มเข้าส่วนดอกบานปลายกลีบมันจะบานออกฉะนั้นการจะปั้นดอกบานหรือดอกตูมขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับการทำดอกตูมปกติถ้าเราทำดอกบานเราจะกางกลีบให้มันบานออกส่วนดอกตูมเราจะเอากลีบตั้งขึ้นหลังจากเราทำการปั้นขนมดอกลำดวนเต็มถาดเรียบร้อยแล้วเราจะนำขนมไปเข้าเตาอบที่เราทำการวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮต์โดยใช้ระยะเวลาการอบประมาณ 10-15 นาทีครับหลังจากเราทำการอบขนมจนครบเวลาแล้วเราไปดูขนมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีความสวยงามบวกกับความกรอบของตัวขนมนะครับฉะนั้นเราจะนำขนมดอกลำดวนที่ทำการอบเรียบร้อยมาอบเทียนเพื่อให้มันมีความหอมนะครับโดยภาชนะที่จะนำมาอบเทียนต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวันนี้เราจะใช้ภาชนะก็คือกระทะซึ่งนักศึกษาอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วการอบเทียนสิ่งสำคัญก็คือเทียนอบเทียนอบมีหลายชนิดมีหลายราคาขึ้นอยู่กับตัวเนื้อเทียนฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องไปพยายามทดลองดูเองว่าจะชอบกลิ่นไหนมีราคาตั้งแต่30บาทยัน200บาทการอบเทียนให้เราเหลือเว้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วนำขนมที่เราต้องการอบมาวางรอบๆการจะจับดอกลำดวนต้องจับเบาๆนะครับเนื่องจากตัวแป้งมันมีความนุ่มถ้าหยับจับแรงๆมันจะร่วงติดมือแล้วทำให้ดอกลำดวนเราไม่มีความสวยเมื่อเราทำการเรียงขนมลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาจุดเทียนกันนะครับหลังจากเราทำการจุดเทียนแล้วเราจะต้องให้ไส้เทียนมันลุกตรงแดงๆนะครับใช้ไม้เขี่ยเล็กน้อยเพื่อให้ตัวไส้เทียนมันกระจายหอมมันจะมาจากความร้อนของไส้เทียนไปหลอมเนื้อเทียนให้มันส่งกลิ่นเมื่อเราจุดเทียนไส้เทียนมันลุกแดงดีแล้วหลังจากนั้นเราทำการดับรีบปิดฝาตัวควันเทียนมันจะอบอวนอยู่ในภาชนะแล้วส่งกลิ่นหอมลงไปในเนื้อขนมนะครับระยะเวลาการอบเทียนเราจะทิ้งไว้ในภาชนะคันอย่างนี้1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วจะทำซ้ำอีก1ครั้งแค่นั้นขนมเราก็จะมีความหอมการอบเทียนจะไม่อบนานๆหลายๆครั้งถ้าเกิดอบนานมากเกินไปแทนที่จะเป็นกลิ่นหอมกลับเป็นกลิ่นฉุนนะครับเมื่อเราอบจนครบเวลาแล้วเราจะมาทำการเปิดฝานะครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาควันที่อบอยู่มันจะหายไปมันจะไปซึมอยู่ลงในเนื้อขนมเมื่อหลังจากนี้เราจะมาทำการจัดจานนะครับการหยิบขนมพยายามบีบเบาๆนะครับเนื่องจากขนมตัวนี้มันมีความนุ่มนวลของตัวแป้งเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีรูปลักษณ์สวยงามบวกกับสีสันที่ดูสดใสและความหอมของเทียนอบนักศึกษาดูแล้วว่าขนมดอกลำดวนมีส่วนผสมที่ไม่มากมายบวกกับขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อน
พียงแต่มีเทคนิคในการปั้นและจัดวางดอกให้ดูสวยงามผมคิดว่าขนมดอกลำดวนน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษาได้สร้างรายได้และสร้างอาชีพทำจำหน่ายในโอกาสพิเศษแทนที่

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอาคารวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในรายวิชา Aircraft Materials and Hardware 2ครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Rivet เราเริ่มต้นจากภาพครับภาพซ้ายมือภาพแรกนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างภายในของเครื่องบินครับส่วนนี้เป็นส่วนของด้านข้างครับเป็นฟิวสลาจแล้วก็มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างหลักและจะมีความแข็งแรงครับที่เราได้คุยกันมาในหัวข้อ material เราก็ทราบดีว่าอลูมิเนียมอะลอยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแต่ว่าปัญหาคือเรามีวิธีการเดียวครับที่จะเชื่อมต่อหรือว่าจอยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้เข้าด้วยกันเนี่ยอย่างแน่นหนาเนี่ยเรามีวิธีเดียวก็คือการใช้ริเวตก็คือหมุดย้ำตัวเล็กๆครับที่ทำมาจากวัสดุเดียวกันกับชิ้นงานที่เราจะนำไปใช้ดังนั้นแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ริเวตและจะต้องเรียนรู้มันครับภาพถัดมาครับตรงกลางหลังจากที่มีการติดตั้งหรือว่าใช้ริเวตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการลงสีนะครับเคลือบสีป้องกันสนิมหรือว่าคอโรชันด้วยภาพนี้ก็ยังเป็นภาพคล้ายกันกับภาพซ้ายมือก็คืออยู่ในโครงสร้างหลักนะครับบริเวณฟิวสลาจด้านในครับภาพขวามือครับเป็นลักษณะเป็นปีกของเครื่องบินลักษณะก็คือจะเป็นผิวด้านนอกเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์บางอย่างครับเหมือนกับเป็นหนามหนามออกมานี่คือสิ่งที่เรียกว่า temporary fastener ครับก็คือเราใช้ในช่วงระหว่างที่เจาะรูก่อนที่จะยิงริเวตหรือใส่ตัวลูกริเวตเข้าไปเราก็ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยยึดให้เรียบร้อยก่อนให้มั่นใจว่าเราจะยิงริเวตได้ถูกต้องตรงจุดนะครับทีนี้มันก็จะมีเยอะมากตรงนี้เป็นปีกเครื่องบินสิ่งที่อยู่ในหัวข้อนี้ก็คือชนิดของริเวตมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า solid ริเวตครับกับ blind ริเวตเราสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเป็นผิวด้านนอกของปีกตัวอย่างครับเวลาเราห่อหุ้มปีกโดยใช้อลูมิเนียมชีทไปแล้วเนี่ยเราจะต้องยิงริเวตจากด้านนอกเพียงเดียวยากมากที่เราจะล้วงหรือว่าเปิดช่องด้านในเนี่ยแล้วก็เป็น access เข้าไปเนี่ยเราก็ทำได้ยากดังนั้นเราจึงใช้ blind rivet นะครับเป็นตัวที่

ิดหรือว่าฟินิชชิ่งชิ้นงานที่จำเป็นจะต้องมีการห่อแล้วก็ไม่มี access นะครับเข้าไปเราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ครับผมขอเริ่มจาก solid rivet ครับ rivet หน้าตาของมันก็เป็นลักษณะเป็นหมุดที่มีหัวรูปทรงแตกต่างกันมีความยาวนะครับแล้วก็มีก้านครับเราต่อไปเราจะเรียกว่าแชงค์ดังนั้น solid แชงค์ rivet ก็คือ rivet ที่มีก้านที่ตันเป็นชิ้นดูแล้วคล้ายๆกับตะปูครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยจะทำด้วยวัสดุหลายชนิดแล้วแต่ที่ต้องการนำไปใช้งานเราใช้วิธีการเดิมครับคือว่าถ้าเราต้องการทำงานกับวัสดุอุปกรณ์ใดอย่างเช่นชีทเมทัลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยเราก็ต้องใช้รีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรามาดูในตารางนี้จะมีรีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยตั้งแต่เกรด1100ครับ2117 2017 2024ไปถึง7075ในกลุ่มนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลอยรีเวทส่วนถัดมาจะเป็นคาร์บอนสตีลครับมันก็คือเหล็กเป็นสตีลและมีคอร์รอชันรีสิสแตนซ์สตีลก็คือสเตนเลสมีโมเนลแล้วก็มีไทเทเนียมด้วยดังนั้นการใช้รีเวทจำเป็นต้องทราบว่าชิ้นงานเป็นวัสดุประเภทใดเนื่องจากถ้าใช้รีเวทผิดประเภทนะครับอย่างแรกเลยเราจะไม่สามารถทำงานเสร็จแน่นอนถ้ารีเวทแข็งกว่าตัวชิ้นงานนะครับซึ่งถ้าแข็งเกินไปเนี่ยก็มีปัญหาได้ถ้านิ่มเกินไปทำงานด้วยไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ารีเวทตัวมันจะไม่สามารถจะโฮลโหลดหรือว่าทำให้ตัวมันดีฟอร์มได้ดังนั้นเราจะต้องมาดูในเรื่องของ shear strength ด้วยนะครับตัวเลขผมขอยกตัวอย่างในกลุ่มของอลูมิเนียมอลอยเท่านั้นผมขอเริ่มจากตัว A ครับตัว A เป็นกลุ่มที่นิ่มที่สุดจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้ใช้รีเวทกลุ่ม1100เลยเพราะว่าในเครื่องบินเราแทบจะไม่มีอลูมิเนียมอลอยที่อยู่ในกลุ่มของ1100เลยนะครับเพราะว่ามันมี strength ที่ต่ำมากส่วนใหญ่ก็จะใช้ AD rivet AD rivet มี bearing strength เนี่ยประมาณ 100,000 psi ต่ำกว่า steel นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับในกลุ่มของ D เนี่ยขึ้นไปถึง 113,000 psi DD rivet 130,000 มากกว่า high strength steel ธรรมดาอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้ผ่านการ heat treat นะครับข้อควรสังเกตก็คือรีเวทจะมีmarking นะครับถ้าเกิดว่าไม่มี marking อะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นเพลนแบบ1100เราจะใช้มากก็คือ dimple ตัวมันจะมีจุดเล็กๆ เป็นที่สังเกตครับเราจะเห็นได้ชัดรีเวทมาป่าปนกันเราแยกได้ครับส่วน d รีเวทเนี่ยจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาก็จะแตกต่างกับ dimple 2117 2ตัวนี้ครับ2117กับ2017เนี่ยเราจะใช้กันมากส่วน2024 DD เป็นรีเวทที่แข็งมาก D กับ DD รีเวทนะครับจะมีเรื่องของ heat treat ครับก่อนที่เรานำมาใช้งานเนี่ยตัวมันจะถูกแช่แข็งเอาไว้หรือเรามีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ice bucket รีเวทวิธีการก็คือหลังจากมีการ heat treatment แล้วเขาจะไปเก็บไว้นะครับในตู้เย็นนะครับที่มีความเย็นก่อนจะนำมาใช้งานก็จะต้องถูกค่อยๆหยิบออกมาแล้วก็ใส่ในกระติกเป็นกระติกเก็บความเย็นนะครับต้องเอามาตามจำนวนที่ต้องการใช้และวิธีการก็คือต้องค่อยๆใช้ครีมเนี่ยคีบหยิบออกมาใช้แล้วก็ยิงไปหลังจากนั้นตัวมันก็จะแข็งมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มเป็นอุณหภูมิห้องแล้วลักษณะของรีเวทอาจจะมีหัวแตกต่างกันนะครับแต่ว่า head marking เนี่ยจะเหมือนกันเรามาดูลักษณะหัวที่แตกต่างกันนะครับของ solid rivet head กันผมเริ่มต้นที่ flat head หัวมันก็จะเป็นแบนๆลักษณะเหมือนตะปูเลยนะครับแล้วก็มีก้านเป็นแชงค์ AN 456เป็น brazier head จะมีความโค้งนูนผมขอข้ามมาที่ round head ก็คือหัวจะค่อนข้างกลมจะนูนขึ้นมามากเลยเป็น AN 430นะครับและอีกอย่างนึง

ือหัวมัน flat head หรือเราจะเรียกว่า countersunk countersunk ก็คือตัวมันเนี่ยเรียบ flush ไปกับพื้นผิวที่ถูกนำไปยิงหรือว่าใช้งานเป็นข้อดีก็คือว่าหัวมันจะไม่นูนออกมานะครับเราต้องการความเรียบส่วนใหญ่จะใช้กับพื้นผิวด้านนอกของเครื่องบินเป็นสกินเป็นวิงเพราะเราต้องการaerodynamic effect นะครับให้มี drag น้อยที่สุดทีนี้สังเกตว่าตรงกลางมี2ตัวครับที่ไฮไลท์เป็นสีดำต่อมาเราพบว่า rivet ที่มีหัวแตกต่างกันนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ในการเลือกใช้งานคือมันเหมือนกันนะครับมันมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมากแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลยดังนั้นแล้ว rivet เป็น flat head brassiere head round แล้วก็countersunk แบบมุม78องศาพอดีว่า countersunk เนี่ยมันมีมุมนะครับที่หัวมันเนี่ยตัวมันมี78องศาถ้าเป็น426นะครับเป็นรีเวทที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะมีความพอมป้านของมันเนี่ย100องศาสุดท้ายแล้ว countersunk รีเวทถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นประเภท AN 426 100องศา countersunk ทั้งหมดแล้วดังนั้นจะไม่มี AN 425นะครับในการซ่อมบำรุงอากาศยานอีกแล้วส่วน Round Head กับ Brassiere Head ถ้ามีติดอยู่ในเครื่องบินอาจจะมาจากสมัยก่อนแล้วเครื่องบินที่มีอายุมากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมีการซ่อมบำรุงเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยอาจจะหาแบบ Round Head กับ Brassiere Head เนี่ยได้ยากมากเราก็เปลี่ยนมาใช้หัวที่ลักษณะเหมือนกับกลมๆ มีความโค้งแต่ว่าด้านบนจะแบนเล็กน้อยครับเพื่อให้ง่ายครับให้ง่ายแก่การยิงรีเวทเราเรียกว่า universal head ดังนั้นเราจะพูดถึงเฉพาะ2ตัวเท่านั้นครับก็คือ countersunk กับ universal head ณปัจจุบันนี้เรามาดูการเรียกขานนะครับหรือว่าโค้ดที่มีอยู่เมื่อกี้นี้เราอาจจะเห็นว่าที่ผมพูดถึง AN 426ตัวอักษรข้างหน้าเนี่ยเป็น MS MS นี่คือ mil spec ที่เราได้คุยกันว่ามันก็มีการเทียบเคียงกับ AN ได้ดังนั้นเราอาจจะเห็น MS 20นี่คือก็คือ AN Air Force Navy เหมือนกันนะครับเราจะดูตัวเลขที่ตามหลังเป็นสำคัญดังนั้น MS 20426มันก็คือ AN 426เป็นชนิดเดียวกันนั่นเองครับในเรื่องของ flush head เป็นตัวเลข426 universal head เป็นตัวเลข470ทีนี้เรามาดูครับการเรียกขานการใช้งานหรือว่าการไปเบิกมาใช้เนี่ยเราเรียกขานได้2แบบทั้ง MS แล้วก็ AN แต่จะตามด้วยตัวเลข470หรือ426แล้วแต่ชนิดจะมีตัวอักษร2ตัวตามมาที่เราเพิ่งพูดถึงว่าอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมอลลอยเรเวทก็คือ1100จะเป็นตัว A ครับ2117จะเป็นตัว AD 2ตัวนี้ครับเราสามารถใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเป็น D และ DD เรเวทถ้าตามหลัง AN 470หรือ426จะมาในรูปแบบของกระติกก็คือมันเป็น Ice Bucket เรเวทดังนั้นแล้ว2อย่างนี้จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับในการแฮนดลิ่งจะมีตัวเลขชุดตามมาอีก2ตัวมีขีดขั้นตรงกลางครับเช่นตัวอย่างเป็นตัวเลข5ขีด12นะครับหมายความว่าเลข5นี่คือไดมิเตอร์ก็คือตัวแชงค์นะครับไดมิเตอร์คือขนาดของมันจะเป็นส่วน32ของนิ้วครับส่วนเลข12เนี่ยก็เป็นส่วนของ16ครับเป็นความยาวครับความยาวของรีเวทที่สามารถใช้งานได้หรือจะเรียกว่ากริปเลนก็ไม่ผิดนะครับถ้าเป็น universal head จะวัดตั้งแต่ข้างใต้หัวมันจนกระทั่งถึงปลายนะครับความยาวของมันแต่ถ้าเกิดเป็น countersunk จะวัดตั้งแต่ flat คือหัวด้านบนเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ในชิ้นงานหัวเนี่ยจะจมเข้าไปอยู่ในชิ้นงานก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของตัวความยาวของมันนะครับก็จะวัดความยาวต่อ

หลอดของมันทีนี้วิธีการที่ใช้งานถ้าเราทราบว่าเราต้องใช้รีเวทยาวแค่ไหนครับตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกได้ครับไม่เหมือนกับโบลโบลตัวเลขตามหลังเราบอกไม่ได้ว่าหมายถึงความยาวเท่าไหร่แต่ตัวเลขตามหลังของไดมิเตอร์ของรีเวทเนี่ย12เนี่ยเรามาหารด้วย16เราก็จะทราบเลยว่าความยาวของตัวมันหรือ nominal length เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับการเลือกใช้รีเวทเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวของมันเนี่ยสามารถจะมี strength หรือว่าหลังจากที่เราติดตั้งนะครับ install หรือว่าเราใช้คำว่ายิงก็ไม่ผิดนะครับยิงรีเวทไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวมันจะยาวยื่นพ้นออกมาสีดำๆนี่คือชิ้นงานนะครับลักษณะนี้เรียกว่าlap joint ปกติก็คือมีแผ่นชีทเมทัล2แผ่นเนี่ย lap ก็คือเกยกันแล้วก็มีรีเวทยึดอยู่ตรงกลางทีนี้ชิ้นงานไม่จำเป็นจะต้องมีแค่2ชิ้นนะครับอาจจะมี3 4 5หรือ6ก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ใช้รีเวทตัวเดียวเนี่ยยึดติดชิ้นงานทั้งหมดเข้าด้วยกันทีนี้มันก็จะมีตารางครับได้มีการคำนวณมาแล้วว่ารีเวทขนาดเท่าไหร่ที่เป็นรีเวทชนิด2117 2017และ2024เนี่ยสุดท้ายแล้วตัวมันเนี่ยจะรับแรงได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขนี้ก็คือเป็นตัวเลขเป็นพาวหรือว่าเป็นปอนนั่นเองนะครับเป็นฟอร์สที่รีเวทเนี่ยสามารถรับแรงได้ตัวอย่างครับรีเวทที่มีไดมิเตอร์3ส่วน32จะสามารถรับแรงได้186ปอนนะครับต่อ1ตัวสำหรับชิ้นงานที่ใช้รีเวทชนิด2117นะครับยึดนี่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราจะสามารถคำนวณได้คร่าวๆเป็นเบื้องต้นว่าจอยเนี่ยสามารถจะรับแรงได้กี่ปอนด์ทีนี้รีเวทครับที่ใช้งานกันอยู่ปกติรีเวทจะมีไซส์ตั้งแต่3ครับที่เราใช้งานปกตินะครับถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเพราะตัวมันเล็กมากเราจะเริ่มต้นกันที่ AN จะเป็น426หรือ470เราจะเริ่มจากขีด3ครับก็คือเราอาจจะเรียกว่าเป็นรีเวทเบอร์3ก็ได้นะครับในกลุ่มช่างเนี่ยจะเรียกขานว่ารีเวทเบอร์3รีเวทเบอร์4ก็คือ4ส่วน32รีเวทเบอร์5 5ส่วน32รีเวทเบอร์6ก็คือ6ส่วน32เท่ากับ3ส่วน16อาจจะมีใหญ่กว่านั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ความสามารถของครับแล้วก็แรงแล้วก็เครื่องมือที่มีสามารถซ่อมรีเวทได้เนี่ยแค่เบอร์3 4 5และ6ครับเบอร์6เนี่ยถือว่าเป็นรีเวทที่ตัวใหญ่มากเพราะว่าตัวมันเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวมันจะเท่ากับโบลท์ที่เป็น AN3 AN3 ก็คือ3ส่วน16ใช่ไหมครับเท่ากับรีเวทหมายเลข6เลยซึ่งบริเวณใดก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มใช้รีเวทหมายเลข6แล้วเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนไปด้วยโบลท์แทนแล้วทีนี้ตัวเลขต่างๆนะครับก็สามารถจะมาดูได้หาได้จากตารางถ้าเป็นลักษณะของดับเบิลเชียร์นะครับก็คือมีแผ่นเป็นแล็บก็จริงแต่ว่ามี2แผ่นฝั่งหนึ่งอีก1แผ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรวมเป็น3ชั้นตรงนี้ก็จะมีสเตรนท์ที่เพิ่มมากขึ้นรีเวทก็จะโฮลสเตรนท์ได้มากขึ้นตามในตารางที่แจ้งตรงนี้นะครับตารางนี้เป็นตาราง reference นะครับโดยปกติแล้วสามารถหาข้อมูลได้จาก AC 43ด้วยครับถัดมาเป็นกลุ่มของ special rivet ซึ่งมันเป็น rivet ที่อยู่ในกลุ่มของเรียกว่า blind rivet ครับ blind rivet คือเป็น rivet ที่ไม่สามารถที่จะมี access ไปทางด้านหลังอีกด้านหนึ่งของรีเวทได้โดยปกติแล้วการยิงรีเวทเป็นการใช้ปืนหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องเข้าถึงทั้งสองฝั่งของชิ้นงานครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ชิ้นงานปิดอย่างเช่นปีก

ของเครื่องบินที่แผ่นสุดท้ายที่ปิดเข้าไปนะครับก็คือเราไม่สามารถจะเปิดหรือว่ามีวิธีการใดที่จะเข้าไปข้างในได้แล้วเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า blind rivet นะครับ blind เนี่ยที่แปลว่าว่ามองไม่เห็นนะครับก็คือเรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งนั่นเองก็มีการพัฒนามาโดยใช้อยู่ในกลุ่มของ friction lock ก็คือว่า rivet ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคือมันเป็นก้านนะครับมี stem เป็นก้านก้านตัวนี้จะติดนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ด้านหลังของชิ้นงานนะครับทีนี้ก้านเนี่ยจะถูกดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขาดนะครับออกจากชิ้นด้านหลังเนี่ยครับเรียกว่าปลั๊กเนี่ยครับของรีเวทเนี่ยจะถูกดันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ยึดติดกันแน่นด้วยฟริกชันก็คือมันจะขัดกันแล้วก็แน่นแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตขึ้นมานะครับก็เป็นเทรดมาร์กเหมือนกันเป็นชื่อบริษัทที่เขาเรียกขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าเชอรี่นะครับเป็นชื่อบริษัทเขาจริงๆมันคือ blind rivet ชนิดหนึ่ง rivet ชนิดนี้ครับสามารถจะยึดสิ่งที่เรียกว่า anchor nut หรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ข้างใต้ชิ้นงานก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องยึดโครงสร้างหลักอย่างเดียวความแข็งแรงครับใช้คำว่าโดยปกติ solid shank rivet เนี่ยถ้าเป็นขนาดเท่ากันเนื่องจาก blind rivet เนี่ยเมื่อยิงออกมาแล้วเนี่ยใช้งานติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันจะเป็นโพรงครับมันจะว่างมันจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นมันจะสูญเสีย strength ไปในระดับหนึ่งประมาณ1ใน3นะครับโดยประมาณดังนั้นความหมายก็คือ solid rivet จะแข็งแรงกว่า blind rivet เนี่ยประมาณ3เท่าแต่หลังจากนั้นครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเรื่องของใช้ mechanical lock คือตัวมันเนี่ยนะ rivet ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็น blind rivet ก็ตามพบว่ามีการพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวทางด้านทางปลายอีกด้านหนึ่งของ rivet นะครับหรือเรียกว่า form head เนี่ยนะปลั๊กเนี่ยถูกดันเข้าไปถูกดึงเข้าไปนะครับนะโดย stem เนี่ยหรือว่าก้านมันเข้าไปล็อกแล้วก็แน่นด้วยวิธีการขยายตัวมันด้วยไม่เพียงแต่เป็น friction มันเป็น mechanical lock ด้วยดังนั้น rivet ที่อยู่ในกลุ่มของ mechanical lock เนี่ยจะมีความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่ากับ solid rivet แล้วก็มีข้อได้เปรียบก็คือมันง่ายต่อการติดตั้งครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการรื้อถอนเนี่ย remove เนี่ยอาจจะใช้กรรมวิธีที่ยากกว่าบางครั้งถูกเรียกว่า bulge cherry lock rivet นะครับหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า cherry lock มาจากบริษัทเดียวกันนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาและยังมี rivet อีกหลายชนิดหลายประเภทเลยที่เกิดขึ้นมานะครับอยู่ในกลุ่มของ special คือ maxi bolt ก็เป็น trademark เป็นชื่อเรียกของเขานะครับหรือ hug rivet ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือมีก้านนะครับดึงตัวล็อกขึ้นไปแล้วก็ล็อกอยู่ในที่ของมันแต่ว่ามีอีกประเภทหนึ่งครับอยู่ในกลุ่มของเรียกว่าไฮล็อกนะครับเขาก็มีการใช้ตัวอักษรให้จำง่ายนะครับไฮล็อกลักษณะของรีเวทตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเกลียวครับจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกจัดในกลุ่มของรีเวทเพราะว่าตัวมันมีเกลียวแต่เกลียวที่ว่านี้มีไว้เพื่อที่จะให้ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของรีเวทนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคอล่าที่หมุนเกลียวเข้าไปปุ๊บตัวก้านที่ใช้อุปกรณ์หมุนนะครับมันจะขาดออกจากกันนะครับเป็นวิธีการที่จะควบคุมการติดตั้งของรีเวทให้มีความแน่นเนี่ยเป็นมาตรฐานเพราะว่าเมื่อหมุนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันแน่นเมื่อแน่นได้ในระดับหนึ่งเนี่ยตัวมันก็จะเชียร์แล้วก็ขาดไปนะครับมีหลายยี่ห้อที่เกิดขึ้น

เรียกขานตามคนที่ออกแบบหรือว่าตามบริษัทเทรดมาร์กนะครับเป็นทักเกอร์เป็นโชเบิร์ตนะครับแอฟเดลแอฟเดลก็ใช้มากอยู่แล้วก็ไฮไทท์พวกนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของปลายเดริเวททั้งสิ้นแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะครับผมขอมาให้ดูว่าวิธีการนะครับก่อนที่จะติดตั้งรีเวทโซลิดรีเวทหรือว่าบลายรีเวทก็จะต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นที่ถูกต้องนะครับในการติดตั้งเริ่มมาจากแอดริลแอดริลก็คือสว่านที่ใช้ลมเป็นตัวหมุนเราจะไม่นิยมใช้สว่านที่เป็นสว่านไฟฟ้านะครับเพราะการทำงานกับโลหะพอเจาะไปแล้วเนี่ยจะมีเศษโลหะครับที่ถูกเจาะออกมานะครับจากรูเนี่ยโอกาสที่มันจะทำให้สว่านไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรเนี่ยเพราะว่าสว่านไฟฟ้าจะต้องมีรูระบายอากาศนะครับในมอเตอร์แต่ทุกวันนี้ครับมีการพัฒนามาใช้สว่านไฟฟ้าแบบใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน DC ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าน้ำหนักมันก็ยังคงมากแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ตลอดเวลานะครับแอดริลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาตราบใดที่มีลมนะครับติดตั้งเอาไว้เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันแหละครับและมีรีเวทกันรีเวทกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงรีเวทก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นการกระแทกของปลายหัวเนี่ยเข้าออกนะครับเหมือนกับใช้ค้อนตีนะครับบางที่เขาเรียกว่า rivet hammer กันนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับการใช้ค้อนเนี่ยเคาะตี rivet เนี่ยให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย form head นะครับมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ยิงไปที่ตรงด้านหลัง form head นะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า buckle bar นะครับหนุนด้านหลังดังนั้นการยิง rivet ก็ต้องมีวิธีการของมันด้วยมี pneumatic riveter ก็คือยิงโดยใช้ลมตัวยิงริเวตตัวนี้จะใช้กับริเวตที่เป็นปลายริเวตในกลุ่มของปลายเท่านั้นนะครับก็คือใช้ลมอยู่เหมือนกันส่วนคลีโคเนี่ยเป็นชื่อเรียกเฉพาะตั้งชื่อเป็น temporary fastener ที่เมื่อกี้เราได้เห็นภาพที่ลักษณะเหมือนเป็นหนามหนามนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูในสไลด์ถัดไปครับลักษณะของมันก็คือมันจะต้องมีคลีโก้พลายเออร์สก็คือเป็นครีมที่กดทำให้คลีโก้เนี่ยสามารถจะยึดชิ้นงานได้มีในแต่ละขนาดด้วยนะครับที่เราพบเห็นกันก็คือขนาดริเวตหมายเลข3 4 5และ6จะมีสีที่แตกต่างกันครับนี่คือภาพตัวอย่างครับที่การยึดคลีโก้ที่ผิวครับอย่างเช่นภาพทางขวามือนะครับเป็นภาพการซ่อมสกินพื้นผิวของเครื่องบินครับแล้วก็มีการลงสีเป็นสีป้องกัน corrosion resistance เนี่ยจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับอยู่ในกลุ่มของ chromate ทีนี้ก่อนที่จะยึดรีเวทตัวจริงก็จะมีการยึดใช้คลีโก้ทุกจุดเลยนะครับให้มั่นใจว่าทุกรูของรีเวทเนี่ยได้เจาะแล้วก็ได้ทาบแล้วก็ถูกต้องจึงจะลงรีเวทตัวจริงได้เมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านนอกแผ่นที่ไปสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้บลายรีเวทเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานหรือว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงดริลไซส์ดอกสว่านครับหรือว่าดริลบิตที่เจาะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะบ่งบอกว่าชิ้นงานที่สำเร็จแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนรีเวทเริ่มต้นที่ไดมิเตอร์เนี่ย3นะครับเบอร์3 4 5และ6เบอร์3เนี่ยเมื่อนำมาคำนวณแล้ว3 ส่วน 32เนี่ยจะได้ตัวเลขอยู่ประมาณ 0.0

0.937 นิ้วครับแต่ว่าการที่เราเจาะชิ้นงานด้วยดอกสว่านที่เท่ากันกับรีเวทเนี่ยเราไม่สามารถจะใส่รีเวทเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงต้องเจาะรูใหญ่กว่าตัวของรีเวทเล็กน้อยก็คือใช้ดอกสว่านหมายเลข40ครับทีนี้ดอกสว่านจะมีระบบการเรียกเป็นนัมเบอร์หมายเลข40 number 40 drill bit size เนี่ยประมาณ 0.098 นะครับซึ่งก็โตกว่า 0.937 อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นครับทีนี้เรามาดูความสำคัญลำดับถัดไปว่าความแข็งแรงของชิ้นงานนอกจากจะขนาดไซส์ของรูที่เจาะไปแล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเนื้อของรีเวทจะถูกบีบอัดเข้าไปครับหรือว่าเรียกว่าดีฟอร์มเชฟของมันเนี่ยจากยาวๆจะกลายเป็นรีเวทฟอร์มเพจอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเรียกทางด้านหัวของรีเวทว่า manufacturer head ก็คือได้ถูกสร้างมาจากโรงงานครับทางฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่า shop head ก็มาจาก workshop ที่เราทำอยู่ใน shop นะครับหรือเราจะเรียกว่า form head ก็ได้เพราะว่าถูกฟอร์มขึ้นมาหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะเนี่ยมันจะถูกบีบอัดเข้าไปนะครับโดย buckle bar อีกฝั่งด้านหัวเนี่ยก็จะใช้รีเวทกันนะครับที่มีหัวเนี่ยขนาดเดียวกันกับขนาดไซส์ของรีเวทที่ตรงกันครับต้องตรงกันด้วยแล้วก็รีเวทเนี่ยจะค่อยๆถูกบีบอัดเข้าไปจากยาวๆนะครับจนสั้นทีนี้วิธีการเลือกใช้งานครับเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่ารีเวทในกลุ่ม AAD B แล้วก็ DD เนี่ยนะครับเราสามารถจะให้ตัวแช้งรีเวทยื่นออกมาได้เนี่ยถึง 1.5 เท่าของไดมิเตอร์ของตัวมันนะครับเราจำง่ายๆ 1.5 เนี่ยแล้วก็บีบออกมาเนี่ยเราจะเหลือที่ความหนาของมัน 0.5 เท่านั้นความกว้างของฟอร์มเฮดหรือไดมิเตอร์เนี่ยจะเท่ากับ 1.5 D ตรงกลางเนี่ยนะครับก็มีคำว่า prefer ก็คือดีที่สุดอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าวิธีการนี้มีข้อจำกัดว่าถ้าเป็นรีเวทใหม่ที่ใช้กับชิ้นงานใหม่ที่เจาะรูใหม่เลยนะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานเนี่ยที่ถูกเจาะแล้วก็นำรีเวทออกไปนะครับคือเป็นรูเก่านั่นเองนะครับที่ถูกรีเวทเนี่ยขยายมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ความยาวที่คอมเพรสมาแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้รีเวทยาวกว่าเดิมหรือว่าจะยิงรีเวทให้ตัวมันฟอร์มเฮดเนี่ยมีขนาดแบนกว่าเดิมก็ได้นะครับได้เหมือนกันส่วนในกลุ่มอื่นของรีเวท D E K E M นี่เป็นรีเวทอยู่ในกลุ่มที่มีความแข็งมากขึ้นไปอีกนะครับอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมกลุ่มของหมายเลข7นะครับทีนี้รีเวทพวกนี้จะแข็งมากการที่จะทำให้มันแบนมากเนี่ยมันก็ยากดังนั้นเนี่ยเราก็กำหนดความยาวของมันแค่ 1.33 แล้วก็คอมเพรสออกมาเนี่ยให้มีไดมิเตอร์แค่ 1.4 ยังมีความหนา 0.6 ดีก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ก็มี upper กับ lower margin ตรงนี้ minimum กับ maximum อยู่เช่นเดียวกันเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรีเวทใหม่แล้วก็เจาะรูใหม่กับชิ้นงานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยยิงรีเวทเลยแล้วก็จะพยายามทำให้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือ 1.4D แล้วก็ความหนา 0.6D นะครับทีนี้เรามาดูรีเวทแพทเทิร์นการวางรูปแบบครับรีเวทมันก็มีวิธีการนะครับแล้วแต่ว่าการเลือกรูปแบบหรือว่าบริเวณที่นำไปใช้งานหรือว่าบริเวณที่ซ่อมนะครับเราก็ต้องดูแล้วก็คำนึงถึงบริเวณรอบด้านด้วยว่าเขามีแพทเทิร์นเป็นลักษณะไหนแบบไหนหรือว่าเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้แพทเทิร์นเพราะว่าจำนวนของรีเวทนะครับเราสามารถคำนวณตัวต่อตัวได้ว่าต้องการความแข็งแรงต่อพื้นที่เนี่ยที่เราจะซ่อมเนี่ยจะต้องมีจำนวนรีเวทเท่าไหร่

ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ8 distant pitch distant แล้วก็ transverse pitch นะครับ3อย่างนี้เป็นการคำนวณระยะห่างของริเวตกับขอบนะครับเรียกว่า8 distant เป็นตัว e ตัว pitch distant หรือเรียกว่า pitch ก็คือระยะห่างระหว่างริเวตแต่ละตัวของมันกับตัวข้างๆนะครับ transverse เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างแถวริเวตต้องยิงเป็นแถวให้เรียบร้อยครับให้เรียงกันสวยงามนะครับถึงจะดีที่สุดแต่ถ้ามีข้อจำกัดอื่นใดจำเป็นที่ต้องวิงริเวตที่ไม่อยู่ในแนวก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากจะต้องหลบหลีก internal structure ที่มีอยู่ข้างในก็เป็นข้อยกเว้นครับแต่ทั้งหมดนี้จะเป็น8 distant pitch หรือ transverse pitch ถ้าเกิดว่าใน SRM หรือ Structural Repair Manual ก็คือคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยานในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะครับจะมีเขียนบ่งบอกไว้ในแต่ละจุดว่าจะต้องใช้ E เท่าไหร่ P เท่าไหร่และ TR เท่าไหร่กับ Diameter และชนิดของ Rivet ณจุดนั้นๆด้วยสรุปว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณเลยนะครับเพราะว่าเขาได้แจ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ใช้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวอย่างนะครับภาพนี้ Rivet Spacing 6D 6เท่าของ Diameter หมายความว่า Pitch ตัวมันจะห่างกันเนี่ยเป็น6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือ Size ของตัวมันถ้าเป็นลักษณะ Pattern แบบนี้มี 6D เป็น Pitch เช่นเดียวกันแต่ว่าระหว่าง Row เนี่ยจะแคบหน่อยเหลือแค่3 D ฝั่งซ้ายเมื่อกี้คือจะเท่ากันหมดนะครับระหว่างแถวระหว่างตัวตรงกลางเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยใกล้เข้ามาครึ่งเดียวเหลือ3 D หรือจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นแบบ array ก็คือง่ายๆเลยนะครับ4 D ทั้งความห่างแล้วก็ระยะระหว่างแถวด้วยเช่นเดียวกันได้หมดนะครับได้หมดซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎหรือว่า recommendation ก็คือคำแนะนำที่อยู่ใน AC 43ครับว่า rivet pitch จริงๆแล้วเนี่ยควรจะอยู่ระหว่างเนี่ย 6-8 เท่าของ diameter ถึงจะดีที่สุดครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเหลืออยู่แค่3หรือ4 D เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับ SRM นะครับก็คือ manual ที่เขาแจ้งมาเพราะเขาจำเป็นที่ต้องมีเหตุผลแน่นอนที่สุดว่าเพราะอะไรส่วนขอบนะครับ edge distance 2ถึง2เท่าครึ่งของ diameter ก็คือความห่างของตัว rivet จากขอบใดๆก็ตามนะครับขอบด้านในหรือขอบด้านนอกก็ตามที่มีอยู่ส่วน transverse pitch ควรจะเป็นประมาณ 75% ของความห่างของ pitch เช่นนะครับเช่นริเวตหมายเลข4หมายเลขก็คือ4ส่วน32ก็คือ1ส่วน8นะครับไดมิเตอร์1ส่วน8ถ้าเกิดเราเลือกpitch ที่8เท่า 8D pitch ก็จะมีค่าเท่ากับ1นิ้วใช่ไหมครับ1ส่วน8คูณ8เป็น1นิ้วดังนั้นแล้ว transverse pitch 75% ของ1นิ้วก็คือ3ส่วน4นิ้วนั่นเองดังนั้นระยะห่างของแถวถัดไปนะครับจะเป็นแถวที่2 3หรือ4ก็ตามจะห่างกันอยู่3ส่วน4นิ้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นแถวอื่นๆไปอีกมากกว่า2แถวเป็น3 row 4 row ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูภาพเนื่องจาก edge distance นะครับของ protruding หรือว่า rivet ที่เป็น universal head นะครับก็คือหัวเนี่ยก็คือโค้งขึ้นมาเนี่ยจะสามารถมี minimum edge distance ได้เนี่ย 2D 2เท่าของ diameter แต่ถ้าเป็น countersunk นะครับเป็น flat head เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย 2.5 เท่าครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากขอบถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไปครับอาจจะเกิดการ crack หรือว่าการร้าวเกิดขึ้นจาก stress ได้เพราะว่าริเวตถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์ซังนะครับจะใช้พื้นที่ในการกระจายสเตรสเนี่ยที่มากกว่าจึงต้องการพื้นที่ที่มากกว่าจึงขอให้ใช้เป็น2

1.5 เท่าเป็นอย่างน้อยครับแต่มากกว่านี้ได้นี่เรามาดู countersink rivet จะมีวิธีการพิเศษครับก็คือการเจาะก็คือจะมีหัวเจาะนะครับที่เรียกว่า countersink tool เนี่ยจะใช้ดอกสว่านธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวมันจะต้องมีการคว้านนะครับแล้วก็มีมุม100องศาพอดีนะครับต้องพอดีเลยนะครับส่วนหัวดอกเจาะเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่สามารถตั้งค่าความลึกความยาวที่ดอกเจาะเนี่ยจะเจาะลงไปได้ถ้าเจาะลึกเกินไปเนี่ย countersunk rivet เนี่ยหัวจะจมเข้าไปลึกมากเกินไปก็ทำให้กินเนื้อของชิ้นงานไปนะครับก็จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงไปได้ทีนี้ต้องคำนึงด้วยว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่บางเกินไปนะครับก็จะทำไม่ได้ก็จะมีวิธีการอื่นต่อไปนะครับวิธีการใช้ countersink rivet ที่แผ่นงานชิ้นงานที่มันบางนะครับเป็นชีทที่บางมากเนี่ยยังคงใช้ได้ครับแล้วก็ใช้การได้ดีด้วยเนื่องจากวิธีการก็คือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า dimpling tools นะครับ dimpling tools เนี่ยจะมีตัว male กับ female ก็คือมีตัวด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นตัว female เนี่ยจะเป็นเบ้านะครับรับกับตัว male ด้านบนเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยเราจะใช้วิธีก็คืออาจจะใช้ค้อนนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่บีบนะครับใช้แคลมป์ก็ได้แล้วแต่ชิ้นงานที่สามารถทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ค้อนนี่แหละครับนะครับตอกลงไปนะครับก็ต้องซักซ้อมกันก่อนว่าตอกลงไปแล้วเนี่ยทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันฟอร์มเป็นลักษณะพร้อมที่จะใช้รีเวทเนี่ยใส่เข้าไปได้ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือจะต้องใช้ drill size ที่เล็กกว่าเนื่องจากหลังจากการดิมปลิ้งไปแล้วเนี่ยรูของรีเวทจะกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเจาะรูพอดีกันเนี่ยรีเวทก็จะหลวมทีนี้หลวมก็ความยุ่งยากเกิดขึ้นทีนี้วิธีการที่ยิงรีเวทแล้วเนี่ยตัวมันนะครับตรงก้านเนี่ยมันก็จะถูกฟอร์มออกมาแล้วก็จะไปล็อกกันกับแผ่นโลหะพอดีนะครับนี่คือข้อดีของ countersunk rivet หลังจากที่ติดตั้งรีเวทไปเรียบร้อยแล้วต้องมีการตรวจนะครับว่าความสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างวิธีการนะครับทางภาพซ้ายมือเนี่ยหัวของรีเวทกันเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีรีเวทกันเฮดเนี่ยที่มีรูปทรงเนี่ยที่ตรงกันกับรีเวทตอนนี้ก็มียูนิเวอร์แซลนะครับที่เป็นกลมๆโค้งๆเนี่ยซึ่งจะมีไซส์ตั้งแต่3 4 5 6แตกต่างกันไปส่วนแฟลตหรือว่า countersunk rivet หัวที่ติดตั้งกับรีเวทกันก็จะแบนๆนะครับแบนเรียบเกือบจะเรียบครับใช้คำว่าเกือบจะเรียบไปกับชิ้นงานเลยมีความโค้งนิดหน่อยนะครับช่วยให้คนที่ทำงานได้มีขยับได้เล็กน้อยส่วนบัคเคิลบาร์นี่อยู่ข้างล่างครับจะทำหน้าที่รับแรงแล้วก็ทำให้แรงย้อนกลับไปที่ตัวรีเวททำให้เกิดฟอร์มเฮดขึ้นได้ทีนี้วิธีการอินสเปกนะครับนอกจากไซส์ที่เราคำนึงถึงที่เราเพิ่งคุยกันไปว่ามันจะต้องมีไดมิเตอร์เนี่ย 1.5 เท่าของตัวมันเราคงไม่มานั่งวัดนะครับมันจะมีเกจครับมันจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ไปทาบนะครับเราจะทราบถึงความกลมความสูงของมันแล้วก็ความกว้างของมันด้วยทีนี้ความสำคัญอยู่ตรงข้างล่างครับฟอร์มเฮดด้านบนเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทุกอย่างอาจจะดูดีนะครับแต่ข้างล่างภาพนี้ก็คือภาพปกติที่สมบูรณ์ถัดมาถ้าเกิดว่าใช้รีเวทกันที่มีลมไม่สม่ำเสมอหรือว่าสโตรกที่ยิงไปเนี่ยไม่สม่ำเสมออาจจะมีรอยที่หัวได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยิงแรงเกินไปด้านล่างนี่แบนแล้วก็แตกได้ฟอร์มเฮดนี่แตกเลยนะครับหรือว่าแผ่นโลหะถ่างออกจากกันส่วน unsteady shot ตรงนี้ก็คือ buckle bar เนี่ยเลื่อนไหลไปซ้ายขวาถ้าตัวยาวเกินไปเนี่ยฟอร์มเฮดก็จะไม่สวยงามนะครับ

สุดท้ายแล้วทั้งหมดถ้าเกิดพบว่าไม่สมบูรณ์นะครับรีเวทไม่สมบูรณ์จะต้อง remove ออกไปแล้วก็ยิงใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีข้อยกเว้นการ remove ครับหรือว่าการถอดรีเวทออกเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้ไฟล์หรือว่าการใช้ตะไบครับค่อยๆตะไบหัวมันให้มีพื้นที่สำหรับดอกสว่านเนี่ยได้วางแล้วก็เจาะลงไปได้ทีนี้ก่อนจะเจาะอาจจะใช้เซ็นเตอร์พันช่วยนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนแล้วก็ใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าตัวแช้งของมันถ้าเราไม่แน่ใจนะครับบางครั้งเราก็บอกไม่ได้เราก็จะใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าแล้วค่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจาะลงไปนะครับจนกระทั่งพ้นบริเวณหัวรีเวทต้องระวังไม่ให้ดอกสว่านเนี่ยไปกินชิ้นงานหรือทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันเสียหายครับหลังจากนั้นก็ใช้ drift punch นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หักหัวรีเวทออกไปแล้วก็ตีครับทำให้รีเวทหลุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็สามารถจะใส่รีเวทหรือว่าหลังจากที่ซ่อมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็ทำได้ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงรีเวทที่มี solid rivet line rivet special rivet riveting tools วิธีการติดตั้งแล้วก็ถอดรีเวทนะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึงในกลุ่มของ Pipes, Hoses แล้วก็ Fitting ครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดง

0: นะครับเพราะปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่

0: ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปแผ่นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยาง

นะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อ

ท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในบทที่7นะครับหลังจากที่เราสร้างคอนกรีตสำเร็จเสร็จแล้วนะครับตัวโครงสร้างคอนกรีตนะตอนนี้นะครับเราจะมาทำโครงสร้างหลังคารวมถึงนะครับงานสถาปัตยกรรมหลังคาด้วยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องใช้โมเดลของบทที่แล้วนะครับมาต่อเนื่องเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการเปลี่ยนขนาดครับคือการสร้างโมเดลที่ดีนะครับมันต้องมี flexible นะภาษาอังกฤษเรียกว่าความยืดหยุ่นเพราะว่า change order หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับนะไม่มีหรอกครับที่ทำแบบครั้งเดียวแล้วลูกค้าไม่เปลี่ยนหรือหน้างานไม่มีปัญหาครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนั้นการสร้างโมเดลที่ดีจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับในกรณีนี้นะครับอาคารของเราเดิมมัน 6x8 แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสาเหตุอะไรนะครับเขาขอเปลี่ยนเป็น 8x8 เอาละครับถ้าเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยนะครับถ้าเราวัดระยะเนี่ยกดไดเมนชันนะครับอาคารของเราตอนนี้มันคือหน้ากว้างเนี่ยมันคือ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านแนวลึกนะครับแนวยาวนะมันก็คือ8เมตรนะครับถ้าเราต้องการขยายเนี่ยเป็น 8x8 นะครับเราก็ต้องเอาระยะนะครับด้านหน้ากว้างเนี่ย6เมตรนะครับขยับออกไปนะครับด้านละเมตรหนึ่งถูกไหมจาก6นะครับให้กลายเป็นบวก1บวก1 6บวก1บวก1ก็กลายเป็น8เมตรนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้อง move นะครับเสาด้านซ้ายกับขวาออกไปข้างละ1เมตรนะครับถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับโอ้โหชีวิตดีๆนะครับเราแค่กดคลิกซ้ายนะครับครอบเสานี่ด้านนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move ดึงออกไปครับจากนั้นพิมพ์1เมตร enter ครอบอีกด้านนึงครับตรงข้ามครับ move ออกไปครับพิมพ์1เมตร enter นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราวัดระยะดูแล้วตอนนี้ไอ้ตัวสแปนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันคือ8เมตรแล้วนะครับเห็นไหมครับอันแต่สังเกตนะว่ามันไปแค่คานใช่ไหมครับเราต้องแก้ทั้งหมดนะแต่การแก้ทั้งหมดเนี่ยมันง่ายเพราะเราแยกเป็นวัตถุแล้วนะครับ เดี๋ยวขออนุญาต move กริดไลน์ไปด้วยนะต้องใช้อ่ะกริดไลน์ก็ไปด้วยข้างละเม็ดนะครับกริดไลน์ต้องเก็บไว้นะเพราะว่ากริดไลน์นี่คือตัวสำคัญเลยนะอ่ะ move ข้างละ1เม็ดก็คือกด M move แล้วก็เลื่อนออกไปข้างละเม็ดนะครับเอาละงานยากมันอยู่ตรงนี้ครับงานยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะขยายพื้นยังไงแล้วคานตรงนี้ยังไงครับถ้าเราจำได้นะครับเรามีคำสั่ง scale นะครับ scale อ่ะ scale ทำยังไงดูนะไอ้คานตัวนี้ของเรามันสั้นไปใช่ไหมเนี่ยไอ้คานตัวนี้มันสั้นไปให้เรากด select นะ space bar นะครับชิปค้างไว้ชิปก็คืออะไร multiple select ใช่ไหมครับอ่ะกดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคาน3ตัวเลือกเรียบร้อยจากนั้นต้องการยืดมันนะครับคำสั่งคือ scale ทุกคนรู้ดีเนาะ scale คือการยืดนะครับกดตัว S เข้าไปที่แป้นพิมพ์นะครับตัว S เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัว S หรือตัว scale ตรงนี้นี่ scale นะครับอยู่บริเวณนี้ scale จากนั้นมันจะมีปุ่มสีเขียวให้ดึงนะดึงด้านนี้ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าดึงด้านนี้มันก็ออกด้านนี้ถูกไหมให้ดึงด้านนี้ครับตรงเซนเตอร์พอดีดึงปุ๊บคานเราจะยืดได้นะครับแต่เราจะยืดมาตรงไหนก็มา snap ตรงขอบของตัวเสาตรงนี้เรียบร้อยครับกด space bar เสร็จแล้วเช่นเดียวกันคานอีกฝั่งนึงครับชิปค้างไว้ select เลือกกด S scale ดึง

เห็นไหมครับมาแปะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะพื้นด้วยกดที่พื้นกด Escape คลิกแล้วก็ดึงครับชน Snap แนะนำให้ Snap ที่มุมก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิก Escape ดึงตรงกลางนะปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้ Scale เนี่ยใช้ในการดึงนะยืดทั้งหมดนะครับให้มันได้ตามรูปแบบแต่มันใช้ได้กรณีที่รูปแบบมันเป็นสมมาตรเท่านั้นนะครับการใช้สเกลเนี่ยถ้าเราใช้กับรูปทรงแปลกๆนะครับไม่ได้นะครับเพราะมันจะเกิดภาษาอังกฤษเรียกดีฟอร์มนะการเสียรูปนะครับดังนั้นเองในกรณีนี้จะเห็นนะครับว่าเรามีพื้น PS อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสเกลเลยสังเกตนะไอตัวแผ่นพื้นเนี่ยมันจะผิดรูปนะครับโดยเฉพาะตัวหัวเสาเนี่ยเนี่ยสังเกตบริเวณนี้ครับมันจะผิดรูปที่ปลายนะครับวิธีการนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้อีกวิธีนึงครับก็คือการเข้าไป Edit Group นะ Edit ก็คือไอทีนะก็คือดับเบิ้ลคลิกนะครับหรือคลิกขวานะแล้วออกคำสั่ง Edit Group ครับจากนั้นมานะครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res of Model ซึ่งสอนในบทที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เรากดตัว N ใช่ไหมครับมันจะเห็นข้างนอกถูกไหมครับออกคำสั่งครับครอบจากซ้ายมาขวาแล้วก็ออกคำสั่ง M Move ครับง่ายมากๆนะถ้าใครไม่คล่องกลับไปดูบทที่ผ่านมานะครับซ้อมให้คล่องก่อนนะเพราะตรงนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ยากหรอกนะครับพื้นฐานแน่นเนี่ยโอเคแล้วอ่ะสแนปตรงนี้ครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีเซตจากนั้นตรงนี้ครับเราก็กดครับ M Move ครับจับเห็นไหมครับเลื่อนมาชนตรงนี้เรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับง่ายมากๆครับนี่คือหลักการการทำงานนะ Edit นะครับสำคัญมากนะครับสมมติเปลี่ยนแผนละไอ้พื้น PS เต็มเลยได้ไหมได้กดตรงนี้ครับแล้วกด Erase กดตรงนี้ครับกด Erase จากนั้นนะครับเราก็เข้าไปข้างในครับเห็นไหมครับจากนั้นก็Edit ใช่ไหมครอบทั้งหมดครับแล้วก็ออกคำสั่ง M Move ลากมาเลยครับชิปค้างไว้ก็ได้ถูกไหมล็อกแกนคือการชิปถูกไหมครับหรือกดคีย์บอร์ดก็ได้ซ้ายเขียวนะครับเห็นไหมไปดูพื้นฐานมานะครับเรามาตอนที่ไหนแล้วนะครับมาบทที่6บทที่7นะครับแล้วนะกดตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยเลย Snap นะครับโอเคแต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือว่าเมื่อเข้ามาข้างในเห็นไหมครับแล้วกด High Res of Model คือตัว N นะสังเกตว่าบริเวณนี้ครับเสาไม่ได้เจาะใช่ไหมเห็นไหมครับว่าการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะเอาละครับทำยังไงครับเราก็กด N จากนั้นนะครับเราก็มาทาบแนวเสาตรงนี้ครับกด R สี่เหลี่ยมนะแปะตรงนี้ครับที่มุมนี้นะจึ๊บแล้วดึงมาจึ๊บเห็นไหมครับคือถ้าเราเรียนรู้วิธีการสร้างอย่างเดียวแต่ Edit ไม่เป็นนะก็หาเงินไม่ได้ละเพราะว่าชีวิตนี้คงไม่มีใครสร้างครั้งเดียวเสร็จนะครับมันต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับงั้นการแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าการทำใหม่นะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะทำใหม่ง่ายกว่าเราจะเจอบ่อยๆนะครับนะเพราะแต่ในสกิลอัพเนี่ยนะครับเราสามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับนะโดยที่เราต้องวางแผนดีๆเรียบร้อยครับเมื่อกด N ก็จะเห็นแนวของเสาแน่นอนครับมันเป็นเฟซอย่างนี้ครับเห็นไหมเราก็ใช้คำสั่งพุทพูใช่ไหมดึงไปอย่างนี้ครับโอ้โหง่ายไหมเนี่ยแก้กี่รอบมาเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอให้เราบริหารโมเดลเก่งครับเรียบร้อยตรงนี้ครับกดดับเบิลคลิกเลยครับเพราะว่าเราดึงมาแล้ว10เซนใช่ไหมดับเบิลคลิกก็เสร็จครับและสุดท้ายอาคารนี้ก็โดนแก้แล้วเห็นไหมครับแก้ขนาดแก้พื้นจบแล้วครับเรียบร้อยโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในการทำงานครับในตัวเสาเนี่ยนะครับนะตรงนี้ครับก่อนจะมีโครงหลังคาเนี่ยมันต้องมีการวางเขาเรียกเหล็กเพลทนะครับคือบางทีก็เพลทเหล็กบางทีก็เหล็กเพลทผมไม่รู้เรียกอะไรนะบางคนก็เรียกสับกันนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกสตีลเพลทนะครับก็คงจะแปลมาจากนั่นแหละสตีลเพลทนั่นแหละครับดังนั้นเองเดี๋ยวขอภาษาอังกฤษแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ไทยมันจะไม่เป็นทางการนะเอาละไอ้เหล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่หัวเสาตรงนี้นะครับเพื่อจะรับนะครับน้ำหนักนะครับถ่ายลงมาที่ตัวเสานะครับอ่ะกด R สี่เหลี่ยมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างนี้ดีกว่าคือเราควรแยกหมวดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กออกจากหมวดงานของตัวเสานะครับไม่ใช่เสาเองโครงสร้างหลังคานะครับตอนนี้เรามีคอสลออยู่แต่ไอตัวเหล็กรูปพันธ์หลังคาเนี่ยมันคนละวัสดุกันคนละหมวดดังนั้นเองนะครับเราก็แค่นะครับแบ่งออกจากกันครับการแบ่งเนี่ยนะครับเราสามารถใช้หลักการนะครับของเลเยอร์ได้นะครับมาดูกันนะในกรณีนี้นะครับเรามาที่แท็กครับสังเกตนะครับ

ว่าตอนนี้ถ้าเราปิดตาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะอยู่ในแท็กที่ชื่อว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยถูกไหมครับตั้งแต่อะไรเสาคานพื้นใช่ไหมครับทั้งหมดเหล่านี้มันคือหมวดงานเดียวกันในสกิลับเวอร์ชันใหม่นะครับขอย้ำนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับมันสามารถกรุ๊ปได้นะครับดูวิธีการนะครับกดเลเยอร์ตัวแรกครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวสุดท้ายครับจากนั้นออกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า add tag folder มันก็คือโฟลเดอร์แล้วมีสับโฟลเดอร์เนาะง่ายๆอารมณ์แบบว่าเหมือนกับ Windows อ่ะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจากนั้นกด Enter ปึ๊บเรียบร้อยครับความหมายคือเรามีโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วสับโฟลเดอร์ย่อยก็คือไอ้พวกทั้งหมดที่อยู่ข้างในนั้นนะครับถ้าเราดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับเราจะปิดทั้งหมดเหลือแค่แท็กเดียวกรุ๊ปเดียวเห็นไหมครับแล้วปิดตาครับนี่แหละครับโปรเฟชชั่นอลเป็นแบบนี้ครับเห็นไหม organize layer organize group มันครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาสร้างเพลทเอาเร็วๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับกด R สี่เหลี่ยมแปะที่หัวเสานะครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นเพลทเหล็กหนา6มิลขอย้ำนะครับเพลทเหล็กหนา6มิลก็กด P พุทธูดึงขึ้นนะครับพิมพ์เลย6นะครับ6 mm นะครับ mm ก็คือมิลลิเมตรนะครับนะ6 mm อย่าพิมพ์นะ 0.0006 006งงนะครับระวังให้ดีนะพลาดได้ใส่ไปเลย6 mm ครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงหน่วยโยนขึ้นเลขทิ้งไปครับเสียเวลาครับไม่ต้องใช้อ่ะ6 mm enter นะครับมาได้แล้วนะครับเราจะสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าเพลทเนี่ยเราสั่งเป็นแผ่นนะครับถ้าเราเสียเวลามานะครับนับทีหลังคอมโพเนนต์เนี่ยมันนับได้เลยนะครับให้เราคลิกรัวๆครับเหมือนเดิมจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งครับ make component ตั้งชื่อว่า steel plate นะครับ200คูณ200นะเป็นหน่วยมิลนะครับแล้วก็คูณ6 steel plate 200คูณ200คูณ6นะครับ200ก็คือ200มิลนะเสานะครับอ่ะกด enter ปึ๊บนะครับเรียบร้อยเลยเพื่อความง่ายในการทำงานนะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะทาสีให้เพราะว่าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดจริงๆไม่ควรทาสีนะแต่นี่ทาให้เห็นเฉยจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเค copy ครับง่ายมากเลือก steel plate จากนั้นจับไปที่กริดลายถูกไหมครับ m move ครับ control 1ที copy ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter เรียบร้อยครับคือถ้าใครแบบไม่อยากอันเลนะครับก็ copy เทียตัวก็ได้นะแต่เป็นเสียเวลานะครับก็ถ้าใครไม่รู้วิธีการ copy แบบต่อเนื่องนะครับก็กลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับอ่ะโอเคต่อไปมาดูทริคนิดนึงถ้าอยากจะเลือกเพลททั้งหมดครับที่มีชื่อเดียวกันน่ะนิยามเดียวกันน่ะ SketchUp มีคำสั่งพิเศษนะครับดูนะแทนที่เราจะชิปค้างเสียเวลาครับให้เราคลิกขวาที่คอมโพเนนต์ตัวนึงครับแล้วไปที่คำสั่ง select จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า select all instanceนะครับก็คือทั้งหมดที่มีชื่อเดียวกันอ่ะปึ๊บเห็นไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วครับเราก็ move เลยนะพร้อม copy ครับแล้ว x 2อันนี้คือหลักการในการทำงานนะอันนี้อีกวิธีนึงนะครับแต่ปกติแล้วอาจารย์ป้อมให้ใช้ใน outliner ถูกไหมทุกคนจำได้ไหมครับให้ไปเปิด outliner ถูกไหมครับใน default tray จะมี outliner แล้วค่อยเลือกนะเนี่ย steel plate นะครับอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเลือก steel plate แบบนี้นะครับอ่ะก็ถ้าใครเข้าใจนะครับก็จะเริ่มสนุกนะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะกลับไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำนะครับโอเคเมื่อได้ steel plate แล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะนะครับมาทำในส่วนที่เป็นตัวเหล็กเหล็กตัวแรกนะครับของโครงหลังคาเนี่ยนะครับก็เราจะเรียกว่าอาเซนะครับอาเซช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล็กลัดหัวเสาเหล็กอาเซตัวนี้ครับมันจะครอบเสาทั้งหมดนะครับเพื่อรับน้ำหนักโครงหลังคาทั้งหมดนะครับรวมถึงกระเบื้องพวกวัสดุนะหลังคาทั้งหมดลงมาที่เสานะครับนะอาเซเนี่ยนะครับในแบบเนี่ยระบุว่าเป็นเหล็กตัว C ประกบกันนะครับอารมณ์แบบเหล็กตัว C ทุกคนเข้าใจเนาะเหล็กตัว C อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันคืออะไรนะถ้าใครไม่เข้าใจนะก็เป็นเหล็กตัว C ประกบกันนะครับไอเหล็กตัว C ประกบกันเนี่ยขนาดเนี่ยมันคือเหล็ก100คูณ50อ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่เคยรู้จักหน้าตัดเหล็กเดี๋ยวอาจารย์ป้อมทำให้ดูนะครับอ่ะเริ่มแรกเราก็สเก็ตเหล็กมาก่อนเหล็กตัว C หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันครับวิธีการสร้างเหล็กตัว C นะครับให้เราคลิก R สี่เหลี่ยมนะครับ

กดอาร์สี่เหลี่ยมนะจากนั้นคลิกนะครับแล้วก็ลากมาวางตรงนี้จากนั้นพิมพ์นะครับขนาดนะครับ100 mm 50 mm 100 mm ก็คือ100มิล50 mm ก็คือ50มิล enter ปรากฏว่าเหล็กมันกลับด้านกันนะก็พิมพ์ใหม่ครับ50 mm 100 mm กด enterเห็นไหมครับคราวนี้เหล็กก็จะมาตั้งแล้วอย่าลืมนะเราต้องเอาเหล็กด้านนี้นะด้านสูงมาวางนะรับแรงนะครับไม่เอาด้านลาบนะครับนะอ่ะโอเคจากนั้นนะครับเราก็วัดระยะดูเช็คนะครับ0.05 แล้วตัวนี้ก็คือ 0.1 นะครับสังเกตนะครับว่าไอ้ 0.1 เนี่ยมันคือเท่าไหร่100มิล นะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยจะหน่วยมิลกับหน่วยเมตรเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนได้ครับสมมุติถ้าเราต้องการเช็คหน่วยมิลทำยังไงนักเรียนทุกคนดูนะ SketchUp เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับวิธีการเปลี่ยนหน่วยดูให้ดีนะเผื่อต้องใช้นะครับมาที่คำสั่งครับจำให้ดีนะ Windows Model Info จากนั้นนะครับมาที่คำสั่ง Unit Unit คือหน่วยนะแปลอังกฤษนะครับ Unit คือหน่วยแล้วเราก็มาเปลี่ยนหน่วยครับมันจะมีคำว่า length คือความยาว area คือพื้นที่ volume นะครับคือปริมาตรนะครับคือคนไทยเรียกโวลูมนะแต่ถ้าจริงๆเรียกโวลูมนะครับอ่ะเราเรียกว่าเราเลือกนะครับเลงนะภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าเลงนะคือความยาวกดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับเราเลือกมิลลิเมตรนะครับจะมีอินเชสฟีตยาร์ดนะครับหลาฟุตเอามิลลิเมตรเรียบร้อยครับทศนิยมเท่าไหร่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมครับตอนนี้มันเช็คละมันคือ100 × 50โอเคไหมครับเหล็กทั้งหมดในโครงหลังคาของเราเนี่ยเราจะใช้เหล็กตัวนี้หมดเลย100 × 50หมดแต่ในส่วนที่เป็นตัวแปรเนี่ยมันคือตัวบนสุดนะครับมันคงบ้านะถ้าเราเอาแปรตัวใหญ่เท่ากับตัวรับแรงมากกว่านั่นเองเนี่ยแปรเนี่ยจะเล็กลงนะครับโดยปกติต้องเล็กลงอยู่แล้วนะครับเราจะใช้แปรอีกตัวนึงนะครับเป็นแปรเหล็กตัว C 75 × 45วิธีการทำก็คือว่าเราก็ copy ตัวนี้มาครับจากนั้นนะครับดึงออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้หลักการสเกลนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ต้องทำใหม่แล้วเสียเวลาครับดูเทคนิคนะนี่คือเคล็ดลับนะครับวิธีการนะกด S scale จากนั้นคลิกตรงนี้นะดึงขึ้นนะครับเนี่ย S scale ดึงขึ้นพิมพ์เลยครับ75 mm enter นะครับโอเคคือเนื่องจากว่ามันติดไดมิชั่นไปด้วยครับเราลบไดมิชั่นไปก่อนเอาใหม่นะคลิกรัวครับคือเมื่อกี้มันติดไดมิชันไปไงมันทำให้สเกลผิดครับเอาใหม่นะ S scale 75 mm enter แล้วดึงหน้านี้มาครับพิมพ์ไปเลยครับ45 mm enter ครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะคนที่พลาดส่วนใหญ่คือไม่ได้พิมพ์หน่วย mm ต่อท้ายนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือได้แล้วครับอันนี้คือเหล็กนะครับทั้งหมดเลยโอเคผมจะกลับไปที่หน่วยเมตรเหมือนเดิมนะเพราะว่าคือเป็นคนใช้หน่วยเมตรมาตลอดดังนั้นเองเนี่ยหน่วยมิลเนี่ยไม่ถนัดนะครับโอเคก็กลับมายูนิตนะแล้วเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรและนี่การเปลี่ยนหน่วยนะครับอ่ะกด offset เหล็กหนา 2.3 มิล F offset นะครับคลิกพิมพ์ออกมาครับ 2.3 mm enter นะครับคือเหล็กเนี่ยเขาเรียกตัวบางจะมีตัวหนานะคือ 3.2 นะครับเราจะเรียกตัวบางนะครับอ่ะต่อไปครับออฟเซตเหมือนกันดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับเหมือนกันเลยนะนี่ดับเบิ้ลคลิกครับก็จะได้ 2.3 นะครับเมื่อออฟเซตมาแล้ว 2.3 มิล นะครับเราก็ได้เหล็กเป็นตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆตรงนี้คือเหล็กกล่องนะเหล็กตัว C เนี่ยมันจะมีปีกครับวิธีการคือกดตัว T-tape T นะ T-tape นะครับทุกคน T-tape นะดึงมาพิมพ์20 mm enterจากนั้นดึงขึ้นจากด้านล่างนะครับคลิกครับ20 mm enter ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมนะดูตามขั้นตอนนี้นะครับกด R สี่เหลี่ยมแปะตรงนี้ครับ R สี่เหลี่ยมนะแปะตรงนี้ครับแล้วดึงลงมาปึ๊บแปะตรงนี้เราจะได้เฟสขั้นกลางตรงนี้ครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งยังลบครับ eraser นะตัว E ปึ๊บเข้าไปให้ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยครับเหล็กตัว C มาแล้วนะครับนี่คือเหล็กตัว C ครับอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว75เนี่ยมันจะมีปีกข้างละ15มิล T-tape ดึงลงมาครับ15 mm enter ดึงขึ้นไปครับ15 mm enter จากนั้นกด R สี่เหลี่ยมครับคลิกแล้วก็ลบไปครับตรงนี้

จากนั้นมาก็ลบทิ้งครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคจำไม่ดีนะครับนี่คือสเต็ปนะครับถ้าเราอยากวางแผนที่ดีครับเรามีอะไรนะครับเราต้องสร้างเป็นแท็กและเลเยอร์เสมอเวลาเราทำแคดนะครับหรือออโต้แคดนี่แหละเวลาเราส่งไฟล์หาคนอื่นนะครับถ้าไฟล์นั้นไม่มีเลเยอร์นะบอกเลยว่าโอ้โหไม่ดีเลยครับมันแย่มากๆนะครับเช่นเดียวกันครับสเก็ตอัพก็ไม่ต่างกันนะโอเคเราก็มาที่แท็กครับจากนั้นเราก็กดบวกครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้อย่าไปยุ่งนะเราก็กดบวกครับแล้วก็บอกไปเลยว่านะครับ S นะ S คือ structure RS loop structure คืออย่าไปเครียดอะไรเยอะอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ป้อมเฉยคือต้องการที่จะแท็กได้มีโค้ดมันอยู่ครับอะไรล่ะก็เป็น C 100คูณ50คูณ20คูณ 2.3 นะครับคือทำงานมาบ่อยครับก็เลยจำเหล็กได้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปมีอะไรอีกที่เราควรจะสร้างหลังคามีอะไรตอนนี้เรามีเหล็ก2เบอร์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเชิงชายครับถูกไหมอ่ะเชิงชายเนี่ยปกติจะอยู่ในหมวดงานอาร์คิเทคนะครับตัว A นะ architect A ขีดหลังคานะครับแล้วก็ขีดเชิงชายนะครับเชิงชายจากนั้นมีอะไรอีกหลังคาเราเป็นหลังคา metal sheet นะครับก็ต้องมีตัววัสดุบูงหลังคา metal sheet ก็ A นะครับขีดหลังคานะครับ A คือ architect หลังคาจากนั้นขีดอะไร metal sheet นะครับ metal sheet metal sheetจากนั้นมามีอะไรอีกMetal Sheet เนี่ยมันจะต้องมีการกันฝนเข้าด้านข้างถูกไหมครับทุกคนถ้าใครไปดู YouTube ไปนะก็จะมีเขาเรียก Flashing นะครับ Flashing ก็เป็น A นะครับหลังคาแล้วก็ขีด Flashing นะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเลเยอร์ครบนะครับเราก็เริ่มมาสร้างเลยเราก็ออกคำสั่งพุทพูครับดึงมาคือปกติเหล็กเนี่ยมันจะมาท่อนนึงนะมันไม่ยาว1เมตรนะแต่เราเนี่ยดึงมา1เมตรพอเวลาซื้อมาเนี่ยมันไม่ยาว1เมตรนะครับเราเอา1เมตรพอเพราะว่าง่ายๆครับในการทำงานนะเอามา1เมตรพุทพูมา1เมตรนะครับจากนั้นก็เมคกรุ๊ปครับคลิกรัวคลิกขวาเมคกรุ๊ปจากนั้นครับเราก็ต้องมานะครับนะชื่อมันครับซึ่งในกรณีนี้ก็ copy เอาครับนี่ copy ชื่อตรงนี้มานะครับcontrol C นะ copy คือ control C นะครับ control C นะครับ copy นะจากนั้นมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้ใช้ outliner ก็ได้ให้มาที่ outliner นะครับแล้วก็ดูชื่อตรงนี้นะครับเป็นกรุ๊ปใช่ไหมไม่เอาครับเราดับเบิลคลิกไปตรงนี้ครับแล้วก็ control V วางนะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนชื่อเหล็กได้แล้วนะครับ easy and fun นะง่ายมากๆครับต่อไปครับเรามาที่ตัวแท็กตรงนี้แล้ว copy ชื่อเหล็กตรงนี้ครับ C75 control C นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เมคกรุ๊ปคลิกรัวก่อนนะคลิกขวาเมคกรุ๊ปเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวขอทาสีนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนไม่งงนะจริงๆไม่ควรทานะแต่อยากให้ทุกคนเห็นชัดไงนะครับเราทาไว้ก่อนแล้วกันจะรู้ว่าเหล็กแต่ละเบอร์สีอะไรเมื่อทาเสร็จแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วครับลืมสติลเพลทนะเดี๋ยวขอไปสร้างแท็กสติลเพลทก่อนลืมมีอีกแท็กนึงครับที่ต้องสร้างคือสติลเพลทก็เป็น structure นะครับ S R S คือ loop structure แล้วก็เป็น steel plate สำคัญนะแท็กตรงนี้ครับต้องสร้างนะครับโอเคตอนนี้ plate ทั้งหมดนะครับเราเลือกทั้งหมดครับลากจากซ้ายมาขวาครอบอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็น outliner เนี่ยเราใช้ outliner นะครับแล้วก็พิมพ์หา steel plate เข้าใจไหมครับ steel plate อย่างเงี้ยแล้วก็กดตัวแรกชิปค้างไว้ใช่ไหมครับที่เอาไลเนอร์จำได้ไหมครับสอนมาแล้วไปดูนะกดอัพชิปค้างไว้เรื่องสุดท้ายครับจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับแท็กก็ย้ายไปอยู่สติลเพลทเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนนะเรียบร้อยครับเอาละเราจะยกอาเสมาวางครับอาเสเอาสีเหลืองหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูชัดๆหน่อยโอเคครับเราก็จับตรงนี้ครับM move จากที่มุมนี้นะยกมาวางตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยละแต่เนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวประกบกันครับเหล็กเป็นตัวประกบกันเราก็จับตรงนี้ครับจึ๊บนะครับแล้วเอามาวางตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยย้ายมาวางตรงนี้

ก๊อปปี้มาแต่ในขณะก๊อปปี้ไหมครับเราก๊อปปี้ไปตามแนวแกนแดงใช่ไหมครับเนี่ยก๊อปปี้ตามแนวแกนแดงครับโปรแกรมสเก็ตอัพเนี่ยมีคำสั่งกลับด้านเหล็กครับเพราะว่าเราต้องการพลิกเหล็กตัว C มาประกบกันใช่ไหมคือกลับด้านได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกฟลิปคอยครับเราเล่นหัวก้อยเนี่ยเราโยนเหรียญเข้าไปเนี่ยมันกลับเหรียญได้ฟลิปนะครับฟลิปก็เหมือนกันคือการพลิกกลับด้านจากเหรียญจากหัวเป็นก้อยนะครับเช่นเดียวกันครับเหล็กตัว C มันกลับด้านอยู่แล้วก็ฟลิปครับแต่เราเลื่อนไปตามแกนแดงใช่ไหมให้เราคลิกขวาที่เหล็กตัวนี้ครับจะได้ออกคำสั่งฟลิปอะลองครับก็คือฟลิปตามแนวอะไรอะลองแนวอะไรก็สีอะไรครับสีแดงใช่ไหมเลดครับกรุ๊ปเลดเรียบร้อยครับฟลิปกลับด้านตามแนวแกนอะไรนะโอเคนะครับคลิกยกมาวางนะครับถ้าใครงงเดี๋ยวลองก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับนะเอาละเมื่อได้แล้วครับมันเป็นเหล็กประกบการตรงนี้เราจะเรียกว่าเหล็กอาเซครอบทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวานะครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเหล็กชุดเดียวกันเนาะมันเรียกอาเซก็ไปที่ outliner ครับไอ้2ตัวนี้รวมกันเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอาเซเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะฟิลเตอร์นี้ลบไปก่อนไม่มีนะนี่ไอ้ตัวนี้คืออาเซซึ่งประกอบด้วยเหล็ก C 2ตัวประกอบกันดับคลิกตรงนี้ครับพิมพ์คำว่าอาเซเซนะครับแล้วก็ enter เรียบร้อยครับเราก็จะมีอาเซเหล็กขึ้นมาเอาละนะครับเราก็ลากต่อนะครับจากนั้นกด Scale นะครับกดที่เหล็กก่อนนะกด Scale ดึงตรงกลางครับพืชดึงมาเลยครับตรงนี้ครับนี่ปั๊บสแลปตรงนี้แต่เนื่องจากว่าอาเซเหล็กเนี่ยนะครับปกติช่างเนี่ยจะเอาชิดขอบนะขอบผนังเพราะว่าเวลาเรายิงนะครับพวกไม้ฝาเนี่ยมันจะสะดวกกว่าดังนั้นเองเนี่ยเราต้องขยับอาเซนะครับมาชิดขอบเสานะครับตรงนี้เรียบร้อยครับอาเซตรงนี้เขาเรียกอาเซนะถ้าใครไม่รู้จักนะครับต้องรู้จักอยู่แล้วถูกไหมเราต้องเรียนช่างนะครับจากนั้นมากดcopy ครับจับมุมนี้นะจับมุมนี้นะครับปึ๊บเขาให้คอนโทรล1ทีคือถ้าใครกำลังคล่องตอนนี้จะสนุกมันเหมือนเลโก้ครับแต่ถ้าใครไม่คล่องเครื่องมือนะไปดูนะที่คลิปแรกของอาจารย์ป๊อบนะสอนวิธีการ navigation นะครับ copy move เนี่ยสำคัญมากนะอ่ะโอเคเราไปต่อนะครับต่อไปครับจะมีอาเซอีกนะรัดด้านนี้ครับคืออาเซรัดด้านนี้รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้นะครับตรงนี้แหละเขาเรียกเหล็กรัดหัวเสาจริงๆคืออาเซนะครับเอาละวิธีการก็คือเราจะใช้คำสั่งเรียกว่า rotate และ copy ในตัวครับ rotate และ copy ซึ่งถ้าจำความได้เราสอนมาแล้วนะอาจารย์ป้อมสอนมาแล้วในการทำหลังคาใช่ไหมครับตอนนี้เราจะทบทวนกันนะครับทุกคนวางเมาส์ลงแล้วดูตัวนี้ก่อนนะถ้าใครทำตามนะครับจะงงนะดูให้จบก่อนนะสเต็ปที่1คลิกอาเซสเต็ปที่2กดตัว Q Q นี่คือช็อตคัทของ rotate อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับล็อกแกนจำได้ไหมครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้เราเลือกแกนน้ำเงินครับต่อไปครับกำหนดจุดหมุนครับตรงนี้จากนั้นคลิกตามแนวยาวของเหล็กครับขั้นที่2แล้วหมุนมาครับเห็นไหมครับหมุนมาแล้วแต่ในขณะหมุนครับกดคอนโทรล1ทีครับเพื่อก๊อปปี้จึ๊บแล้วกดวางครับและนี่แหละครับเราก็จะได้เหล็กตามแนวนี้ครับไปดูนะเดี๋ยวหลังได้นะครับอ่ะโอเคครับเหล็กมา Scale ครับจับเลยครับเรียบร้อยเสร็จเลยทำให้ดูอีกครั้งนะครับคลิกตัวเหล็กครับกด Q Rotate ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินจากนั้นจับตรงนี้ครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งหมุนขณะหมุนกดคอนโทรลอีกครั้งโอ้โหชีวิตดีๆครับแล้วก็องศาคือ90ครับมันจะ snap พอดีนะจึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกด scale เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยต่อไปฝั่งนี้ครับ copy มาครับตรงนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหม center นะครับเราก็จับที่ center m move นะจับ snap ที่ center ของเหล็กครับตรงนี้ย้ายมากดคอนโทรลหนึ่งทีคราวนี้ล็อกแกนครับล็อกแกนมีหลายวิธีคีย์บอร์ดก็ได้หรือกดชิปค้างแนะนำว่าชิปค้างง่ายกว่าชิปค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆครับไปสแนปกับเซ็นเตอร์

0: ของตัวเสาแนะนำว่าง่ายๆ snap ตรงนี้ครับมุมนี้คลิกเลยครับเรียบร้อยเสร็จเข้าใจไหมครับการ snap นี่เป็นเรื่องปกตินะในการทำงานนะครับง่ายๆนะครับต่อไปอาศัยด้านนี้นะครับเลือกเหล็กด้านนี้ครับ select ครับจากนั้นจับที่ center ถูกไหมครับจื้อเหมือนเดิมครับ control 1ทีชิปค้างไว้ล็อกตามกระแดงแล้วก็มา snap กับตรงนี้ก็ได้ตรง center ตรงนี้ครับ snap เลยปั๊บเรียบร้อยแต่เหล็กตรงนี้ครับถ้าเราไม่ไม้ก็ปล่อยไปแต่จริงๆแล้วมันต้องตัดกันอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมี2ฝั่งนะ2ฝั่งนะครับกด Escape ดึงจื้อไปครับนะแล้วก็ไป snap นะครับที่ผิวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขอบเนี้ยเรียบร้อยครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับกด Escape ดึงนะครับแล้ว snap ที่ขอบนี้เนี่ยมุมตัดตรงนี้ครับปั๊บเขาให้คือบางครั้งเนี่ยมันสแนปยากนะต้องวางให้ดีต้องดูมุมให้ดีนะครับเนี่ยกดมุมตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วและจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ต่อฝั่งนี้ครับนะครับ copy ไปแล้วก็เอามันไปจับเลื่อนไปตามแกนเขียวชิปค้างไว้แล้วก็มาแปะที่ขอบครับปั๊บเข้าไปให้อ่ะลองดูครับบางคนก็เร็วบางคนก็ช้านะนะครับไม่ยากเลยนะครับนะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับและนี่แหละครับก็คืออาศัยเหล็กครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากนะครับต่อไปครับเราจะมาต่ออีกนิดนึงนะครับให้เสร็จนะก็คือดั้งครับกับสะพานรับจันทันนะครับคือตอนนี้เราจะใช้หลังคาเป็นทรงหมาแงนนะครับจากเดิมที่เราทำเป็นนอร์ดิกแล้วตอนนี้งบประมาณหมดแล้วนะบ้านมันแพงครับนอร์ดิกนะก็เลยขอเป็นนะครับหมาแงนง่ายๆนะครับหมาแงนก็คือทรงโมเดิร์นนั่นแหละนะครับนะเอาละเราจะแงนไปมาด้านหน้านะครับ5องศานะหลังคาไม่ต้องชีทนะครับแงนมาด้านหน้า5องศาดังนั้นจุดนี้ครับหลังคามันจะแงนมาด้านนี้นะครับสโลปอยู่ด้านนี้นะนะครับอย่างนี้นะเอาละจะมีดั้งโผล่มาตรงนี้ครับซึ่งในแบบระบุว่าดั้งเนี่ยจะมีความสูง50เซนหรือ 0.5 เมตรครับแล้วก็จะมีดั้งตรงนี้ทั้งหมดครับ3ตัวแล้วจะมีเหล็กอีกตัวนึงเค้าเรียกสะพานรับจะทันครับมารับตรงนี้เข้าใจมั้ยครับอะวิธีการทำงานก็ง่ายมากครับเราก็จะหมุนเหล็กตัวนี้ขึ้นมาครับวิธีการคือเราหมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันเหล็กเบอร์เดียวกันไงอาศัยขึ้นมากด Q rotate ล็อกแกนเขียวนะครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวกดเหล็กก่อนนะครับคลิกแล้วหมุนขึ้นมาครับกด Ctrl 1ทีปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมาผมก็จะ move ตรงนี้ครับมา snap ตรงนี้แต่สังเกตนะครับเหล็กอาจจะหมุนผิดด้านเราอาจต้องหมุนอีกด้านนึงครับด้านนี้ครับถูกไหมครับรับแรงได้ดีกว่าครับกดตรงนี้กด Q rotate จับตรงนี้ครับล็อกแกนแดงคลิกแล้วก็เลือกครับจริงๆพิมพ์90องศาได้เลยนะพิมพ์90 enter ก็ได้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเอาละนะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราจะสเกลครับอีกนิดนึงนะครับให้มันมีระยะ50เซนกด Escape ดึงขึ้นในแนวดิ่งครับตรงกลางเลยเซนเตอร์นะจึ๊บพิมพ์เลยครับ50 cm ครับ50เซนอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะ Enter ปั๊บโอ้โหชีวิตดีครับเหล็กเราก็จะได้ความยาว50เซนครับอันนี้สั่งช่างตัดได้เลยนะไปเป๊ะเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอันนี้คัดลิสต์แล้วนะตามนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าตัดตัวนี้50เซนละโอเคจากนั้นนะครับเราจะ copy ไปครับนะจากมุมนี้ครับสแนปที่ขอบนะครับขอบนะขอโทษหนึ่งทีชิปค้างไว้แล้วมันล็อกที่ขอบเหล็กด้านนี้ครับเนี่ยมันก็จะได้เหล็กเลยครับตรงนี้สแนปปั๊บเรียบร้อยต่อไปครับตรงนี้ครับจับตรงกลางครับขอโทษหนึ่งทีลากออกไปง่ายมากครับตรงกลางนะชิปค้างไว้เพราะตรงกลางเนี่ยมันอยู่เซนเตอร์เสาลากไปตรงกลางครับล็อกจึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับโอ้โหง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเราทำเป็นนะบอกเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่อาศัยครับมันคือดั้งเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ Entity Info นะครับแล้วตั้งชื่อครับว่าดั้งนะครับดั้งนะเปลี่ยนว่าดั้งนะครับบนหน้าว่าดั้งครับโอเคเหล็กเบอร์สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะเราจะทำเหล็กที่ชื่อว่าสะพานรับจะทันครับโอเคกดตัวนี้ครับปึ๊บดูนะ Q rotate จากมุมนี้ครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวคลิก คลิกแล้วหมุนครับกดคอนโทรลหนึ่งทีจึ๊บเลื่อนมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากแต่เหล็กมันกลับด้านเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเหล็กมันกลับด้านเอาละมันมีวิธีหมุนอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่านะครับนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นหรือเปล่านะถ้าเราออกคำสั่ง m move ครับ m move นะแล้วเราเอาเมาส์มาแปะตรงนี้ครับมันจะมีจุดสีแดงอยู่แถวนี้ครับไอ้จุดสีแดงตรงนี้ครับมันช่วยหมุนได้นะครับดูนะวิธีการนะครับออกคำสั่ง m move นะครับจับตรงนี้นะให้เราคลิกตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้คลิกแล้วก็หมุนเลยครับนี่ครับแล้ว snap ตรงนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมให้ snap เห็นไหมครับตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วสุดท้ายดึงครับไปปี๊บนะครับดึงมาเลยแล้วก็เสร็จแล้วครับและนี่แหละครับนะเหล็กโครงสร้างนะครับหลังคานะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีอีกบางส่วนนะครับที่เราต้องสร้างต่อให้จบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อเสดั้งสะพานรัชทันนะครับเดี๋ยวมาต่อจันทันแปรนะครับแล้วก็กระเบื้องหมุนหลังคาพวกเมทัลชีทนะครับเหล่านี้ครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะความสนุกยังรออยู่นะครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
3: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
2: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากาก โดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้

0: หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมี

0: ตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยนะคะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำ

0: ไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอันเนี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

เครื่องคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาว

งานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทิศนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทำความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทำความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้างทำความสะอาดถ้านักเรียนนำเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทำงานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทํางานยากนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือน้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ํายาล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างนะครับต้องใช้ฉีดเข้าไปแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทําความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ํายาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ํายาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟ็อกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟ็อกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ำฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบโวนะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบโวเนี่ยในการเป่าเพื่อให้คราบความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปส่วนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตเลยพวกนี้ก็สามารถที่ตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ

อันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบนะครับก็คือนักเรียนจําได้ไหมครับชื่ออะไรนะทุกคนน่าจําได้นะครับตัวนี้ก็คือเกจมินิโฟนะครับใช้เมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วและจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการวัดในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทําความเย็นไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย3ถึง2ถึง3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่มีไม่เพียงพอนะครับอันต่อไปนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้ก็มีทั้ง2แบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมนะใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทำความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องปรับอากาศชุดนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมนะใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบระดับของสารทําความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทมออนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกสปีด

ถ้าเป็นสเปนเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวเนี้ยในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคำว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจากเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทำให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะลดอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทำให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ํารั่วนะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะน่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่2นะครับก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่2ส่วนนะครับแค่2ส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทําความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เรามาดูชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตําแหน่งที่เราจะต้องทําการล้างทําความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทําความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็คือชุดโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นปรินเตอร์นะครับแผ่นปรินเตอร์นะครับแผ่นปรินเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละออง

ขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นพิมพ์เตอร์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นพิมพ์เตอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นพิมพ์เตอร์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นพิมพ์เตอร์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นพิมพ์เตอร์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับนะแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาแล้วทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไปกดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดือยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อและในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้ามนําไปล้างนะครับนะการล้างทําความสะอาดให้นักเรียนนําไปเป่านะครับหรือสะบัดเท่านั้นนะครับห้ามนําไปล้างด้วยน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ํามันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับ2แผ่นนี้ห้ามนําไปล้างน้ํานะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของเป็นคอยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของพัดใบในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดก็เรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนเราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กัน

ทั้งสองชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทำความสะอาดกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทำความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทำงานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับชุดด้านนอกก็ทำงานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องทำความเครื่องปรับอากาศเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทำการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทำการปิดการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทำงานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับสำคัญนะครับในส่วนของเบรกเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบรกเกอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราไปถอดหรือล้างทำความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างละนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทำความสะอาดชุดแฟนคอยยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับให้นักเรียนทำการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับที่จะล้างทำความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานำมาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทำงานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปเหยียบหรือทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพิมพ์เตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพิมพ์เตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อนะจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนำเอาไปล้างน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตำแหน่งด้านล่างนะครับปลดตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับอันต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจำนวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตำแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้งสองข้างนะครับขันออกมาทั้งสองข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับนะให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจำนวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทำหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับ
กดออกมานะครับให้เลื่อนออกมานะครับแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบโค้งนะครับพอจากด้านบนแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนแล้วนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของชุดแผงคอเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ําทิ้งครับรางน้ําทิ้งจะต้องถอดล้างทําความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตําแหน่งบ้างแตกหักบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในส่วนของพัดลมกรงกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมานะครับก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ำนะครับในส่วนของรางน้ำนะครับจะมีล็อกจำนวน3ตำแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทำการถอดล็อกออกมานะครับขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของทิ้งนะครับในการปลดรางน้ําทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจอนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไฟบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละนะเวลาถอดก็ปลดลงมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ำที่หยดน้ำที่คงค้างอยู่ที่รางน้ำทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่1ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับนะไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับใส่ของตัวนี้นะครับนะใส่ควงสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทำความสะอาดนะครับถอดน็อต1ตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ำทิ้งออกมาแล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ำทิ้งกับในส่วนของรางน้ําทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ําทิ้งนี้เพื่อไปล้างทําความสะอาดนะครับ

ตอนนี้ในส่วนของชุดแผงคอยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทำความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอยเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับและในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับนะในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นต้องปลดออกไหมไม่จําเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมาพลาสติกชิ้นนี้นะครับนะและทําการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับนะก็ทําการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับนะปิดไปเลยนะในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับข้อควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงนี่เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ํานะครับบางครั้งน้ําเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปอยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ํานะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทําให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับนะเราก็ทําการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับนะในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตําแหน่งเชือกอยู่3ตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่1คือนะเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับนะโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับนะจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอบให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับแผ่นนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์

นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยนะมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ํานะครับนะและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสําหรับการทํางานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทําการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีค่ะนักเรียนนักบ้านนะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับคุณครูธนพรทองทวีนะคะคุณครูแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเรามาพบกับรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะวิชานี้เราจะได้เรียนตั้งแต่การเรียนตั้งแต่เรียนรู้ตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายเรียนรู้ว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วเราเอาส่วนต่างๆเนี้ยมาวิเคราะห์รายการค้าแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนสิ่งที่วิเคราะห์รายการค้านำสู่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเรามาดูรายละเอียดรายวิชานะคะว่าสัปดาห์นี้นักเรียนจะเรียนรายวิชาอะไรกันบ้างนะคะมาเข้าสู่รายละเอียดรายวิชากันเลยนะคะรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะรายวิชานี้รหัสวิชาคือ20200-1002ค่ะหน่วยการเรียนวันนี้ที่นักเรียนจะได้เรียนกันคือการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันแยกประเภทค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันแยกประเภทจะมีส่วนประกอบหรือส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรียนแล้วได้อะไรสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะอันที่หนึ่งเราต้องอธิบายความหมายของบัญชีแยกประเภทได้ส่วนที่สองเราต้องบอกและบอกประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทได้ส่วนที่สามเราต้องอธิบายรูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภทได้นะคะส่วนที่4เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทุกครั้งของการเรียนบัญชีนักเรียนต้องสามารถทำได้คือนักเรียนต้องมีกิจนิสัยมีระเบียบมีความรอบคอบมีความซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีค่ะเรานะคะมาดูกระบวนการการบันทึกบัญชีกันนะคะกระบวนการการบันทึกบัญชีกันขั้นแรกเราได้เอกสารแล้วเรียนแล้วนะคะต่อไปเรามาทึกบัญชีที่สมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นเราก็คือสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดรายวันเฉพาะมาวันนี้เรานำสมุดรายวันขั้นต้นมาบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประคะมาดูรายละเอียดกันนะคะเราต้องมาดูความหมายของบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทจะหมายความว่าอย่างไรมาดูกันค่ะบัญชีแยกประเภทนะคะก็คือรูปแบบที่เรารวบรวมมาบันทึกรายการค้านะคะที่เกิดขึ้นตามหมวดหมู่หลังจากการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอามารวบรวมทั้งหมดนะคะให้เป็นหมวดหมู่บัญชีจำได้ไหมคะว่าหมวดหมู่บัญชีมีอะไรบ้างหมวดหมู่บัญชีของเราก็มี5หมวดเรานำ5หมวดนั้นมาสู่บัญชีแยกประเภทเพื่อจะเอามาบันทึกบัญชีให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะออกงบการเงินนะคะเรามาดูต่อกันเลยค่ะขั้นตอนการผ่านรายการไปสมุดขั้นปลายสมุดขั้นปลายของเราที่เราเรียกนี้ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทนั่นเองก็คือ1เราต้องนำรายการค้าทั้งหมดรายการค้าทั้งหมดแล้วเอามาบันทึกนะคะมาวิเคราะห์รายการค้าก่อนพอรายการค้าวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วก็ต้องเอามาบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นหรืออีกชื่อนึงก็คือสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วเอาสมุดรายวันขั้นต้นนะคะที่บันทึกเรียบร้อยแล้วมาผ่านรายการในสมุดรายวันขั้นปลายคือสมุดรายวันแยกประเภทนะคะมาดูกันอีกค่ะประเภทค่ะประเภทที่ของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่1ที่เราต้องเรียนรู้กันวันนี้คือสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปว่ามีอะไรบ้างแบ่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะ2สมุดรายวันแยกประเภทย่อยสมุดรายวันแยกประเภทย่อยมันจะย่อยขนาดไหนหรือยังไงนักเรียนจด2หัวข้อนี้ไว้เลยนะคะจดไว้แล้วก็จะดูความแตกต่างว่าสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดรายวันแยกประเภทย่อยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปเป็นสมุดรายวันที่เราใช้คุมตั้งแต่หมวดบัญชีหมวดที่1ก็คือสินทรัพย์จนถึงหมวดบัญชีหมวดที่5ก็คืออะไรคะค่าใช้จ่ายทำมาการบันทึกมาเปลี่ยนแปลงว่าสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วนะคะมาดูเลยว่าแต่ละหมวดที่ครูพูดถึงเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรย่อยๆบ้างค่ะ1หมวด

ทรัพย์หมวดสินทรัพย์ก็จะมีบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีลูกหนี้บัญชีสินค้าบัญชีวัสดุสำนักงานบัญชีอาคารและบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมวดสินทรัพย์หมวดสินทรัพย์ทวนนะคะหมวดสินทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่2คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ2ประเภทนี้เราต้องเอามาแยกประเภทค่ะแยกประเภทตามอะไรคะตามความสภาพคล่องถ้าสภาพคล่องมากก็อยู่แยกประเภทเรียงลำดับลงมาถึงสภาพคล่องน้อยค่ะเรามาดูหมวดที่2กันเลยนะคะหมวดที่2คือหนี้สินค่ะหนี้สินมีอะไรกันบ้างที่นักเรียนเคยเจอมา1คือบัญชีเจ้าหนี้การค้า2บัญชีเงินกู้3บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆหรือที่สัปดาห์ที่แล้วที่ครูสอนไปนะคะคือบัญชีอะไรคะเงินเบิกเกินเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้จำนองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดหนี้สินทั้งหมดหนี้สินก็มี2ประเภทเหมือนกันคือหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอะไรคะไม่หมุนเวียนเรียงตามความหมุนเวียนมาค่ะนะคะมาดูประเภทที่3คือประเภทส่วนของเจ้าของประเภทส่วนของเจ้าของนะคะเราจะดูได้จากบัญชีทุนหรือเราเรียกอีกบัญชีหนึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็คือบัญชีส่วนของเจ้าของเสร็จแล้วก็มาดูที่รายได้และค่าใช้จ่ายรายได้มันไม่ใช่อยู่หมวด3แต่มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนของเจ้าของนะคะหมวด4แต่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของเป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของตัวค่าใช้จ่ายตัวค่าใช้จ่ายเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายเป็นตัวลบของส่วนของเจ้าของค่ะแล้วก็บัญชีสุดท้ายก็คือบัญชีถอนใช้ส่วนตัวถ้าเรานำเงินสดมาลงทุนเราก็ต้องมีการถอนออกถอนใช้ส่วนตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของนะคะจากดูระดับประเภทไปแล้วนะคะเรามาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแตกต่างกันอย่างไรค่ะมาดูประเภทแยกประเภทย่อยค่ะดูกันนะคะว่าแยกประเภทย่อยมีความหมายและมีความแตกต่างอย่างไรกับแยกประเภททั่วไปนะคะเป็นการรวบรวมบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมบัญชีแยกประเภทย่อยปกติแยกประเภททั่วไปก็จะมีตั้งแต่เงินสดถึงค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะสินทรัพย์ถึงค่าใช้จ่ายแต่อันนี้เป็นบัญชีย่อยคุมมาอีกทีเราจะคุมแค่2ตัวนะคะเราจะคุมจากบัญชีลูกหนี้รายตัวกับบัญชีเจ้าหนี้รายตัวค่ะลูกหนี้กิจการเราเปิดให้บริการสมมตินะคะกิจการให้บริการเช่ารถลูกหนี้เรามาเช่ารถแต่เขายังมารับบริการเราแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะเป็นลูกหนี้หลายคนคืออาจจะเป็นลูกหนี้สมัยลูกหนี้เจริญลูกหนี้สมทรงมี3ลูกหนี้ฉะนั้นเราจะมีบัญชีแยกประเภททั่วไป1บัญชีคือคุมลูกหนี้แล้วก็มีแยกประเภทย่อยคือลูกหนี้แต่ละคนแต่ละคนลงมานะคะในกรณีเดียวกันเจ้าหนี้รายตัวก็กรณีเดียวกับลูกหนี้ค่ะเจ้าหนี้รายตัวกิจการไปซื้อหรือไปรับบริการค่าซ่อมแซมค่าซ่อมรถหลายกับหลายเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะมีหลายคนแต่เราจะมีบัญชีในบัญชีสมุดรายวันแยกประเภททั่วไป1บัญชีคือคุมเจ้าหนี้แล้วก็มีบัญชีในแยกประเภทย่อยหลายๆรายการก็ชื่อเจ้าหนี้แต่ละบุคคลยอดของบัญชีแยกประเภทย่อยรายการที่1 2 3จะต้องรวมกันแล้วเท่ากับบัญชีคุมแยกประเภทนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปคือประเภทของบัญชีแยกประเภทนะคะต่อไปเรามาดูรูปแบบของบัญชีแยกประเภทกันค่ะรูปแบบของบัญชีแยกประเภทมี2รูปแบบนะคะ1คือบัญชีมาตรฐาน2บัญชีแสดงยอดดุลมันจะแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างมันมีไหมคะมาดูค่ะแบบบัญชีมาตรฐานนะคะแบบบัญชีมาตรฐานมีลักษณะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัว T นะคะแบ่งออกเป็น2ด้านด้านที่1คือด้านซ้ายมือของเรานะคะเวลาเราหันหน้าเข้าสู่สมุดแล้วเราตีเส้นนะคะด้านซ้ายมือของเราคือด้านลูกหนี้เป็นด้านเดบิตแล้วแบ่งด้านขวามือของเราเป็นด้านเจ้าหนี้เป็นด้านเครดิตนะคะเรามาดูกันจากตารางเห็นไหมตารางจะแบ่งเป็นรูปตัว T แบ่งเป็นด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะคะมาดูส่วนประกอบสำคัญ

ที่เราต้องมีรายละเอียดในสมุดบัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐานนะคะ 1. ต้องมีแน่นอนเลยค่ะชื่อบัญชี 2. ต้องมีเลขที่บัญชีค่ะบ่งบอกว่าเรากำลังทำชื่อบัญชีนี้เลขที่รันมาให้เรียบร้อยต่อไปวันเดือนปีรายการแล้วก็อะไรคะหน้าบัญชีด้านเดบิตเห็นไหมซ้ายมือเราคือด้านเดบิตนะคะมาดูกันค่ะที่ขวามือเรารายการเหมือนกันก็คือวันเดือนปีต่อด้วยรายการนะคะหน้าบัญชีแล้วก็ด้านเครดิตค่ะอันนี้สมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้นิยมใช้กันมากเขาเรียกว่าแบบมาตรฐานมาดูอีกรูปแบบหนึ่งแบบแสดงยอดดุลค่ะแบบแสดงยอดดุลนะคะเป็นแบบลักษณะคล้ายกับสมุดรายวันทั่วไปแต่มียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นก็คือเป็นการตีตารางเสร็จเรียบร้อยมีด้านเดบิตเครดิตแล้วก็มีด้านยอดคงเหลือให้เราด้วยค่ะมาดูตารางกันเลยนะคะแบบบัญชียอดทั่วไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแต่ตอนปัจจุบันไม่นิยมใช้สมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้นะคะแต่จะเป็นนิยมใช้สมุดบัญชีแยกประเภทตัวทีแต่ถ้านักเรียนไปทำงานหรือไปเรียนรู้ถ้าเจอสมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้ไม่ผิดนะคะเขาเรียกสมุดบัญชีแยกประเภทแบบนี้ว่าแสดงยอดดุล นะคะอ่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการผ่านสมุดของผ่านของบัญชีแยกประเภทจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนมาดูกับครูเลยนะคะไปพร้อมๆกัน 1. นำวันที่จากสมุดรายวันทั่วไปมาลงสู่สมุดรายวันแยกประเภทในช่องวันที่ค่ะ 2. ดูสิช่องคำอธิบายรายการให้นำชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องอยู่ในคนละด้านมาอธิบายรายการอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นถ้าเรานำเงินสดมาลงทุนในชื่อบัญชีเงินสดให้เราเขียนว่าบัญชีทุนเงินสดที่ได้มาจากการลงทุนเราจะทราบเลยนะคะว่าเงินสดที่นักเรียนได้มาคือได้มาจากการลงทุนมันจะเป็นการอธิบายให้ทราบว่าเงินสดตัวเนี้ยเราลงทุนมานะคะมาดูต่อกันส่วนในบัญชีทุนเราตีแยกประเภทเศษตัวทีส่วนในบัญชีทุนได้มาจากอะไรคะการนำเอาเงินสดมาลงทุนค่ะเพราะการลงทุนนักเรียนได้เจอโจทย์ครั้งที่แล้วไปแล้วก็คือสามารถเอาทั้งเครื่องจากเจ้าหนี้แล้วก็สินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเงินสดตัวเดียวฉะนั้นเราจึงต้องอ้างบัญชีตรงข้ามเพื่อเราจะได้ทราบว่าเรานำอะไรมาลงทุนนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปของการผ่านรายการแยกประเภทนะคะมาดูที่การนำเลขที่บัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีที่เราได้แบ่งไว้ตาม5หมวดบัญชีที่เราแบ่งไว้เรียนคราวที่แล้วนะคะเสร็จเลขที่บัญชีของสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแสดงรายการผ่านบัญชีให้เรียบร้อยค่ะมาดูขั้นตอนอีกนะคะขั้นตอนต่อไปนำเลขของสมุดรายวันทั่วไปมาใส่ในช่องอ้างถึงของสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อให้ทราบว่ารายการอันนั้นอ่ะมันอยู่ในบัญชีหน้าไหนนักเรียนนึกค่ะกลับไปนึกเลยบัญชีสมุดรายวันทั่วไปสังเกตนะคะเวลาเราบันทึกบัญชีมันจะมีหน้าบัญชีอยู่ด้านบนหัวใช่ไหมคะพอมีหน้าบัญชีอยู่ด้านบนหัวเราจะเขียนว่าหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3ถ้ารายการขาเรามากเราอาจจะมีถึงหน้าที่10ก็ได้เวลาเราผ่านไปบัญชีแยกประเภทเราต้องอ้างด้วยค่ะว่าเรานำมาจากสมุดรายวันหน้าไหนอ่ะอาทิเช่นอ่ะตอนนี้ครูเอายอดยกมามายอดยกมามันต้องอยู่หน้าที่1เราตัวย่อของยอดยกมาก็คือรอจุดวอจุด1เป็นการอ้างถึงว่าเรานำมาจากสมุดรายวันหน้าที่1นะคะมาดูต่อค่ะขั้นตอนการผ่านบัญชีแยกประเภทขั้นต่อไปช่องจำนวนเงินช่องจำนวนเงินเนี่ยก็จะไม่เหมือนช่องการผ่านบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยเราอ้างบัญชีตรงกันข้ามแต่ช่องจำนวนเงินเราเอาอะไรมาลงทุนจำนวนเงินเท่าไหร่เราต้องอ้างบัญชีนั้นนะคะอาทิเช่นถ้าเรานำเงินสดด้านเดบิตมาลงทุนเราก็ใส่จำนวนเงินด้านเดบิตค่ะแต่ถ้าเรานำทุนมาลงทุนเราก็ใส่จำนวนเงินด้านทุนนะคะด้านเดบิตก็ด้านเดบิตนะคะเงินสดด้านทุนก็ด้านเครดิตกับเครดิตค่ะไม่ต้องสลับกันนะคะสำหรับจำนวนเงินค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการผ่านบัญชีแยกประเภทต่อไปคือหากรายการบันทึกบัญชีเนี่ยมีมากกว่า2รายการเราไม่ต้องไปกลัวนะคะมากกว่า2รายการเราก็ใส่ชื่อบัญชีอื่นๆที่มันมากกว่าที่มันเกี่ยวข้องเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดู

สมมติการนำเงินสดมาลงทุนเราไม่ได้นำเงินสดมาอย่างเดียวค่ะมีทั้งอะไรรถยนต์เงินฝากธนาคารเดี๋ยวมันจะมีชื่อบัญชีอื่นๆเพื่อให้ทราบว่านำอะไรมาลงทุนนะคะสามารถใส่ชื่อบัญชีอื่นมาแทนได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของการผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทตัวอย่างนี้เป็นการลงทุนของนายพรเทพค่ะพรเทพได้นำอะไรมาลงทุนวันที่1มิถุนายนบ้างคะ1เงินสดนะคะเงินสดเลขที่บัญชีคือ101คือ 80,000 บาท2เครื่องมือเครื่องใช้ที่นายพรเทพมาลงทุนคือ105ค่ะคือ 30,000 บาทแล้วก็รถยนต์ค่ะคือ รถยนต์นำมาลงทุนคือ106คือ320,000 บาทแล้วเครดิตด้วยทุนนายพรเทพคือ301,420,000 บาทอธิบายรายการทุกครั้งให้เรียบร้อยคือนายพรเทพนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนค่ะมาดูค่ะว่าเราจะผ่านบัญชียังไงกันเมื่อนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนตัวแรกเลยแน่ๆเลยค่ะตามหมวดบัญชีคือเงินสดเลขที่บัญชีคือ101ค่ะวันที่1มิถุนาอ้างบัญชีตรงกันข้ามเลยนะคะรายการขาคือทุนนายพรเทพค่ะหน้าบัญชีรอจุดวอจุด1นะคะจำนวนเงินคือด้านเดบิตอยู่ด้านเดบิตจำนวนเงินไม่ต้องอ้างนะคะใส่มาเลย 80,000 บาทต่อไปด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะเครื่องมือเครื่องใช้พรเทพมาลงทุนแต่เครื่องมือเครื่องใช้บันทึกไว้ด้านเดบิตเราก็มาใส่ในบัญชีด้านเดบิตแต่อ้างบัญชีรายการว่านายพรเทพนะคะหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุด1ค่ะจำนวนเงินของนายพรเทพคือ20,000 บาทใส่เอามาจากช่องด้านเดบิตมาเลยนะคะไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะลงทุนไปกี่บาทรวมจำนวนทุนกี่บาทแต่ชื่อบัญชีอยู่ตรงไหนใส่จำนวนเงินตรงนั้นเลยนะคะมาดูรายการต่อไปรถยนต์ที่เขาเอามาลงทุนรถยนต์ยังอยู่ด้านเดบิตนะคะ1มิถุนาค่ะรถยนต์ก็คือรายการที่เอารถยนต์มาลงทุนก็คือทุนนายพรเทพหน้าบัญชีหน้าเดิมนะคะรอจุดวอจุด1ค่ะจำนวนเงิน 320,000 บาทนะคะตัวสุดท้ายคือทุนนายพรเทพรหัสบัญชีเลขที่บัญชีคือ301ค่ะวันที่1มิถุนาเขาอะไรมาบ้างคะเอาชื่อบัญชีหลายรายการที่เราได้ดูกันครั้งที่แล้วนะคะก็คือเอาลงมาเลยค่ะมีเงินสดรอวอจุด1 80,000 บาทมีเครื่องมือเครื่องใช้รอจุดวอจุด1 20,000 บาทแล้วก็มีตัวรถยนต์รอจุดวอจุด1 300,000 บาทนะคะเอามาลงทุนเห็นไหมนักเรียนแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเราดูแค่แยกประเภทเราดูแค่บัญชีทุนใช่ไหมคะดูบัญชีทุนเราก็สามารถเห็นได้แล้วว่าวันที่1มิถุนายนนายพรเทพได้เอาเงินสดเครื่องมือเครื่องใช้รถยนต์มาลงทุนในราคาที่แตกต่างกันเราไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดเราต้องทำแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะนักเรียนบัญชีต้องฝึกทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆจะเกิดความชำนาญและเกิดความแม่นยำขึ้นค่ะมาดูนะคะอันนี้ครูจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ามีทั้งสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีอะไรคะแยกประเภททั้งสองด้านเห็นมาดูกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งของเรามันเป็นช่องวันที่ใช่ไหมคะถ้ามาจากสมุดรายวันทั่วไปรายการเกิดวันที่ไหนเดือนไหนปีไหนให้ใส่ลงมาเลยในช่องวันที่ที่หมายเลขหนึ่งตามจำนวนนั้นต่อไปนักเรียนดูที่หมายเลขสองหมายเลขสองเป็นการอธิบายรายการใช่ไหมคะหมายเลขสองหมายเลขสองเราจะเดบิตกับเครดิตไว้แต่พอมาดูที่บัญชีเงินสดเราหมายเลขสองเราจะอ้างบัญชีตรงกันข้ามคือเราเอาชื่อบัญชีว่าทุนมาใส่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินสดที่เราได้มาในกิจการมาจากไหนคะมาจากการลงทุนใช่ไหมคะแล้วดูหมายเลขสองที่บัญชีทุนหมายเลขสองที่บัญชีทุนคือเราเอาอะไรมาลงทุนคะเงินสดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเราเอาเงินสดมาลงทุนค่ะดูที่หมายเลขสามค่ะหมายเลข3คือหน้าบัญชีเห็นไหมคะหมายเลข3ที่สมุดรายวันทั่วไปคือหน้าที่1เวลาเราใส่อ้างถึงตัวย่อเราก็ต้องใส่รอจุดวอจุด1คือมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1หมายเลข3

ของสมุดเงินสดกับหมายเลข3ของสมุดทุนเหมือนกันนะคะดูที่บัญชีนะคะเสร็จเรามาดูที่หมายเลข4กันนะคะนักเรียนหมายเลข4ที่สมุดรายวันทั่วไปมันเป็นเลขที่บัญชีใช่ไหมคะเสร็จพอเรามาใส่ที่บัญชีเงินสดก็ต้องเอาหมายเลข4อันบัญชีเงินสดมาคือ101ค่ะส่วนหมายเลข4ที่บัญชีทุนก็เอาเลขที่บัญชีมาใส่คือ301ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าเราจะทราบว่าเราเอาชื่อบัญชีที่อ้างกันตรงข้ามมาใส่ส่วนอื่นๆเราจะเอาของใครของมันมาใส่ในรายการเลยแล้วก็อ้างถึงหน้าบัญชีของสมุดรายวันทั่วไปนะคะเรามาดูแบบฝึกปฏิบัติของครูนะคะว่าการฝึกปฏิบัติของครูเราจะมาทวนกันเยอะๆเพื่อจะให้นักเรียนทางบ้านเข้าใจและสามารถผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปสมุดรายวันแยกประเภทได้อย่างถูกต้องและนักเรียนจำไว้เลยนะคะถ้านักเรียนผ่านรายการถูกต้องงบของนักเรียนจะออกมาได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องมีการแก้ไขการผ่านสมุดรายวันนะคะต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะผ่านรายการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะคะมาดูโจทย์นะคะนักเรียนทั้งบ้านนะคะจดตามครูเลยค่ะพ.ศ. 2562เดือนมิถุนายนนะคะวันที่1นายยืนยงเปิดบริการเช่ารถยนต์เขานำอะไรมาลงทุนคะเงินสด 40,000 บาทเงินฝากธนาคาร 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทรถยนต์ 800,000 บาทมาลงทุนเรามาวิเคราะห์ทีละตัวกันนะคะเงินสดคืออะไรคือสินทรัพย์ 40,000 บาทเงินฝากธนาคารคืออะไรสินทรัพย์เหมือนกันค่ะ 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทอะไรรถยนต์ก็คือสินทรัพย์รถยนต์ก็คือสินทรัพย์แสดงว่าถ้าเราทำตามสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของก็เท่ากับว่าเงินสด 40,000 บวกเงินฝากธนาคาร 80,000 บวกอะไรรถยนต์ 50,000 บวกรถยนต์ 800,000 จะเท่ากับส่วนของเจ้าของเลยเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เราไม่ได้นำหนี้สินมาลงทุนด้วยนะคะมาดูการบันทึกบัญชีเลยค่ะมาดูการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันเราก็จะเดบิตเลยนะคะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยค่ะจะเดบิต1นำเดบิตเงินสดเลขที่บัญชี101นะคะ 40,000 บาทเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีคือ1028บาทอะไรรถยนต์เลขที่บัญชีคือ50,000บาทแล้วก็รถยนต์นะคะเลขที่บัญชีคือ106นะคะตามจำนวนเงิน 800,000 บาทแล้วที่เหลือก็คือบัญชีทุนอยู่ด้านเครดิตให้ยืมมาหน่อยนะคะทุนนายยืนยงคือ301ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนต้องอย่าลืมอธิบายรายการทุกครั้งนะคะอันนี้ครูทวนของเดิมนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนการอธิบายรายการอธิบายรายการให้สั้นและเข้าใจได้อย่างง่ายนะคะนักเรียนดูต่อค่ะครั้งที่แล้วสมุดรายวันทั่วไปแล้วเรามาผ่านรายการกันเลยนะคะผ่านรายการแรกคือเงินสดเลขที่บัญชีนำเลขที่บัญชีเงินสดที่เราลงมาใส่เลยคือ101เงินสดมาลงทุนคือทุนนายอะไรคะยืนยงค่ะหน้าบัญชีคือรอวอรอจุดวอจุด140,000บาทตัวที่2ที่เขาเอามาลงทุนคือเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีคือ102ค่ะมาดูค่ะเงินฝากธนาคารอยู่ด้านเดบิตเวลาบันทึกบัญชีด้านเราก็ต้องบันทึกบัญชีด้านอะไรคะนักเรียนคิดด้านเดบิตเหมือนกันลงวันที่วันเดียวกันคือวันที่1มิถุนายนนะคะอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีทุนนายยืนยงนะคะรอจุดวอจุด180,000บาทค่ะอันนี้ผ่านไป2รายการแล้วค่ะเรามาดูอีกนะคะดูรายการอะไหล่รถยนต์ค่ะอะไหล่รถยนต์นะคะเลขที่บัญชีคือ105ค่ะอะไหล่รถยนต์มันอยู่ด้านเดบิตเวลาเราบันทึกบัญชีเราก็ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะด้านเดบิตวันที่1มิถุนายนอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามกับที่เราบันทึกคือทุนยืนยงค่ะหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุดแล้วก็จำนวนเงินนะคะเวลาเราใส่อย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวก็คืออ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามส่วนอย่างอื่นเราเอามาจากที่ในสมุดรายวันทั่วไปเลยค่ะมาดูตัว

ต่อไปคือรถยนต์รถยนต์เราอยู่ด้านเดบิตนะคะเดบิตแต่อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีทุนนายยืนยงคือรอจุดวอจุดหนึ่งและจำนวนเงินของรถยนต์ก็คือ 80,000 บาทค่ะมาดูตัวสุดท้ายค่ะที่เราเกี่ยวข้องกันทั้งหมดในการมาลงทุนส่วนมากเราจะอยู่ด้านเดบิตก็คือบัญชีเงินสดเงินฝากอะไรรถยนต์แล้วก็รถยนต์แล้วเราก็เอาอะไรมาลงทุนคะบัญชีทุนนายยืนยงนะคะเลขที่บัญชีคือ301ค่ะ301แต่เราต้องอ้างบัญชีตรงกันข้ามใช่ไหมแต่มันมีหลายรายการเราใส่รายละเอียดแต่ละรายการมาเลยนะคะ1เงินสดค่ะรอจุดวอจุดหนึ่ง 40,000 บาท 2. เงินฝากธนาคารค่ะรอจุดวอจุดหนึ่ง 80,000 บาทนะคะตัวที่3คืออะไรรถยนต์รอจุดวอจุดหนึ่งนะคะ 50,000 บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายรถยนต์ค่ะรอจุดวอจุดหนึ่งนะคะ 800,000 บาทค่ะเห็นไหมนักเรียนเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่านายยืนยงเนี่ยดูแค่บัญชีแค่บัญชีทุนของนายยืนยงเราจะทราบเลยว่าวันที่1มิถุนาใช่ไหมคะว่ากิจการคือนายยืนยงนำเงินสดเงินฝากธนาคารอะไรรถยนต์และก็รถยนต์มาลงทุนโดยที่นักเรียนไม่ต้องกลับไปดูที่ไหนคะสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนดูแค่แยกประเภทนักเรียนก็สามารถทราบได้แล้วค่ะว่าวันที่1นายยืนยงได้ทำอะไรบ้างนะคะมันเป็นรายละเอียดที่เราแจ้งให้ทราบนะคะอ่ะเรามาดูโจทย์มาฝึกปฏิบัติโจทย์ที่2กันเลยนะคะโจทย์ที่2ของเราพ.ศ. 2562มันเป็นโจทย์ต่อเนื่องค่ะวันที่1เรานำมาลงทุนวันที่2ก็ต้องมีรายการวันที่4ต้องมีรายการค้าต่อไปเรื่อยๆวันที่4รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่าค่ะจากรถยนต์ 10,000 บาทอ่ะมาบันทึกบัญชีกันก่อนนะคะเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่าลงวันที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยเดบิตด้วยรับเงินสดดูจากการบันทึกบัญชีนักเรียนดูจากโจทย์แล้ววิเคราะห์ตามโจทย์รับเงินสดแสดงว่าได้เงินสดใช่ไหมคะได้สินทรัพย์เดบิตเงินสด101,40,000 บาทเสร็จแล้วรับเงินสดรับเงินสดจากอะไรรายได้ค่าเช่ารถยนต์รายได้ค่าเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นรายได้อยู่ส่วนของเจ้าของเป็นตัวบวกใช่ไหมคะก็ต้องเครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์นะคะ401ค่ะ 40,000 บาทอธิบายรายการให้ชัดเจนนะคะรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์เป็นเงินสดค่ะมาดูค่ะว่าการรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์ถ้าเรามาดูที่เงินสดกับบัญชีแยกประเภทเนี่ยเราจะสามารถทราบนะคะว่ามันรับรายได้ค่าเช่ามาจากอะไรรับเงินมาจากรายได้ค่าเช่าได้รายได้ค่าเช่าเป็นเงินสดหรือเป็นลูกหนี้ค่ะมาดูที่บัญชีเงินสดการผ่านบัญชีเงินสดอยู่ด้านเดบิตอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือบัญชีรายได้ค่าเช่ารถยนต์อ้างหน้าบัญชีคือรอจุดวอจุดหนึ่งคือสมุดรายวันหน้าที่1ค่ะจำนวนเงินคือ40,000บาทดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะรายได้ค่าเช่ารถยนต์ในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนบันทึกรายได้ค่าเช่ารถยนต์ไว้ด้านเครดิตเวลาเราผ่านมาบัญชีแยกประเภทมันก็ต้องอยู่ด้านเครดิตนะคะเสร็จใส่วันเดือนปีวันที่4มิถุนายนนะคะอ้างบัญชีตรงกันข้ามค่ะว่าบัญชีเงินสดนะคะรอจุดวอจุดหนึ่ง 40,000 บาทเห็นไหมคะนักเรียนถ้า2รายการเนี่ยเราสามารถทราบแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยสามารถทราบแล้วว่านำเงินสดมาล่ะเนี่ยเงินสดเราได้มา 40,000 ได้มาจากรายได้ค่าเช่ารถยนต์และถ้าดูบัญชีรายได้เราก็สามารถทราบเลยนะคะว่าเราได้เงินสดมาเราให้บริการค่าให้เช่ารถยนต์แล้วเราได้เงินสดมานะคะเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปของครูนะคะของวันที่8จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ 6,000 บาทจ่ายค่าซ่อมแซมเราจะเดบิตอะไรคะจากการวิเคราะห์คราวที่แล้วที่เรานำสู่สมุดรายวันทั่วไปจ่ายค่าซ่อมแซมเราต้องเดบิตค่าใช้จ่ายค่ะค่าซ่อมแซมรถยนต์เครดิตด้วยเวลาจ่ายออกมาเป็นเงินสดเครดิตด้วยเงินสดนะคะค่าใช้จ่ายอยู่หมวดบัญชีผังบัญชีอยู่เลข5 501ค่าใช้จ่ายจะเรียงผ่านบัญชีจากรายการค้าที่เกิดขึ้นเรียงเลยค่ะรายการค้าไหนเกิดขึ้นก่อนก็เรียงจากรายการค้านั้นเลยคือ501จำนวนเงินคือ 6,000 บาทเครดิตด้วยเงินสดเพราะจ่ายออกไปเป็นเงินสดคือ101จำนวนเงินคือ 6,000 บาทอธิบายรายการอย่างชัดเจนคือจ่ายค่า

ซ่อมแซมรถยนต์เป็นเงินสดค่ะมาดูเลยค่ะว่าการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จะผ่านบัญชียังไงบัญชีแรกที่ผ่านการผ่านบัญชีแยกประเภทเราจะผ่านตามหมวดบัญชีหมวดบัญชีที่มันเกี่ยวข้องคือหมวดที่1ใช่ไหมคะคือหมวดเงินสดต้องผ่านที่หมวดเงินสดก่อนคือเลขที่บัญชีคือ101เราไม่ได้ผ่านตามเดบิตเครดิตนะคะเราต้องผ่านตามหมวดบัญชีค่ะก็คือ101เงินสดออกไปทางด้านเครดิตก็ต้องอยู่ด้านเครดิตนะคะวันที่8จ่ายค่าซ่อมรถยนต์จะทราบเลยว่าเงินสดได้ออกเป็นการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์มาจากสมุดรายวันรอจุดวอจุดหน้าที่1ค่ะจำนวนเงินคือ6,000บาทนะคะตัวต่อไปที่มันต้องผ่านก็คือ501ค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะคือค่าซ่อมแซมรถยนต์บันทึกบัญชีไว้ด้านเวลาผ่านบัญชีก็ต้องผ่านด้านเดบิตแต่อ้างบัญชีตรงกันข้ามว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้เกิดจากเงินสดอยู่หน้าบัญชีที่รอจุดวอจุด1นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยคือ6,000บาทนะคะเห็นไหม2รายการนี้นักเรียนก็สามารถทราบแล้วค่ะว่าถ้านักเรียนดูแยกประเภท2รายการนี้รายการค้าที่เกิดขึ้นคือการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์จ่ายออกมาเป็นเงินสดค่ะดูโจทย์ต่อไปค่ะวันที่10ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เป็นค่าเช่ารถยนต์ยังไม่ได้จ่ายเงิน 12,000 บาทเอ๊มันจะวิเคราะห์ยังไงนะคะว่าเราจะวิเคราะห์ลงสมุดรายวันว่ายังไงนักเรียนทางบ้านทำตามครูนะคะเดบิตลูกหนี้ค่ะเพราะส่งบิลเรียกเก็บยังไม่ได้เงินต้องเดบิตลูกหนี้ลูกหนี้คือสินทรัพย์รับรู้ไว้ว่าเราจะต้องเก็บเงินคนนี้ก็คือลูกหนี้แล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์นะคะหมวดบัญชีลูกหนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องได้มาก103นะคะ 12,000 บาทรายได้ค่าเช่ารถยนต์401 12,000 บาทและอธิบายรายการให้เรียบร้อยว่าส่งบิลเรียกเก็บค่าเช่ารถยนต์ค่ะมาดูที่บัญชีแยกประเภทกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรในบัญชีแยกประเภทครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าบัญชีแยกประเภทต้องเรียงตามหมวดบัญชีอะไรมาก่อนคะเมื่อกี้ลูกหนี้มาก่อนใช่ไหมคะบัญชีลูกหนี้103ลูกหนี้อยู่ด้านเดบิตอ้างบัญชีตรงกันข้ามก็คือรายได้อะไรคะค่าเช่ารถยนต์รอจุดวอจุด1นะคะจำนวนเงิน 12,000 บาทแล้วก็บัญชีต่อไปคือบัญชีอะไรคะค่าเช่ารถยนต์ค่ะ401นะคะค่าเช่ารถยนต์เราได้ค่าเช่าแต่เรายังไม่ได้การชำระหนี้เราก็ต้องอ้างบัญชีตรงกันข้ามค่าลูกหนี้มาจากสมุดรายวันอะไรคะรอจุดวอจุด1 12,000 บาทเห็นไหมรายการค้านี้เราก็สามารถดูที่สมุดรายวันแยกประเภทได้ว่าอะไรคะลูกหนี้เกิดจากรายได้ค่าเช่ารถยนต์รายได้ค่าเช่ารถยนต์ยังไม่ได้รับเงินสดแต่ได้มาเป็นลูกหนี้ไว้ก่อนนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปกับครูด้วยนะคะวันที่15ได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์จากร้านสมัยการช่างจำนวนเงิน 4,000 บาทค่ะมาดูค่ะว่าได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์จะบันทึกบัญชีว่าอย่างไรใส่ปีเดือนวันให้เรียบร้อยเสร็จเดบิตค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะ501 4,000 บาทต่อด้วยยังไม่ได้รับเงินใช่ไหมคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างนะคะ201 4,000 บาทอธิบายรายการให้เรียบร้อยค่ะว่าได้รับบิลค่าซ่อมแซมรถยนต์นะคะทุกครั้งของการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนักเรียนต้องอธิบายรายการครูจะย้ำบ่อยมากก็คือการอธิบายรายการเป็นการที่เราจะทราบว่าบางทีเราอาจจะบันทึกบัญชีผิดหรือแต่ถ้าเราอธิบายรายการเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่เราบันทึกเนี้ยมันถูกหรือเปล่าอธิบายรายการสั้นๆครบเข้าใจง่ายนะคะมาดูการผ่านบัญชีการผ่านบัญชีของครูผ่านตามหมวดบัญชีมาดูสิครับว่าเราต้องผ่านหมวดบัญชีอะไรก่อนนะคะเมื่อกี้เป็นค่าใช้จ่ายก็จริงแต่หมวดบัญชีที่ขึ้นมาก่อนคือหมวดบัญชีหมวด2คือหมวดเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างค่ะเจ้าหนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านเครดิตแต่ต้องอ้างบัญชีว่าเจ้าหนี้เพิ่มจากอะไรจากการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์รอจุดรอจุด4,000 บาทค่ะแล้วก็อะไรคะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์อยู่หมวดที่5ค่ะ501นะคะอยู่ด้านอะไรด้านเดบิต
เราก็อ้างบัญชีเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างค่ะคะมาจากหน้าบัญชีที่รอจุดวอจุดหนึ่งรอจุดวอจุดหนึ่งมาจากสมุดรายวันทั่วไป1นะคะจำนวนเงิน 4,000 บาทเห็นไหม2รายการนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราดูแค่2รายการนี้ที่แยกประเภทเราก็ทราบแล้วค่ะว่ารายการนี้เกิดค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะเลยติดเป็นเจ้าหนี้ค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปของครูนะคะวันที่20นายยืนยงถอนเงินถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเราเป็นเจ้าของกิจการเวลาเราถอนเงินไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะ 15,000 บาทการถอนเงินการทำบัญชีเราครูเคยอธิบายจากการวิเคราะห์บัญชีแล้วการทำบัญชีเราเป็นเจ้าของกิจการก็จริงแต่เราถอนเงินไปใช้ถ้าเราถอนเงินไปใช้เสมือนเราไม่ใช่เอาเงินไปใช้ได้แล้วก็จบเลยนะคะเราต้องถอนเงินไปใช้เสร็จเราต้องมาบันทึกบัญชีเพื่อจะได้ทราบข้อมูลอย่างแท้จริงว่ากิจการเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนอย่างแท้จริงนักเรียนก็ต้องมาบันทึกบัญชีเงินถอนใช้ส่วนตัวมาดูกันค่ะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวเครดิตด้วยอะไรคะถอนเงินปลายเงินสดใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยถอนใช้ส่วนตัวอยู่หมวดอะไรคะส่วนของเจ้าของคือ302แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดคือ101จำนวนเงิน 15,000 บาทครูพูดทุกครั้งอธิบายรายการให้ถูกต้องคือนายยืนยงถอนใช้ส่วนตัวเป็นเงินสดนะคะล่ะถ้าเราไม่อธิบายรายการการถอนเงินสดมีตั้งหลายกรณีถอนเงินสดไปใช้ในกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวฉะนั้นเวลาเราอธิบายเราต้องอธิบายรายการให้ครบถ้วนค่ะมาถึงการบันทึกในสมุดรายวันแยกประเภทนะคะสมุดรายวันแยกประเภทต้องเรียงตามหมวดบัญชีเมื่อกี้ถอนใช้ส่วนตัวกับเงินสดอะไรมาก่อนกันคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าอะไรมาก่อนกันคะมาดูกันเลยค่ะเงินสดมาก่อนค่ะเงินสดคือ101เงินสดอยู่ด้านเมื่อกี้เราถอนใช้ส่วนตัวแสดงว่าเงินสดเสียไปเงินสดต้องอยู่ด้านเครดิตอธิบายรายการเลยคือว่าถอนใช้ส่วนตัวไปอยู่หน้าสมุดรายวันที่รอจุดวอจุดต้าที่1นะคะจำนวนเงินถอนใช้ไป 15,000 บาทมาดูตัวต่อไปค่ะถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวอยู่หมวด3นะคะอยู่หมวด3เราถอนใช้ส่วนตัวไปแล้วก็โดยปกติหมวด3จะต้องเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตนะคะแต่ถอนใช้ส่วนตัวเป็นตัวหักของอะไรคะเป็นตัวหักของบัญชีทุนเพราะว่าเราได้ถอนทุนไปใช้ก่อนมันก็จะอยู่ทางด้านเครดิตค่ะเดบิตค่ะเราลงวันที่เรียบร้อยแล้วก็อ้างบัญชีตรงข้ามว่าเราถอนใช้ส่วนตัวถอนอะไรไปใช้คะถอนเงินสดนะคะหน้าที่บัญชีรอจุดวอจุดหนึ่งรอจุดวอจุดหนึ่งมาจากอะไรนี่คือการทวนนะคะมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่หนึ่งค่ะใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยคือ 15,000 บาทเห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้านักเรียนดูแค่อะไรคะแค่สมุดรายวันแยกประเภทนักเรียนก็จะสามารถทราบได้แล้วนะคะว่ารายการค้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนลองดูให้ดีๆนะคะถ้านักเรียนดูที่เงินสดนักเรียนก็จะรู้ว่าวันนี้อะไรเงินสดได้ออกไปจากกิจการออกไปโดยการถอนใช้ส่วนตัวการถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยเราก็จะทราบว่าเจ้าของคือคนที่ลงทุนมาถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเสร็จนักเรียนมาดูที่บัญชีถอนใช้บัญชีถอนใช้ของเราเราก็จะทราบว่าการถอนใช้ของเราครั้งนี้เราถอนเงินสดไปใช้นะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่อธิบายลึกกว่านี้นะคะมาดูบทสรุปของครูนะคะสรุปนะคะประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทนักเรียนลองทวนนะคะประเภทของสมุดรายวันแยกประเภทมีกี่ประเภทมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะ2ประเภทประเภทที่1คือสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปใช่ไหมเอ่ยสมุดรายวันแยกประเภททั่วไปใช้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสมุดตั้งแต่หมวดสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย5หมวดบัญชีเลยนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือประเภทอะไรคะ
นักเรียนทางบ้านทราบไม่เอ่ยประเภทที่2คือ

ประเภทสมุดบัญชีแยกประเภทย่อยแยกประเภทย่อยมีไว้เพื่ออะไรสมุดบัญชีแยกประเภทย่อยก็ยังแบ่งออกเป็นอีก2ย่อยนะคะคือลูกหนี้ค่ะเพราะกิจการเราทำการค้ากับขายสินค้าให้บริการอย่างอื่นลูกหนี้ที่เราให้บริการหรือขายสินค้าก็จะมีลูกหนี้หลายคนหลายตัวเราก็ต้องมีการบัญชีคุมที่แยกลูกหนี้ไว้แยกประเภททั่วไปและมีแยกประเภทย่อยคุมอีกต่างหากว่าใครเป็นหนี้เรากี่บาทเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราเอาบัญชีคุมกับบัญชีแยกประเภทย่อยเนี่ยมารวมกันยอดจะต้องตรงกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องผ่านก็คือบัญชีเจ้าหนี้ใช่ไหมคะเจ้าหนี้ก็เกิดในกรณีเดียวกันเราประกอบกิจการจากตัวอย่างที่ครูได้ยกมาตัวอย่างนั้นก็คือเราประกอบกิจการอะไรคะเช่ารถยนต์การเช่ารถยนต์เนี่ยเราจะต้องไปซ่อมแซมเราจะต้องไปดูแลรถยนต์ของเราเพราะว่าเราให้เขาเช่าเราก็ต้องเอาไปซ่อมแซมอู่นู้นอู่นี้เราก็จะติดหนี้เขาการเป็นหนี้เราก็จะเป็นหนี้หลายบุคคลใช่ไหมคะสมมติเราเป็นหนี้สมัยเป็นหนี้เจริญเป็นหนี้สมทรงเจ้าหนี้ของเรา3คนเนี่ยต้องบวกกันของเจ้าหนี้ย่อยเท่ากับบัญชีคุมอะไรคะคุมแยกประเภทนะคะเจ้าหนี้ค่ะ2เรามาดูสรุปตัวที่2การผ่านบัญชีสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถ้าเราจะผ่านรายการบัญชีอันเนี้ยไปนะคะ1เราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้เรียบร้อยวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเดบิตเครดิตให้เรียบร้อยเสร็จเรานำเดบิตและเครดิตไปใส่ในสมุดบัญชีอะไรคะสมุดบัญชีรายวันทั่วไปใส่รายวันทั่วไปเรียบร้อยรายการเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสมุดรายวันทั่วไปใส่ในสมุดรายวันแยกประเภทมาดูกันนะคะว่าสมุดรายวันแยกประเภทที่เราสามารถใส่ได้มีอะไรบ้าง1วันเดือนปีสมุดรายวันทั่วไปใส่ไว้ยังไง1วันเดือนปีลงเลยค่ะถ้าใส่ไว้ช่องเดบิตก็ลงไว้ด้านเดบิตช่องเครดิตก็ลงด้านเครดิตนะคะ2รายการผ่านการผ่านรายการเราต้องผ่านรายการอ้างบัญชีตรงกันข้ามนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างบัญชีทุนกับเงินสดนำอะไรคะเงินสดมาลงทุนพอนำเงินสดมาลงทุนถ้าเราอ้างชื่อบัญชีที่เงินสดเป็นเงินสดเราก็จะไม่ทราบว่าเงินสดนั้นมาจากไหนเราต้องอ้างอะไรคะต้องอ้างว่าทุนอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามเพื่อเราจะได้ทราบว่าเงินสดตัวที่เรามาลงทุนนั้นอ่ะมาจากอะไรคะมาจากทุนเราได้เงินสดมาที่กิจการได้เงินสดมาจากอะไรคะเอามาลงทุนนะคะเศษตัวอ้างถึงก็คือหน้าบัญชีเราจะเอามาจากอะไรคะสมุดรายวันทั่วไปมันอยู่หน้าไหนเราก็อ้างเลยค่ะย่อมาคำย่อคือรอจุดว.1 นะคะมาจากหน้าที่1ถ้าหน้าที่2ก็รอว.2 หน้าที่3ก็รอจุดว.3 ตามลำดับของหน้าที่เราบันทึกบัญชีไว้ในสมุดรายวันทั่วไปส่วนสุดท้ายนะคะจำนวนเงินเราไม่ต้องสลับกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าจำนวนเงินอยู่ด้านเดบิตก็เอาจำนวนเงินตัวนั้นลงมาใส่เลยถ้าจำนวนเงินอยู่ด้านเครดิตก็เอาจำนวนเงินตัวนั้นลงมาใส่ได้เลยนะคะอันนี้คือวันนี้เราสรุปง่ายๆว่าสมุดรายวันแยกประเภทมี2ประเภทประเภทของการผ่านรายการการผ่านรายการต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าก่อนเสร็จมาใส่สมุดรายวันทั่วไปผ่านไปรายการแยกประเภทเราจะสามารถดูที่สมุดรายวันแยกประเภทได้เลยว่ารายการนั้นเกิดรายการค้าอะไรขึ้นเราไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเสร็จวันนี้นะคะวันนี้ครูมีคำถามจากการที่ครูได้สอนนักเรียนไปครูมีคำถาม3ข้อให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อนี้ในช่องทางติดต่อของครูได้เลยนะคะช่องข้อที่1สมุดรายวันแยกประเภทมีกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบอธิบายด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อที่2สมุดรายวันแยกประเภทเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเห็นไหมครูอธิบายไปแล้วค่ะว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรข้อที่3รอจุดวอจุดย่อมาจากอะไรและอธิบายด้วยว่าทำไมมันต้องย่อว่ารอจุดวอจุดย่อแล้วเกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะคะ3สิ่งเนี่ยครูได้อธิบายมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนักเรียนตอบคำถาม3ข้อของครูเสร็จแล้วตอบคำถามในช่องทางที่สามารถติดต่อครูได้ติดต่อครูผ่าน Facebook โดยภาษาไทยเลยนะคะชื่อธนพรทองทวีLINE ID LINE ค่ะ063-225-9155

อีเมลค่ะติดต่อผ่านอีเมลคือธนพร300324@gmail.com นะคะอันนี้คือช่องทางติดต่อครูนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาครูในด้านของสมุดรายวันแยกประเภทก็สามารถติดต่อได้กับครูได้ใน3ช่องทางนะคะวันนี้คุณครูก็ขอมาอธิบายของสมุดรายวันแยกประเภทใน3ช่องทางนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนกาหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับ ส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึง

0: จะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิเดชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับและก็สวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษานะครับของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมวันนี้

0: 101-2010นะครับนักเรียนครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกชื่อวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่างๆได้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางแล้วก็สุดท้ายนักเรียนได้รู้จักวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางและตัวอย่างการนำเอาวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในสัปดาห์นี้ครับนักเรียนครับเรามาพบกับหน่วยการเรียนนะครับเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับแบบ3ทางครับซึ่งวันนี้เป็นหน่วยการเรียนที่7นะครับวันนี้เรามีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนวันนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะครับซึ่งมีอยู่หลายๆแบบแต่นักเรียนสามารถบอกได้แบบต่างๆได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะสามารถต่อวงจรนะครับวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางได้ถูกต้องนะครับนี่คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำวันนี้เนื้อหาสาระล่ะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเมื่อเราเรียนรู้เรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางวันนี้เรื่องหลักๆเราก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางครับหลังจากนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับครูได้มีโอกาสสาธิตนะครับภาคปฏิบัตินะครับสาธิตการต่อวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะครับพอเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนะครับที่จะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับอีกเช่นเหมือนเดิมนะครับหลังก่อนทำการเรียนการสอนไปทุกหน่วยนะครับนักเรียนต้องทำการหรือทำแบบทดสอบก่อนเรียนวันนี้เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่7นะครับเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางก่อนนะครับลักษณะการทำแบบทดสอบก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR โค้ดนะครับสแกน QR โค้ดที่อยู่บนจอนี้นะครับเพื่อทำแบบทดสอบเมื่อนักเรียนสแกน QR โค้ดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ครูได้รู้ว่ามีนักเรียนชื่ออะไรบ้างมาจากที่ไหนบ้างเป็นนักเรียนชั้นไหนหรือเป็นผู้ที่สนใจทั่วไปหลังจากนั้นให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบนะครับเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับส่งกดส่งมาครูจะได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยอย่างใดนะครับนะครับเริ่มทำเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนกับแบบทดสอบที่นักเรียนได้ทำไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวาล์วควบคุมทิศทาง3ทางกับครูนะคะครูพัชรินทร์กรุณาค่ะเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางมีกี่ประเภทค่ะประเภทแรกจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดค่ะเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนั่นเองค่ะตัวที่2นะคะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง
2: ศึกษาเนื้อหาของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางแบบต่างๆต่อไป
1: ค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่3จะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือค่ะตัวที่4นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงค่ะเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ
2: วาล์วควบค
1: ุ
2: มท
1: ิ
2: ศทาง
1: 3
2: ท
1: ับ2
2: ปกติป
1: ิ
2: ดเล
1: ื่อ
2: นลิ้นไปด้วยมือกด
3: เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้มีโครงสร้างภายใน2แบบคือแบบลิ้นแผ่นกลมแบบลูกสูบเลื่อนใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาของวาล์วชนิดนี้สิคะ
1: ค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงอาจจะมีโครงสร้างการทำงาน2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบลิ้นแผ่นกลมค่ะและแบบที่สอนจะเป็นแบบลูกสูบเลื่อนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ไหมคะสัญลักษณ์ของวาล์ว3ทับ2ปกติปิดทำไมถึงเป็นปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนเห็นช่องลมเข้าช่อง P ไหม ช่อง P ไหมคะช่อง P ลมไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมคะจะ

0: ็นแบบไหนคะนักเรียนก็จะเป็นแบบปกติปิดแล้วเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดการเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนักเรียนเห็นรูปสัญลักษณ์มือกดไหมคะใช่เลยค่ะนักเรียนก็จะเป็นเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนักเรียนก็จะเห็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะคะต่อไปนะคะไปดูโครงสร้างเลยค่ะ
1: เราควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบาร์แบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. ตัวเลื่อนลิ้น 3. ลิ้นแผ่นกลม 4. สปริงดันกลับ
0: ค่ะสำหรับโครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ที่มีโครงสร้างแบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนประกอบแรกก็จะเป็นตัวเรือนนะคะตัวเรือนค่ะและส่วนประกอบที่2ก็จะเป็นตัวลิ้นเลื่อนค่ะและส่วนประกอบที่3จะเป็นลิ้นแผ่นกลมส่วนประกอบที่4ก็คือสปริงดันกลับนั่นเองค่ะแบบนี้เป็นโครงสร้างแบบลิ้นแผ่นกลมก็จะมีอุปกรณ์สำคัญหรือโครงสร้างสำคัญก็คือลิ้นแผ่นกลมนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูการทำงานกันเลยค่ะ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นแผ่นกลมติดกับบ่าวาล์วลมจากช่อง P ถูกปิดลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ค่ะสำหรับตำแหน่งปกตินะคะนักเรียนจะเห็นว่าสปริงดันกลับเนี่ยไปดันลิ้นแผ่นกลมให้ติดอยู่กับบ่าวาล์วใช่ไหมคะลมจากทางช่อง P ก็จะไม่สามารถที่จะระบายออกไปทางช่องไหนได้แต่ลมจากช่อง A นักเรียนเห็นลมจากช่อง A ไหมคะลมจากช่อง A ก็จะถูกระบายออกทางช่องไหนคะนักเรียนช่อง R ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตำแหน่งทำงานเลยค่ะ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อกดปุ่มตัวเลื่อนลิ้นจะเลื่อนปิดช่อง R เพื่อป้องกันการสูญเสียลมจากช่อง P ไปยังช่อง R เมื่อกดปุ่มจนสุดตัวเลื่อนลิ้นจะกดลิ้นแผ่นกลมทำให้ลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานส่วนช่อง R จะถูกปิด
0: ค่ะสำหรับตำแหน่งทำงานนะคะเมื่อนักเรียนกดลิ้นเมื่อนักเรียนกด
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เมื่อนักเรียนกดตัวเลื่อนลิ้นตัวเลื่อนลิ้นเนี่ยก็จะไปดันลิ้นแผ่นกลมใช่ไหมคะดันลิ้นแผ่นกลมและลมจากช่อง P เนี่ยก็จะไหลออกทางช่องไหนคะนักเรียนทางช่อง A นั่นเองค่ะส่วนช่อง R เนี่ยจะถูกตัวเลื่อนลิ้นปิดกั้นไว้นะคะลมไม่สามารถที่จะไหลออกได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราไปดูตัวอย่างการทำงานเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
0: ค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะนักเรียนก็จะเห็นวงจรใช่ไหมคะในวงจรนี้จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์อะไรบ้างตัวแรกเลยนักเรียนดูสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของลูกสูบลูกสูบกี่ทางคะนักเรียนลูกสูบทาง
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ค่ะถูกต้องค่ะเป็นลูกสูบทางเดียวแบบมีสปริงดันกลับด้วยค่ะและตัวที่2ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะนักเรียนสัญลักษณ์ของวาล์ว 3/2 3/2เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนและดันกลับด้วยสปริงแบบปกติเปิดหรือปกติปิดคะนักเรียนนักเรียนเห็นช่องพีมั้ยคะเป็นปกติอะไรคะนักเรียน
2: ป
0: กติปิดค่ะถูกต้องค่ะเป็นแบบปกติปิดเราไปดูที่สเต็ปที่1กันเลยค่ะสเต็ปที่1สเต็ปที่1 นะคะนักเรียนเมื่อเราเปิดลมก็จะผ่านไปยังช่อง P และลมไหลไปทางช่องอื่นไหมคะไม่ไหลค่ะนักเรียนเพราะว่าเป็นแบบปกติปิดนั่นเองค่ะส่วนสเต็ปที่2ดูสเต็ปที่2เมื่อนักเรียนกดวาล์วหรือเลื่อนลิ้นนะคะลมก็จะไหลจากทางช่อง P ไปยังช่อง A และลมก็จะไหลไปทางด้านหัวลูกสูบดันให้การสูบเคลื่อนที่ออกสูบนั่นเองค่ะและสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปที่3ค่ะสเต็ปที่3เมื่อนักเรียนปล่อยลิ้นสปริงที่ลิ้นนี้ก็จะดันกลับ ไปยังตำแหน่งเดิมและสปริงของสปริงของลูกสูบเนี่ยก็จะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าสุดและลมก็จะถูกระบายออกไปยังช่อง A และถูกระบายออกไปยัง R นั่นเองค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะไปดูโครงสร้างแบบต่อไปเลยค่ะ
1: เราควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดเลื่อนแบบลูกสูบเลื่อนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. แผ่นปิดหลัง 3. ลูกสูบเลื่อน 4. สปริงดันกลับ
0: ค่ะสำหรับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและกลับด้วยสปริง
1: เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: โครงสร้างแบบลูกสูบเลื่อนจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวเรือนค่ะตัวที่สองก็จะเป็นแผ่นปิดหลังนั่นเองค่ะและตัวที่สามคือส่วนประกอบสำคัญก็คืออะไรคะนักเรียนลูกสูบเลื่อนค่ะและตัวที่สี่จะเป็นสปริงดันกลับค่ะเรามาดูนะคะหลักการทำงานว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้างเราไปดูหลักการทำงานเลยค่ะ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงจะดันให้ลูกสูบเลื่อนชิดไปด้านซ้ายทำให้ช่อง P ถูกปิดลมช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ค่ะสำหรับตำแหน่งปกตินะคะตำแหน่งปกติแรงดันของสปริงจะไปดันให้ลูกสูบเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมคะและลูกสูบก็จะไปปิดช่องลมของ P ทำให้ช่องลมของ P ไม่สามารถที่จะมีลมไหลผ่านไปได้แต่ช่องลมของช่อง A จะมีลมไหลผ่านจากช่อง A ระบายออกไปยังช่องอะไรคะนักเรียนช่อง R นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตำแหน่งทำงานกันเลยค่ะ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อกดปุ่มลูกสูบเลื่อนจะเลื่อนไปทางด้านขวาลมจากช่อง P จะไหลออกช่อง A ไปใช้งานและช่อง R จะถูกปิด
0: ค่ะสำหรับตำแหน่งทำงานนะคะเมื่อนักเรียนกดปุ่มเลื่อนลูกสูบแบบเลื่อนใช่ไหมคะ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ค่ะเมื่อนักเรียนกดปุ่มลูกสูบแบบเลื่อนใช่ไหมคะลูกสูบแบบเลื่อนก็จะไปดันสปริงดันกลับใช่ไหมคะแล้วลมจากช่อง P ก็จะไหลไปยังช่อง A ส่วนลูกสูบแบบเลื่อนก็จะไปปิดกั้นช่องอะไรคะนักเรียนช่อง R นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
0: ค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะจากที่นักเรียนเห็นก็จะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างคะนักเรียนจะมีสัญลักษณ์ของลูกสูบทำงานทางเดียวแบบมีสปริงดันกลับใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อะไรคะนักเรียนวาล์ว
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้อ
0: จะม
1: ี
0: ส
1: ั
0: ญล
1: ัก
0: ษณ์วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยอะไรคะนักเรียนสปริงนั่นเองค่ะเรามาดูสเต็ปแรกค่ะสเต็ปแรกนะคะเมื่อเราเปิดลมก็จะไหลจากช่อง P ใช่ไหมคะไหลจากช่อง P เป็นแบบไหนคะวาล์วแบบนี้วาล์วชนิดนี้เป็นแบบชนิดไหนคะนักเรียนปกติปิดนั้นแสดงว่าลมจะยังไม่ไหลผ่านใช่ไหมคะมาดูสเต็ปที่2ค่ะเมื่อนักเรียนกดวาล์วลมที่มันรออยู่ที่ช่อง P เนี่ยมันก็จะไหลไปยังช่อง Aลมก็จะไหลไปทางช่อง A แล้วก็ไปยังหัวลูกสูบใช่ไหมคะนักเรียนดันให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกสุดค่ะและสเต็ปที่3เมื่อนักเรียนเลิกกดวาล์วควบคุมทิศทางลมจากหัวลูกสูบก็จะถูกระบายออกจากช่อง A ไปยังช่อง R นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างอันต่อไปเลยค่ะวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆ

0: ต่อไปวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบาร์แบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นแผ่นกลมตัวบน4ลิ้นแผ่นกลมตัวล่าง5สปริงดันกลับ
1: นักเรียนครับมาดูวาล์วตัวนี้กันนะครับนักเรียนสังเกต
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
1: ักเรียนสังเกตเห็นว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับถ้าอ่านชื่อเพียงผิวเผินเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันต่างอยู่ที่ว่าวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดนะครับเป็นแบบปกติเปิดวาล์วตัวนี้เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับดังนั้นสัญลักษณ์นะครับอย่างที่ครูเคยกล่าวไว้ด้านโน้นนะครับในสไลด์ดูให้ดีนะครับมันมีความแตกต่างอยู่ที่ตรงสัญลักษณ์ทำให้การทำงานของวาล์วตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับวาล์วตัวนี้นะครับต่างกันตรงที่เป็นแบบปกติเปิดดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ารู P ต่อกับรู A ถ้าเราป้อนลมเข้าไปที่รู P มันจะผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้ออกไปที่รู A นะครับออกไปที่รู A ทำให้วาล์วตัวนี้เรียกว่าวาล์วชนิดปกติเปิดส่วนเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับให้นักเรียนสังเกตด้านข้างของวาล์วนะครับด้านหนึ่งจะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับเป็นการใช้กล้ามเนื้อกดหรือใช้มือกดด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะของสปริงอย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้ครูได้กล่าวไปแล้วว่าส่วนใหญ่สปริงเขามักจะไม่ใช้เป็นตัวกระทำให้เกิดการเคลื่อนที่แต่สปริงจะเป็นตัวดันกลับดังนั้นวาล์วตัวนี้จึงเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนะครับแล้วก็กลับด้วยสปริงทีนี้นักเรียนจะไปเจอสัญลักษณ์วาล์วแบบนี้มีด้านมือกดกับด้านสปริงอาจจะสลับกันเช่นสปริงไปอยู่ด้านซ้ายมือตัวกดอยู่ขวามือนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านไหนก็ไม่ผิดครับนักเรียนมันจะอยู่สปริงอยู่ซ้ายหรือสปริงอยู่ขวาตัวกดอยู่ซ้ายหรือตัวกดอยู่ขวาไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ให้นักเรียนพิจารณาให้ดีว่าปกติสปริงจะทำให้วาล์วเลื่อนไม่ได้แต่ทำให้วาล์วเคลื่อนที่กลับได้นะครับวาล์ว 3/2 DC valve normally open set by manual reset by spring นะครับตัวนี้มีโครงสร้างอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องโครงสร้างกันอีกทีนึงนะครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบาร์แบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นแผ่นกลมตัวบน4ลิ้นแผ่นกลมตัวล่าง5สปริงดันกลับ
1: นะครับมาดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับวาล์วชนิดนี้นะครับเป็นชนิดนั่งบาร์
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: คำว่านั่งบ่าก็คือเวลามันทำงานมันจะมีบ่าวาล์วคอยทำการปิดเปิดลมนะครับเรียกว่าวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลมเนื่องจากวาล์วตัวนี้สีเขียวนะครับสีเขียวเนี้ยคือเป็นลิ้นแผ่นกลมนะครับสีเขียวมีตัวบนและก็ตัวล่างแต่ที่นักเรียนเห็นมันไม่ได้กลมเนี่ยหมายความว่าภาพนี้มันเป็นภาพตัดครับนักเรียนมันเป็นภาพตัดดังนั้นถ้านักเรียนมองจากภาพนี้ลักษณะก็คือจะเป็น1แค่ซีกเดียวแต่ถ้าเป็นของจริงมันมีลักษณะเป็นวงกลมดังนั้นวาล์วตัวนี้จะประกอบไปด้วยตัวเรือนตัวเลื่อนลิ้นแผ่นกลมตัวบนนี้ตัวนี้สำคัญลิ้นแผ่นกลมตัวล่างนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายวาล์วตัวนี้จะกลับด้วยสปริงมันจึงต้องมีสปริงดันกลับนะครับมาดูการทำงานครับว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานอย่างไร
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นแผ่นกลมตัวล่างและตัวเลื่อนลิ้นให้เลื่อนขึ้นลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานและลิ้นแผ่นกลมตัวบนจะปิดช่อง R
1: ในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกติลมจากช่อง P นักเรียนสังเกตในสไลด์ช่อง P จะมีสีน้ำเงินเข้มก็แสดงว่าเป็นตำแหน่งหรือเป็นช่องที่มีลมอัดสูงนะครับมีเป็นลมที่มีแรงดันนะครับสามารถไหลผ่านไปช่อง A ได้

0: นี่คือตำแหน่งปกตินะครับนี่คือตำแหน่งปกตินะครับส่วนช่อง R สังเกตนะครับช่อง R มันจะโดนลิ้นตัวบนปิดเอาไว้นะครับจะโดนลิ้นทรงกลมตัวบนปิดเอาไว้ไม่ให้สามารถไม่ให้ลมสามารถออกไปยังช่อง R ได้นะครับต่อไปมาดูตำแหน่งทำงานครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อออกแรงกดตัวเลื่อนลิ้นจะดันให้ลิ้นแผ่นกลมตัวล่างเลื่อนปิดช่องพีและลิ้นแผ่นกลมตัวบนเลื่อนลงเปิดช่องอาลมจากช่องเอจะไหลระบายออกช่องอาได้
0: นะครับในตำแหน่งทำงานเราจะเห็นว่านะครับเมื่อเรากดวาล์วตัวนี้ให้ทำงานเมื่อเรากดวาล์วตัวนี้ให้ทำงานนะครับช่องพีจะโดนลิ้น
1: กรุณาเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: จะโดนลิ้นแผ่นกลมตัวล่างปิดไว้เลยครับดังนั้นช่องพีจะโดนปิดแล้วครับนะครับแต่ลิ้นแผ่นกลมตัวบนจะเปิดให้ช่อง A ต่อกับช่อง R ดังนั้นถ้านะครับช่อง A ต่อกับอุปกรณ์ทำงานใดๆก็ตามอุปกรณ์ทำงานนั้นก็สามารถระบายลมออกจากอุปกรณ์ทำงานและส่งต่อผ่านให้กับช่อง R เพื่อระบายลมจากอุปกรณ์ทำงานนี้ทิ้งได้นี่คือลักษณะของการทำงานครับต่อไปครับมาเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
0: สเต็ปที่2ครับนี่เป็นลักษณะการทำงานสเต็ปที่3ครับมาดูตัวอย่างการใช้งานครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: จากวงจรนิวเมติกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนักเรียนจะเข้าสู่โหมดการเขียนวงจรนะครับนั่นหมายความว่าจากวงจรนี้จะประกอบไปด้วยลูกสูบหรือกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวแล้วก็วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงสเต็ปที่1เมื่อเราปล่อยลมเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับลมวิ่งผ่านไปเลยเมื่อลมวิ่งผ่านไปเลยแสดงวาล์วตัวนี้เป็นปกติเปิดแน่นอนผ่านไปยังจาก P ไป A ไปเข้าในกระบอกสูบด้านหัวลูกสูบส่งผลยังไงเมื่อลมเข้าหัวลูกสูบถ้าสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำประโยชน์จากที่การสูบเคลื่อนที่ออกนี่แหละครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือใช้ให้เกิดงานจะเอาการสูบนี้ไปผลักวัตถุใดๆไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่ที่ผู้ออกแบบจะได้ออกแบบมานะครับหลังจากนั้นในสเต็ปที่2ครับเมื่อเราทำการกดการกดครั้งนี้เป็นการตัดลมอัดครับเห็นไหมครับตัดลมอัดเมื่อกดปุ๊บลมพีไม่สามารถส่งไป A ได้ส่งไม่สามารถส่งไป A ได้ลมพีจึงปิดอยู่ที่วาล์ว 3/2 ตัวนี้นะครับลมอัดที่อยู่ที่ห้องที่ลูกสูบหรือกระบอกสูบครับก็จะไหลออกมาระบายทิ้งนะครับจากอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบทำงานทางเดียวผ่านนะครับรู A และระมาระบายทิ้งที่รู R ของวาล์วคุมทิศทางตัวนี้นะครับสเต็ปที่3ครับเมื่อเรากดนะครับโทษทีเมื่อเราปล่อยมือนะครับเมื่อเราปล่อยมือสปริงของวาล์วจะเลื่อนวาล์วกลับมานะครับจะเลื่อนวาล์วกลับมาทำให้รู P เนี่ยนะครับต่อกับรู A อีกครั้งหนึ่งเมื่อ P ต่อกับ A ลมอัดจึงส่งผ่านไปได้ก็ไปเข้าที่อุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบทำงานทางเดียวก็ส่งผลให้การสูบออกเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราปล่อยนะครับก้านสูบจะเคลื่อนที่ออกทุกครั้งที่เรากดก้านสูบจะเคลื่อนที่เข้าต่อไปเรามาดูวาล์วตัวต่อไปครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือด้วยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: ครับตัวนี้เป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือพอเห็นชื่อ

0: สั้นๆนักเรียนงงไหมครับทำไมชื่อวาล์วตัวนี้สั้นเหลือเกินเมื่อกี้หรือสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันชื่อวาล์วเนี่ยยาวเหยียดเลยความจริงถ้าเรียกเต็มๆวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือและเลื่อนลิ้นกลับด้วยมือครับนักเรียนถ้าเรียกเต็มๆแต่เขาตัดครับตัดเพราะว่าไปก็มือกลับก็มือดังนั้นเขาก็เลยตัดเป็นเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือเลยครับก็คือเรียกให้ชื่อให้สั้นลงนะครับเรียกชื่อให้สั้นลงแต่ถ้านักเรียนสะดวกที่จะเรียกยาวๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับวาล์วตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันเป็น 3/2 ครับทำไมมันไม่มีปกติปิดหรือปกติเปิดบางคนก็ถามอีกทำไมไม่มีปกติปิดทุกครั้งที่อาจารย์สอนต้องมีปกติปิดทุกครั้งที่อาจารย์บอกต้องมีปกติเปิดแล้วตอนนี้ปกติปิดหรือเปิดหายไปไหนนักเรียนครับวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อมันเป็นเลื่อนด้วยไปด้วยมือหรือเลื่อนกลับด้วยมือนะครับจะเป็นปกติปิดหรือเปิดอยู่กับผู้ใช้งานครับถ้าผู้ใช้งานเปิดไว้เปิดทิ้งเอาไว้พอต่อลมไปมันก็กลายเป็นปกติเปิดครับแต่ถ้าผู้ใช้งานเนี่ยปิดเอาไว้เลื่อนปิดเอาไว้นะครับค้างตำแหน่งปิดเอาไว้นะครับพอต่อลมไปมันลมก็ผ่านไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปกติปิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเมื่อการใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววาล์วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววาล์วดังนั้นคำว่าปกติปิดหรือปกติเปิดเขาก็จะไม่เขียนให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับตัววาล์วแต่เกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้งานดังนั้นคําว่าปกติปิดหรือเปิดจึงถูกตัดออกไปนะครับวาล์ว 3/2 แน่นอน3รูลม2ตําแหน่งนะครับตะของตัวของจริงอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้หรือบางครั้งอาจเป็นรูปที่มีความแตกต่างจากรูปนี้ก็ได้แต่หลักการทํางานและโครงสร้างนะครับต้องเป็นลักษณะเดียวกันเรามาดูโครงสร้างของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดเลื่อนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ปลอกเลื่อน2แกนวาล์ว
0: นะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นรูปเนี่ยเราคงรู้เลยมันเป็นชนิดเลื่อนแน่นอน
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เพราะมันมีปลอกเลื่อนมันมีแกนวาล์วแสดงปลอกเลื่อนเนี่ยต้องขยับซ้ายหรือขยับขวาได้นี่คือเป็นชนิดเลื่อนแน่นอนครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับรูก็จะมีรูลม P รู P คืออะไรครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเรากล่าวกันแล้ว P ลมเข้าใช่ครับ P คือรูลมเข้า A เอาลมไปใช้งาน R ก็คือลมระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับเรามาดูที่ว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานอย่างไรนะครับเหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมนะครับลองดูนะครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือ
0: ดูในตำแหน่งปิดก่อนนะครับ
1: ตำแหน่งปิดปลอกเลื่อนจะเลื่อนชิดด้านขวาทำให้ช่อง P ถูกปิดลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ครับในตำแหน่งปิดปลอกเลื่อนตัวนี้จะเลื่อนมาด้านขวานะครับเลื่อนมาด้านขวาลมจากช่อง P โดนปิดครับในตำแหน่งปิดมันปิดเลยครับนะครับลมจากช่อง P โดนปิดไม่สามารถส่งต่อออกไปได้แต่ลมที่อยู่ที่อุปกรณ์ทำงานเช่นอยู่ที่กระบอกสูบนะครับอยู่ที่กระบอกสูบก็สามารถไหลย้อนกลับมาทางช่อง A และระบายทิ้งที่ช่อง R นี่คือเป็นการเปิดให้ลมที่อยู่ในวาล์วทำงานไหลมาระบายทิ้งได้ที่ช่อง R นะครับส่วนช่อง P ปิดไว้ต่อไปมาดูตำแหน่งเปิดครับ
1: ตำแหน่งเปิดปลอกเลื่อนจะเลื่อนชิดด้านซ้ายทำให้ช่อง R ถูกปิดลมช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งาน
0: นะครับในตำแหน่งเปิดในตำแหน่งเปิดปลอกเลื่อนเลื่อนไปด้านซ้าย
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับปลอกเลื่อนเลื่อนไปด้านซ้ายจากรูปนะครับมันเลื่อนไปด้านซ้ายแต่ถ้านักเรียนวางทิศทางของปลอกเลื่อนสลับนะครับนี่ก็เราก็ไม่ได้ยึดติดกันแต่ถ้าจากสไลด์นี้นักเรียนเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับ ลมจากช่อง P ก็จะต่อไปช่อง A ได้ส่วนช่อง R ไปไหนช่อง R โดนบอกเลื่อนเลื่อนปิดเอาไว้ไม่ให้ลมผ่านไปยังช่อง R ได้ถ้าลมผ่านไปยังช่อง R ได้ก็แสดงว่าจะเกิดการรั่วไหลนะครับหรือรั่วของลมอัดนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการทำงานของวาล์วตัวนี้ว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียวหรือใช้ในการปิดเปิดวงจร

0: นะครับนักเรียนครับมาดูที่สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เราปล่อยลมเข้าสู่ระบบนะครับเราปล่อยลมเข้าสู่วงจรนิวเมติกนะครับเมื่อเราปล่อยลมเข้าไป
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: บังเอิญวาล์วตัวนี้ที่เขียนมาในวงจรนะครับเขาเลื่อนให้มันปิดอยู่เขาเลื่อนวาล์วให้มันปิดอยู่ดังนั้นสเต็ปที่1เราเห็นว่าลมไม่สามารถผ่านได้การสูบจึงไม่มีลมไปที่กระบอกสูบการสูบจึงไม่เลื่อนออกนี่คือเขาเลื่อนเอาไว้ในตำแหน่งปิดแต่ถ้าเขียนวงจรนี้ใหม่ให้เป็นแบบเปิดครับเลื่อนให้เป็นเปิดไว้ลมก็ผ่านไปได้ตอนนี้เราตามวงจรนี้ก่อนนะครับก็คือตำแหน่งที่1ก็คือลมไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้เพราะเขาเลื่อนให้ปิดอยู่ดังนั้นลมจึงหยุดอยู่แค่วาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้นะครับสเต็ปที่2ครับเมื่อเราทำการเลื่อนปลอกเลื่อนนะครับเลื่อนปลอกเลื่อนนะครับลมจาก P จะต่อกับ A ลมจาก P จะต่อกับ A ทำให้ลมเนี่ยเข้าไปที่ห้องของกระบอกสูบเป็นห้องหัวลูกสูบนะครับเมื่อลมเข้าไปลมก็จะดันลูกสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนะครับทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำประโยชน์จากการสูบเคลื่อนที่ออกเนี่ยไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับจะเอาไปสร้างงานใดๆก็สุดแล้วแต่ที่นักเรียนจะคิดเอานะครับหลังจากนั้นมาสเต็ปที่3เราเลื่อนกลับครับเราเลื่อนกลับ P ก็ไม่ต่อกับ A ลมที่อยู่ที่ลูกสูบนะครับก็สามารถไหลมาระบายทิ้งนะครับที่รู R นะครับโดยผ่านช่องทาง A แล้วก็ไหลระบายทิ้งที่รู R นี่คือเป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยมือครับต่อไปครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: วาล์วตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับพิเศษตรงนี้ครับพิเศษตรงที่ว่าเลื่อนลิ้นไปด้วยลมที่ผ่านมาเรายังไม่เจอเลยนะครับครูยังไม่มีโอกาสได้สอนนักเรียนหรือไม่ได้มีโอกาสได้แจ้งนักผู้ชมทางบ้านนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องของปุ่มกดมือกดใช้กล้ามเนื้ออวัยวะทำการกดแต่ตัวนี้เลื่อนลิ้นไปด้วยลมนะครับพิเศษขึ้นมาเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือตัว Z จะมีรูลม Z นะครับเมื่อวานเรากล่าวไปแล้วว่า P ลมเข้า A ลมไปใช้งาน R ลมระบายทิ้งวันนี้ตอนนี้เพิ่มรู Z รู Z ก็คือรูที่ใช้ในการนำลมเข้าไปเพื่อเลื่อนวาล์วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวาล์วตัวนี้นะครับเมื่อมันเพิ่มรูเลื่อนวาล์วมันจะมีโครงสร้างอะไรพิเศษไม่เหมือนกับวาล์วตัวอื่นครับเรามาดูกันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นแผ่นกลม3สปริง4ลิ้นเลื่อน5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
0: นะครับตัวที่สำคัญสุดนะครับเรามาดูก่อนนะครับวาล์วตัวนี้นั่งบ่าก
1: รุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าเหมือนเดิมลิ้นแผ่นกลมเหมือนเดิมที่เราเรียนกันมาหลายๆตัวแต่พิเศษตรงที่ว่าวาล์วตัวนี้มีช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นรูแซดนะครับจากภาพจะอยู่ด้านบนนะครับรูแซดจะอยู่ด้านบนแสดงว่านะครับรูนี้จะต้องนำลมเข้ามาเป็นสัญญาณที่ใช้ในการเลื่อนลิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นส่วนประกอบอื่นเช่นตัวเรือนลิ้นเลื่อนนะครับลิ้นเลื่อนสปริงลิ้นแผ่นกลมอะไรต่างๆก็คงเหมือนกับตัวก่อนๆนะครับต่างกันที่ช่องสัญญาณเลื่อนลิ้นจะมีความแตกต่างกับวาล์วตัวอื่นนะครับวาล์วตัวอื่นก็จะมีนะครับอาจจะมีตัวเลื่อนลิ้นที่เป็นแบบใช้มือกดแต่ตัวนี้จะไม่มีแต่จะมีรูลมเข้ามาแทนเรามาดูการทำงานของวาล์วแบบนี้ว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงจะดันลิ้นแผ่นกลมให้ปิดบ่าวาล์วลมจากช่อง P ผ่านไม่ได้ลมจากช่อง A จะไหลระบายออกช่อง R ตำแหน่งทำงานเมื่อป้อนลมเข้าช่องแซดลิ้นเลื่อนจะเลื่อนลงดันลิ้นแผ่นกลมให้เปิดลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานส่วนช่อง R จะถูกปิด
0: เรามาดูการทำงานสักนิดหนึ่งครับนะครับเราเห็นว่าวาล์วตัวนี้จะมีรูลมเนี่ยนะครับ P รู P รู A
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาร
0: ู R และรู Z นักเรียนครับวาล์วตัวนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับเชื่อวาล์วคุมทิศทาง 3/2 3ตัวแรกที่ครูกล่าวก็คือมีรูลม3รูแต่นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยครูบอกว่ามี3รูแต่ทำไมผมนับได้4รูครับอาจารย์ทำไมมี P มี A มี R มี Z นะครับนักเรียนครับเวลาเขานับวาล์วเขาจะนับเฉพาะนะครับรูที่ใช้ในการทำงานแต่รูที่ใช้ในการเลื่อนลิ้นเขาจะไม่นับนะครับเขาจะไม่นับดังนั้นรูแซดเขาจะไม่นับว่าเป็นรูของวาล์วคุมทิศทางดังนั้นวาล์วตัวนี้จะมีรู P รู A รู R 3รูเหมือนเดิมมีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งการทำงานอยู่2ตำแหน่งดังนั้นจึงเป็น 3/2 ในตำแหน่งปกติครับรู P เห็นไหมครับโดนลิ้นทรงกลมปิดเอาไว้เมื่อโดนลิ้นทรงกลมปิดเอาไว้ดังนั้นลมที่มีแรงอัดหรือลมอัดไม่สามารถจะผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้แต่รู A นะครับรู A จะต่ออยู่กับรู R เมื่อรู A ต่อกับรู R ทำให้ลมนะครับซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ทำงานเนี่ยมาระบายทิ้งที่รู R ได้ลักษณะนี้ระบายทิ้งที่รู R ได้นะครับแต่เมื่อเราทำการปล่อยลมนะครับปล่อยลมอัดเข้ารู Z สังเกตว่าเมื่อเราปล่อยลมเข้านะครับเพื่อทำการเลื่อนลิ้นที่รู Z วาล์วตัวนี้จะเคลื่อนที่ลงนะครับลมอัดซึ่งเข้าไปจะชนะแรงดันสปริงนะครับจะชนะแรงดันสปริงทำให้นะครับทำให้ลมจากรู P เนี่ยต่อไป A ส่วนรู R เนี่ยจะปิดการทำงานนะครับนี่คือลักษณะของการทำงานต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานครับว่าเราสามารถเอาวาล์วชิ้นนี้ไปทำงานอะไรได้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงานทางเดียว
0: สเต็ปที่2ครับต่อไปเป็นสเต็ปที่3ครับนักเรียนครับนักเรียนครับมาดูการทำงานสเต็ปที่1นะครับเมื่อกี้เราดูภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับเรามาก
1: รุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษา
0: เรามาดูภาพนิ่งกันสักนิดนึงครับสเต็ปที่1นะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบวงจรเนียมาติกนะครับเมื่อลมเราป้อนลมเข้าสู่วงจรเนียมาติกลมจากรูพีมารอที่ลมจากอุปกรณ์เนียมาติกขออภัยนะครับมารอที่รูพีแต่เอ๊ะทำไมวาล์วตัวนี้เมื่อกี้เราเรียนไปก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับวาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงแต่มันมีอะไรมาเพิ่มอีกตัวนึงเนื่องจากวาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมเนี่ยไม่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองได้เราต้องนำลมเข้ามาป้อนในรูแซดเพื่อทำการเลื่อนลิ้นการเอาลมมาป้อนครับนักเรียนครับการเอาลมมาป้อนนะครับก็คือการเอาลมอัดจากระบบมาป้อนต้องผ่านวาล์วคุมทิศทางอีก1ตัวดังนั้นในที่นี้วงจรจึงเลือกใช้วาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกับด้วยสปริงเป็นตัวป้อนลมที่รูแซดนะครับเป็นการป้อนลมที่รูแซดนะครับจึงวงจรนี้จึงสามารถทำงานได้ในสเต็ปที่1 นะครับเมื่อเรา ปล่อยลมเข้าสู่วงจรเนียมาติกลมจึงไปรอที่รูพีของวาล์ว 3/2 นะครับวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดกับด้วยสปริงและมารอที่รูพีของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นด้วยลมเลื่อนกลับโดยสปริงก็มารอนะครับทั้ง2จุดเนื่องจากไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้เพราะวาล์วทั้ง2ตัวเป็นแบบปกติปิดหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสตาร์ทหรือเรากดวาล์วเราจะต้องกดวาล์วตัวแรกนะครับก็คือวาล์ว 1.2 หรือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดหรือมือกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงเมื่อเรากดปุ๊บลมจึงไปเข้าที่รู Z อยู่นี่ครับรู Z ลมไปเข้าเพื่อทำการเลื่อนลิ้นหรือเลื่อนวาล์วตัว 1.1 หรือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยลมเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงตัวนี้ให้เกิดการเคลื่อนที่ลมอัดซึ่งมารออยู่ที่ P นี้จึงส่งไปที่ A ไปที่ลูกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกได้นี่คือการทำงานก็แสดงว่าถ้าเราจะให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดที่วาล์ว 1.2 หรือต้องอาศัยวาล์วที่เลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งลมไปนะครับเลื่อนวาล์วนะครับต่อไปครับเมื่อเราเลิกใช้งานเราปล่อยมือนะครับเราปล่อยมือออกนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกเราสังเกตวาล์ว 1.2 นะครับหรือวาล์วที่เป็นแบบปุ่มกดไม่สามารถจะส่งลมไปที่รู Z ของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนกลับโดยสปริงได้ไม่สามารถส่งไปได้เมื่อไม่สามารถส่งไปได้แน่นอนครับแน่นอนครับสปริงตัวนี้จึงดันวาล์วกลับณตำแหน่งเดิมเมื่อเลื่อนวาล์วกลับตำแหน่งเดิมรูพีจึงลมจากรูพีไม่สามารถต่อไปรูเอได้ทำให้ไม่มีกำลังที่จะไปดันการสูบให้เคลื่อนที่ออกสปริงซึ่งอยู่ตรงกระบอกสูบทำงานทางเดียวจึงดันเคลื่อนที่กลับและดันเอาอากาศซึ่งอยู่ภายในห้องหัวลูกสูบหรือในอยู่ในห้องหัวลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่มาระบายทิ้งที่รูอาร์นะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นวงจรทางอ้อมนะครับทางอ้อมเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันนะครับนักเรียนครับเป็นไงครับสำหรับเนื้อหาทางทฤษฎีนะครับสำหรับวาล์ววงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางนะครับก็จะนำเอาอุปกรณ์ตัวที่สำคัญมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับต่อไปครูจะนำเสนอเกี่ยวกับตัวอย่างวงจรวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ทางให้กับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้ครูมีวงจรมานำเสนอให้กับนักเรียนนะครับ 2-3 วงจรด้วยกันนะครับอยู่ที่เวลาที่จะเอื้ออำนวยนะครับวงจรแรกครับเป็นตัวอย่างที่1 นะครับเป็นวงจรควบคุมลูกสูบทำงานทางเดียวนะครับโดยตรงนะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับชุดฝึกเนียมาติกกันสักนิดนึงครับนะครับเรามาดูอุปกรณ์ชุดฝึกเนียมาติกสักนิดหนึ่งนะครับนะครับนี่คือแผงฝึกนะครับแผงฝึกวิชาเนียมาติกนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงวนนะครับแผงฝึกนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณบริษัท SMC ประเทศไทยนะครับนะที่สนับสนุนนะครับนำแผงฝึกมานะครับให้นักเรียนคณะครูและนักเรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้กันนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในแผงฝึกนี้มีอะไรบ้างนะครับก็

ัวสำคัญสำคัญนะครับลมอัดเริ่มเข้ามาจากด้านนี้นะครับจากด้านนี้ผ่านตัวนี้ที่เราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนก็คือตัวเขาเรียกว่าชุดบริการลมอัดนะครับเขาเรียกว่าชุดบริการลมอัดตัวนี้เรียกว่าชุดบริการลมอัดหรือเซอร์วิสยูนิตนะครับที่เราเรียนไปเซอร์วิสยูนิตจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ตัวนะครับอุปกรณ์3ตัวแต่ที่อยู่ที่นี่ก็จะมีแค่2ตัวตัวแรกก็คือตัวกรองอยู่ที่นี่แล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวปรับแรงดันของลมนะครับเราปรับแรงดันของลมดังนั้นลมที่ปรับแรงดันก็จะผ่านมาทางท่อทางนี้นะครับผ่านมาท่อทางนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่ใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์สำหรับวงจรที่1นะครับประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริงนะครับตัวนี้นะครับและประกอบไปด้วยตัวต่อไปก็คือกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้ลักษณะของกระบอกสูบทำงานทางเดียวครับนักเรียนสังเกตได้ว่าถ้าเราดึงก้านสูบออกไปมันก็จะเลื่อนกลับมาดึงก้านสูบออกไปสปริงที่อยู่ข้างในจะเลื่อนกลับมานะครับทีนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับมันจะมีตัวล็อกอุปกรณ์นะครับจะมีตัวล็อกอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นะครับติดปลดล็อกนะครับถอดออกติดตั้งล็อกลักษณะนี้ครูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกนะครับไม่ว่าจะบริษัทใดก็ตามก็จะมีตัวติดตั้งอุปกรณ์ลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในการปฏิบัติทุกครั้งนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับนักเรียนควรจะมีผ้าเช็ดมือ1ผืนนะครับเอาไว้ทำไมเอาไว้คอยเช็ดอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช็ดความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากมือเราเนี่ยมันจะมีเหงื่อแล้วก็จะมีความเค็มดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเจอกับเหงื่อเจอกับความเค็มเนี่ยมันจะเป็นสนิมได้ง่ายมันจะเริ่มเป็นสนิมแล้วเกิดการกัดกร่อนสุดท้ายอุปกรณ์เราก็จะชำรุดเสียหายได้นะครับต่อไปครับการต่อท่อทางลมนะครับการต่อท่อทางลมนะครับนี่คือท่อทางลมอัดนะครับท่อทางลมอัดนะครับท่อทางลมอัดวิธีต่อท่อทางลมเข้ากับตัววาล์วนะครับวิธีต่อท่อทางลมกับตัววาล์วให้นักเรียนจับท่อทางลมให้มั่นแล้วก็เสียบนะครับเดี๋ยวสักมุมเสียบนะครับจับให้มั่นแล้วก็เสียบไปให้สุดนะครับลักษณะนี้นี่คือลักษณะท่อทางลมที่ต่อแล้วมีความแข็งแรงแล้วไม่หลุดแล้วต่อไปวิธีเอาออกนะครับนักเรียนครับวิธีเอาออกก็คือให้นักเรียนกดนะครับนักเรียนกดตรงนี้นะครับกดแล้วนักเรียนก็ดึงท่อลมท่อทางลมออกมานะครับดึงท่อทางลมออกมาลักษณะนี้นะครับกดแล้วดึงท่อทางลมออกมาลักษณะนี้นะครับครั้งนี้ครูจะแนะนําไว้เพียงเท่านี้ลักษณะต่างๆต่อไปการต่อวงจรครับวงจรแรกเป็นตัวอย่างวงจรควบคุมลูกสูบทำงานทางเดียวโดยตรงนะครับอันดับแรกให้นักเรียนเตรียมความพร้อมลมอัดโดยการนำลมอัดมาเข้าที่ท่อร่วมนะครับลักษณะนี้คือท่อร่วมหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มต่อวงจรนะครับเราเริ่มต่อวงจรนะครับจากวงจรนะครับนำลมอัดจากชุดบริการลมอัดนะครับไปเข้าวาล์วควบคุมทิศทางนี่คือลมอัดจากชุดบริการลมอัดนะครับเข้าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับ 3/2 ครับนะครับนี่คือเส้นทางเส้นแรกนะครับหลังจากนั้นจากวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับซึ่งวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เนี่ยมันจะมีรูพีอยู่ตรงนี้นะครับจะมีรูพีอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้านักเรียนมองดูดีๆจะมีรู 1P อยู่ตรงนี้และจะมีตรงนี้จะมีรู A เห็นนะครับเห็นไหมจะมีรู A อยู่

่ดังนั้นจากวงจรที่อยู่ในสไลด์นะครับลมจะเข้าที่ P ออกที่ A ดังนั้นนักเรียนเข้าที่ P ออกที่ A นะครับเข้าที่ P ออกที่ A แล้วก็ไปเข้ากระบอกสูบทำงานทางเดียวลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราต่อลมเสร็จเราก็ตรวจสอบนะครับว่านะครับมีการรั่วซึมของลมอัดอย่างไรบ้างปล่อยลมไปแล้วถ้าไม่มีการรั่วซึมให้นักเรียนลองทดสอบการทำงานโดยการกดนะครับกดเห็นไหมครับเนื่องจากวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติปิดเมื่อกด P ต่อไป A ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเพราะลมเข้าที่หัวลูกสูบเมื่อเราปล่อยมือครับปล่อยมือนะครับปล่อยมือ P ไม่ต่อไป A ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับโดยแรงดันด้วยแรงของสปริงที่อยู่ในกระบอกสูบกดออกครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับวงจรนี้ทำงานอย่างไรเรามาดูการทำงานกันครับนะครับเรามาดูการทำงานกันในสเต็ปที่1นะครับในสเต็ปที่1ลมอัดจากนะครับคอมเพรสเซอร์ผ่านชุดบริการลมอัดมาเข้าที่ P นี่คือตำแหน่งที่เราปล่อยลมเข้าสู่วงจรลมจะมาอยู่ที่ P แค่นี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดนะครับหรือปุ่มกดเลื่อนกลับโดยสปริงเมื่อเรากด P ต่อกับ A ลมจะเข้าไปในกระบอกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกอย่างที่เราสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อการสูบเคลื่อนที่ออกเราก็นำงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ออกของการสูบไปใช้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปสเต็ปที่3เมื่อเราปล่อยมือนะครับเมื่อเราปล่อยมือนะครับสปริงของวาล์วก็จะดันวาล์วเคลื่อนที่กับ P จึงไม่ต่อกับ A ครับเมื่อ P ไม่ต่อกับ A ลมอัดนะครับลมอัดก็จะไปรอที่ P ลมที่อยู่ที่ลูกสูบก็จะไหลระบายทิ้งที่รู R นะครับจากวงจรนะครับจากวงจรเราจะเห็นว่าครูได้เพิ่มสัญลักษณ์มาอีกตัวหนึ่งนะครับขอดูวงจรนิดนึงครับจาก P เห็นไหมครับครูมีวงเล็บ1จาก A ครูมีวงเล็บ2ในวาล์วก็จะมีเมื่อกี้ก็จะมี P1 A2 R3 ลักษณะนี้เป็นการเรียกรูลมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราไปบอกว่า P คือรูลมเข้า A คือลมไปใช้งาน R คือลมระบายทิ้ง1คือลมเข้า A 2คือลมไปใช้งานและ3คือลมระบายทิ้งต่อไปเรามาดูวงจรที่2อีกสัก1วงจรนะครับนักเรียนเราพอมีเวลาอีกนิดเดียวนะครับว่าวงจรที่2เนี่ยเรามีการต่อวงจรยังไงวงจรที่2จะประกอบไปด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ครับนี่คือกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวตัวนี้คือวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนกลับโดย สปริงครับนักเรียนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือวาล์วคู่ทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนกลับโดยสปริงครับซึ่งวงจรนี้ก็เป็นวงจรที่เกิดขึ้นเมื่อในสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะต่อวงจรนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาดูวงจรกันครับนะครับดูวงจรก่อนนะครับนะครับในวงจรนะครับในวงจรเราจะต้องใช้ลมจากชุดบริการลมอัดนะครับชุดบริการลมอัดเราต้องเอาลมจากชุดบริการลมอัดไปเข้ารู P ของวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับและเอาลมจากชุดบริการลมอัดไปเข้าที่รู P ของวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อน

ลื่อนโดยลมเลื่อนกลับโดยสปริงลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ท่อทางลมนะครับนะครับต่อลมจากวาล์วคู่ที่ทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยสปริงไปยังอุปกรณ์ทำงานลักษณะนี้และอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็คือเอาลมจากวาล์วคู่ที่ทาง 3/2 ไปเข้าที่รูแซดนะครับของวาล์วคู่ที่ทาง 3/2 ที่เลื่อนลิ้นด้วยลมกลับโดยสปริงคือตัวนี้นะครับระวังขอดูในวงจรนิดนึงครับตัวอย่างที่2นะครับขอดูในวงจรเราจะพบว่าเราจะมีสายกี่เส้นลมจากนะครับเส้นที่1ลมเข้าที่รู P ของวาล์ว 3/2 บุ่มกดครับเส้นที่2เข้าที่รู P ของวาล์ว 3/2 ทำงานเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยสปริงเส้น2เส้นแล้วนะครับเส้นที่3จากวาล์วเข้ากระบอกสูบเส้นที่4นะครับลมจากนะครับลมจากวาล์ว 3/2 ขึ้นเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกับเลื่อนกลับโดยสปริงไปเข้ารูแซดสรุปว่าเราจะมีท่อทางทั้งหมดจำนวน4เส้นด้วยกันนะครับจำนวน4เส้นด้วยกันทีนี้เมื่อเรามีลม4เส้นเราเมื่อเราต่อวงจรแล้วต่อไปเราจะทำการทดสอบนะครับเราต้องทำการทดสอบการทำงานนะครับเส้นที่1เราต่อแล้วครับนักเรียนนับได้เลยครับเส้นที่1เส้นที่2นะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4นี่คือการตรวจสอบตรวจเช็ควงจรง่ายๆว่านักเรียนได้ต่อวงจรถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีความพร้อมแล้วเปิดลมครับสังเกตการรั่วซึมของวงจรไม่มีเราก็ทำการทดสอบการทำงานครับนะครับนี่คือลักษณะทดสอบการทำงานซึ่งวงจรนี้เป็นการทำงานนะครับโดยอ้อมนะครับโดยอ้อมต่อไปครับเรามาดูสเต็ปการทำงานนะครับสเต็ปที่1นะครับเราป้อนลมเข้าสู่ระบบวงจรนิวเมติกนะครับลมนะครับจะเข้าวาล์วควบคุมทิศทางไม่ได้นะครับก็จะรออยู่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2เมื่อเรากดวาล์ววาล์วก็จะไปเข้าที่รูแซดนะครับของวาล์ว 3/2 ปกติปิดทำงานโดยลมกับโดยสปริงแล้วก็ส่งให้ P ไป A ทำให้กระบอกสูบเคลื่อนกลับได้สเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เมื่อเราปล่อยมือสภาวะการทำงานก็กลับมาสู่ตำแหน่งปกตินะครับนี่คือลักษณะของวงจรตัวอย่างที่2สำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับคงจะเต็มอิ่มไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎีและเนื้อหาทางปฏิบัตินะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดในการเรียนการสอนนะครับหรือจะติดต่อสื่อสารกับครูได้นะครับก็ผ่านครูโดมิยนพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนในเรื่องของรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรนะคะซึ่งครูก็ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าจะเชิญคุณครูเรียกว่าเป็นคุณครูในสายวิชาชีพเฉพาะเลยทางด้านแผนกอาหารจะมาพาพวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราได้กำหนดไว้ก็คือหล่นเค็มบักนัดค่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำคุณครูที่

0: มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะคุณครูกฤษรันนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณครูจะพาพวกเราทำกิจกรรมหลนเข็มบักนัดด้วยกันค่ะซึ่งดูจากสีสันของผักที่คุณครูได้

0: แต่ละชนิดที่คุณครูเอ็มเนี่ยนำมาเนี่ยมีอะไรแล้วก็ช่วยประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้คุณครูเอ็มได้เป็นคนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้นะคะเชิญค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราก็จะทำหลนเข้มบักนัดกันนะครับเข้มบักนัดคืออะไรครับก่อนอื่นเลยเข้มบักนัดก็คือนะครับเป็นการถนอมอาหารในของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งเวลาน้ำฤดูน้ำหลากเนี่ยปลาจะเยอะนะครับเขาก็จะเป็นการถนอมอาหารโดยเอาปลานะครับมาหมักใส่เกลือแล้วก็สับปะรดนะครับทีนี้นะครับสมุนไพรของเราที่จะรับประทานคู่กับหลนเค็มบักงัดในวันนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างหลักๆนะครับที่ขาดไม่ได้เวลาเราทานหลนนะครับเราต้องทานคู่กับขมิ้นขาวรู้จักขมิ้นขาวกันไหมครับค่ะขมิ้นขาวทีนี้ครูจะถามนะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยมีสรรพคุณอะไรเอ่ย
0: ทราบไหมครับ
1: รักษาแผลในลำไส้มีอะไรอีกครับ ช่วยเจริญอาหารขับลมใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีผักที่เราใช้ในการลวกนะครับผักที่มีที่ใช้ในการลวกวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับ
0: กระเจ
1: ี๊
0: ยบ
1: เขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวให้สรรพคุณอะไรครับ
2: ช่วยในเร
1: ื่อง
2: ระบบข
1: ับ
2: ถ่าย
1: ระบบขับถ่ายครับผมมีอะไรอีก
0: มาละ
1: ใช่แล้วนะครับเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเขามียางหรือเมือกของเขานะครับช่วยในการเคลือบลำไส้ไม่ให้ป้องกันการเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับมะละให้รสชาติอะไรครับอย่างที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็น
3: ยา
1: เพราะฉะนั้นมะละมีสรรพคุณอะไรครับมีอะไรอีกเอ่ยให้อะไรอีก
2: ลดระด
1: ับ
2: คอเลสเตอรอล
1: ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับแล้วก็ให้อะไรอีกครับ
2: ลดความด
1: ัน
2: โลห
1: ิ
2: ต
1: ลดความดันโลห
0: ิ
1: ต
0: เก่งมาก
1: ป้องกันโรคมะเร็งใช่ครับ
0: ดับพิษร้อน
1: บำรุงสายตา
0: แล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วย
1: เพราะว่ามะระเขาเป็นผักสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ล้วนไปด้วยคุณประโยชน์ทีนี้เราจะเห็นผักอีกหลากสีไม่ว่าจะมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีม่วงสีขาวนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับสีม่วงเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเห็นสีม่วงกันไหมอันนี้อะไรครับมะเขือนะครับมะเขือให้ประโยชน์อะไรเอ่ย
2: ลดความด
1: ัน
2: ในเล
1: ือ
2: ด
1: ลดความด
2: ัน
1: ในเล
2: ือ
1: ด
2: นะครับ
1: กระตุ้นการเผาผลาญครับ
0: บำรุงหัวใจด้วยต้านมะเร็งรักษาเบาหวานได้อีกต่างหากนะคะเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะนอกนั้นจะมีอะไร
1: แล้วก็มีอะไรอีกมีแครอทนะครับให้ประโยชน์อะไรบ้างครับอันนี้ทุกคนน่าจะทราบพี่มีให้อะไรเอ่ย
2: บำร
1: ุ
2: งและรักษา
1: บำรุงสายตาให้อะไรอีกครับ
2: ร
1: ัก
2: ษา
1: เ
2: บาหวาน
0: ก็มีเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะที่ทุกคนทานแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเอาละค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นหลนเค็มบักนัดในกิจกรรมของเราครั้งนี้อยากจะให้ครูเอ็มเนี่ยช่วยพูดถึงที่มาที่ไปนะคะของหลนเค็มบักนัดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวครูก่อนอื่นจะเล่าประวัติที่เราได้ทำหลนเค็มบักนัดขึ้นมานะครับในสมัยก่อนย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีก่อนนะครับตั้งแต่วิทยาลัยเอาเราเนี่ยยังเป็นโรงเรียนอะไรครับใครทราบมั่งโรงเรียนการช่างสตรีอุบลราชธานีนะครับครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แล้วก็พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาที่อาชีวะอุบลจังหวัดอุบลเรานะครับแล้วก็ครั้งนั้นอาชีวะอุบลได้ทำเครื่องเสวยพระกายอาหารนะครับหนึ่งในนั้นมีเมนูหลนเค็มบักนัดนะครับแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดแกะสลักอย่างวิจิตรนะครับได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่พระองค์ทรงโปรดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดมากแล้วก็จึงได้ให้กลุ่มเกษตรกรนะครับได้ทำหลนทำเค็มบักนัดของเราขึ้นมาแปรรูปเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อปลาแล้วก็สับปะรดนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้สินค้าโอท็อปไปแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลเราด้วย
0: นะครับได้เป็นรางวัลนะคะได้จดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปไปแล้ว
1: ใช่ครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มสู่กระบวนการทำหลนเค็มบักนัดกันเลยนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้

0: ทำในวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือเค็มบักนัดนะครับเค็มบักนัดนี่คือเป็นปลาเทโพนะครับสับปะรดหมักเกลือนะครับแล้วก็มีกะทินะครับในส่วนของกะทิเราจะใช้เป็นหัวกะทิครับผมแล้วก็จะมีหมูบดนะครับกุ้งบด
1: น้
0: ำตาลเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะครับส่วนสมุนไพรที่เราใส่ในตัวหลวนเองนะครับก็จะมีใบมะกรูดมีหอมแดงนะครับซึ่งหอมแดงก็ยังช่วยเป็นไงครับป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตะไคร้นะครับซอยละเอียดครับผมแล้วก็ยังมีพริกนะครับพริกวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกเหลืองนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าเหลืองแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่ครับ
1: ต
0: ั
1: วอย่างอยู่ในนี้นะคะ
0: ครับ
1: ในถ้วยนี้ก็จะ
0: เราจะเริ่มกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1เราจะตั้งกะทิเลยนะครับ
1: เมื่อกะทิเสร็จแล้วเป็นอะไรต่อคะเดี๋ยวพี่ช่วยหยิบให
0: ้ตั้งกะทิใส่ตามด้วยหมูครับหมูรวมเค็มบักนัดต่างๆแต่ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะ
1: เราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวกะทินะคะให้แตกมันเพื่อที่จะมีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะ
0: นานอยู่ครับประมาณ5นาทีได้
1: ประมาณ5นาทีพวกเราก็ต้องมาช่วยกันบอกสรรพคุณอีกครั้งหนึ่งล่ะว่าขมิ้นขาวมีประโยชน์อะไรนะเมื่อกี้ทวนก่อนรักษาแผลในกระเพาะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าเขามาเอามาทานสดๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมารับประทานเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดล้างปอกก่อนใช่ไหมแล้วก็หั่นให้เป็นคำที่พอดีบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ชิมได้ทานกันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพูดถึงขมิ้นมันจะมีรสชาติยังไงมันจะเผ็ดหรือเปล่ามันจะแสบลิ้นไหมมันจะขมหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ที่คุณครูเลือกมาเนี่ยสามารถทานได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งฟักทองที่แกะสลักแล้วเป็นยังไงคะสามารถทานได้ไหมทานได้นอกจากจะทานได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของราคาถ้าเกิดว่าเราเอาไปบริการในชุมชนหรือว่าในสถานประกอบการในธุรกิจนักเรียนสังเกตเห็นภาชนะที่คุณครูจัดมาไหมคะมีกี่แบบคะ
2: 2
1: แบบใช่ไหมคะภาชนะที่จัดผักเคียงมาแล้วนะคะมี2แบบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่านักเรียนที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอาความรู้หรือหลักการจัดวางตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของพวกเราเองก็ได้ชุมชนของเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรอะไรที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนอยู่แล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ได้ถ้าบ้านใครมีไม้ไผ่เยอะเอามาจักสารมาร้อยมาใช้ประโยชน์เป็นตะกร้าเป็นภาชนะแบบนี้นะคะก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศของชุมชนนั้นๆส่วนถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในธุรกิจของสถานประกอบการหรือว่าร้านอาหารอาจจะอยู่ในเมืองใช่ไหมคะหรือว่าต้องการงานพิธีที่มันดูหรูหราหน่อยเราก็เลือกภาชนะที่เป็นเครื่องกระเบื้องแทนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็เลือกให้เข้ากับบริบทของชุมชนนะหลักๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเราต้องการเน้นย้ำเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสให้ลึกที่สุดในบริบทของชุมชนนะคะในตามนโยบายเนี่ยคือดึงกระจายรายได้เป็นการกระจายรายได้ของที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนให้ถึงหมู่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วใช่ไหมหอมไหมคะหอมมากแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะปรุงลำดับที่2ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะพวกเราอยากชิมไหมอยากชิมแค่กลิ่นกะทินี่ก็หอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครูก็ทราบข้อมูลมานะว่าพวกเราบางคนเนี่ยไม่ทานผักเลยใช่ไหมคะบางคนไม่ทานผักเขียวเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทำความคุ้นชินทำความรู้จักกับคำว่าสมุนไพร
0: นะครับหลังจากที่เราตั้งกะทินะครับได้สักครู่แล้ว

0: ก็จะมีเป็นไงครับกลิ่นเริ่มหอมหรือยังครับ
1: หอม
0: นะครับพอกะทินะครับเราเห็นว่ากะทิร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อหมูนะครับเป็นหมูบดนะครับประมาณ1ถ้วยตวงโดยประมาณนะครับ
1: เราก็จะเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแดงมาใช่ไหมคะคุณผู้เราเน้นเพื่อความเป็นสุขภาพน้ำด้วยอะไรคะกุ้งไหมคะกุ้งบดนะคะใส่มาตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของราคาของอาหารด้วยนะ

0: หินก็ยังหอมอยู
1: ่นะครับหลังจากที่เราใส่หมูบดแล้วนะครับก็จะตามด้วยเนื้อกุ้งสับหยาบๆนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูนะครับมีปริมาณเท่ากันนะครับ1ถ้วยตวงโดยประมาณนะครับ
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: เค็มบักนัดครับ
0: เค็มบักนัดจริงๆแล้วก็จะมีสับปะรดอยู่ในนี้แล้วนะคะสำเร็จมาแล้วนะเริ่มมีสีสันละสีของเนื้อหมูที่สุกกับสีของกุ้งนะออกสีส้มๆละนะเริ่มแล้วเริ่มจินตนาการได้แล้วใช่ไหม
1: นะครับสังเกตนะครับเราใส่กุ้งลงไปเนื้อกุ้งจะออกสีอะไรครับสีส้มนะครับนั่นหมายความว่ากุ้งเริ่มจะสุกแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยเนื้อเค็มบักนัดนะครับในส่วนของเนื้อเค็มบักนัดนี่ก็จะประกอบไปด้วยปลาเทโพแล้วก็สับปะรดนะครับ
0: ก็ไม่ต้องเทน้ำทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาเฉพาะส่วนเนื้อนะคะส่วนน้ำที่อยู่ในถ้วยนี่ก็แยกไว้เป็นอะไรต่อคะทีนี
1: ้เสร็จแล้วก็จะใส่พวกเครื่อง
0: ต่อไปก็จะเติมส่วนปรุงของสมุนไพรนะคะที่คุณครูได้หั่นเตรียมไว้ให้แล้วนะมีใบมะกรูดด้วย
1: ครับผมหลังจากที่เราใส่เนื้อเค็มบักนัดแล้วนะครับเราก็จะใส่สมุนไพรลงไปดับกลิ่นคาวของเนื้อปลานะครับเราก็จะใส่เป็นอะไรครับตะไคร้ซอยนะครับประมาณ3ต้นโดยประมาณนะครับ
0: 3ต้นแบบนี้นะคะแล้วเอามาหั่นเราต้องเลือกส่วนที่อ่อนๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนต้นตะไคร้ที่อ่อนๆเพราะว่าเราจะต้องทานด้วยหอมมากเลยครูอยู่ใกล้เนี่ยหอมมากเลยค่ะมีความสุขมากในการเรียนวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าเราไม่ใส่หมดเราจะแบ่ง
0: โอเคเราก็ไม่ได้ใส่ทั้งหมดที่เตรียมไว้ต้องแบ่งไว้ก่อนนะ
1: นี่เก็บเลยพอนี้น้ำปลา
0: แล้วก็ไข่ตอกเลยตอนไหน
1: ครับมาตอกกันเลยได้กลิ่นหอมหรือยังครับตอนนี้จะได้กลิ่นหอมนะครับของเค็มบักนัดนะครับแล้วก็สมุนไพรที่เราใส่ลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตะไคร้ต่อไปนะครับเราก็จะตามด้วยหอมแดง

แกงกับใบมะกรูดนะครับใส่หอมแดงลงไปเป็นใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นใบมะกรูดฉีกนะครับจะได้เพิ่มความหอมให้กับหลนนะครับผม

0: หอมมะกรูดตามมากลิ่นกะทิก็ยังนำหน้าเหมือนเดิมนะแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลุ้นหน้าดูเลยนะลุ้นกลิ่นและลุ้นยังไงคะลุ้นรสชาติต่อและลุ้นว่าเราจะได้ชิมหรือเปล่าใช่ไหมเ
1: จมต
0: ีเอาให้ละเอียดใช่ไหม
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการปรุงรสชาตินะครับรสชาติของหล่นนะครับก็จะมี เป็นรสชาติยังไงครับรสชาติกลมกล่อมนะครับไม่หวานนำหรือไม่เค็มนำนะครับผมเครื่องปรุงนะครับเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเพราะว่าในตัวเค็มบักนัดของเรานะครับจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้เกลือในการหมักนะครับ

ครับหลังจากใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ความหวานนะครับจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับ

0: หลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของพริกชี้ฟ้านะครับ2สีนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับ
1: สีสันเริ่มสวยขึ้นไปอีกนะสีส้มสีเหลืองสีแดงสีส้มของกุ้งสีเหลืองของพริกชี้ฟ้าแล้วก็สีแดงของพริกชี้ฟ้าสีเขียวของใบมะกรูดนานเห็นไหมสวยมากเลยนี้ได้ไหมคะ
2: จะชิมให้ชิมไหม
1: ให้ชิมใช่ไหมให้ชิมนะ
2: เหลือไข่ชิมรสชาติก่อน
1: โอเคชิมก่อนนะคะ
2: เราจะได้รู้ว่าเราต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่า
1: ไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วค่ะพอดีค่ะชื่อสมชื่อแล้วหลนเค็มคิดว่าใส่ไข่ลงไปก็น่าจะช่วยได้นะคะลดความเค็มลงพอดียกนิ้วให้เลย
0: หลังจากที่เราใส่พริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็รอให้เขาเดือดสักครู่แล้วก็จะใส่ตบท้ายด้วยไข่ไก่นะครับวันนี้ก็ใส่ไปประมาณ3ฟองนะครับ

0: ใส่เสร็จแล้วเรารีบคนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนมาจากไข่เขาจะเกาะตัวเป็นก้อนนะครับคนสักพักสังเกตดูนะครับไข่สุกก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: การเรานำไข่มาใส่นี่ช่วยให้มันดูเหมือนต
0: ั
1: วเน
0: ื
1: ้อน่ะมันเกาะตัวกันขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ดูลดพื้นที่ช่องว่างของน้ำนะคะให้มันเกาะตัวกับเนื้อนะคะ
0: ครับเราสังเกตดูว่าไข่สุกนะครับตอนนี้ไข่ก็ได้สุกแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูล้นเค็มบักนัดครับผม
1: เดี๋ยวเราใส่ภาชนะก่อนนะคะพวกเราจะได้เห็นชัดๆ
0: ต
1: อ
0: นนี้เคียง
1: เดี๋ยวใส่เทก่อนค่ะตักเคนะคะ
0: อันนี้ผมเอาผงกวนลวก
1: เดี๋ยวขออนุญาตตักหล่นใส่ถ้วยนะคะ

0: ือเตรียมตังค์เลยนะตังค์เลยเนาะ
1: ตังค์เลยค่ะเราต้องตักให้พูนใช่ไหมคะเราจะได้เห็นแล้วปกติเวลาเราตักเสิร์ฟเราจะต้องเอาใบมะกรูดลงไปโชว์มากไหมคะหรือว่าแค่สัก2ใบ
0: แค่ใบ2ใบก
1: ็น้ำราคาส่วนน้ำ
0: เอาให้บาลานซ์กันครับพอดีครับได้แล้วครับ
1: ได้แล้วนะคะโอเคค่ะขอโทษค่ะขออนุญาตเลื่อนอีกนิดนึงนักเรียนคะจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้ที่ครูได้เชิญคุณครูกฤษลันมาเนี่ยก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้ในทางด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตัวเองด้วยนะคะน่ะเรานอกจากเราจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปลงในพื้นที่ว่ามีอาหารสมุนไพรแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าณช่วงนั้นเนี่ยเราได้มีความจำเป็นจะต้องไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะเรามีเมนูพิเศษเด็ดๆของเราโดยเฉพาะประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดของเราไปด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากใช่ไหมคะสิ่งนี้คือความรู้ที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยพัฒนาตนเองแล้วก็ฝึกฝนตนเองดูจากขั้นตอนที่คุณครูกฤษลันได้พาพวกเราทำเมื่อกี้เนี่ยง่ายไหมคะง่ายมากเลยเพราะว่าแบ่งชัดเจนเป็นถ้วยตวงถ้วยที่คุณครูนำมาใช้เนี่ยก็สามารถหาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในชุมชนก็ตามหรือว่าในธุรกิจสถานประกอบการร้านอาหารก็ตามนะคะเขาก็นิยมใช้แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็โดยเฉพาะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นผักทานเคียงกับหลนเค็มหรือว่าน้ำพริกตัวอื่นนะคะและข้อดีของหลนเค็มคืออะไรคะสามารถทานได้ทั่วทุกภูมิภาคเพราะว่าบางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนเนาะที่ได้เดินทางมาเที่ยวในชุมชนของเราในจังหวัดของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะรับประทานพวกปลาพวกแจ่วบองอะไรได้เราก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถนำเสนอให้เขาได้อย่างภาคภูมิใจไม่น้อยหน้าน้ำพริกหรือว่าแจ่วตัวอื่นเช่นกันค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูกฤษลันด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของการทำอาหารสมุนไพรนะคะเป็นกิจกรรมย่อยตัวหนึ่งที่สามารถที่เราจะจัดลงไปในโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรได้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราค่ะเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะได้ลองชิมหลนเค็มบักนัดเนี่ยครูถามก่อนว่าจำขั้นตอนของการทำได้ไหมใครจำได้บ้างธีรพัฒน์จำได้ไหมคะ
2: จำได้ครับ
1: มีอะไรบ้างคะคร่าวๆลองเล่าซิ
2: คร่าวๆก็จะมีเป็นพวกวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบหลักๆเลยก็จะมีแบบพวกกะทินะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกหมูสับกุ้งสับนะครับใช่ครับก็จะประมาณนี้แหละ
1: แล้วก็เค็มตัวปลาเทโพใช่ไหมคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาเทโพที่เรียกว่าเค็มบักนัดมาทำหลนเรียบร้อยแล้วและในท้องถิ่นของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้คือเอาส่วนผสมหรือวัตถุดิบอื่นที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมาใช้ปรุงได้ไหมคะ
2: ผมสำหรับตัวผมคิดว่าถ้าเราจะมาเป็นแปรรูปแบบสำหรับเป็นอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนเป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนก็น่าจะสามารถทำได้ครับ
1: น่าจะสามารถทำได้เดี๋ยวถ้างั้นอยากให้พวกให้ธีรพัฒน์เนี่ยออกมาเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะเริ่มต้นจากการนำเสนอ เมนูนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหมู่บ้านของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าจะเอาสูตรของการทำหลนเค็มบักนัดเนี่ยไปใช้เนี่ยจะเอาอะไรวัตถุดิบอะไรในชุมชนเนี่ยใส่หรือว่ามีผักสมุนไพรอะไรที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอาหารสมุนไพรพื้นบ้านที่สำหรับคนรักสุขภาพจะได้รู้กันนะครับ
4: ค่ะ
3: สำหรับอาหารวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหลนเค็มบักนัดนะครับส่วนวัตถุดิบหลักๆเลยที่เราจะนำมาใช้ทำกันนะครับก็จะมีหัวกะทิเป็นเนื้อหมูกุ้งบดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเค็มบักนัดส่วนสมุนไพรหลักๆก็จะมีพวก ตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะครับส่วนถ้าเราจะนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับชุมชนของเราหรือว่าเราจะนำไปเป็น
4: ใช่ครับของชุมชนเอง
3: ใช่ครับเราก็สามารถแปรรูปแบบได้หลายแบบอย่างเช่นอาจจะนำเนื้อไก่หรือว่าอาจจะนำดอกแคร์เข้ามาเสริมเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ก็ได้ครับ
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์อีกรูปแบบนึงนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะนำดอกแคร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำหลนเค็มบักนัดด้วย
0: เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับผม
4: เพราะว่าค่ะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆในชุมชนของเราเองนะครับก็จะมีเป็นไงผักนะครับในชุมชนที่มีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ล้วนด้วยสรรพคุณต่างๆนะครับที่หารับประทานไม่ได้ในชุมชนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นจำพวกเพกานะครับดอกแคนาหรือผักริมรั้วต่างๆสามารถนำมารับประทานกับหลนได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ
4: ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญตัวแทนของกลุ่มที่

0: 2นะคะมานำเสนอกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรนะคะเชิญค่ะ
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายศักดิ์ศิริภางามปัญญาวันนี้จะมานำเสนอสรรพคุณและคุณประโยชน์ของเมนูที่ชื่อว่าหลนเค็มบักนัดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับหลนเค็มบักนัดนะครับก็มีสรรพคุณมากมายเลยนะครับช่วยในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจของเรานะครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คนรักสุขภาพนี่นะครับต้องลองเลยนะครับเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพื่อนบอกว่าไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ชิมทำยังไงดีคะต้องให้เพื่อนชิมก่อนใช่ไหม
1: ต้องมาลองชิมด้วยตัวเองนะครับ
0: ต้องลองชิมก่อนเราจะให้ใครชิมก่อนดีล่ะคะถ้างั้นเราต้องให้ตัวแทนที่มีความเต็มใจที่ออกมานำเสนอในเมนูของหล่นเค็มบักนัดก่อนทั้ง2คนเลยเชิญค่ะเดี๋ยวครูให้ชิมก่อนชิมถ้วยนี้ให้ชิมถ้วยนี้เลยนะคะ
2: เดี๋ยวช้อนกับถ้วยเล็กเรา
3: เชิญเชิญก่อน
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าสนใจสมุนไพรตัวไหนที่จะทานคู่กับหล่นเค็มบักนัดบ้าง
4: เป็นขมิ้น
0: ขาวขมิ้นขาวลองชิมเลยค่ะทีนี้ก็เคยทานหรือยังคะขมิ้นขาว
4: เคยแล้วครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนที่เคยทานแล้วนะแล้วมีผักชนิดไหนมั้งไหมคะที่เรายังไม่เคยทานเลยในจานนี
4: ้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ไม่รู้จักชื่อ
2: กระเจี๊ยบเขียว
0: กระเจี๊ยบเขียวนะคะสรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องของรักษาลำไส้กระเพาะอาหารนะคะป้องกันเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเมือกใช่ไหมคะเมือกขาวๆช่วยเคลือบกระเพาะนะรสชาติต้องให้ลองชิมดูอ่ะเพื่อนเลือกขมิ้นขาวแล้วในวันนี้ก็ถือโอกาสชิมกระเจี๊ยบเขียวไปด้วยสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะชิมได้เลย

0: แกะสลักมาอย่างสวยงามนะคะผักสมุนไพรของเราเนี่ยผ่านการบรรจงแกะสลักมาอย่างสวยงามเพื
1: ่
0: อช่วยดึงดูดความสนใจนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าคุณค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: เยี่ยมเลยนะคะเก่งค่ะต่อไปกระเจี๊ยบเขียวค่ะลองชิมดูสักนิดค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยนะจะได้เป็นข้อยืนยันในวันนี้แหละเป็นไงคะรสชาติแตกต่างจากขมิ้นขาวไหมคะแตกต่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วกระเจี๊ยบเขียวก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยถูกไหมเพียงแต่ว่าจะมีความลื่นๆอยู่ในตัวนะคะเหมือนเราทานเหมือนว่านหางจระเข้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปว่าทานง่ายไหมคะกระเจี๊ยบเขียวทานง่ายโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเหลืออีกคนนึงเหลืออีกคนนึงเหลืออีกคนนึงค่ะเหลืออีกคนนึงเพื่อนจะเลือกทานอะไรดีคะ
2: เป็นกระเจี๊ยบเขียวดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่เคยเลย
0: ไม่เคยทานเหมือนกันกระเจี๊ยบเขียวแล้วมีผักชนิดไหนที่ชอบที่สุดบ้างไหมคะในนี
2: ้ไม่มีครับ
0: ไม่มีแต่ว่าก็คือเคยทานมาแล้วทั้งหมดถ้างั้นถ้าจำเป็นจะต้องเลือกทานเพื่อนบอกว่าจะเลือกกระเจี๊ยบเขียวเช่นกันให้เลือกอีกอย่างหนึ่งว่าจะทานกับอะไรอีก
2: กับแครอทดีกว่าครับ
0: กับแครอทนะคะก็เป็นผักร่วมสมัยนะที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ชุมชนของเราก็รู้จักแล้วนะคะบางแห่งเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ด้วยนะเป็นหัวเล็กๆใช่ไหมคะเป็นหัวเล็กๆแครอทหัวเล็กๆอ่ะนะอร่อยไหมคะแครอทก็ผ่านการแกะสลักมาอย่างสวยงามเช่นกัน
3: กินให้หมดเลยอร่อย
0: ทานให้หมดค่ะอร่อยมากเป็นไงคะรสชาติเยี่ยมไหมคะ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยค่ะ

0: ทีนี้ลองพูดให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจากรสชาติของหล่นเค็มบักนัดเนี่ยที่เราได้ลองชิมทั้งสองคนแล้วเนี่ยจะเป็นข้อยืนยันได้ไหมว่าสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆจากหนึ่งความเผ็ดความหวานความมันความเค็มหรืออะไรเงี้ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเผ็ดเกินไปไหมคะ
1: ครับสำหรับรสชาติของหล่นปลาเค็มนะครับผมก็ว่าน่าจะทานได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เกินไปครับเพราะว่าก็รสชาติอยู่ประมาณระดับกลางๆครับ
0: อยู่ระดับกลางๆซึ่งเด็กๆก็สามารถทานได้
1: ทานได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในวัยทำงานก็ยิ่งชอบใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพเนี่ยพอเห็นผักเยอะๆแล้วก็มีคนมีความตั้งใจประดิษฐ์ประดอยแกะสลักมาให้เราแบบนี้เรายิ่งมีกำลังใจที่จะทานเพื่อสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคนนึงนะคะยืนยันได้ไหมคะรสชาติเหล่านี้เนี่ยสามารถทานได้ทุกระดับทุกเพศ
2: แน่นอนครับว่ามีรสชาติที่พอดีแล้วก็ไม่เผ็ดนำจนเกินไป
0: ล่ะไม่เผ็ดนำแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราสามารถปรับได้อยู่แล้วใช่ไหมคะด้วยรสของรสปริมาณของพริกที่เราใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคำว่าหล่นตัวหล่นเนี่ยมันมีความมันหรือว่าเข้มข้นมากไปเราก็สามารถลดกะทิได้เราสามารถปรับโดยที่จะไม่ใช้กะทิเลยได้ไหมคะ
3: ได้ครับผมก็เป็นหล่นสไตล์อีสานไปเลย
0: เป็นสไตล์อีสานไปเลยนะคะแต่ว่าก็จะยังสูญเสียความเป็นหล่นไปนิดนึงเพราะว่าอาหารประเภทหล่นที่เรารู้จักเนี่ยก็คือ
3: ต้องมีกะทิ
0: ต้องมีกะทิด้วยให้มีความมันนิดนึงนะคะเอาละค่ะก็ฝากพวกเราในฐานะที่เป็นนักเรียนในแผนกวิชาการท่องเที่ยวแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะนำทักษะวิชาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ก็ขอให้นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของเราให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนของเราเองเนี่ยได้มีความตระหนักและก็เห็นความสำคัญของอาหารสมุนไพรให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มาถึงท้ายช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรนะคะซึ่งครูก็ได้รับเชิญวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราในการพาทำกิจกรรมย่อยอย่างเช่นหล่นเค็มบักนัดใช่ไหมคะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะในเรื่องในส่วนนี้ได้รู้สรรพคุณของสมุนไพรได้รู้วิธีการกระบวนการในการทำอาหารใช่ไหมคะขั้นตอนหรือแม้กระทั่งเทคนิคหรือบุคลิกภาพต่างๆที่คุณครูมาถ่ายทอดให้เราทั้งหมดเลยการยืนการพูดการจาใช่ไหมคะการพายมือแล้วก็กระบวนการลำดับขั้นในการทำการประกอบจนสำเร็จออกมาจัดวางใส่ภาชนะเราสามารถนำเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมย่อยเรื่องของการทำอาหารสมุนไพรถูกไหมโดยให้พวกเรานั้นเสนอชื่อเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็อะไรคะอาหารสมุนไพรแล้วก็มีเรื่องของอาหารคลีนเข้ามาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือว่าบริบทท้องถิ่นของพวกเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนโปรแกรมนำเที่ยวในเรื่องของทัวร์นั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ในทัวร์ของรูปแบบอื่นๆอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดเข้าไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง

L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกต

0: ที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่า เรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้งสองอันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราก็อาจจะทำการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำเต้าหวยนมสดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการแปรรูปนมนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันกับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับซึ่งนะครับในส่วนของการทำเต้าหวยนมสดนะครับกรรมวิธีการที่จะผลิตออกมาให้เป็นเนื้อเต้าหวยก็จะเป็นวิธีการเดียวกันที่เราได้ดูนะครับจากการทำเต้าหวยฟุตสลัดเพียงแต่การทำเต้าหวยนมจะมีส่วนผสมของน้ำนมที่เราปรุงรสให้มีรสชาติหวานมีของเหลวนะครับผสมรวมอยู่ด้วยนะครับ

ซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนั้นนะครับจะมีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะได้แนะนำให้นักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วไปได้รู้จักนะครับได้แก่นะครับนมสดนะครับเป็น

ว่าท่านใดนะครับที่นำนมที่เป็นรสหวานมาแล้วนะครับเป็นนมรสหวานนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นเต้าหวยนมสดได้ด้วยเช่นกันนะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือนมสดนะครับตอมและนมข้นคาร์เนชั่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความมันให้กับของน้ำนมนะครับส่วนผสมต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งแล้วก็น้ําที่จะเอามาใช้ในการทําเป็นส่วนผสมและนอกจากนี้นะครับในการทําเต้าหวยนมสดนะครับก็จะมีเครื่องปรุงแต่งนะครับก็จะมีเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วต้มนะครับส่วนผสมวัตถุดิบเหล่านี้นะครับเราจะต้องทำให้สุกมาก่อนนะครับอาจจะใช้วิธีการเชื่อมด้วยก็ได้นะครับหรือจะไม่เชื่อมก็ได้แต่ต้องทำให้สุกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาตักปรุงจัดตกแต่งนะครับเต้าหวยนมสดของเราให้น่ารับประทานนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนหรือท่านใดนะครับที่ต้องการเพิ่มนะครับเม็ดธัญพืชต่างๆก็สามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการเติมทำเป็นเต้าหวยนมสดได้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับจะเป็นน้ำนมสดที่เราจะต้องนำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติหวานหอมนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเนื้อเต้าหวยนะครับเราจะต้องนำนมนะครับมาต้มรวมกันกับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นน้ำให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะทำเป็นเนื้อเต้าหวยนะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งกลิ่นรสสีได้ตามธรรมชาตินะครับหรือเราจะเรียนแบบนะครับให้คล้ายคลึงกับผลไม้ชนิดต่างๆก็ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการรสแคนตาลูปนะครับเราก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับแต่งกลิ่นด้วยแคนตาลูปนะครับก็จะได้นมสดรสแคนตาลูปนะครับหรือจะเป็นนมสดรสมะพร้าวอ่อนนะครับเราก็ปรุงแต่งเรียนแบบธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับก็ปรุงแต่งเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับของผลไม้นั้นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะเป็นนมสดแล้วก็ปรุงแต่งกลิ่นสีนะครับด้วยรสกลิ่นของดอกมะลินะครับก็ยังเป็นลักษณะของเต้าหวยนมสดที่เป็นสีขาวนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งเต้าหวยนมสดนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมสำหรับผู้ที่บริโภคในปัจจุบันอีกทั้งนะครับยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นนะครับสามารถที่จะนำมารับประทานเป็นอาหารว่างนะครับจัดเสิร์ฟเป็นเบรกนะครับอาหารว่างก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเราก็จะเห็นขายตามท้องตลาดนะครับตามร้านค้าต่างๆมากมายนะครับในการประกอบอาหารประกอบจัดเลี้ยงนะครับก็จะมีเมนูมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะครับให้เราได้คุ้นเคยชินกันอยู่นะครับซึ่งในการทำเต้าหวยนมสดนะครับมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับในครัวเรือนบ้านเราแล้วก็ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอาชีพผมเองแนะนำการทำเต้าหวยนมสดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอาชีพเสริมได้ง่ายนะครับส่วนผสมนะครับหลักนะครับนอกจากที่จะแนะนำมาแล้วนะครับก็ยังต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ถ้วยตวงของเหลวนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่ทำมาจากพลาส

ติกแล้วก็จากแก้วนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับถ้าเป็นพลาสติกก็สำหรับตวงของเหลวนะครับในภาชนะแล้วก็ในวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิไม่สูงไม่ร้อนมากนักแต่ถ้าเป็นของเหลวน้ำเดือดน้ำร้อนนะครับเราจะต้องใส่ถ้วยตวงของเหลวที่มีลักษณะทนความร้อนที่ทำจากแก้วนะครับหรือภาชนะที่ทนความร้อนนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ช้อนตวงเช่นเดียวกันนะครับภาชนะบรรจุที่ใช้ในการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับเราจะใช้ถ้วยนะครับถ้วยพลาสติกนะครับขาวขุ่นนะครับที่ทนความร้อนนะครับแล้วก็มีฝาปิดสนิทนะครับการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับก็จะต่างกันจากการบรรจุเต้าหวยฟรุตสลัดนะครับซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับอัตราส่วนที่เรานะครับเทลงไปในภาชนะบรรจุนะครับเราจะเติมเนื้อเต้าหวยลงไปนะครับถ้าเรามองดูจากลักษณะอัตราของถ้วยนะครับก็จะอัตราส่วนอยู่ที่2ส่วน4ของถ้วยนะครับก็จะถ้าเราเติมในลักษณะปริมาตรที่ชัดเจนก็อาจจะอยู่ที่ถ้วยละ50มิลลิลิตรประมาณนั้นนะครับที่เหลือเราจะใส่เครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นน้ำนมที่เราปรุงรสนะครับเทลงไปบรรจุนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับขั้นตอนการทำนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเราจะเตรียมน้ำนมมาต้มปรุงรสให้มีรสชาติหวานหอมนะครับเพื่อที่เราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเราจะมาเตรียมเนื้อเต้าหวยนะครับเพื่อที่จะมาเทบรรจุลงถ้วยนะครับแล้วก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำนมสดปรุงรสก่อนนะครับนะครับเราจะตวงนมนะครับที่นะครับเราจะตวงนมลงไปที่6ถ้วยตวงนะครับเราจะสังเกตว่านะครับถ้วยตวงของเรานะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวนะครับเราดูนะครับปริมาตรนะครับที่เราตวงนะครับก็จะเท่ากับอัตราส่วนของถ้วยตวงนะครับบางถ้วยตวงก็มีอยู่รับได้แค่1ถ้วยตวงนะครับบางชนิดบางแบบก็ผลิตมานะครับใส่ได้นะครับ2ถ้วยตวงเพราะฉะนั้นในการตวงนะครับเราจะต้องวางถ้วยตวงให้นิ่งกับบนโต๊ะแล้วเราก็เทส่วนผสมวัตถุดิบลงไปนะครับไม่แนะนำให้นะครับยกเทนะครับไม่งั้นส่วนผสมของเราก็จะคลาดเคลื่อนนะครับก็วางที่โต๊ะให้นิ่งแล้วก็เทส่วนผสมเราก็ดูปริมาตรที่เราต้องการตามอัตราส่วนนะครับก็นะครับเราจะใช้นมที่6ถ้วยตวงนะครับ

หกถ้วยตวงนะครับและนะครับเพิ่มความข้นมันนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับเราจะเติมนมข้นคาร์เนชั่นนะครับลงที่1ถ้วยตวงนะครับ

นะครับส่วนผสมนะครับที่ต้องเอามาปรุงนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราจะใส่1ถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของแห้งนะครับหลักของการตวงนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับลงไปในถ้วยตวงนะครับนะครับตักให้พูนเลยนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องเขย่านะครับอย่าลืมนะครับข้อควรระมัดระวังนะครับในการใช้ถ้วยตวงของแห้งก็จะต้องเหมาะสำหรับวัตถุดิบที่เป็นของแห้งนะครับไม่ใช้กับที่เป็นของเหลวนะครับก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับคนที่ไม่ชื่นชอบสำหรับรสหวานเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตามอัตราส่วนที่แนะนำไปนะครับเราสามารถที่จะปรุงแต่งรสได้ตามใจชอบนะครับตรงนี้นะครับเราจะเติมกลิ่นด้วยนะครับเราจะเติมกลิ่นลงไปนะครับ1ช้อนชานะครับ

นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับต้มนะครับให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับโอเคครับเราจะนำไปตั้งไฟนะครับไฟร้อนนะครับปานกลางนะครับนะครับเราก็คนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วก็พอนมของเรานะครับมีความร้อนไอขึ้นมานะครับเราก็จะปิดเตาพักนมไว้ให้เย็นนะครับนะครับคนให้ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็นมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้จะใช้เวลาไม่นานครับต้มอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีนะครับหรือขึ้นอยู่กับเราปรับระดับความร้อนนะครับของไฟนะครับในการต้มนะครับนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับในระดับวัยประถมนะครับที่เรามีนมโรงเรียนหรือนมถุงก็เป็นนมชนิดเดียวกันที่กำลังทำอยู่ก็คือนมพัชเจอไรส์นะครับนักเรียนถ้ามีนมนะครับที่เหลือว่าจากการกินนะครับเราก็นำมาใช้นะครับแปรรูปประยุกต์นะครับพัฒนาให้เป็นเต้าหวยนมสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี้น้ำตาลทรายนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้มนะครับให้นมร้อนเดือดนะครับมีไอขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้นมของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับ

นะครับเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อไม่ให้นะครับการต้มนมของเรานะครับไม่หม้อนะครับ

ครับเราก็จะต้มนมนะครับให้เดือดนะครับตอนนี้นะครับนมของเรานะครับก็เดือดแล้วนะครับเป็นนมปรุงแต่งนะครับเราก็จะปิดเตานะครับพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมขั้นตอนของการทำเนื้อเต้าหวยต่อไปเลยนะครับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยนมสดก็คล้ายคลึงกันนะครับกับที่เราได้ดูนะครับการทำเนื้อเต้าหวยฟรุตสลัดนะครับเราก็จะทำการตวงโดยอัตราส่วนที่ใช้สูตรนี้นะครับสำหรับเนื้อเต้าหวยนมสดก็จะใช้ในอัตราส่วนนะครับน้ำนะครับ4ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับกลิ่นนะครับ2ช้อนชาแล้วก็นมนะครับ4ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตวงนะครับน้ำก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะตวงน้ำก่อนนะครับที่4ถ้วยตวงนะครับนะครับก็ตามปริมาตรนะครับของถ้วยตวงนะครับนะครับเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับ

นะครับให้ได้ปริมาตรตามที่เราต้องการและตามปริมาตรของถ้วยด้วยนะครับนะครับครบ4ถ้วยตวงนะครับต่อไปนะครับเราจะเติมน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับเราก็ตวงเหมือนเดิมนะครับ

นะครับก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับปาดให้ผิวเรียบนะครับปาดได้เลยนะครับโอเคครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผงวุ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเราตักได้เลยนะครับตักขึ้นมาให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับโอเคแล้วก็เติมใส่ลงไปได้เลยนะครับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับเราก็จะใส่น้ำนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับคนให้เข้ากันแล้วนำไปต้มนะครับให้ส่วนผสมละลายโดยเฉพาะผงวุ้นนะครับนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าหากนักเรียนนะครับหรือทุกท่านได้ติดตามนะครับการทำเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดที่ผ่านมานะครับลักษณะขั้นตอนก็จะคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็เคล็ดลับปิกในการทำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการต้มนะครับน้ำนะครับให้ผงวุ้นละลายนะครับเราควรจะใส่นะครับน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นมาทำการต้มให้ละลายก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกันนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับไฟร้อนปานกลางนะครับครับเราก็จะต้มให้นะครับส่วนผสมนะครับผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายละลายแต่ตัวที่จะ

ละลายนะครับได้ช้าหน่อยก็จะเป็นผงวุ้นนะครับเนื่องจากต้องใช้อุณหภูมินะครับในการทำให้ละลายนะครับต้องเป็นละลายด้วยความร้อนเท่านั้นนะครับผงวุ้นถึงจะละลายได้ดีนะครับเราก็คนนะครับให้นะครับทั่วก้นหม้อนะครับเพื่อที่จะวุ้นไม่เกาะติดกับก้นหม้อนะครับเป็นปลึกนะครับ

ครับเราก็ต้มนะครับให้วุ้นละลายนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้าวุ้นยังไม่ละลายนะครับก็จะเป็นเม็ดทรายนะครับที่เรามองเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับจะมองเห็นเป็นน้ำใสนะครับก็นะครับระยะเวลาที่ใช้ในการต้มให้วุ้นละลายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเวลา15-20 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของไฟที่เราตั้งนะครับ

นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวุ้นของเราก็จะละลายแล้วนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับวุ้นของเรานะครับก็ละลายดีแล้วนะครับเราจะมองเห็นนะครับเป็นน้ําใสนะครับเดี๋ยวเราในช่วงนี้นะครับเราก็จะไปตวงนมนะครับในตาส่วนของเรานะครับมาเติมลงไปในหม้อแล้วคนให้เข้ากันนะครับนะครับนมที่เราใช้นะครับอัตราส่วนนะครับก็เท่ากันกับปริมาณของน้ำนะครับที่เติมลงไปนะครับก็คือ4ถ้วยตวงนะครับ

ครับเดี๋ยวเราเทนมลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเติมกลิ่นนะครับ2ช้อนชานะครับเราก็เติมในขณะที่เราต้มได้เลยนะครับนะครับ2ช้อนชานะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

จากนั้นนะครับเราก็ทำการต้มนมให้เดือดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้นมนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ให้วุ้นนะครับได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับนมที่เราเติมลงไปนะครับนะครับก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับพอน้ำนมเดือดนะครับเราก็ปิดเตานะครับ

นะครับในการทําเนื้อเต้าหวยนะครับที่จะให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับเกาะกันได้ดีนะครับจับกันเป็นก้อนนะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่เราผสมผงวุ้นลงไปนะครับถ้าหากเราใส่ผงวุ้นนะครับในอัตราส่วนที่มากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เนื้อเต้าหวยเมื่อเซตตัวกันในขณะที่

เรียนแล้วนะครับก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปนะครับก็จะทำให้เนื้อเต้าหวยของเรานะครับเละนิ่มนะครับเราต้องใส่ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเดือดนะครับมีไอร้อนขึ้นมานะครับครับในส่วนของน้ำนมที่เราต้มนะครับในตอนนี้นะครับก็น้ำนมของเราเดือดแล้วนะครับก็ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับยกลงนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้หายร้อนนิดนึงนะครับ

โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะนะครับเพื่อที่จะไปเทใส่ในถ้วยบรรจุของเรานะครับนะครับสามารถที่จะทำได้ในขณะร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำนมของเราเมื่อเย็นแล้วนะครับก็จะเซตตัวจับกันเป็นก้อนนะครับเราสามารถที่จะเทในขณะร้อนได้เลยนะครับ

นะครับก็นะครับในปริมาตรอัตราส่วนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะในการบรรจุของเรานะครับก็อย่างที่ได้แนะนำนะครับว่าการบรรจุเต้าหวยนมสดนะครับอัตราส่วนของเนื้อเต้าหวยจะอยู่ในระดับปริมาตรนะครับอัตราส่วน2ส่วน4ของถ้วยนะครับหรือถ้าเราจะระบุเป็นตัวเลขชัดเจนก็จะอยู่ที่50มิลลิลิตรนะครับต่อ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

นะครับในขณะที่เราเทนะครับก็จะมีฟองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนนะครับเก็บฟองออกได้นะครับภายหลังนะครับครับหลังจากที่เรานะครับเทน้ำนะครับนมนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเต้าหวยนะครับบรรจุลงที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับครบหมดทุกถ้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการเก็บรายละเอียดนะครับของฟองที่ติดกับถ้วยบรรจุของเรานะครับต้องช้อนฟองออกนะครับนะครับช้อนฟองออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลาเซตตัวก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง60นาทีเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เป็นเนื้อเต้าหวยแล้วนะครับเราถึงจะมาเติมนะครับส่วนผสมนะครับปรุงแต่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็พักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับครับสำหรับในการเตรียมเนื้อเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็ได้เนื้อเต้าหวยที่เย็นแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเติมนะครับเม็ดเครื่องปรุงแต่งของเรานะครับก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับทับทิมกรอบนะครับวุ้นผลไม้นะครับมันเชื่อมแล้วก็ถั่วเชื่อมนะครับเติมลงไปในภาชนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ได้เลยนะครับนะครับก็อย่างละช้อนนะครับก็คล้ากันไปนะครับ

อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการเม็ดธัญพืชที่นอกเหนือจากที่ได้ทำสาธิตให้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของเรานะครับสามารถที่จะนำไปเพิ่มเติมหรือไปพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับนะครับอย่างละ2 ชิ้นนะครับ

นะครับก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตรานะครับการคำนวณต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาจำหน่ายของเรานะครับถ้าหากทำเพื่อในการทางการค้านะครับนะครับสำหรับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนชุดนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงได้รับความรู้นะครับและเคล็ดลับต่างๆในการทำเต้าหวยนมสดนะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพนะครับสร้างรายได้เสริมได้นะครับครับเราก็จะเติมนมที่เราปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยนะครับก็ในปริมาตรถ้วยละ100นะครับมิลลิลิตรนะครับก็เติมให้ครบทุกถ้วยแล้วทำการปิดฝาให้สนิทนะครับ

ครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการปิดฝานะครับของเต้าหวยนมสดนะครับก็ทําการปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเมื่อเราปิดฝานะครับครบทุกถ้วยเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําเต้าหวยนมสดนะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับห้ามแช่แข็งนะครับย้ํานะครับห้ามแช่แข็งเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นแช่เย็นธรรมดาของเรานะครับและที่สําคัญไม่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียได้เร็วนะครับหลังจากนี้นะครับเต้าหวยนมสดของเรานะครับก็จะสามารถเก็บรักษาได้นะครับเป็นเวลานะครับ 5-7 วันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของการเก็บรักษานะครับสำหรับนะครับการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารประเภทนมนะครับก็ได้เป็นตัวอย่างนะครับในการนำวัตถุดิบนมนะครับมาพัฒนาและแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากมีรายได้และอยากนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าเราจะเอานำวัตถุดิบอะไรนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์จากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับ

ปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำ

0: Yum.
1: Yeah. ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิด

0: ความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็น

0: คมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ครับก็ช่วงนี้จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ AED นะครับ AED ย่อมาจากอะไรครับจำได้เปล่าเนี่ยอ่านหน้าจอนะครับ Automatic External นะครับ Defibrillator นะครับก็เป็นเครื่องกระตุ้นใจแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเอาไปไว้อยู่ที่บริเวณที่มีชุมชนหรือว่าบริเวณที่อาจจะมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับในเรื่องของคนที่จะป่วยนะบางทีอยู่เฉยๆอย่างเราเนี่ยอ้าวเกิดเป็นลมหมดสตินะครับไม่มีความรู้สึกนะครับเขาก็จะหยิบเครื่องนี้นะครับไปกระตุ้นให้เรานะครับนะแล้วก็การกระตุ้นนี้อาจจะไม่ต้องรอหมอจากโรงพยาบาลเข้ามาทำเครื่องให้นะครับก็มันจะมีไอ้ตัวคู่มือเป็นแผ่นกระดาษหน้าเดียวนะแปะอยู่นะครับแล้ววิธีใช้ก็จะใช้นะครับนะแต่ว่าก็จะใช้เฉพาะงานที่เป็นเกี่ยวกับหยุดเต้นนะไม่ใช่เอาอย่างอื่นนะมีดบาดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับหรือว่า ปวดหัวนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช้คือว่าคนที่มีลักษณะหมดสตินะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีการสลบนะครับที่ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจไม่มีหยุดเต้นนะครับนะก็เราก็จะใช้เครื่อง AED ตัวนี้นะครับช่วยกระตุกนะครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าจะทำให้สมบูรณ์นะครับก็ถ้าจะมีในเรื่องของการทำ CPR ด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะให้ผลในการที่จะให้ความปลอดภัยนะครับกับคนที่สลบหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเขาฟุบหรือว่าสลบไปนะครับนะก็จะดีกว่านะครับอันนี้เรามาดูเครื่องนะฮะข้างหน้านี้เป็นเครื่องดีฟิบธรรมดาที่ใช้ในโรงพยาบาล

นะครับมันก็ประดิษฐ์ไปได้เครื่องมานะเดี๋ยวมาลองให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในบทที่เรื่องทดสอบเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ทดสอบเครื่องเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับของเครื่อง LED นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่เล็กๆนะกระทัดรัดขนาดเท่าแค่นี้เองนะ

จอเนี่ยแบบนี้จะไม่มีนะครับอันนี้มันใหญ่นะฮะอันนั้นก็เล็กกว่านะครับรับแปะเลยนะครับนะอันนี้เหมือนกัน2เครื่องนี้นะครับ AED คืออะไรนะครับก็คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับมันจะมีคำว่าอัตโนมัติอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาที่ไม่ต้องตั้งจูนในการชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตัวเลขบอกให้ว่าจะชาร์จที่กี่จูนนะครับตอนนี้ไม่ต้องฮะไม่ต้องไปปรับฟังก์ชันตามที่หมอเขาตั้งนะครับมาถึงก็ฟึบแปะนะครับแล้วก็ดิชแล้วก็ช็อตเลยนะครับแล้วก็สัญญาณที่ออกไปเข้าดีฟิบผู้ป่วยนะครับเป็นแบบไฟไบฟาสิกนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับว่าไอ้สัญญาณที่ออกจากผู้ป่วยนั้นนะครับมี2แบบแบบที่เป็นโมโนกับไบโพนะครับเราก็จะใช้ไบโพเพราะแรงดันกระแสที่ออกไปนะน้อยกว่านะครับแต่ให้ผลในการรักษานะครับหรือให้ผลในการกระตุ้นนะครับเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับลักษณะเฉพาะมีขนาดเล็กนะครับแบบในรูปนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งฟังก์ชันนะครับทนทานไม่ต้องบำรุงรักษาเขาว่าเขาแปะไว้แล้วก็เอาเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับนะสเปซิฟิกนะครับก็ 95% นะครับแล้วก็สามารถที่จะช็อคลักษณะที่เป็นเวฟที่เป็น VF แล้วก็ VT นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ช็อคได้นะครับเห็นไหมเขาถือเหมือนกระเป๋านะครับใบเล็กๆตัวนึงนะครับก็เอาไปกระตุกผู้ป่วยได้ทันทีนะครับสำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าsudden cardiac arrest นะครับมักเกิดขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลเสมอนะครับเพราะนั้นก่อนถึงโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะใช้ไอ้ตัวนี้นะครับมากกว่านะครับเพราะว่าระวังว่าอาจจะอยู่ไกลนะครับหรือว่าไม่มีการใช้งานแล้วมันมีเครื่องอยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะกระตุกได้ทันเวลานะครับสถานที่น่าจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สถานที่ราชการนะครับห้างสรรพสินค้าสนามบินร้านอาหารโรงแรมสนามกีฬาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่เป็นสาระนะครับทั่วไปนะครับเราก็จะเจอนะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ AED นะครับแล้วข้างล่างก็จะมีตู้ใส่นะครับบางทีเขาก็แขวนไว้เหมือนแขวนโทรศัพท์นะครับก็แต่ก็มีตู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานก็จะเหมือนกับเราใช้พวกสัญญาดับเพลิงนะครับมีตู้นะครับอาจจะมีกระจกหรือมีอะไรที่จะให้เราเอาไปใช้นะครับเพราะป้องกันก็คนที่ไม่ควรใช้เอาไปใช้ด้วยนะครับอุปกรณ์ประกอบนะมันก็จะมีอิเล็กโทรดนะครับนะอิเล็กโทรดแล้วก็อันนี้เป็นนอกจากดีฟิบแล้วนะครับยังมีทำอย่างอื่นด้วยอันนี้สำหรับไอ้ดีฟิบอย่างเดียวคืออันนี้นะไอ้ตรงนี้สำหรับที่เขาจะมีการรักษาอันอื่นด้วยนะครับมีผ้าสำหรับเช็ดถุงมือสำหรับป้องกันเชื้อที่โกนสำหรับที่จะโกนขนออกจากบริเวณที่จะทำการดีฟิบเป็นไกลก็อาจจะตัดผ้าพันแผลนะครับตัดผิวหนังที่มันลอกหรือตัดเนื้อตัดอะไรที่ได้ง่ายๆนะครับนะเพราะว่าอันนี้ตัดแล้ว AED มีข้อจำกัดหรือไม่นะครับอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปใช้ได้นะฮะเป็นแผ่นสำหรับผู้ใหญ่ใช้ได้แต่ถ้าอายุไม่ถึง8ปีก็ใช้เป็นแผ่นกลมๆนะที่เห็นในภาพนะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับแปะนะครับนะสำหรับทารกน้อยกว่า1ปีนะครับแนะนำให้ใช้เป็นแมนนวลดีฟิบนะครับนะก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง AD ก็ต้องมีสเปคนะที่บอกว่าสามารถใช้กับทารกไม่เกิน1ปีได้นะต้องมีบอกไม่งั้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับข้อจำกัดนะครับคนที่มีขนอกหนาๆนะอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับปกติแล้ว AED นั้นก็ทำได้เร็วแต่ว่ายังไงแล้วตะกี้ที่เขามีเครื่องมือให้นะที่โกนขนนะครับถ้ามีขนเยอะก็ต้องโกนออกนะครับผิวน้ำที่เปียกนะครับก็ไม่ดีเพราะอะไรไหมฮะแทนที่สัญญาณไฟฟ้าจากพับเดิลนะครับไปผ่านทั้ง2อันนะมันก็จะผ่านผิวแทนมันจะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับไฟฟ้ามันไม่ลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันก็จะไปที่ผิวที่มันเปียกแทนนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้ผลนะครับห้ามใช้ AED ในน้ำนะครับแต่บนหิมะเขาใช้ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นความชื้นแห้งนะครับมันก็ไม่ทำให้กระแสนะครับยังผ่านหัวใจได้นะครับนะแต่ว่าในน้ำห้ามนะครับเพราะว่า AED นี้เป็นปล่อยไฟฟ้าออกมานะครับถ้าใช้ในน้ำปุ๊บมันก็จะช็อตกับน้ำได้

0: เพราะว่าไฟเดินในน้ำได้ครับวิธีใช้งานนะครับก็ power on นะบันหนึ่งอันนี้ดูปุ่มก่อนนะครับถ้าเราไปเจอคือเครื่องอะ format นะในการที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องนะครับคล้ายๆกันมีปุ่มเปิดปิดนะครับอันที่สองมีปุ่มมีอุปกรณ์ที่จะเอาไปติดกับผู้ป่วยนะครับโดยมีสติ๊กเกอร์นะครับหรือแผ่นภาพนะบอกให้ว่าจะไปติดส่วนไหนของร่างกายนะครับเบอร์3นี้สำหรับที่จะให้ตัวเครื่องนะครับมอนิเตอร์อ่านนะครับอ่านว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีคลื่นนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ที่จะให้มันช็อคนะครับอันสี่นะครับพอเราเห็นว่าเครื่องนะครับอนาไลซ์แล้วนะครับปรากฏว่าต้องช็อคนะครับก็กดปุ่มเบอร์4เข้าไปนะครับมันก็จะช็อคพุ่งออกมาก็เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับในนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฟนะครับมีไฟอยู่นะครับเราก็หยิบออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีบางที่นะเสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วก็มีนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมของตัว AED นะครับใช้ AED ให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าในการทำนะครับเขาก็จะกดหน้าอกนะครับให้น้อยที่สุดก็คือแปะหรือว่ากดให้สละไอ้นี่ไม่โทมหายไปนะครับแล้วก็ให้น้อยสุดนะครับก่อนแล้วหลังทำการช็อคนะครับก็คือหลังจากที่ทำแล้วก็จะมีการกดหน้าอกนะครับตามไปด้วยเพื่อที่จะให้มันอะไรนะให้ผลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการทำล็อกริทัมกับนันช็อคเคเบิลริทัมนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับที่มีแตกต่างนะครับถ้าทำแบบช็อคครั้งเดียวพั่วเลยนะฮะแล้วก็ทำต่อทันที5รอบหรือ2นาทีก็พั่ว5ทีภายใน2นาทีนะครับนะเวลาช็อคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทำลักษณะในการทำ CPR ด้วยนะครับก็จะมีลักษณะนี้CPR ทันที2นาทีก่อนนะครับก็คือนวดอกป้าบป้าบป้าบนะ2นาทีก่อนนะเสร็จแล้วก็ดูว่าการเต้นของหัวใจทุกๆนาทีนะครับดูจากจอมอนิเตอร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูจากรายงานจากนั้นถึงจะทำ CPR เป็นรอบจนกว่าจะมีผู้ชำนาญงานมาทำต่อเอาไปผู้ป่วยไปรักษาต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับระหว่างที่ช็อคทันทีนะครับอันนั้นก็คือว่าให้เครื่องตรวจสอบด้วยแล้วเราก็ทำวิธี CPR ไปด้วยนะครับอันนี้ในการทำ AICD นะครับก็ย่อมจาก Automatic นะครับ Implantable นะครับ Cardio Vector นะครับ Defib ก็ทำส่วนที่อาจจะยากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้นะครับมันมีส่วนของการที่จะให้ผลได้ดีมากขึ้นนะครับนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำไม่ได้ใช้นะไม่ได้ทำยากขนาดนี้อันนี้ต้องทำจากผู้รู้อีกรอบหนึ่งนะครับนะ AICD นะครับทำยังไงก็คือการช็อคไฟฟ้าหัวใจชนิดฝั่งล่างในร่างกายนะครับมันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะครับนะก็คือเต้นอยู่นะครับแต่ว่าเต้นแบบไม่ปกตินะครับนะแล้วก็ยังไงก็คือมันยังทำหน้าที่ปรับสภาวะหัวใจให้ทำที่เต้นผิดที่รุนแรงนะให้กลับมาเต้นอย่างรวดให้กับคนอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่ลดการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหรือว่าการเต้นรุนแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ AIDC นอกจากช็อคแล้วช็อตแล้วก็ยังคุมนะครับในเรื่องของการเต้นของหัวใจให้เต้นเป็นแบบปกตินะครับนะผู้ป่วยต้องมารับการทำทุก 3-6 เดือนเพื่อติดตามอาการนะครับอันนี้หน้างานจะทำยากนะอันนี้จะคงต้องไปทำในโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีการทำปรับการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะตอนนี้ผู้ที่ใส่ AICD นะครับถ้าจะทำกับ AED นะครับเราต้องดูว่าไอ้ตัว AED มันเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับน่าสังเกตว่าที่ฝังเครื่องนะครับมีลักษณะนูนแข็งไหมถ้าเราจับตรงนั้นออกแล้วถ้ามันมีนะครับเราก็จะต้อง1วางอิเล็กโทรดของ AED ให้ห่างจากจุดฝังอย่างน้อย1นิ้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาติดคือไอ้ตัวกระตุ้นหัวใจนะมันมีเป็น2แบบแบบที่ติดแบบแปะนะแล้วก็หิ้วเหมือนซาวเบาออกไปด้วยนะอีกอันก็คือฝังนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาฝังเนี่ยเวลาแบตหมดนะต้องถอดมาแล้วมาใส่แบตเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องมีไฟอยู่แต่ว่าไฟก็ใช้ได้เป็นปีๆนะก่อจะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราติดภายนอกเราก็มีสายมีเครื่องนะแล้วก็ อาจจะติดเอวไปนะครับนะการใช้นะครับเมื่อเราพบว่าที่บริเวณหน้าอกนะหรือว่าบริเวณที่จะทำ AED นะครับมีอะไรนูนๆแข็งๆอยู่นะครับตรงผิวนะเราจะต้องหลบเลี่ยงนะครับนะก็เอาไปให้ห่างหรือไม่ก็ใช้เครื่องกระตุ้นนะตั้งกำลังให้ทำงานนะครับมีกำลังต่ำๆนะครับหรือสังเกตจากการถดตัวของกล้ามเนื้อรอ36ปีให้ใช้เครื่อง AED จิ้มสุดการทำงานก่อนนะเหมือนกับว่าถ้าจะใช้นะครับเราก็จะต้องดูว่าการถดตัวของกล้ามเนื้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็รอเวลาประมาณ 3-60 วินะครับให้เครื่อง AICD นะครับหยุดทำงานก่อนนะครับถึงจะทำการ AED ได้นะครับนะ
1: สำรวจบริเวณสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
0: เดี๋ยวนิดนึงก็ได้ครับ
1: สถานการ ปลอดภัยให้ตะโกนเรียกผู้บาดเจ็บหากไม่มีการตอบสนองให้เข้าไปประเมินการตอบสนองและการหายใจ 2. ประเมินการตอบสนองและการหายใจโดยการตบไหล่เรียกพร้อมสังเกตการตอบสนองมองการเคลื่อนไหวของทรวงอกหน้าท้องไม่มีการตอบสนองหน้าอกหน้าท้องไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าหมดสติไม่หายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ 3. ขอความช่วยเหลือถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจให้ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์แจ้ง1669 0 อ่อนและร้องขอเครื่อง AED ที่อยู่ใกล้ 4. กดหน้าอก30ครั้งตำแหน่งกึ่งกลางหน้าอกกดด้วยส้นมือ2ข้างซ้อนกัน 5. กดลึก 5-6 เซนติเมตรกดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีและต้องผ่อนมือให้ทรวงอกคืนตัวก่อนกดครั้งต่อไปจำนวน30ครั้งออกแรงกดจากลำตัวโดยมีสะโพกเป็นจุดหมุนกดในแนวตั้งฉากกับพื้นข้อศอกเหยียดตรงเวลาในการกดและผ่อนต้องเท่ากันกดแรงและกดเป็นจังหวะ 5. เปิดทางเดินหายใจโดยใช้สันมือกดหน้าผากและสันนิ้วเชยคางแหงนขึ้นสังเกตมองสิ่งของในปากถ้าไม่เห็นให้เป่าปากเป่าปาก2ครั้งทรวงอกต้องกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เป่าปากโดยใช้2นิ้วของมือกดที่หน้าผากบีบจมูกประกบปากให้สนิทกับปากของผู้บาดเจ็บเป่าลมเข้า2ครั้งเป็นจังหวะทั้งนี้หากผู้ช่วยเหลือไม่แน่ใจต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยก็สามารถทำการกดหน้าอกอย่างเดียวได้6. ตรวจการหายใจอีกครั้งทุก2นาทีโดยสังเกตการขยับของทรวงอกและหน้าท้องหรือใช้มืออังที่ปากจมูกเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์และช่วยให้การรักษาด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้กำหนดให้การใช้เครื่อง AED เป็นการปฐมพยาบาลที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทำได้ขั้นตอนการใช้เครื่อง AED กรณีพบผู้ใหญ่ที่หัวใจหยุดเต้นให้ขอความช่วยเหลือเพื่อขอหรือส่งคนไปเอาเครื่อง AED และทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR โดยการกดหน้าอกทันทีเมื่อ AED มาถึงมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเครื่อง
2: รีบขอความช่วยเหลือ
1: 2. ถอดเสื้อผู้ป่วยตรวจสอบการต่อสายติดแผ่นนำไฟฟ้าใต้กระดูกไขปลาร้าด้านขวาและชายโครงด้านซ้าย 3. รอเครื่องวิเคราะห์
2: ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยถอยห่างจากผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จกดปุ่มช็อคที่กระพริบเพื่อกระตุ้นหัวใจทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่1สำเร็จสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้เริ่มทำ CPR ทันที
1: ทั้งนี้หลังกดปุ่มช็อคให้ทำการกดหน้าอกทันทีโดยเครื่อง AED จะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทุก2นาที
0: ครับเป็นไงพอเริ่มเข้าใจ

ไหมครับในการทำของเครื่อง AED นะครับหน้าหรือออโตเมติกเอ็กทานอลนะครับดีฟิบริเลเตอร์นะครับก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ช่วยชีวิตนะครับกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของหัวใจนะครับหมดสตินะครับหรือว่าหยุดการทำงานหัวใจนะครับนะฮะเครื่องนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาการตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษานะครับหลังจากที่เรารู้การทำงานนะครับใช้อย่างไรแล้วนะครับนะตอนนี้นะที่เราอีกอันก็คือว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใช้ในวิธีการของเรานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับจะรวมไปถึงในเรื่องของการแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เองนะครับนะที่อาจจะต้องรู้นะครับในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราจะต้องดูแลเครื่องดีฟิบริเลเตอร์นะครับนะอันที่หนึ่งก็คือดูในเรื่องของสภาพทั่วไปนะครับในสภาพทั่วไปมันก็จะเหมือนกับเครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องนะครับดูด้วยสายตานะครับว่าหน้าจอนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับพวกสายถลอกไหมสาย AC เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราดูเบื้องต้นนะครับอันที่สองในเรื่องของสถานที่ตั้งนะครับเราก็ดูว่ามีความแข็งแรงไหมนะครับอันนี้หมอดูนะครับนะถ้าเครื่องตัวนี้อยู่ในบนรถเข็นนะเขาก็อาจจะมีรถเข็นวางไว้นะครับนะไม่ได้หิ้วไปอย่างนี้นะครับนะเราก็ตรวจสอบสภาพของรถเข็นนะครับว่ามันมีสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะใช้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับดูสภาพของสาย AC นะครับอันนี้ละเอียดมากนะครับเราก็ดูสาย AC ว่าสาย AC ที่ดีนะควรเป็นอย่างไรครับเครื่องนี้เป็นปลั๊กแบบคลาส1นะครับคลาส1นะเพราะนั้นก็จะมีสายกราวนะครับมาอีก1เส้นนะครับอยู่ในสายไฟ AC นะครับนะเราดูว่าสภาพเป็นอย่างไรครับฐานรองนะครับถ้ามีนะครับอันที่6สายไฟที่เชื่อมอยู่ดูว่ามีความเสียหายนะครับอันนี้เราก็ดูได้จากสภาพที่เห็นนะครับเพราะว่าเราก็คงจะเหมือนกับเจนแล้วก็มีสัมปทานอยู่เยอะนะครับความยืดหยุ่นของสายไฟนะครับควรตรวจสอบดูตัวที่ยึดสายทั้งสองนะครับมีมั่นใจว่ายึดแน่นหนาไม่หลวมหรือหลุดง่ายนะครับก็คือสายพวกตรงนี้นะเขาปลั๊กอยู่นะครับเจนได้ว่าที่ปลั๊กอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกเพราะป้องกันไฟมันสูงนะครับพอใส่เสร็จก็ต้องล็อกให้มันแน่นเพราะว่าปกติแล้วถ้าล็อกแล้วดึงจะไม่หลุดนะครับนะข้อ9ข้อต่อไอ้ข้อ8สายสภาพของสายเคเบิลต้องดูว่ามีเซ็นเซอร์ว่ามีแรงต้านหรืออะไรอยู่หรือไม่นะครับนะพวกเซ็นเซอร์นี้อาจจะบางเครื่องอาจจะมีพวกโป่งไอ้ที่เป็นวัดอุณหภูมิหรือว่าเป็น SPO2 นะอันนี้แล้วแต่เครื่องที่จะมีนะครับเราดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นข้อบกไอ้จุดเสี่ยงหรือเปล่านะครับนะข้อต่อจุดต่างๆของสายไฟนะครับดูว่าเรียบร้อยหรือไม่นะครับปุ่มควบคุมอย่างที่อธิบายแล้วสะอาดนะครับดูดีนะครับแล้วก็โลโก้ที่บนหน้าจอนะครับจะต้องไม่เลอะเลือนจะต้องดูแล้วมันมีการที่จะแจ้งให้เรารู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามันมีปัญหาบกพร่องอะไรกับเครื่องหรือไม่นะครับแบตเตอรี่ควรชาร์จไฟอยู่เสมอแล้วก็ให้พร้อมใช้งานนะครับนะจอแสดงผลนะครับก็ทำงานนะครับสัญญาณติดหมดทุกอันนะครับพลังงานที่สะสมไว้ในเครื่องนะครับดูการคายประจุนะครับหลังการชาร์จทิ้งทุกครั้งว่ามีการชาร์จเวลาในการชาร์จปกติหรือไม่นะครับนะเพราะว่าในเรื่องของการทดสอบมันจะมีด้วยนะครับใน16โหมดซิงโครไนซ์นะครับทำการทดสอบนะครับโดยการเชื่อมนะสาย ECG แบบนี้นะครับที่เห็นนะครับนะเราก็จะใช้คู่กับ EKG เพื่อที่จะทำการซิงค์นะครับบันทึกข้อมูลว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่โดยการฟีดนี่ก็จะมีกระดาษนะสำหรับพรินเตอร์นะครับสามารถที่จะบันทึกแล้วก็สามารถที่จะบันทึกได้ดูได้นะครับสัญญาณเสียงนะครับอะลาร์มไหมป้ายแสดงต่างๆอย่างที่บอกนะครับโอเคไหมนะครับนะส่วนประกอบต่างๆนะครับอิเล็กโตรดเจลนะครับอยู่ครบหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องนะครับตามไฟทางไฟฟ้านะครับนะเห็นไหมใช้สูตรเดิมก็คือความต้านทานของสายกาวจะต้องจุด5นะครับแล้วก็การลิเกตนะครับของตัวถังนะครับไอ้อันนี้น้อยกว่า300ปกติ500ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากสเปคที่มาจากนอกนะครับ500ไมโครแอมป์นะครับ
paddle continue นะครับต้องน้อยกว่า 0.5 โอห์มนะครับหมายความว่าเวลาที่อย่างตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าไอ้ตัว surface indicator นะครับนะถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่นะครับตรงนี้เวลาสัมผัสผู้ป่วยแล้วต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าสีแดงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นสีแดงแล้วเวลาที่เราทำการดีฟิบเนี่ยนะครับมีโอกาสผิวหนังไหม้ได้นะครับเลทคาลิเบตนะครับจะต้องทำค่าของเราจะคาลิเบตที่ accuracy นะครับให้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ 5% นะครับที่60 bpm แล้วก็120นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคาลิเบตนะครับในเรื่องของ BPM BPM โดยการตั้งฟังก์ชัน EKG นะครับแล้วปรับฮาร์ทเรทนะครับอยู่ที่60และ120ทำการเทสนะครับเพราะนั้นค่าที่ Error จะต้องไม่เกินบวกลบ 5% นะครับอันนี้เป็นพิกัดของการทดสอบนะอันนี้เป็นการวัดนะครับแผ่น Surface นะครับกับขั้วนะครับว่าต่อถึงกันได้อย่างสนิทไหมนะครับไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็คืออันนี้หน้าแพดเดิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้วสายนะครับที่ต่อจากแพดเดิลว่ามีความต้านทานเกินหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นการคาลิเบททางด้านของฮาร์ทเรทนะครับแล้วเราก็จะตั้งฮาร์ทเรทนะครับแล้วเอา EKG นะใส่แล้วก็อ่านที่ตรงนี้นะครับเหมือนกับข้างหน้านี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องนี้กันนะครับว่ามันมีค่า accuracy นะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เลทอะลามก็ตั้งได้แล้วก็เซตเลทอะลามได้เหมือนกันนะว่ามันมีอะลามหรือเปล่านะครับเครื่องนี้จะคล้ายๆกันนะอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับการทำอินเทอร์นอลนะครับการทำอินเทอร์นอลก็คือการที่เราทดสอบนะครับเครื่องนะครับปกติแล้วเครื่องนี้มันจะเหมือนมีดัมมี่โหลดอยู่1ตัวนะฮะเราจะทำการinternal paddle นะครับก็คือประมาณ50จนแต่เครื่องนี้มีไหมเครื่องนี้ไม่ได้มีบอกไว้นะอาจจะเป็นบางเครื่องที่ต้องมีนะครับoutput energy ทำการอันนี้ก็ทำการที่output energy ที่ค่าต่ำๆนะครับต้องได้บวกลบ4จูลนะครับนะแต่ที่สูงๆก็15%นะคือต่ำๆเนี่ยใช้เป็นค่าจูนแต่ว่าพอสูงไปนะครับเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับณเวลาที่เอาตัวมาอ่านนะครับอ้าวอันนี้เครื่องเหมือนตัวนี้เลยนะนี่ที่มาวางนะครับอันนี้เป็นเครื่องทดสอบนะครับในเรื่องของตัวไอ้ defibrillator นะครับนะครับก็เทสที่เมื่อ energy นะครับที่60เซกนะครับจะโดยการปรับนะฮะโดย energy after 60เซกก็หมายถึงว่าพลังงานหลังจาก60วินาทีนะครับจะต้องยังมากกว่า 85% นะครับก็หมายถึงว่าเวลาที่เราชาร์จไว้นะครับนะแล้วเรายังไม่ได้ดิชาร์จนะครับนะเพราะนั้นไอ้เครื่องเนี่ยมันจะต้องคงค่านะครับพลังงานไว้นะครับอยู่นะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับนะเขาบอกว่าโดยการปรับไปที่แม็กครับก็คือปรับพลังงานนะครับไปที่ค่าสูงสุดนะครับนะแล้วทำการชาร์จแล้วก็จับเวลา1นาทีนะครับแล้วก็หรือ60เซกนะครับแล้วทำการดิสชาร์จผ่านเครื่อง defib analyzer ทำการบันทึกค่าไว้นะครับว่ามันจะต้องหลังจากที่ใช้งานไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำการชาร์จไปแล้ว60เซกนะครับพลังงานก็ยังต้องค้างไว้นะครับมากกว่า 85% ถ้า 100% ก็คือยังคงเป็นแม็กซิมัมอยู่นะครับแต่ว่าพอทิ้งไว้ปั๊บอ่ะไอตัวเนื่องจากว่าในเครื่องดีฟิบริเลเตอร์ข้างในมันจะเป็นตัว C นะฮะที่เก็บแรงดันไว้นะครับมันจะค่อยๆตกลงแต่จริงๆแล้วพอตกลงเนี่ยเครื่องนะครับมันก็จะเหมือนกับเจเนเรตให้มันจูนไม่ตกนะครับนะให้จูนไม่ตกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาร์จไว้พอเวลามันตกปุ๊บจะได้ยินเสียงมันอืดๆขึ้นนะแสดงว่าจนมันตกแล้วเครื่องมันก็ทำการชดเชยขึ้นไปนะครับชาร์จไทม์แม็กซิมัมเอนเนอร์จีนะครับครั้งที่10นะครับชาร์จไทม์แม็กเอนเนอร์จีที่ครั้งที่10จะต้องไม่น้อยกว่าจะต้องน้อยกว่า50เซกก็หมายความว่าเวลาที่เราชาร์จนะครับเอนเนอร์จีที่ค่าแม็กซิมัมนะครับนะ
ไปในครั้งที่1ครั้งที่2ชาร์จครั้งที่3ชาร์จครั้งที่4จนถึงครั้งที่10นะครับเวลาที่ครั้งที่10จะต้องน้อยกว่าหรือว่าไม่เกิน15วินาทีในการชาร์จเวลาที่มันหยุดชาร์จเต็มเข้าใจมั้ยฮะนะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบตรงนี้นะครับ ไอ้หัวข้อนะสปีดเปเปอร์นะครับจะต้องมีการทดสอบนะครับว่าความเร็วที่25และ50จะต้องมีความเร็วนะครับไม่น้อยกว่าบวกลบ4มิลลิเมตรนะครับก็เวลาที่เราตั้งนะครับความนะครับเราตั้งที่25นะครับความเร็ว25มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับและ50มิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับนะแล้วก็ใช้ซิมูเลทที่60 BPM นะครับนะที่25นะครับนะฮะแล้วก็ช่วงตั้งแต่จะนะครับอันนี้เขาให้นับลูกคลื่นนะ 1-5 ควรมี100 2มิล2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆในกระดาษนะนะครับในนี้กระดาษเป็นกระดาษนะครับเพราะนั้นเวลาเขาดูเนี่ยเขาก็จะดูในนี้ว่ามันมีระยะห่างเนี่ย2มิลหรือไม่นะครับ2มิลก็คือ2ช่องเล็กๆนี่เนี่ยนะครับนะก็จะดูถ้าเป็น50ไมโครไอ้50มิลลิเมตรเปอร์เซกก็จะต้องบวกลบ4เพราะเป็น2เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูสปีดเปเปอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเช็คเรทอะลาร์มนะครับนะอันนี้ก็จะดูนะครับคือเวลาที่เราเอาไอ้กระดาษนี้มาคลี่กลางดูนะครับเราสามารถที่จะนับได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ที่60ไอ้ที่25มิลลิเมตรเปอร์เซ็นต์นะครับนะที่60ครั้งต่อนาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆ1 2 3 25มิลลิเมตรนะครับจะมีเพ้ามา1ลูก25มิลลิเมตรจะมีเพ้ามา1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นการเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องเออร์เลอร์ไม่เกิน2ช่องนะครับนะไม่เกิน2ช่องเพราะนั้นถ้าเกิน2ช่องแสดงว่าเครื่องนี้ขาดมาตรฐานนะครับนะเพราะนั้นวิธีการก็ตั้งฮัตเรทนะครับแล้วก็ปรับความเร็วกระดาษนะครับแล้วก็อ่านกราฟที่บันทึกนะครับก็จะได้การทดสอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทดสอบนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับโปรซีเจอร์นะเดี๋ยวยังไม่ได้ลองให้ดูเลย อ้าวเอาเครื่องมาแล้วนะครับวันนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเป็นนะฮะที่สามารถทำงานได้นะครับนะอย่างที่บอกว่าเรารู้มาเช้าแล้วเราปรับเครื่องจูนนะครับอันนี้แมนนวลออนนะครับอันนี้มี AED ด้วยนะฟังก์ชันนี้มี AED ถ้าเรามาทางซ้ายก็เป็น AED อันนี้ก็รอแพดเดิลนะครับแพดเดิลเราไม่ได้ใส่นะฮะตอนนี้เราปรับให้เป็นแมนนวลนะครับเราก็1นะฮะแล้ว1ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรง surface indicator เห็นไหมครับมันแดงวาบวาบอยู่นี่แสดงว่าตอนนี้หน้าสัมผัสยังไม่โอเคนะครับนะแต่เมื่อใดก็ตามอันนี้ยังไม่ชัดเห็นไหมครับนะถ้าหน้าสัมผัสดีนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเอาออกปั๊บมันก็จะเป็นสีแดงเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสตอนนี้หน้าสัมผัสยังไม่ดีนะครับมันก็เลยฟอลนะครับเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ข้างหน้านี้ก็เป็นการตั้งพลังงานจูนออกมานะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะชาร์จนะครับสามารถกดที่ได้เบอร์3เอ้ยเหมือนในนั้นเลยว่าตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มสีเหลืองนะครับนะพอกดปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะชาร์จพอชาร์จเต็มไฟก็แดงก็จะติดนะครับพอไฟแดงติดตอนนี้ก็ว่าพร้อมที่จะชาร์จนะครับเวลาที่เราชาร์จนะครับเราก็จะกดตัวนี้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะดีชาร์จออกไปนะครับดีเฟสนะเพราะนั้นเวลาที่ดีชาร์จเนี่ยเราอย่าเอาไปชาร์จเราเล่นนะแปะแล้วก็ชาร์จนะมันจะมีไฟออกมามากมายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสโคปวัดนะไฟมันประมาณตั้งแต่800ถึง 1,000 กว่าขึ้นไปอ่ะ 1,000 กว่าโวลต์เพราะว่ามันแล้วก็เวลาที่มันจ่ายพลังมาแคบๆนิดเดียวปึ๊ดเดียวมันแค่กระตุกปึ๊กแล้วก็หยุดถ้าปึ๊กนานๆนะมันก็ไม่กระตุ้นละมันก็ไปเลยมันก็หยุดเต้นเลยหัวใจเพราะว่ามันเหนือไฟดูดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาออกแบบให้มันนิดเดียวเองนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราจะดู EKG นะครับเราก็ปรับมาที่เปิด EKGแมนนวลออนนะครับก็จะมีสัญญาณEnergy Peak Wave ECG 60เห็นไหมเวลาที่เราเปิดแมนนวลออนปั๊บนะครับ
แล้วเราเอาไอตัวเคเบิลของ EKG นะครับนะไปสัมผัสหรือไปติดกับผู้ป่วยนะครับเราก็จะได้เวฟฟอร์มตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสร้างสัญญาณเทียมนะครับเหมือนกับคนนะครับก็จะเป็นสัญญาณแบบเดียวกันที่เป็นแบบเวฟฟอร์มปกตินะครับเป็นปกติเราก็จะเห็นสัญญาณนะอาริทเมียมีไหม ECG เลฟตัวนี้ก็ยังสร้างสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ผิดปกติได้นะครับอันนี้เป็นชื่ออาริทเมียด VFib นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีสัญญาณ VFib เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าผู้ป่วยเกิดสัญญาณ VFib ก็คือสัญญาณที่ผิดปกติเครื่องนี้สามารถที่จะดีเทคได้นะครับแล้วก็ให้เพ้าออกมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ทดสอบสามารถที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดปกติของผู้ป่วยได้แค่นั้นนะเหมือนอย่างเราซ่อมเครื่องแอมพลิฟายหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราก็สร้างสัญญาณที่มันรบกวนเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็สร้างเป็นสัญญาณดีฟิบวีฟิบอะไรได้หลายๆสัญญาณนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วเราก็จะชาร์จนะครับตอนนี้เวลาทำซิงค์ทำซิงค์ซิงค์อยู่ในกดตึ๊กตึ๊กชาร์จอ่ะซิงค์ครับเวลาที่เราจะทำซิงค์นะครับมันก็เอาสัญญาณ ECG นะครับที่เราวัดนะครับนะแล้วก็ไปมาร์คที่ RF เห็นไหมฮะเห็นไหมเล็กๆนี่ RF เนี่ยมันจะมีมาร์คเกอร์นะครับตอนนี้เวลาที่เราดีฟิบเนี่ยมันก็จะรอให้ตัวเนี้ยมันก็ดีฟิบออกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวปรับให้มันช้าลงช้าลงนะปึ๊ดทีจะเห็น RF นะครับเพราะนั้นเราชาร์จ

ข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่เราทำอันนี้ยังสัญญาซิงค์กดอีกทีถึงจะเคลียร์นะเคลียร์สิ่งคนไหนออกนะครับนะเว็บก็จะหายไปเห็นไหมครับพอเริ่มเข้าใจไหมนะครับตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบอยู่เดี๋ยวเราเปิดหน้าทดสอบอันนี้นะครับเป็นวิธีการทดสอบนะครับตามที่มันจะมีหน่วยงานนะครับที่สร้างนะครับออกแบบในเรื่องของวิธีการทดสอบนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทดสอบนะครับตัวdefibrillator ตรงนี้นะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราว่าให้เรามาดูนี้ก่อนไหมทำคุ้นเคยกับมันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะเพราะจริงๆแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เทสนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงนี้ผมสรุปไอ้เรื่อง AED นิดนึงก่อนนะครับว่า AED ที่เราฟังมาตะกี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับกระตุกหัวใจนะครับโดยที่อันนั้นอยู่นอกโรงพยาบาลนะครับเราเองสามารถที่จะนำไปใช้กระตุกผู้ป่วยนะครับที่มีอาการหมดลมหายใจหรือว่าสลบหรือว่าฟุบหรือว่าหมดสติอะไรไปนะครับนะแล้วก็มีผลในเรื่องการหัวใจหยุดเต้นนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเครื่องตัวนี้อยู่ใกล้ๆเราก็สามารถที่เอาเครื่องนี้มาใช้ได้เพราะว่าในโรงพยาบาลกว่าจะตามหมอกว่าจะเอาเครื่องอะไรมานะครับก็อาจจะไม่ทันการนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เรียนรู้นะครับกับอาการผู้ป่วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดีฟิบได้ทันทีนะครับอนาคตผมคิดว่าเครื่อง AED นี้นะครับคงจะใช้อยู่ทุกแห่งนะครับโรงเรียนเราก็น่าจะมีวิทยาลัยเราก็น่าจะมีมหาลัยทุกแห่งนะครับนะเพราะว่าเป็นเครื่องที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานะครับที่จะเสียชีวิตนะครับก็สามารถที่จะดึงชีวิตเขากลับคืนมาได้นะครับนะที่อาจจะเป็นการที่เราต้องรู้จักวิธีใช้ด้วยนะครับนะจริงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าวิธีใช้มันอยู่ที่เครื่องอยู่นะครับพอเห็นเครื่องปุ๊บมันก็บอกวิธีใช้อยู่ 3-4 อย่างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็

เป็นผลที่จะได้กระตุกผู้ป่วยให้ฟื้นคืนชีพได้อย่างดีนะครับนะโอเคไหมมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะถ้ามีคนโอเคนะเดี๋ยวตรงนี้เซสชันนี้เราหมดตรงนี้ก่อนครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคลุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบ

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับ

0: ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในรายวิชา Aircraft Materials and Hardware 2ครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Rivet เราเริ่มต้นจากภาพครับภาพซ้ายมือภาพแรกนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างภายในของเครื่องบินครับส่วนนี้เป็นส่วนของด้านข้างครับเป็นฟิวสลาจแล้วก็มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างหลักและจะมีความแข็งแรงครับที่เราได้คุยกันมาในหัวข้อ material เราก็ทราบดีว่าอลูมิเนียมอะลอยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องบินเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแต่ว่าปัญหาคือเรามีวิธีการเดียวครับที่จะเชื่อมต่อหรือว่าจอยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้เข้าด้วยกันเนี่ยอย่างแน่นหนาเนี่ยเรามีวิธีเดียวก็คือการใช้ rivet rivet ก็คือหมุดย้ำตัวเล็กๆครับที่ทำมาจากวัสดุเดียวกันกับชิ้นงานที่เราจะนำไปใช้ดังนั้นแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ rivet และจะต้องเรียนรู้มันครับภาพถัดมาครับตรงกลางหลังจากที่มีการติดตั้งหรือว่าใช้ rivet เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการลงสีนะครับเคลือบสีป้องกันสนิมหรือว่า corrosion ด้วยภาพนี้ก็ยังเป็นภาพคล้ายกันกับภาพซ้ายมือก็คืออยู่ในโครงสร้างหลักนะครับบริเวณ fuselage ด้านในครับภาพขวามือครับเป็นลักษณะเป็นปีกของเครื่องบินลักษณะก็คือจะเป็นผิวด้านนอกเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์บางอย่างครับเหมือนกับเป็นหนามหนามออกมานี่คือสิ่งที่เรียกว่า temporary fastener ครับก็คือเราใช้ในช่วงระหว่างที่เจาะรูก่อนที่จะยิง rivet หรือใส่ตัวลูก rivet เข้าไปเราก็ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่าง

ต่างๆเนี่ยยึดให้เรียบร้อยก่อนให้มั่นใจว่าเราจะยิงรีเวทได้ถูกต้องตรงจุดนะครับทีนี้มันก็จะมีเยอะมากตรงนี้เป็นปีกเครื่องบินสิ่งที่อยู่ในหัวข้อนี้ก็คือชนิดของรีเวทมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า solid rivet ครับกับ blind rivet

เราก็ทำได้ยากดังนั้นเราจึงใช้ blind rivet นะครับเป็นตัวที่ปิดหรือว่า finishing ชิ้นงานที่จำเป็นจะต้องมีการห่อแล้วก็ไม่มี access นะครับเข้าไปเราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ครับผมขอเริ่มจาก solid rivet ครับ rivet หน้าตาของมันก็เป็นลักษณะเป็นหมุดที่มีหัวรูปทรงแตกต่างกันมีความยาวนะครับแล้วก็มีก้านครับเราต่อไปเราจะเรียกว่าแชงค์ดังนั้น solid แชงค์ rivet ก็คือ rivet ที่มีก้านที่ตันเป็นชิ้นดูแล้วคล้ายๆกับตะปูครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยจะทำด้วยวัสดุหลายชนิดแล้วแต่ที่ต้องการนำไปใช้งานเราใช้วิธีการเดิมครับคือว่าถ้าเราต้องการทำงานกับวัสดุอุปกรณ์ใดอย่างเช่นชีทเมทัลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยเราก็ต้องใช้รีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเรามาดูในตารางนี้จะมีรีเวทที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยตั้งแต่เกรด1100ครับ2117 2017 2024ไปถึง7075ในกลุ่มนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยรีเวทส่วนถัดมาจะเป็นคาร์บอนสตีลครับมันก็คือเหล็กเป็นสตีลและมีคอร์รอชันรีสิสแตนซ์สตีลก็คือสเตนเลสมีโมเนลแล้วก็มีไทเทเนียมด้วยดังนั้นการใช้รีเวทจำเป็นต้องทราบว่าชิ้นงานเป็นวัสดุประเภทใดเนื่องจากถ้าใช้รีเวทผิดประเภทนะครับอย่างแรกเลยเราจะไม่สามารถทำงานเสร็จแน่นอนถ้ารีเวทแข็งกว่าตัวชิ้นงานนะครับซึ่งถ้าแข็งเกินไปเนี่ยก็มีปัญหาได้ถ้านิ่มเกินไปทำงานด้วยไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ารีเวทตัวมันจะไม่สามารถจะโฮลด์โหลดหรือว่าทำให้ตัวมันดีฟอร์มได้ดังนั้นเราจะต้องมาดูในเรื่องของเชียร์สเตรนท์ด้วยนะครับตัวเลขผมขอยกตัวอย่างในกลุ่มของอลูมิเนียมอลลอยเท่านั้นผมขอเริ่มจากตัว A ครับตัว A เป็นกลุ่มที่นิ่มที่สุดจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้ใช้รีเวทกลุ่ม1100เลยเพราะว่าในเครื่องบินเราแทบจะไม่มีอลูมิเนียมอลลอยที่อยู่ในกลุ่มของ1100เลยนะครับเพราะว่ามันมีสเตรนท์ที่ต่ำมากส่วนใหญ่ก็จะใช้ AD รีเวท AD รีเวทมี bearing strength เนี่ยประมาณ 100,000 psi ต่ำกว่าสตีลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับในกลุ่มของ D เนี่ยขึ้นไปถึง 113,000 psiDD rivet 130,000มากกว่า high strength steel ธรรมดาอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้ผ่านการ heat treat นะครับข้อควรสังเกตก็คือ rivet จะมี marking นะครับถ้าเกิดว่าไม่มี marking อะไรเนี่ยแสดงว่าเป็น plain แบบ1100เราจะใช้มากก็คือ dimple ตัวมันจะมีจุดเล็กๆ เป็นที่สังเกตครับเราจะเห็นได้ชัด rivet มาปะปนกันเราแยกได้ครับส่วน D rivet เนี่ยจะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาก็จะแตกต่างกับ dimple 2117 2ตัวนี้ครับ211 2017เนี่ยเราจะใช้กันมากส่วน2024 DD เป็น rivet ที่แข็งมาก D กับ DD rivet นะครับจะมีเรื่องของ heat treat ครับก่อนที่เรานำมาใช้งานเนี่ยตัวมันจะถูกแช่แข็งเอาไว้หรือเรามีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า Ice Bucket Rivet วิธีการก็คือหลังจากมีการ Heat Treatment แล้วเขาจะไปเก็บไว้นะครับในตู้เย็นนะครับที่มีความเย็นก่อนจะนำมาใช้งานก็จะต้องถูกค่อยๆหยิบออกมาแล้วก็ใส่ในกระติกเป็นกระติกเก็บความเย็นนะครับต้องเอามาตามจำนวนที่ต้องการใช้และวิธีการก็คือต้องค่อยๆใช้ครีมเนี่ยคีบหยิบออกมาใช้แล้วก็ยิงไปหลังจากนั้นตัวมันก็จะแข็งมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มเป็นอุณหภูมิห้องแล้วลักษณะของรีเวทอาจจะมีหัวแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเฮดมาร์กิ้งเนี่ยจะเหมือนกันเรามาดูลักษณะหัวที่แตกต่างกันนะครับของ solid rivet head กันผมเริ่มต้นที่ flat head หัวมันก็จะเป็นแบนๆลักษณะเหมือนตะปูเลยนะครับแล้วก็มีก้านเป็นแช้งAN456 เป็น Brazier Head จะมีความโค้งนูนผมขอข้ามมาที่ Round Head
ก็คือหัวจะค่อนข้างกลมจะนูนขึ้นมามาก

ากเลยเป็น AN430 นะครับและอีกอย่างนึงก็คือหัวมันเรียบ flat head หรือเราจะเรียกว่า countersunk countersunk ก็คือตัวมันเนี่ยเรียบ flush ไปกับพื้นผิวที่ถูกนำไปยิงหรือว่าใช้งานเป็นข้อดีก็คือว่าหัวมันจะไม่นูนออกมานะครับเราต้องการความเรียบส่วนใหญ่จะใช้กับพื้นผิวด้านนอกของเครื่องบินเป็นสกินเป็นวิงเพราะเราต้องการaerodynamic effect นะครับให้มี drag น้อยที่สุดทีนี้สังเกตว่าตรงกลางมี2ตัวครับที่ไฮไลท์เป็นสีดำต่อมาเราพบว่า rivet ที่มีหัวแตกต่างกันนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ในการเลือกใช้งานคือมันเหมือนกันนะครับมันมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมากแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลยดังนั้นแล้ว rivet เป็น flat head brassiere head round แล้วก็countersunk แบบมุม78องศาพอดีว่า countersunk เนี่ยมันมีมุมนะครับที่หัวมันเนี่ยตัวมันมี78องศาถ้าเป็น426นะครับเป็น rivet ที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะมีความพอมป้านของมันเนี่ย100องศาสุดท้ายแล้ว countersunk rivet ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นประเภท AN426 100องศา countersunk ทั้งหมดแล้วดังนั้นจะไม่มี AN425 นะครับในการซ่อมบำรุงอากาศยานอีกแล้วส่วน Brown Head กับ Brassiere Head ถ้ามีติดอยู่ในเครื่องบินอาจจะมาจากสมัยก่อนแล้วเครื่องบินที่มีอายุมากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมีการซ่อมบำรุงเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยอาจจะหาแบบ Brown Head กับ Brassiere Head เนี่ยได้ยากมากเราก็เปลี่ยนมาใช้หัวที่ลักษณะเหมือนกับกลมๆ มีความโค้งแต่ว่าด้านบนจะแบนเล็กน้อยครับเพื่อให้ง่ายครับให้ง่ายแก่การยิงรีเวตเราเรียกว่า universal head ดังนั้นเราจะพูดถึงเฉพาะ2ตัวเท่านั้นครับก็คือ countersunk กับ universal head ณปัจจุบันนี้เรามาดูการเรียกขานนะครับหรือว่าโค้ดที่มีอยู่เมื่อกี้นี้เราอาจจะเห็นว่าที่ผมพูดถึง AN426ตัวอักษรข้างหน้าเนี่ยเป็น MS MS นี่คือ mil spec ที่เราได้คุยกันว่ามันก็มีการเทียบเคียง AN ได้ดังนั้นเราอาจจะเห็น MS 20นี่คือก็คือ AN Air Force Navy เหมือนกันนะครับเราจะดูตัวเลขที่ตามหลังเป็นสำคัญดังนั้น MS 20426มันก็คือ AN 426เป็นชนิดเดียวกันนั่นเองครับในเรื่องของ flush head เป็นตัวเลข426 universal head เป็นตัวเลข470ทีนี้เรามาดูครับการเรียกขานการใช้งานหรือว่าการไปเบิกมาใช้เนี่ยเราเรียกขานได้2แบบทั้ง MS แล้วก็ AN แต่จะตามด้วยตัวเลข470หรือ426แล้วแต่ชนิดจะมีตัวอักษร2ตัวตามมาที่เราเพิ่งพูดถึงว่าอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมอลอยเรียดก็คือ1100จะเป็นตัว A ครับ2117จะเป็นตัว AD 2ตัวนี้ครับเราสามารถใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเป็น D และ DD เรียดถ้าตามหลัง AN 470หรือ426จะมาในรูปแบบของกระติกก็คือมันเป็น Ice Bucket Rivet ดังนั้นแล้ว2อย่างนี้จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับในการ Handlingจะมีตัวเลขชุดตามมาอีก2ตัวมีขีดขั้นตรงกลางครับเช่นตัวอย่างเป็นตัวเลข5ขีด12นะครับหมายความว่าเลข5นี่คือ diameter ก็คือตัว shank นะครับ diameter คือขนาดของมันจะเป็นส่วน32ของนิ้วครับส่วนเลข12เนี่ยก็เป็นส่วนของ16ครับเป็นความยาวครับความยาวของรีเวทที่สามารถใช้งานได้หรือจะเรียกว่า grip length ก็ไม่ผิดนะครับถ้าเป็น universal head จะวัดตั้งแต่ข้างใต้หัวมันจนกระทั่งถึงปลายนะครับความยาวของมันแต่ถ้าเกิดเป็น countersunk จะวัดตั้งแต่ flat คือหัวด้านบนเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ในชิ้นงานหัวเนี่ยจะจมเข้าไปอยู่ในชิ้นงานก็เลยเป็นส่วนหนึ่ง

ของตัวความยาวของมันนะครับก็จะวัดความยาวตลอดของมันทีนี้วิธีการที่ใช้งานถ้าเราทราบว่าเราต้องใช้รีเวทยาวแค่ไหนครับตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกได้ครับไม่เหมือนกับโบลต์ตัวเลขตามหลังเราบอกไม่ได้ว่าหมายถึงความยาวเท่าไหร่แต่ตัวเลขตามหลังของไดมิเตอร์ของรีเวทเนี่ย12เนี่ยเรามาหารด้วย16เราก็จะทราบเลยว่าความยาวของตัวมันหรือ nominal length เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับการเลือกใช้รีเวทเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวของมันเนี่ยสามารถจะมี strength หรือว่าหลังจากที่เราติดตั้งนะครับ install หรือว่าเราใช้คำว่ายิงก็ไม่ผิดนะครับยิงรีเวทไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวมันจะยาวยื่นพ้นออกมาสีดำๆนี่คือชิ้นงานนะครับลักษณะนี้เรียกว่าแลบจอยปกติก็คือมีแผ่นชีทเมทัล2แผ่นเนี่ยแลบก็คือเกยกันแล้วก็มีรีเวทยึดอยู่ตรงกลางทีนี้ชิ้นงานไม่จำเป็นจะต้องมีแค่2ชิ้นนะครับอาจจะมี3 4 5หรือ6ก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ใช้รีเวทตัวเดียวเนี่ยยึดติดชิ้นงานทั้งหมดเข้าด้วยกันทีนี้มันก็จะมีตารางครับได้มีการคำนวณมาแล้วว่ารีเวทขนาดเท่าไหร่ที่เป็นรีเวทชนิด2117 2017และ2024เนี่ยสุดท้ายแล้วตัวมันเนี่ยแต่งได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขนี้ก็คือเป็นตัวเลขเป็นพาวหรือว่าเป็นปอนนั่นเองนะครับเป็นฟอร์สที่รีเวทเนี่ยสามารถรับแรงได้ตัวอย่างครับรีเวทที่มีไดมิเตอร์3ส่วน32จะสามารถรับแรงได้186ปอนด์นะครับต่อ1ตัวสำหรับชิ้นงานที่ใช้รีเวทชนิด2117นะครับยึดนี่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราจะสามารถคำนวณได้คร่าวๆเป็นเบื้องต้นว่าจอยเนี่ยสามารถจะรับแรงได้กี่ปอนด์ทีนี้รีเวทครับที่ใช้งานกันอยู่ปกติรีเวทจะมีไซส์ตั้งแต่3ครับที่เราใช้งานปกตินะครับถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากเพราะตัวมันเล็กมากเราจะเริ่มต้นกันที่ AN จะเป็น426หรือ470เราจะเริ่มจากขีด3ครับก็คือเราอาจจะเรียกว่าเป็นรีเวทเบอร์3ก็ได้นะครับในกลุ่มช่างเนี่ยจะเรียกขานว่ารีเวทเบอร์3รีเวทเบอร์4ก็คือ4ส่วน32รีเวทเบอร์5 5ส่วน32รีเวทเบอร์6ก็คือ6ส่วน32เท่ากับ3ส่วน16อาจจะมีใหญ่กว่านั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ความสามารถของคนนะครับแล้วก็แรงแล้วก็เครื่องมือที่มีสามารถซ่อมรีเวทได้เนี่ยแค่เบอร์3 4 5และ6ครับเบอร์6เนี่ยถือว่าเป็นรีเวทที่ตัวใหญ่มากเพราะว่าตัวมันเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวมันจะเท่ากับโบลที่เป็น AN3 AN3 ก็คือ3ส่วน16ใช่ไหมครับเท่ากับรีเวทหมายเลข6เลยซึ่งบริเวณใดก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มใช้รีเวทหมายเลข6แล้วเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนไปด้วยโบลแทนแล้วทีนี้ตัวเลขต่างๆนะครับก็สามารถจะมาดูได้หาได้จากตารางถ้าเป็นลักษณะของดับเบิลเชียร์นะครับก็คือมีแผ่นเป็นแล็บก็จริงแต่ว่ามี2แผ่นฝั่งหนึ่งอีก1แผ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับรวมเป็น3ชั้นตรงนี้ก็จะมีstrength ที่เพิ่มมากขึ้นรีเวทก็จะ hold strength ได้มากขึ้นตามในตารางที่แจ้งตรงนี้นะครับตารางนี้เป็นตาราง reference นะครับโดยปกติแล้วสามารถหาข้อมูลได้จาก AC 43ด้วยครับถัดมาเป็นกลุ่มของ special rivet ซึ่งมันเป็น rivet ที่อยู่ในกลุ่มของเรียกว่า blind rivet ครับ blind rivet คือเป็น rivet ที่ไม่สามารถที่จะมี access ไปทางด้านหลังอีกด้านหนึ่งของ rivet ได้โดยปกติแล้วการยิง rivetเป็นการใช้ปืนหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องเข้าถึงทั้งสองฝั่งของชิ้นงานครับแต่ถ้าเกิดเป็น

ลักษณะที่ชิ้นงานปิดอย่างเช่นปีกของเครื่องบินที่แผ่นสุดท้ายที่ปิดเข้าไปนะครับก็คือเราไม่สามารถจะเปิดหรือว่ามีวิธีการใดที่จะเข้าไปข้างในได้แล้วเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า blind rivet นะครับ blind เนี่ยที่แปลว่าว่ามองไม่เห็นนะครับก็คือเรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งนั่นเองก็มีการพัฒนามาโดยใช้อยู่ในกลุ่มของ a friction lock ก็คือว่า rivet ตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคือมันเป็นก้านนะครับมี stem เป็นก้านก้านตัวนี้จะติดนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ด้านหลังของชิ้นงานนะครับทีนี้ก้านเนี่ยจะถูกดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขาดนะครับออกจากชิ้นด้านหลังเนี่ยครับเรียกว่าปลั๊กเนี่ยครับของรีเวทเนี่ยจะถูกดันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ยึดติดกันแน่นด้วยฟริกชันก็คือมันจะขัดกันแล้วก็แน่นแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตขึ้นมานะครับก็เป็นเทรดมาร์กเหมือนกันเป็นชื่อบริษัทที่เขาเรียกขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าเชอรี่นะครับเป็นชื่อบริษัทเขาจริงๆมันคือ blind rivet ชนิดหนึ่ง rivet ชนิดนี้ครับสามารถจะยึดสิ่งที่เรียกว่า anchor nut หรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ข้างใต้ชิ้นงานก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องยึดโครงสร้างหลักอย่างเดียวความแข็งแรงครับใช้คำว่าโดยปกติ solid shank rivet เนี่ยถ้าเป็นขนาดเท่ากันเนื่องจาก blind rivet เนี่ยเมื่อยิงออกมาแล้วเนี่ยใช้งานติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันจะเป็นโพรงครับมันจะว่างมันจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นมันจะสูญเสียสตริงไปในระดับหนึ่งประมาณ1ใน3นะครับโดยประมาณดังนั้นความหมายก็คือ solid rivet จะแข็งแรงกว่า blind rivet เนี่ยประมาณ3เท่าแต่หลังจากนั้นครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเรื่องของใช้ mechanical lock คือตัวมันเนี่ยนะ rivet ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็น blind rivet ก็ตามพบว่ามีการพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวทางด้านทางปลายอีกด้านหนึ่งของรีเวตนะครับหรือเรียกว่าฟอร์มเฮดเนี่ยนะปลั๊กเนี่ยถูกดันเข้าไปถูกดึงเข้าไปนะครับนะโดยสเต็มเนี่ยหรือว่าก้านมันเข้าไปล็อกแล้วก็แน่นด้วยวิธีการขยายตัวมันด้วยไม่เพียงแต่เป็นฟริกชันมันเป็นเมคานิคอลล็อกด้วยดังนั้นรีเวตที่อยู่ในกลุ่มของ mechanical lock เนี่ยจะมีความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่ากับ solid rivet แล้วก็มีข้อได้เปรียบก็คือมันง่ายต่อการติดตั้งครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการรื้อถอนเนี่ย remove เนี่ยอาจจะใช้กรรมวิธีที่ยากกว่าบางครั้งถูกเรียกว่า bolt cherry lock rivet นะครับหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า cherry lock มาจากบริษัทเดียวกันนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาและยังมีรีเวตอีกหลายชนิดหลายประเภทเลยที่เกิดขึ้นมานะครับอยู่ในกลุ่มของ Special คือ Maxi Bolt ก็เป็นเทรดมาร์กเป็นชื่อเรียกของเขานะครับหรือ Hug Rivet ยังคงใช้วิธีการเดียวกันก็คือมีก้านนะครับดึงตัวล็อกขึ้นไปแล้วก็ล็อกอยู่ในที่ของมันแต่ว่ามีอีกประเภทหนึ่งครับอยู่ในกลุ่มของเรียกว่า High Lockนะครับเขาก็มีการใช้ตัวอักษรให้จำง่ายนะครับไฮล็อกลักษณะของรีเวตตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเกลียวครับจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกจัดในกลุ่มของรีเวตเพราะว่าตัวมันมีเกลียวแต่เกลียวที่ว่านี้มีไว้เพื่อที่จะให้ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของรีเวตนะครับลักษณะตัวมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นคอล่าที่หมุนเกลียวเข้าไปปุ๊บตัวก้านที่ใช้อุปกรณ์หมุนนะครับมันจะขาดออกจากกันนะครับเป็นวิธีการที่จะควบคุมการติดตั้งของรีเวตให้มีความแน่นเนี่ยเป็นมาตรฐานเพราะว่าเมื่อหมุนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันแน่นเมื่อแน่นได้ในระดับหนึ่งเนี่ย
ตัวมันก็จะเชียร์แล้วก็ขาดไปนะครับมีหลายยี่ห้อที่เกิดขึ้นเรียกขานตามคนที่ออกแบบหรือว่าตามบริษัทเทรดมาร์กนะครับเป็นทักเกอร์เป็นโชเบิร์ตนะครับแอฟเดลก็ใช้มากอยู่แล้วก็ไฮไทท์พวกนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของปลายรีเวททั้งสิ้นแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะครับผมขอมาให้ดูว่าวิธีการนะครับก่อนที่จะติดตั้งรีเวทโซลิดรีเวทหรือว่าบลายรีเวทก็จะต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นที่ถูกต้องนะครับในการติดตั้งเริ่มมาจากแอร์ดริลก็คือสว่านที่ใช้ลมเป็นตัวหมุนเราจะไม่นิยมใช้สว่านที่เป็นสว่านไฟฟ้านะครับเพราะการทำงานกับโลหะพอเจาะไปแล้วเนี่ยจะมีเศษโลหะครับที่ถูกเจาะออกมานะครับจากรูเนี่ยโอกาสที่มันจะทำให้สว่านไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรเนี่ยเพราะว่าสว่านไฟฟ้าจะต้องมีรูระบายอากาศนะครับในมอเตอร์แต่ทุกวันนี้ครับมีการพัฒนามาใช้สว่านไฟฟ้าแบบใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน DC ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าน้ำหนักมันก็ยังคงมากแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ตลอดเวลานะครับแอร์ดริลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาตราบใดที่มีลมนะครับติดตั้งเอาไว้เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวันแหละครับและมีรีเวทกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงรีเวทก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นการกระแทกของปลายหัวเนี่ยเข้าออกนะครับเหมือนกับใช้ค้อนตีนะครับบางที่เขาเรียกว่ารีเวทแฮมเมอร์กันนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับการใช้ค้อนเนี่ยเคาะตีรีเวทเนี่ยให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฟอร์มเฮดนะครับมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ยิงไปที่ตรงด้านหลังฟอร์มเฮดนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าบัคเคิลบาร์นะครับหนุนด้านหลังดังนั้นการยิงรีเวทก็ต้องมีวิธีการของมันด้วยมีนิวเมติกรีเวเตอร์ก็คือยิงโดยใช้ลมตัวยิงรีเวทตัวนี้จะใช้กับรีเวทที่เป็นบลายรีเวทในกลุ่มของบลายเท่านั้นนะครับก็คือใช้ลมอยู่เหมือนกันส่วนคลีโคเนี่ยเป็นชื่อเรียกเฉพาะตั้งชื่อเป็น temporary fastener ที่เมื่อกี้เราได้เห็นภาพที่ลักษณะเหมือนเป็นหนามหนามนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูในสไลด์ถัดไปครับลักษณะของมันก็คือมันจะต้องมีคลีโก้พลายเออร์สก็คือเป็นครีมที่กดทำให้คลีโก้เนี่ยสามารถจะยึดชิ้นงานได้มีในแต่ละขนาดด้วยนะครับที่เราพบเห็นกันก็คือขนาดรีเวทหมายเลข3 4 5และ6จะมีสีที่แตกต่างกันครับนี่คือภาพตัวอย่างครับที่การยึดคลีโก้ที่ผิวครับอย่างเช่นภาพทางขวามือนะครับเป็นภาพการซ่อมสกินพื้นผิวของเครื่องบินครับก็มีการลงสีเป็นสีป้องกันcorrosion resistance เนี่ยจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับอยู่ในกลุ่มของโครเมตทีนี้ก่อนที่จะยึดรีเวทตัวจริงก็จะมีการยึดใช้คลีโก้ทุกจุดเลยนะครับให้มั่นใจว่าทุกรูของรีเวทเนี่ยได้เจาะแล้วก็ได้ทาบแล้วก็ถูกต้องจึงจะลงรีเวทตัวจริงได้เมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านนอกแผ่นที่ปิดไปสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้ปลายรีเวทเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานหรือว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึง drill size ดอกสว่านครับหรือว่า drill bit ที่เจาะเป็นส่วนสำคัญมากที่จะบ่งบอกว่าชิ้นงานที่สำเร็จแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนรีเวทเริ่มต้นที่ diameter เนี่ย3นะครับเบอร์3 4 5และ6เบอร์3เนี่ย
เมื่อนำมาคำ

นวนแล้ว 3.32 เนี่ยจะได้ตัวเลขอยู่ประมาณ 0.0937 นิ้วครับแต่ว่าการที่เราเจาะชิ้นงานด้วยดอกสว่านที่เท่ากันกับริเวตเนี่ยเราไม่สามารถจะใส่ริเวตเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงต้องเจาะรูให้ใหญ่กว่าตัวของริเวตเล็กน้อยก็คือใช้ดอกสว่านหมายเลข40ครับทีนี้ดอกสว่านจะมีระบบการเรียกเป็นนัมเบอร์หมายเลข40 number 40 drill bit size เนี่ยประมาณ 0.098 นะครับซึ่งก็โตกว่า 0.0937 อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นครับทีนี้เรามาดูความสำคัญลำดับถัดไปว่าความแข็งแรงของชิ้นงานนอกจากจะขนาดไซส์ของรูที่เจาะไปแล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเนื้อของริเวตจะถูกบีบอัดเข้าไปครับหรือว่าเรียกว่าดีฟอร์มเชฟของมันเนี่ยจากยาวๆจะกลายเป็นริเวตฟอร์มเฮดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเรียกทางด้านหัวของริเวตว่า manufacturer head ก็คือได้ถูกสร้างมาจากโรงงานครับทางฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่า shop head ก็มาจาก workshop ที่เราทำอยู่ในช็อปนะครับหรือเราจะเรียกว่า form head ก็ได้เพราะว่าถูกฟอร์มขึ้นมาหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะเนี่ยมันจะถูกบีบอัดเข้าไปนะครับโดย buckle bar อีกฝั่งด้านหัวเนี่ยก็จะใช้ rivet กันนะครับที่มีหัวเนี่ยขนาดเดียวกันกับขนาดไซส์ของ rivet ที่ตรงกันครับต้องตรงกันด้วยแล้วก็ rivet เนี่ยจะค่อยๆถูกบีบอัดเข้าไปจากยาวๆนะครับจนสั้นทีนี้วิธีการเลือกใช้งานครับเราจำเป็นต้องทราบก่อนว่า rivet ในกลุ่ม AAD B แล้วก็ DD เนี่ยนะครับเราสามารถจะให้ตัวแช้งริเวตยื่นออกมาได้เนี่ยถึง 1.5 เท่าของไดมิเตอร์ของตัวมันนะครับเราจำง่ายๆ 1.5 เนี่ยแล้วก็บีบออกมาเนี่ยเราจะเหลือที่ความหนาของมัน 0.5 เท่านั้นความกว้างของฟอร์มเฮดหรือไดมิเตอร์เนี่ยจะเท่ากับ 1.5D ตรงกลางเนี่ยนะครับก็มีคำว่า prefer ก็คือดีที่สุดอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าวิธีการนี้มีข้อจำกัดว่าถ้าเป็นริเวตใหม่ที่ใช้กับชิ้นงานใหม่ที่เจาะรูใหม่เลยนะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานเนี่ยที่เจาะแล้วก็นำริเวตออกไปนะครับคือเป็นรูเก่านั่นเองนะครับที่ถูกริเวตเนี่ยขยายมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ความยาวที่คอมเพรสมาแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ริเวตยาวกว่าเดิมหรือว่าจะยิงริเวตให้ตัวมันฟอร์มเฮดเนี่ยมีขนาดแบนกว่าเดิมก็ได้นะครับได้เหมือนกันส่วนในกลุ่มอื่นของริเวต D E K E M นี่เป็นริเวตอยู่ในกลุ่มที่มีความแข็งมากขึ้นไปอีกนะครับอยู่ในกลุ่มของอลูมิเนียมกลุ่มของหมายเลข7นะครับทีนี้ริเวตพวกนี้จะแข็งมากการที่จะทำให้มันแบนมากเนี่ยมันก็ยากดังนั้นเนี่ยเราก็กำหนดความยาวของมันแค่ 1.33 แล้วก็คอมเพรสออกมาเนี่ยให้มีไดมิเตอร์แค่ 1.4 ยังมีความหนา 0.6D ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ก็มี upper กับ lower margin ตรงนี้ minimum กับ maximum อยู่เช่นเดียวกันเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นrivet ใหม่แล้วก็เจาะรูใหม่กับชิ้นงานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยยิงริเวตเลยแล้วก็จะพยายามทำให้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือ 1.4D แล้วก็ความหนา 0.6D นะครับทีนี้เรามาดูริเวตแพทเทิร์นการวางรูปแบบครับริเวตมันก็มีวิธีการนะครับแล้วแต่ว่าการเลือกรูปแบบหรือว่าบริเวณที่นำไปใช้งานหรือว่าบริเวณที่ซ่อมนะครับเราก็ต้องดูแล้วก็คำนึงถึงบริเวณรอบด้านด้วยว่าเขามีแพทเทิร์นเป็นลักษณะไหนแบบไหนหรือว่าเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้แพทเทิร์นเพราะว่าจำนวนของริเวตนะครับเราสามารถคำนวณตัวต่อตัวได้ว่าต้องการความแข็งแรง

ต่อพื้นที่เนี่ยที่เราจะซ่อมเนี่ยจะต้องมีจำนวนรีเวทเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ edge distance pitch distance แล้วก็ transverse pitch นะครับ3อย่างนี้เป็นการคำนวณระยะห่างของรีเวทกับขอบนะครับเรียกว่า edge distance เป็นตัว e ตัว pitch distance หรือเรียกว่า pitch ก็คือระยะห่างระหว่างรีเวทแต่ละตัวของมันกับตัวข้างๆนะครับ transverse เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างแถวรีเวทต้องยิงเป็นแถวให้เรียบร้อยครับให้เรียงกันสวยงามนะครับถึงจะดีที่สุดแต่ถ้ามีข้อจำกัดอื่นใดจำเป็นที่ต้องวิงรีเวทที่ไม่อยู่ในแนวก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากจะต้องหลบหลีก internal structure ที่มีอยู่ข้างในก็เป็นข้อยกเว้นครับแต่ทั้งหมดนี้จะเป็น edge distance pitch หรือ transverse pitch ถ้าเกิดว่าใน SRM หรือ Structural Repair Manual ก็คือคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยานในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะครับจะมีเขียนบ่งบอกไว้ในแต่ละจุดว่าจะต้องใช้ E เท่าไหร่ P เท่าไหร่และ TR เท่าไหร่กับ Diameter และชนิดของ Rivet ณจุดนั้นๆด้วยสรุปว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณเลยนะครับเพราะว่าเขาได้แจ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้ใช้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวอย่างนะครับภาพนี้ Rivet Spacing 6D 6เท่าของ Diameter หมายความว่า Pitch ตัวมันจะห่างกันเนี่ยเป็น6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือไซส์ของตัวมันถ้าเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้มี 6D เป็น Pitch เช่นเดียวกันแต่ว่าระหว่าง Row เนี่ยจะแคบเหลือแค่ 3Dฝั่งซ้ายเมื่อกี้คือจะเท่ากันหมดนะครับระหว่างแถวระหว่างตัวตรงกลางเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยใกล้เข้ามาครึ่งเดียวเหลือ 3D หรือจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นแบบ array ก็คือง่ายๆเลยนะครับ 4D ทั้งความห่างแล้วก็ระยะระหว่างแถวด้วยเช่นเดียวกันได้หมดนะครับได้หมดซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎหรือว่า recommendation ก็คือคำแนะนำที่อยู่ใน AC 43ครับว่า rivet pitch จริงๆแล้วเนี่ยควรจะอยู่ระหว่างเนี่ย 6-8 เท่าของ diameter ถึงจะดีที่สุดครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเหลืออยู่แค่3หรือ 4D เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับ SRM นะครับก็คือ manual ที่เขาแจ้งมาเพราะเขาจำเป็นที่ต้องมีเหตุผลแน่นอนที่สุดว่าเพราะอะไรส่วนขอบนะครับ edge distance 2ถึง2เท่าครึ่งของ diameter ก็คือความห่างของตัวรีเวทจากขอบใดๆก็ตามนะครับขอบด้านในหรือขอบด้านนอกก็ตามที่มีอยู่ส่วน transverse pitch ควรจะเป็นประมาณ 75% ของความห่างของ pitch เช่นนะครับเช่นรีเวทหมายเลข4หมายเลข4ก็คือ4ส่วน32ก็คือ1ส่วน8นะครับไดมิเตอร์1ส่วน8ถ้าเกิดเราเลือกพิชที่8เท่า 8D พิชก็จะมีค่าเท่ากับ1นิ้วใช่ไหมครับ1ส่วน8คูณ8เป็น1นิ้วดังนั้นแล้ว transverse pitch 75% ของ1นิ้วก็คือ3ส่วน4นิ้วนั่นเองดังนั้นระยะห่างของแถวถัดไปนะครับจะเป็นแถวที่2 3หรือ4ก็ตามจะห่างกันอยู่3ส่วน4นิ้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นแถวอื่นๆไปอีกมากกว่า2แถวเป็น3 row 4 row ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูภาพเนื่องจาก edge distance นะครับของ protruding หรือว่า rivet ที่เป็น universal head นะครับก็คือหัวเนี่ยก็คือโค้งขึ้นมาเนี่ยจะสามารถมี minimum edge distance ได้เนี่ย 2D 2เท่าของ diameter แต่ถ้าเป็น counter sunk นะครับเป็น flat head เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย 2.5 เท่าครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากขอบถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไปครับอาจจะเกิดการ crack หรือว่าการร้าวเกิดขึ้นจาก stress ได้เพราะว่ารีเวทถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์ซังนะครับจะใช้พื้นที่ในการกระจายสเตรสเนี่ยที่มาก

จึงต้องการพื้นที่ที่มากกว่าจึงขอให้ใช้เป็น 2.5 เท่าเป็นอย่างน้อยครับแต่มากกว่านี้ได้นี่เรามาดู counter sink rivet จะมีวิธีการพิเศษครับก็คือการเจาะก็คือจะมีหัวเจาะนะครับที่เรียกว่า counter sink tool เนี่ยจะใช้ดอกสว่านธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวมันจะต้องมีการคว้านนะครับแล้วก็มีมุม100องศาพอดีนะครับต้องพอดีเลยนะครับส่วนหัวดอกเจาะเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่สามารถตั้งค่าความลึกความยาวที่ดอกเจาะเนี่ยจะเจาะลงไปได้ถ้าเจาะลึกเกินไปเนี่ย counter sink rivet เนี่ยหัวจะจมเข้าไปลึกมากเกินไปก็ทำให้กินเนื้อของชิ้นงานไปนะครับก็จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงไปได้ทีนี้คำนึงด้วยว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่บางเกินไปนะครับก็จะทำไม่ได้ก็จะมีวิธีการอื่นต่อไปนะครับวิธีการใช้ counter sink rivet ที่แผ่นงานชิ้นงานที่มันบางนะครับเป็นชีทที่บางมากเนี่ยยังคงใช้ได้ครับแล้วก็ใช้การได้ดีด้วยเนื่องจากวิธีการก็คือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า dimpling tools นะครับ dimpling tools เนี่ยจะมีตัว male กับ female ก็คือมีตัวด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นตัว female เนี่ยจะเป็นเบ้านะครับรับกับตัว male ด้านบนเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยเราจะใช้วิธีก็คืออาจจะใช้ค้อนนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่บีบนะครับใช้แคลมก็ได้แล้วแต่ชิ้นงานที่สามารถทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ค้อนนี่แหละครับนะครับตอกลงไปนะครับก็ต้องซักซ้อมกันก่อนว่าตอกลงไปแล้วเนี่ยทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันฟอร์มเป็นลักษณะพร้อมที่จะใช้รีเวทเนี่ยใส่เข้าไปได้ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือจะต้องใช้ drill size ที่เล็กกว่าเนื่องจากหลังจากการดิมปลิ้งไปแล้วเนี่ยรูของรีเวทจะกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเจาะรูพอดีกันเนี่ยรีเวทก็จะหลวมทีนี้หลวมก็จะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นทีนี้วิธีการที่ยิงรีเวทแล้วเนี่ยตัวมันนะครับตรงก้านเนี่ยมันก็จะถูกฟอร์มออกมาแล้วก็จะไปล็อกกันกับแผ่นโลหะพอดีนะครับนี่คือข้อดีของ counter sink rivetหลังจากที่ติดตั้งรีเวทไปเรียบร้อยแล้วต้องมีการตรวจนะครับว่าความสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างวิธีการนะครับทางภาพซ้ายมือเนี่ยหัวของรีเวทกันเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีรีเวทกันเฮดเนี่ยที่มีรูปทรงเนี่ยที่ตรงกันกับรีเวทตอนนี้ก็มียูนิเวอร์แซลนะครับนะที่เป็นกลมๆโค้งๆเนี่ยซึ่งจะมีไซส์ตั้งแต่3 4 5 6แตกต่างกันไปส่วนแฟลตหรือว่า counter sink rivet หัวที่ติดตั้งกับรีเวทกันก็จะแบนๆนะครับแบนเรียบเกือบจะเรียบครับใช้คำว่าเกือบจะเรียบไปกับชิ้นงานเลยมีความโค้งนิดหน่อยนะครับช่วยให้คนที่ทำงานได้มีขยับได้เล็กน้อยส่วนบัคเคิลบาร์นี่อยู่ข้างล่างครับจะทำหน้าที่รับแรงแล้วก็ทำให้แรงย้อนกลับไปที่ตัวรีเวททำให้เกิดฟอร์มเฮดขึ้นได้ทีนี้วิธีการอินสเปคนะครับนอกจากไซส์ที่เราคำนึงถึงที่เราเพิ่งคุยกันไปว่ามันจะต้องมีไดมิเตอร์เนี่ย 1.5 เท่าของตัวมันเราคงไม่มานั่งวัดนะครับมันจะมีเกจครับมันจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ไปทาบนะครับเราจะทราบถึงความกลมความสูงของมันแล้วก็ความกว้างของมันด้วยทีนี้ความสำคัญอยู่ตรงข้างล่างครับฟอร์มเฮดด้านบนเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทุกอย่างอาจจะดูดีนะครับแต่ข้างล่างภาพนี้ก็คือภาพปกติที่สมบูรณ์ถัดมาถ้าเกิดว่าใช้รีเวทกันที่มีลมไม่สม่ำเสมอหรือว่าสโตรกที่ยิงไปเนี่ยไม่สม่ำเสมออาจจะมีรอยที่หัวได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยิงแรงเกินไปด้านล่างนี่แบนแล้วก็แตกได้ฟอร์มเฮดนี่แตกเลยนะครับหรือว่าแผ่นโลหะถ่างออกจากกันส่วน unsteady shot ตรงนี้ก็คือ buckle bar เนี่ยเลื่อนไหลไปซ้ายขวา
ถ้าตัวยาวเกินไปเนี่ยฟอร์มเฮดก็จะไม่สำนะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดถ้าเกิดพบว่าไม่สมบูรณ์นะครับรีเวทไม่สมบูรณ์จะต้องรีมูฟออกไปแล้วก็ยิงใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีข้อยกเว้นการรีมูฟครับหรือว่าการถอดรีเวทออกเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้ไฟล์หรือว่าการใช้ตะไบครับค่อยๆตะไบหัวมันให้มีพื้นที่สำหรับดอกสว่านเนี่ยได้วางแล้วก็เจาะลงไปได้ทีนี้ก่อนจะเจาะอาจจะใช้เซ็นเตอร์พันช่วยนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนแล้วก็ใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าตัวแช้งของมันถ้าเราไม่แน่ใจนะครับบางครั้งเราก็บอกไม่ได้เราก็จะใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่าแล้วค่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจาะลงไปนะครับจนกระทั่งพ้นบริเวณหัวรีเวทต้องระวังไม่ให้ดอกสว่านเนี่ยไปกินชิ้นงานหรือทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันเสียหายครับหลังจากนั้นก็ใช้ดริฟท์พันนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หักหัวรีเวทออกไปแล้วก็ตีครับทำให้รีเวทหลุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็สามารถจะใส่รีเวทหรือว่าหลังจากที่ซ่อมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็ทำได้ครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึงรีเวทที่มี solid รีเวท line รีเวท special รีเวท riveting tools แล้วก็วิธีการติดตั้งแล้วก็ถอดรีเวทนะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึงในกลุ่มของ pipes hoses แล้วก็ fitting ครับวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4.ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดง

0: พอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่

ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในบทที่7นะครับหลังจากที่เราสร้างคอนกรีตสำเร็จเสร็จแล้วนะครับตัวโครงสร้างคอนกรีตนะตอนนี้นะครับเราจะมาทำโครงสร้างหลังคารวมถึงนะครับงานสถาปัตยกรรมหลังคาด้วยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องใช้โมเดลของบทที่แล้วนะครับมาต่อเนื่องเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการเปลี่ยนขนาดครับคือการสร้างโมเดลที่ดีนะครับมันต้องมี flexible นะภาษาอังกฤษเรียกว่าความยืดหยุ่นเพราะว่า change order หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับนะไม่มีหรอกครับที่จะทำแบบครั้งเดียวแล้วลูกค้าไม่เปลี่ยนหรือหน้างานไม่มีปัญหาครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนั้นการสร้างโมเดลที่ดีจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับในกรณีนี้นะครับอาคารของเราเดิมมัน 6x8 แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสาเหตุอะไรนะครับเขาขอเปลี่ยนเป็น 8x8 เอาละครับถ้าเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยนะครับถ้าเราวัดระยะเนี่ยกดไดเมนชันนะครับอาคารของเราตอนนี้มันคือหน้ากว้างเนี่ยมันคือ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านแนวลึกนะครับแนวยาวนะมันก็คือ8เมตรนะครับถ้าเราต้องการขยายเนี่ยเป็น 8x8 นะครับเราก็ต้องเอาระยะนะครับด้านหน้ากว้างเนี่ย6เมตรนะครับขยับออกไปนะครับด้านละเมตรหนึ่งถูกไหมจาก6นะครับให้กลายเป็นบวก1บวก1 6บวก1บวก1ก็กลายเป็น8เมตรนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้อง move นะครับเสาด้านซ้ายกับขวาออกไปข้างละ1เมตรนะครับถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับโอ้โหชีวิตดีๆนะครับเราแค่กดคลิกซ้ายนะครับครอบเสานี่ด้านนี้จากนั้นออกคำสั่ง m move ดึงออกไปครับจากนั้นพิมพ์1เมตร enter ครอบอีกด้านนึงครับตรงข้ามครับ move ออกไปครับพิมพ์1เมตร enter นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราวัดระยะดูแล้วตอนนี้ไอ้ตัวสแปนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันคือ8เมตรแล้วนะครับเห็นไหมครับอันแต่สังเกตนะว่ามันไปแค่คานใช่ไหมครับเราต้องแก้ทั้งหมดนะแต่การแก้ทั้งหมดเนี่ยมันง่ายเพราะเราแยกเป็นวัตถุแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาต move กริดไลน์ไปด้วยนะต้องใช้อ่ะกริดไลน์ก็ไปด้วยข้างละเม็ดนะครับกริดไลน์ต้องเก็บไว้นะเพราะว่ากริดไลน์นี่คือตัวสำคัญเลยนะอ่ะ move ข้างละ1เมตรคือกด M move แล้วก็เลื่อนออกไปข้างละเม็ดนะครับเอาละงานยากมันอยู่ตรงนี้ครับงานยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะขยายพื้นยังไงแล้วคานตรงนี้ยังไงครับถ้าเราจำได้นะครับเรามีคำสั่ง scale นะครับ scale อ่ะ scale ทำยังไงดูนะไอ้คานตัวนี้ของเรามันสั้นไปใช่ไหมเนี่ยไอ้คานตัวนี้มันสั้นไปให้เรากด select นะ space bar นะครับชิปค้างไว้ชิปก็คืออะไร multiple select ใช่ไหมครับอ่ะกดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคาน3ตัวเลือกเรียบร้อยจากนั้นต้องการยืดมันนะครับคำสั่งคือ scale ทุกคนรู้ดีเนาะ scale คือการยืดนะครับกดตัว S เข้าไปที่แป้นพิมพ์นะครับตัว S เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัว S หรือตัว scale ตรงนี้นี่ scale นะครับอยู่บริเวณนี้ scale จากนั้นมันจะมีปุ่มสีเขียวให้ดึงนะดึงด้านนี้ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะดึงด้านนี้มันก็ออกด้านนี้ถูกไหมให้ดึงด้านนี้ครับตรงเซนเตอร์พอดีดึงปุ๊บคานเราจะยืดได้นะครับแต่เราจะยืดมา

คลิกแล้วก็ดึงครับชน snap แนะนำให้ snap ที่มุมก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิก scale ดึงตรงกลางนะปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้ scale เนี่ยใช้ในการดึงนะยืดทั้งหมดนะครับให้มันได้ตามรูปแบบแต่มันใช้ได้กรณีที่รูปแบบมันเป็นสมมาตรเท่านั้นนะครับการใช้สเกลเนี่ยถ้าเราใช้กับรูปทรงแปลกๆนะครับไม่ได้นะครับเพราะมันจะเกิดภาษาอังกฤษเรียกดีฟอร์มนะการเสียรูปนะครับดังนั้นเองในกรณีนี้จะเห็นนะครับว่าเรามีพื้น PS อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสเกลเลยสังเกตนะไอตัวแผ่นพื้นเนี่ยมันจะผิดรูปนะครับโดยเฉพาะตัวหัวเสาเนี่ยเนี่ยสังเกตบริเวณนี้ครับมันจะผิดรูปที่ปลายนะครับวิธีการนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งครับก็คือการเข้าไป edit group edit ก็คือไอทีนะก็คือดับเบิลคลิกนะครับหรือคลิกขวานะแล้วออกคำสั่ง edit group ครับจากนั้นมานะครับอย่าลืมนะเรามีโหมด high res of model ซึ่งสอนในบทที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เรากดตัว n ใช่ไหมครับมันจะเห็นข้างนอกถูกไหมครับจากนั้นออกคำสั่งครับครอบจากซ้ายมาขวาแล้วก็ออกคำสั่ง m move ครับง่ายมากๆนะถ้าใครไม่คล่องกลับไปดูบทที่ผ่านมานะครับซ้อมไม่คล่องก่อนนะเพราะตรงนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ยากหรอกนะครับพื้นฐานแน่นเนี่ยโอเคละอ่ะสแนปตรงนี้ครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีเซตจากนั้นตรงนี้ครับเราก็กดครับ M move ครับจับเห็นไหมครับเลื่อนมาชนตรงนี้เรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับง่ายมากๆครับนี่คือหลักการการทำงานนะ edit นะครับสำคัญมากนะครับสมมติเปลี่ยนแผนละไอ้พื้น PS เต็มเลยได้ไหมได้กดตรงนี้ครับแล้วกด erase กดตรงนี้ครับกด erase จากนั้นนะครับเราก็เข้าไปข้างในครับเห็นไหมครับจากนั้นก็edit ใช่ไหมครอบทั้งหมดครับแล้วก็ออกคำสั่ง m move ลากมาเลยครับชิปค้างไว้ก็ได้ถูกไหมล็อกแกนคือการชิปถูกไหมครับหรือกดคีย์บอร์ดก็ได้ซ้ายเขียวนะครับเห็นไหมไปดูพื้นฐานมานะครับเรามาตอนที่ไหนแล้วนะครับมาบทที่6บทที่7นะครับแล้วนะอ่ะกดตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยเลย snap นะครับโอเคแต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือว่าเมื่อเข้ามาข้างในเห็นไหมครับแล้วกด high res of model คือตัว n นะสังเกตว่าบริเวณนี้ครับเสาไม่ได้เจาะใช่ไหมเห็นไหมครับว่าการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะเอาละครับทำยังไงครับเราก็กด n n n จากนั้นนะครับเราก็มาทาบแนวเสาตรงนี้ครับกด r สี่เหลี่ยมนะแปะตรงนี้ครับที่มุมนี้นะจึ๊บแล้วดึงมาจึ๊บเห็นไหมครับคือถ้าเราเรียนรู้วิธีการสร้างอย่างเดียวแต่ edit ไม่เป็นนะก็หาเงินไม่ได้ละเพราะว่าชีวิตนี้คงไม่มีใครสร้างครั้งเดียวเสร็จนะครับมันต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับงั้นการแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าการทำใหม่นะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะทำใหม่ง่ายกว่าเราจะเจอบ่อยๆนะครับนะเพราะแต่ในสกิลอัพเนี่ยนะครับเราสามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับนะโดยที่เราต้องวางแผนดีๆเรียบร้อยครับเมื่อกด N ก็จะเห็นแนวของเสาแน่นอนครับมันเป็นเฟซอย่างนี้ครับเห็นไหมเราก็ใช้คำสั่งพุทธภูใช่ไหมดึงไปอย่างนี้ครับโอ้โหง่ายไหมเนี่ยแก้กี่รอบมาเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอให้เราบริหารโมเดลเก่งครับเรียบร้อยตรงนี้ครับกดดับเบิลคลิกเลยครับเพราะว่าเราดึงมาแล้ว10เซนใช่ไหมดับเบิลคลิกก็เสร็จครับและสุดท้ายอาคารนี้ก็โดนแก้แล้วเห็นไหมครับแก้ขนาดแก้พื้นจบแล้วครับเรียบร้อยโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในการทำงานครับในตัวเสาเนี่ยนะครับนะตรงนี้ครับก่อนจะมีโครงหลังคาเนี่ยมันต้องมีการวางเขาเรียกเหล็กเพลทนะครับคือบางทีก็เพลทเหล็กบางทีก็เหล็กเพลทผมไม่รู้เรียกอะไรนะบางคนก็เรียกสับกันนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกสตีลเพลทนะครับก็คงจะแปลมาจากนั่นแหละสตีลเพลทนั่นแหละครับดังนั้นเองเดี๋ยวขอภาษาอังกฤษแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ไทยมันจะไม่เป็นทางการนะเอาละไอ้เหล็กเนี่ยมันจะอยู่ที่หัวเสาตรงนี้นะครับเพื่อจะรับนะครับน้ำหนักนะครับถ่ายลงมาที่ตัวเสานะครับอ่ะกด R สี่เหลี่ยมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างนี้ดีกว่าคือเราควรแยกหมวดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กออกจากหมวดงานของตัวเสานะครับไม่ใช่เสาเองโครงสร้างหลังคานะครับตอนนี้เรามีคอสลออยู่แต่ไอ้ตัวเหล็กรูปพรรณหลังคาเนี่ยมันคนละวัสดุกันคนละหมวดดังนั้นเองนะครับเราก็แค่นะครับแบ่งออกจากกันครับการแบ่งเนี่ยนะครับเราสามารถใช้หลักการนะครับของเลเยอร์ได้นะครับมาดูกันนะในกรณีนี้นะครับเรามาที่แท็กครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราปิดตาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะอยู่ในแท็กที่ชื่อว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยถูกไหมครับตั้งแต่อะไร

เสาคานพื้นใช่ไหมครับทั้งหมดเหล่านี้มันคือหมวดงานเดียวกันในสกิลับเวอร์ชันใหม่นะครับขอย้ำนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับมันสามารถกรุ๊ปได้นะครับดูวิธีการนะครับกดเลเยอร์ตัวแรกครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวสุดท้ายครับจากนั้นออกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า add tag folder มันก็คือโฟลเดอร์แล้วมีสับโฟลเดอร์เนาะง่ายๆอารมณ์แบบว่าเหมือนกับ Windows อ่ะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับจากนั้นกด Enter ปึ๊บเรียบร้อยครับความหมายคือเรามีโฟลเดอร์ใหญ่ก็คือหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วสับโฟลเดอร์ย่อยก็คือไอ้พวกทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะครับถ้าเราดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับเราจะปิดทั้งหมดเหลือแค่แท็กเดียวกรุ๊ปเดียวเห็นไหมครับแล้วปิดตาครับนี่แหละครับโปรเฟสชั่นอลเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมOrganize Layer Organize Group มันครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาสร้างเพลทเอาเร็วๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับกด R สี่เหลี่ยมแปะที่หัวเสานะครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นเพลทเหล็กหนา6มิลขอย้ำนะครับเพลทเหล็กหนา6มิลก็กด P พุทธภูดึงขึ้นนะครับพิมพ์เลย6นะครับ6 mm นะครับ mm ก็คือมิลลิเมตรนะครับนะ6 mm อย่าพิมพ์นะ 0.0006 006งงนะครับระวังให้ดีนะพลาดได้ใส่ไปเลย6 mm ครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงหน่วยโยนขึ้นก็เลขทิ้งไปครับเสียเวลาครับไม่ต้องใช้อ่ะ6 mm enter นะครับมาได้แล้วนะครับเราจะสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าเพลทเนี่ยเราสั่งเป็นแผ่นนะครับถ้าเราเสียเวลามานะครับนับทีหลังคอมโพเนนต์เนี่ยมันนับได้เลยนะครับให้เราคลิกรัวๆครับเหมือนเดิมจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งครับ make component ตั้งชื่อว่า steel plate นะครับ200คูณ200นะเป็นหน่วยมิลนะครับแล้วก็คูณ6 steel plate 200คูณ200คูณ6นะครับ200ก็คือ200มิลนะเสานะครับอ่ะกด enter ปึ๊บนะครับเรียบร้อยเลยเพื่อความง่ายในการทำงานนะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะทาสีให้เพราะว่าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดจริงๆไม่ควรทาสีนะแต่นี่ทาให้เห็นเฉยจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเค copy ครับง่ายมากเลือก steel plate จากนั้นจับไปที่กริดไลน์ถูกไหมครับ m move ครับ control 1ที copy ตามด้วย x อะไรครับ x 2 เรียบร้อยครับคือถ้าใครแบบไม่อยากอะเลนะครับก็ copy เฮียตัวก็ได้นะแต่เป็นเสียเวลานะครับก็ถ้าใครไม่รู้วิธีการ copy แบบต่อเนื่องนะครับก็กลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับอ่ะโอเคต่อไปมาดูทริคนิดนึงถ้าอยากจะเลือกเพลททั้งหมดครับที่มีชื่อเดียวกันน่ะนิยามเดียวกันน่ะ SketchUp มีคำสั่งพิเศษนะครับดูนะแทนที่เราจะชิปค้างเสียเวลาครับให้เราคลิกขวาที่คอมโพเนนต์ตัวนึงครับแล้วไปที่คำสั่ง select จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า select all instanceนะครับก็คือทั้งหมดที่มีชื่อเดียวกันอ่ะปึ๊บเห็นไหมครับจากนั้นเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วครับเราก็ move เลยนะครับพร้อม copy ครับแล้ว x 2อันนี้คือหลักการในการทำงานนะอันนี้อีกวิธีนึงนะครับแต่ปกติแล้วอาจารย์ป้อมให้ใช้ใน outliner ถูกไหมทุกคนจำได้ไหมครับให้ไปเปิด outliner ถูกไหมครับใน default tray จะมี outliner แล้วค่อยเลือกนะเนี่ย steel plate นะครับอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเลือก steel plate แบบนี้นะครับอ่ะก็ถ้าใครเข้าใจนะครับก็จะเริ่มสนุกนะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะกลับไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำนะครับโอเคเมื่อได้ steel plate แล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะนะครับมาทำในส่วนที่เป็นตัวเหล็กเหล็กตัวแรกนะครับของโครงหลังคาเนี่ยนะครับก็เราจะเรียกว่าอาเซนะครับอาเซช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล็กลัดหัวเสาไอ้เหล็กอาเซตัวนี้ครับมันจะครอบเสาทั้งหมดนะครับเพื่อรับน้ำหนักโครงหลังคาทั้งหมดนะครับรวมถึงกระเบื้องพวกวัสดุนะหลังคาทั้งหมดลงมาที่เสานะครับนะอาเซเนี่ยนะครับในแบบเนี่ยระบุว่าเป็นเหล็กตัว C ประกอบกันนะครับอารมณ์แบบเหล็กตัว C ทุกคนเข้าใจเนาะเหล็กตัว C อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันคืออะไรนะถ้าใครไม่เข้าใจนะก็เป็นเหล็กตัว C ประกอบกันนะครับไอ้เหล็กตัว C ประกอบกันเนี่ยขนาดเนี่ยมันคือเหล็ก100คูณ50อ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่เคยรู้จักหน้าตัดเหล็กเดี๋ยวอาจารย์ป้อมทำให้ดูนะครับอ่ะเริ่มแรกเราก็สเก็ตเหล็กมาก่อนเหล็กตัว C หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันครับวิธีการสร้างเหล็กตัว C นะครับให้เราคลิก R สี่เหลี่ยมนะครับกด R สี่เหลี่ยมนะจากนั้นคลิกนะครับแล้วก็ลากมาวางตรงนี้จากนั้นพิมพ์นะครับขนาดนะครับ
100 mm, 50 mm 100 mm ก็คือ100มิล50 mm ก็คือ50มิล enter ปรากฏว่าเหล็กมันกลับด้านกันนะก็พิมพ์ใหม่ครับ50 mm, 100 mm กด enterเห็นไหมครับคราวนี้เหล็กก็จะมาตั้งแล้วอย่าลืมนะเราต้องเอาเหล็กด้านนี้นะด้านสูงมาวางนะรับแรงนะครับไม่เอาด้านลาบนะครับนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็วัดระยะดูเช็คนะครับ0.05 แล้วตัวนี้ก็คือ 0.1 นะครับสังเกตนะครับว่าไอ้ 0.1 เนี่ยมันคือเท่าไหร่100มิลนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยจะหน่วยมิลกับหน่วยเมตรเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนได้ครับสมมุติถ้าเราต้องการเช็คหน่วยมิลทํายังไงนักเรียนทุกคนดูนะ SketchUp เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับวิธีการเปลี่ยนหน่วยดูให้ดีนะเผื่อต้องใช้นะครับมาที่คําสั่งครับจําให้ดีนะ Window Model Info จากนั้นนะครับมาที่คําฝั่ง Unit Unit คือหน่วยนะแปลอังกฤษนะครับ Unit คือหน่วยแล้วเราก็มาเปลี่ยนหน่วยครับมันจะมีคําว่า Length คือความยาว Area คือพื้นที่ Volume นะครับคือปริมาตรนะครับคนไทยเรียกโวลูมนะแต่ถ้าจริงๆเรียกโวลูมนะครับอ่ะเราเรียกว่าเราเลือกนะครับเลงนะภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าเลงนะคือความยาวกดดับดาวเมนูตรงนี้ครับเราเลือกมิลลิเมตรนะครับจะมีอินเชสฟีตยาร์ดนะครับหลาฟุตเอามิลลิเมตรเรียบร้อยครับทศนิยมเท่าไหร่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมครับตอนนี้มันเช็คละมันคือ100 × 50โอเคไหมครับเหล็กทั้งหมดในโครงหลังคาของเราเนี่ยเราจะใช้เหล็กตัวนี้หมดเลย100 × 50หมดแต่ในส่วนที่เป็นตัวแปรเนี่ยมันคือตัวบนสุดนะครับมันคงบ้านะถ้าเราเอาแปรตัวใหญ่เท่ากับตัวรับแรงมากกว่านั่นเองเนี่ยแปรเนี่ยจะเล็กลงนะครับปกติต้องเล็กลงอยู่แล้วนะครับเราจะใช้แปรอีกตัวนึงนะครับเป็นแปรเหล็กตัว C 75 × 45วิธีการทำก็คือว่าเราก็ก๊อปปี้ตัวนี้มาครับจากนั้นนะครับดึงออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้หลักการสเกลนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ต้องทำใหม่แล้วเสียเวลาครับดูเทคนิคนะนี่คือเคล็ดลับนะครับวิธีการนะกด S scale จากนั้นคลิกตรงนี้นะดึงขึ้นนะครับเนี่ย S scale ดึงขึ้นพิมพ์เลยครับ75 mm enter นะครับโอเคคือเนื่องจากว่ามันติดไดเมนชั่นไปด้วยครับเราลบไดเมนชั่นไปก่อนเอาใหม่นะคลิกรัวครับคือเมื่อกี้มันติดไดเมนชันไปไงมันทำให้สเกลผิดครับเอาใหม่นะ S scale 75 mm enter แล้วดึงหน้านี้มาครับพิมพ์ไปเลยครับ45 mm enter ครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะคนที่พลาดส่วนใหญ่คือไม่ได้พิมพ์หน่วย mm ต่อท้ายนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือได้แล้วครับอันนี้คือเหล็กนะครับทั้งหมดเลยโอเคผมจะกลับไปที่หน่วยเมตรเหมือนเดิมนะเพราะว่าคือเป็นคนใช้หน่วยเมตรมาตลอดดังนั้นเองเนี่ยหน่วยมิลเนี่ยไม่ถนัดนะครับโอเคก็กลับมายูนิตนะแล้วเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรและที่การเปลี่ยนหน่วยนะครับอ่ะกด offset เหล็กหนา 2.3 มิล f offset นะครับคลิกพิมพ์ออกมาครับ 2.3 mm enter นะครับคือเหล็กเนี่ยเขาเรียกตัวบางจะมีตัวหนานะคือ 3.2 นะครับเราจะเรียกตัวบางนะครับอ่ะต่อไปครับออฟเซตเหมือนกันดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเหมือนกันเลยนะนี่ดับเบิลคลิกครับก็จะได้ 2.3 นะครับเมื่อออฟเซตมาแล้ว 2.3 มิล นะครับเราก็ได้เหล็กเป็นตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆตรงนี้คือเหล็กกล่องนะเหล็กตัว C เนี่ยมันจะมีปีกครับวิธีการคือกดตัว T tape T นะ T tape นะครับทุกคน T tape นะดึงมาพิมพ์20 mm enterจากนั้นดึงขึ้นจากด้านล่างนะครับคลิกครับ20 mm enter ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดอาร์ซิเลียมนะดูตามขั้นตอนนี้นะครับกดอาร์ซิเลียมแปะตรงนี้ครับอาร์ซิเลียมนะแปะตรงนี้ครับแล้วดึงลงมาปึ๊บแปะตรงนี้เราจะได้เฟสขั้นกลางตรงนี้ครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งยังลบครับ eraser นะตัว e ปึ๊บเข้าไปให้ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยครับเหล็กตัว C มาแล้วนะครับนี่คือเหล็กตัว C ครับอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว75เนี่ยมันจะมีปีกข้างละ15มิล T tape ดึงลงมาครับ15 mm enter ดึงขึ้นไปครับ15 mm enter จากนั้นกด R สี่เหลี่ยมครับคลิกแล้วก็ลบไปครับตรงนี้จากนั้นมาก็ลบทิ้งครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคจำไม่ดีนะครับนี่คือสเต็ปนะครับ

ถ้าเราอยากวางแผนที่ดีครับเรามีอะไรนะครับเราต้องสร้างเป็นแท็กและเลเยอร์เสมอเวลาเราทำแคดนะครับหรือออโต้แคดนี่แหละเวลาเราส่งไฟล์หาคนอื่นนะครับถ้าไฟล์นั้นไม่มีเลเยอร์นะบอกเลยว่าโอ้โหไม่ดีเลยครับมันแย่มากๆนะครับเช่นเดียวกันครับสเก็ตอัพก็ไม่ต่างกันนะโอเคเราก็มาที่แท็กครับจากนั้นเราก็กดบวกครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้อย่าไปยุ่งนะเราก็กดบวกครับแล้วก็บอกไปเลยว่านะครับ S นะ S คือ structure RS loop structure คืออย่าไปเครียดอะไรเยอะอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ป้อมเฉยคือต้องการที่จะแท็กได้มีโค้ดมันอยู่ครับอ่ะอะไรล่ะก็เป็น C 100คูณ50คูณ20คูณ 2.3 นะครับคือทำงานมาบ่อยครับก็เลยจำเหล็กได้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปมีอะไรอีกที่เราควรจะสร้างหลังคามีอะไรตอนนี้เรามีเหล็ก2เบอร์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเชิงชายครับถูกไหมอ่ะเชิงชายเนี่ยปกติจะอยู่ในหมวดงานอาร์คิเทคนะครับตัว A นะอาร์คิเทค A ขีดหลังคานะครับแล้วก็ขีดเชิงชายนะครับเชิงชายจากนั้นมีอะไรอีกหลังคาเราเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับก็ต้องมีตัววัสดุบูนหลังคาเมทัลชีทก็ A นะครับขีดหลังคานะครับ A คืออาร์คิเทคหลังคาจากนั้นขีดอะไรเมทัลชีทนะครับเมทัลชีทเมทัลชีทจากนั้นมามีอะไรอีกเมทัลชีทเนี่ยมันจะต้องมีการกันฝนเข้าด้านข้างถูกไหมครับทุกคนถ้าใครไปดู YouTube ไปนะก็จะมีเขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับแฟลชชิ่งก็เป็น A นะครับหลังคาแล้วก็ขีดแฟลชชิ่งนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเลเยอร์ครบนะครับเราก็เริ่มมาสร้างเลยเราก็เอาคำสั่งพุทพูครับดึงมาคือปกติเหล็กเนี่ยมันจะมาท่อนนึงนะมันไม่ยาว1เมตรนะแต่เราเนี่ยดึงมา1เมตรพอเวลาซื้อมาเนี่ยมันไม่ยาว1เมตรนะครับเราเอา1เมตรพอเพราะว่าง่ายๆครับในการทำงานนะเอามา1เมตรพุทภูมา1เมตรนะครับจากนั้นก็เมคกรุ๊ปครับคลิกรัวคลิกขวาเมคกรุ๊ปจากนั้นครับเราก็ต้องมานะครับนะกำหนดชื่อมันครับซึ่งในกรณีนี้ก็ copy เอาครับนี่ copy ชื่อตรงนี้มานะครับcontrol C นะ copy คือ control C นะครับ control C นะครับ copy นะจากนั้นมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้ใช้ outliner ก็ได้ให้มาที่ outliner นะครับแล้วก็ดูชื่อตรงนี้นะครับเป็นกรุ๊ปใช่ไหมไม่เอาครับเราดับเบิลคลิกไปตรงนี้ครับแล้วก็ control V วางนะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนชื่อเหล็กได้แล้วนะครับ easy and fun นะง่ายมากๆครับต่อไปครับเรามาที่ตัวแท็กตรงนี้แล้ว copy ชื่อเหล็กตรงนี้ครับ C75 control C นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เมคกรุ๊ปคลิกรัวก่อนนะคลิกขวาเมคกรุ๊ปเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวขอทาสีนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนไม่งงนะจริงๆไม่ควรทานะแต่อยากให้ทุกคนเห็นชัดไงนะครับเราทาไว้ก่อนแล้วกันจะรู้ว่าเหล็กแต่ละเบอร์สีอะไรเมื่อทาเสร็จแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วครับลืมสตีลเพลทนะเดี๋ยวขอไปสร้างแท็กสตีลเพลทก่อนลืมมีแท็กนึงครับที่ต้องสร้างคือสตีลเพลทก็เป็น structure นะครับ S R S คือ loop structure แล้วก็เป็น steel plate สำคัญนะแท็กตรงนี้ครับต้องสร้างนะครับโอเคตอนนี้ plate ทั้งหมดนะครับเราเลือกทั้งหมดครับลากจากซ้ายมาขวาครอบอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็น outliner เนี่ยเราใช้ outliner นะครับแล้วก็พิมพ์หา steel plate เข้าใจไหมครับ steel plate อย่างเงี้ยแล้วก็กดตัวแรกชิปค้างไว้ใช่ไหมครับที่เอาไลเนอร์จำได้ไหมครับสอนมาแล้วไปดูนะกดอัพชิปค้างไว้เรื่องสุดท้ายครับจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับแท็กก็ย้ายไปอยู่สตีลเพลทเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนนะเรียบร้อยครับเอาละเราจะยกอาเซมาวางครับอาเซเอาสีเหลืองหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูชัดๆหน่อยโอเคครับเราก็จับตรงนี้ครับM move จากที่มุมนี้นะยกมาวางตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยละแต่เนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวประกบกันครับเหล็กเป็นตัวประกบกันเราก็จับตรงนี้ครับจึ๊บนะครับแล้วเอามาวางตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยย้ายมาวางตรงนี้ copy มาแต่ในขณะ copy ไหมครับเรา copy ไปตามแนวแกนครับเนี่ย copy ตามแนวแกนแดงครับ

โปรแกรม SketchUp เนี่ยมีคำสั่งกลับด้านเหล็กครับเพราะว่าเราต้องการพลิกเหล็กตัว C มาประกบกันใช่ไหมคือกลับด้านได้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flip coin ครับเราเล่นหัวก้อยเนี่ยเราโยนเหรียญเข้าไปเนี่ยมันกลับเหรียญได้ flip นะครับ flip ก็เหมือนกันคือการพลิกกลับด้านจากเหรียญจากหัวเป็นก้อยนะครับเช่นเดียวกันครับเหล็กตัว C มันกลับด้านอยู่แล้วก็ flip ครับแต่เราเลื่อนไปตามแกนแดงใช่ไหมให้เราคลิกขวาที่เหล็กตัวนี้ครับจะได้ออกคำสั่ง flip along ครับก็คือ flip ตามแนวอะไร along แนวอะไรก็สีอะไรครับสีแดงใช่ไหม red ครับกรุ๊ปเลสเรียบร้อยครับฟลิปกลับด้านตามแนวแกนอะไรนะโอเคนะครับคลิกยกมาวางนะครับถ้าใครงงเดี๋ยวลองก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับนะเอาละเมื่อได้แล้วครับมันเป็นเหล็กประกบการตรงนี้เราจะเรียกว่าเหล็กอาเซครอบทั้งหมดครับแล้วก็คลิกขวานะครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเหล็กชุดเดียวกันเนาะมันเรียกอาเซก็ไปที่ outliner ครับไอ้2ตัวนี้รวมกันเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอาเซเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะฟิลเตอร์นี้ลบไปก่อนไม่มีนะนี่ไอ้ตัวนี้คืออาเซซึ่งประกอบด้วยเหล็ก C 2ตัวประกบกันดับคลิกตรงนี้ครับพิมพ์คำว่าอาเซนะครับแล้วก็ enter เรียบร้อยครับเราก็จะมีอาเซเหล็กขึ้นมาเอาละนะครับเราก็ลากต่อนะครับจากนั้นกด Scale นะครับกดที่เหล็กก่อนนะกด Scale ดึงตรงกลางครับพืชดึงมาเลยครับตรงนี้ครับนี่ปั๊บสแลบตรงนี้แต่เนื่องจากว่าอาเซเหล็กเนี่ยนะครับปกติช่างเนี่ยจะเอาชิดขอบนะขอบผนังเพราะว่าเวลาเรายิงนะครับพวกไม้ฝาเนี่ยมันจะสะดวกกว่าดังนั้นเองเนี่ยเราต้องขยับอาเซนะครับมาชิดขอบเสานะครับตรงนี้เรียบร้อยครับอาเซตรงนี้เขาเรียกอาเซนะถ้าใครไม่รู้จักนะครับต้องรู้จักอยู่แล้วถูกไหมเราต้องเรียนช่างนะครับจากนั้นมากด copy ครับจับมุมนี้นะจับมุมนี้นะครับปึ๊บเขาให้คอนโทรลหนึ่งทีคือถ้าใครกำลังคล่องตอนนี้จะสนุกมันเหมือนเลโก้ครับแต่ถ้าใครไม่คล่องเครื่องมือนะไปดูนะที่คลิปแรกของอาจารย์ป๊อบนะสอนวิธีการ navigation นะครับcopy move เนี่ยสำคัญมากนะโอเคเราไปต่อนะครับต่อไปครับจะมีอาเซอีกนะรัดด้านนี้ครับคืออาเซรัดด้านนี้รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้แล้วก็รัดด้านนี้นะครับตรงนี้แหละเขาเรียกเหล็กรัดหัวเสาจริงๆเรียกอาเซนะครับเอาละวิธีการก็คือเราจะใช้คำสั่งเรียกว่า rotate และ copy ในตัวครับ rotate และ copy ซึ่งถ้าจำความได้เราสอนมาแล้วนะอาจารย์ป้อมสอนมาแล้วในการทำหลังคาใช่ไหมครับตอนนี้เราจะทบทวนกันนะครับทุกคนวางเมาส์ลงแล้วดูตัวนี้ก่อนนะถ้าใครทำตามนะครับจะงงนะดูให้จบก่อนนะสเต็ปที่1คลิกอาเซสเต็ปที่2กดตัว Q Q นี่คือช็อตคัทของโรเททอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับล็อกแกนจำได้ไหมครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีเราเลือกแกนน้ำเงินครับต่อไปครับกำหนดจุดหมุนครับตรงนี้จากนั้นคลิกตามแนวยาวของเหล็กครับขั้นที่2แล้วหมุนมาครับเห็นไหมครับหมุนมาแล้วแต่ในขณะหมุนครับกด Ctrl 1ทีครับเพื่อ copy จึ๊บแล้วกดวางครับและนี่แหละครับเราก็จะได้เหล็กตามแนวนี้ครับไปดูนะเดี๋ยวหลังได้นะครับโอเคครับเหล็กมา Scale ครับจับเลยครับเรียบร้อยเสร็จเลยทำให้ดูอีกครั้งนะครับคลิกตัวเหล็กครับกด Q Rotate ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินจากนั้นจับตรงนี้ครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งหมุนขณะหมุนกด Ctrl 1ครั้งโอ้โหชีวิตดีๆครับแล้วก็องศาคือ90ครับมันจะ snap พอดีนะจึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกด Scale เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยต่อไปฝั่งนี้ครับ copy มาครับตรงนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหม center นะครับเราก็จับที่ center M move นะจับ snap ที่ center ของเหล็กครับตรงนี้ย้ายมากด Ctrl 1ที่คราวนี้ล็อกแกนครับล็อกแกนมีหลายวิธีคีย์บอร์ดก็ได้หรือกดชิปค้างแนะนำว่าชิปค้างง่ายกว่าชิปค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆครับไป snap กับ center ของตัวเสาแนะนำว่าง่ายๆ snap ตรงนี้ครับมุมนี้คลิกเลยครับเรียบร้อยเสร็จเข้าใจไหมครับการ snap นี่เป็นเรื่องปกติ

ติในการทำงานนะครับง่ายๆนะครับต่อไปอาศัยด้านนี้นะครับเลือกเหล็กด้านนี้ครับ select ครับจากนั้นจับที่เซ็นเตอร์ถูกไหมครับจื้อเหมือนเดิมครับคอนโทรลหนึ่งทีชิปค้างไว้ล็อกตามกระแดงแล้วก็มา snap กับตรงนี้ก็ได้ตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับ snap เลยปั๊บเรียบร้อยแต่เหล็กตรงนี้ครับถ้าเราไม่ไมล์ก็ปล่อยไปแต่จริงๆแล้วมันต้องตัดกันอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมี2สั่งนะ2ฝั่งนะครับกด escape ดึงจื๊บไปครับนะแล้วก็ไป snap นะครับที่ผิวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขอบเนี้ยเรียบร้อยครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับกด escape ดึงนะครับแล้ว snap ที่ขอบนี้เนี่ยมุมตัดตรงนี้ครับปั๊บเขาให้คือบางครั้งเนี่ยมันสแนปยากนะต้องวางให้ดีต้องดูมุมให้ดีนะครับเนี่ยกดมุมตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วและจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ต่อฝั่งนี้ครับนะครับ copy ไปแล้วก็เอามันไปจับเลื่อนไปตามแกนเขียวชิปค้างไว้แล้วก็มาแปะที่ขอบครับปั๊บเข้าไปให้อ่ะลองดูครับบางคนก็เร็วบางคนก็ช้านะนะครับไม่ยากเลยนะครับนะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับและนี่แหละครับก็คืออาศัยเหล็กครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากนะครับต่อไปครับเราจะมาต่ออีกนิดนึงนะครับให้เสร็จนะก็คือดั้งครับกับสะพานรับจันทันนะครับคือตอนนี้เราจะใช้หลังคาเป็นทรงหมาแงนนะครับจากเดิมที่เราทำเป็นนอร์ดิกนะตอนนี้งบประมาณหมดแล้วนะบ้านมันแพงครับนอร์ดิกนะก็เลยขอเป็นนะครับหมาแงนง่ายๆนะครับหมาแงนก็คือทรงโมเดิร์นนั่นแหละนะครับนะเอาละเราจะแงนไปมาด้านหน้านะครับ5องศานะหลังคาเมทัลชีทนะครับแงนมาด้านหน้า5องศาดังนั้นจุดนี้ครับหลังคามันจะแงนมาด้านนี้นะครับสโลปอยู่ด้านนี้นะนะครับอย่างนี้นะเอาละจะมีดั้งโผล่มาตรงนี้ครับซึ่งในแบบระบุว่าดั้งเนี่ยจะมีความสูง50เซนหรือ 0.5 เมตรครับแล้วก็จะมีดั้งตรงนี้ทั้งหมดครับ3ตัวแล้วจะมีเหล็กอีกตัวนึงเค้าเรียกสะพานรับจะทันครับมารับตรงนี้เข้าใจมั้ยครับอ่ะวิธีการทำงานก็ง่ายมากครับเราก็จะหมุนเหล็กตัวนี้ขึ้นมาครับวิธีการคือเราหมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันเหล็กเบอร์เดียวกันไงอาศัยขึ้นมากด Q rotate ล็อกแกนเขียวนะครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวกดเหล็กก่อนนะครับคลิกแล้วหมุนขึ้นมาครับกดคอนโทรลหนึ่งทีปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมาผมก็จะมูฟตรงนี้ครับมาสแนปตรงนี้แต่สังเกตนะครับเหล็กอาจจะหมุนผิดด้านเราอาจต้องหมุนอีกด้านนึงครับด้านนี้ครับถูกไหมครับรับแรงได้ดีกว่าครับกดตรงนี้กด Q rotate จับตรงนี้ครับล็อกแกนแดงคลิกแล้วก็เลือกครับจริงๆพิมพ์90องศาได้เลยนะพิมพ์90 enter ก็ได้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเอาละนะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราจะสเกลครับอีกนิดนึงนะครับให้มันมีระยะ50เซนกด Escape ดึงขึ้นในแนวดิ่งครับตรงกลางเลยเซนเตอร์นะจึ๊บพิมพ์เลยครับ50 cm ครับ50เซนอย่าลืมพิมพ์หน่วยนะ Enter ปั๊บโอ้โหชีวิตดีครับเหล็กเราก็จะได้ความยาว50เซนครับอันนี้สั่งช่างตัดได้เลยนะเป๊ะเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอันนี้คัดลิสต์แล้วนะตามนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าตัดตอนนี้50เซนละโอเคจากนั้นนะครับเราจะ copy ไปครับนะจากมุมนี้ครับสแนปที่ขอบนะครับขอบนะขอโทษหนึ่งทีชิปค้างไว้แล้วมาล็อกที่ขอบเหล็กด้านนี้ครับเนี่ยมันก็จะได้เหล็กเลยครับตรงนี้สแนปปั๊บเรียบร้อยต่อไปครับตรงนี้ครับจับตรงกลางครับขอโทษหนึ่งทีลากออกไปง่ายมากครับตรงกลางนะชิปค้างไว้เพราะตรงกลางเนี่ยมันอยู่เซนเตอร์เสาลากไปตรงกลางครับล็อกจึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับโอ้โหง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเราทำเป็นนะบอกเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่อาศัยครับมันคือดั้งเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ Entity Info นะครับแล้วตั้งชื่อครับว่าดั้งนะครับดั้งนะเปลี่ยนว่าดั้งนะครับเปลี่ยน3ตัวเลยนะว่าดั้งครับโอเคเหล็กเบอร์สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะเราจะทำเหล็กที่ชื่อว่าสะพานรับจะทันครับโอเคกดตัวนี้ครับปึ๊บดูนะ Q rotate จับมุมนี้ครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวคลิกแล้วหมุนครับกดคอนโทรลหนึ่งที่จึ๊บเลื่อนมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากแต่เหล็กมันกลับ

ด้านเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเหล็กมันกลับด้านเอาละมันมีวิธีหมุนอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่านะครับนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นหรือเปล่านะถ้าเราออกคำสั่ง m move ครับ m move นะแล้วเราเอาเมาส์มาแปะตรงนี้ครับมันจะมีจุดสีแดงอยู่แถวนี้ครับไอ้จุดสีแดงตรงนี้ครับมันช่วยหมุนได้นะครับดูนะวิธีการนะครับออกคำสั่ง m move นะครับจับตรงนี้นะให้เราคลิกตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้คลิกแล้วก็หมุนเลยครับนี่ครับแล้ว snap ตรงนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมให้ snap เห็นไหมครับตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วสุดท้ายดึงครับไปปี๊บนะครับดึงมาเลยแล้วก็เสร็จแล้วครับและนี่แหละครับนะเหล็กโครงสร้างนะครับหลังคานะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีอีกบางส่วนนะครับที่เราต้องสร้างต่อให้จบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อเสดั้งสะพานรัชทันนะครับเดี๋ยวมาต่อจันทันแปรนะครับแล้วก็กระเบื้องหมุนหลังคาพวกเมทัลชีทนะครับเหล่านี้ครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะความสนุกยังรออยู่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใ

การใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับ
อันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับ
แล้วก็วัดโบน

ะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหล่อแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ

จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทิศนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทำความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้างทําความสะอาดถ้านักเรียนนําเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนําเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทํางานยากนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือน้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ํายาล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างนะครับต้องใช้ฉีดเข้าไปแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทําความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ํายาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ํายาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟ็อกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟ็อกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ําฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบว์นะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบว์เนี่ยในการเป่าเพื่อให้คราบความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับ